0: ในร้านปืนสตูดิโอแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านก็คือน้องปืนเนาะสวัสดีครับพี่เรียกว่าร้านก็แล้วเนาะอาหารของเราเนี่ยเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นสเต็กถูกไหมคะหรือว่าจะเป็นอาหารประเภทไหน
1: ฟิวชั่นหลายอย่างรวมกันแต่ว่ามันยังอยู่ในกลุ่มพวกงานย่าง
0: สำหรับคนที่อยากมาทานสเต็กเนี่ยขั้นต่ำต้องกี่คนไหมคะหรือเรากำหนดด้วยอะไรของปืน
1: กำหนดด้วยราคา

0: ะไรดี
1: จริงๆเหมือนกับว่าผมโพสต์ไว้ในเพจลูกค้าจะโทรคุยกับผมก่อนชอบทานอันนี้เน้นอันนี้บางคนเน้นกุ้งบางคนจะมากินเนื้ออย่างเดียวก็มี
0: แล้วความโดดเด่นของตัวอาหาร
1: ซอสตัวนี้ทำเองครับเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็หลายอย่างเนี่ยเป็นตัวที่คิดขึ้นมาใหม
0: ่
1: แล้วก็รสชาติเนี่ยบางทีมันก็มีการปรับให้คนไทยกิน
0: ค่ะอาหารที่เราจะสั่งวันนี้นะคะจะเป็นเซตเริ่มต้นก็คืออยู่ที่ 2,500 บาทแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเป็น 2,500 บาทที่ฟูลแล้วก็เยอะมากส่วนจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวรอชมค่ะ

0: ของเราเซตนี้คือดูปลาเข้าไปครึ่งโต๊ะแล้วนะคะคือพี่เจอถาดนี้พี่ก็จุกแล้วนะหลักๆของเรานี่ที่เสิร์ฟเนี่ยคือจะได้อะไรบ้างคะ
1: พอกริบครับ
0: พอกริบก็คือซี่โครง
1: ใช่ครับแต่สูตรเนี่ยจะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำมาตั้งแต่แรกเลยตัวนี้เป็นหมูกรอบแต่ว่าผมจะเรียกมันว่าชิชาลอนเพราะวิธีการทำจริงมันคือการลมควันด้วยแมลิ้นจี่ก่อนควันประมาณ8ชั่วโมงแล้วจากนั้นปุ๊บก็ไปย่างหนังให้กรอบอีกทีนึง
0: แต่ละอย่างคือต้องบอกว่าใช้เวลาทำนานต
1: ั้
0: งแต่หมักบ่มเนื้อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีใครอยากกินนะคะเซตนี้คือฟูมากเต็มโต๊ะถ่ายรูปออกมานี่สวยสีสันคือน่ากินมากเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันค่ะว่าเด็ดขนาดไหนเราจะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะซี่โครงบาร์บีคิวแล้วกันเป็นซี่โครงที่แบบว่าหมักนะคะแล้วก็ย่างลมควันหุยเนื้อแบบว่าเปื่อยมากซี่โครงบาร์บีคิวนะคะกลิ่นก่อนเลยกลิ่นของความแบบความหอมแบบลมควันนะคะรสจัดมากเปรี้ยวหวานเค็มมันเข้มข้นมากเลยอ่ะเนื้อแบบเปื่อยยุ่ยเลยนะคะเปื่อยนุ่มเลยแหละแล้วก็หอมมากอร่อยมากอันนี้ต่อด้วยนี่เลยคือกินทั้งไม้นี่ก็คือกินอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราชิมก่อนตรงนี้จะเป็นสันคอนะคะสันคอหมูเป็นแบบทำแบบบาร์บีคิวแต่ว่าเป็นสูตรของทางร้านบาร์บีคิววันนี้นะคะทำเหมือนกันแล้วก็ด้วยความที่พอเป็นสันคอหมูปุ๊บเนี่ยเวลาเราเคี้ยวไปมันจะมีมันนิดนึงมีมันมีเนื้อให้ได้แบบเคี้ยวแบบถึงดึงดังดังชุ่มฉ่ำฉ่ำฉ่ำอ่ะนี่มั่งเรียกง่ายๆว่าหมูกรอบมาแล้วนะคะอันนี้เป็นหมูกรอบสูตรของปืนสตูดิโอนะลมควันมาแบบหอมเหมือนกันหอมมากด้วยจะเห็นว่าตัวมันเขาอะมันสลับกับเนื้อคือมันไม่ได้แบบมันเยอะมากนะมันมีความแบบเป็นชั้นสลับกันเขาจะเป็นกรอบแบบมันจะไม่ได้กรอบแบบเหมือนหมูกรอบที่ทอดเพราะว่ามันคือการย่างลมควันเนาะมันจะกรอบแบบกรอบแบบกรุบๆหน่อยแต่ว่าเนื้อแห้งมันอร่อยอะเนาะว่ามันเหมือนเรากินเบคอนชิ้นใหญ่เอาง่ายๆมาที่กุ้งบ้างนะคะกุ้งย่างนะคะอันนี้เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรของคุณแม่น้องปืนน้ำจิ้มคือจี๊ดจ๊าดมากเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มคือแซ่บมากน้ำจิ้มแบบเด็ดมากมาที่นี่บ้างค่ะซาลซ่านะคะอันนี้น้องบอกว่าเสิร์ฟไว้สำหรับตัดเลี่ยนคือแล้วก็ด้วยความที่มันมีรสชาติของความเป็นแบบเหมือนพวกปาปริก้าค่ะมันก็จะมีความเผ็ดเปรี้ยวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็กินแล้วก็จะช่วยตัดเลี่ยนได้ดีสลัดมันฝรั่งนะคะอันนี้เด็กกินได้เลยเพราะว่าไม่เผ็ดนะคะชิมจานนี้บ้างนะคะอันนี้เป็นริบอายนะคะตัวซอสที่กินกับสเต็กนะคะรสชาติก็จะมีความเปรี้ยวหวานเป็นซอสบาร์บีคิวนี่แหละแต่ว่ามีกลิ่นหอมน้องบอกว่าเป็นซอสที่การนำไปลมควันด้วยคือทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปทางกลิ่นของความแบบการลมควันอะไรแบบนี้อร่อยมากหอมด้วยอีกหนึ่งจานหนักๆของเราก็คือตูเนื้อค่ะเป็นเนื้อส่วนน่องนะคะคือแค่ตักก็รู้แล้วว่าเปื่อยมากความเปื่อยนี่คือแบบนุ่มยุ่ยแล้วก็แบบละมุนมากอีกหนึ่งอย่างนะคือเบคอนแยมอันนี้ให้ดูก่อนนะคะหน้าตาแบบ

0: นี้เลยรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเบคอนแยมเพราะว่าคือถ้าปกติเรากินขนมปังอ่ะเราก็จะปาดแยมลงไปใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยแทนที่มันจะเป็นแยมผลไม้ไปอะไรเงี้ยมันคือเบคอนที่แบบหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นนะคะแล้วก็ทำปรุงรสให้มีความแบบหวานหวานเค็มเค็มกัดเข้าไปคือเบคอนแบบเต็มคำแล้วคือหอมและรสชาติที่เขาปรุงมามันก็มีความแบบเฉพาะตัวมากนี่เบคอนแยมแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยรายการนะคะอยากจะมาชิมโนย้ำอีกทีว่าแต่ละจานที่เห็นตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้แยกขายนะคะว่าเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่แต่ว่ารวมกันทั้งโต๊ะแบบนี้นะคะอยู่ที่เซตนี้ 2,500 บาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามากันแบบหู10 20คนอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเพิ่มอาหารได้คุยกับน้องเลยว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้เมนูแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เรียกว่าเป็นการกินที่เราสามารถคุมงบได้ด้วยตัวเราเองส่วนคุณผู้ชมที่อยากเห็นหน้าตาอาหารก่อนนะคะเข้าไปที่ Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้นะคะก็คือปืนนะคะ PUEN นะคะ apostrophe S แล้วก็สตูดิโอนะคะหรือว่าจะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้ก็ได้นะคะแต่ย้ำอีกทีว่าก่อนที่จะมาเนี่ยก็คือต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อที่จะได้มีการเตรียมเรื่องของอาหารเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาในการหมักในการทำนะคะร้านนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมาโนว่าประทับใจแน่นอนนะคะทั้งเรื่องของรสชาติอาหารหน้าตาอาหารแล้วก็บรรยากาศของร้านนะคะบรรยากาศดีร่มรื่นแล้วก็เรียกว่าเป็นร้านที่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มาแล้วเนี่ยเหมือนเรามาทานที่บ้านเพื่อนบ้านญาติเลยค่ะว่าอยากจะมาเช่าสถานที่หรือว่าอยากจะมาจัดเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดอะไรคุยกับน้องได้เลยนะคะกับร้านปืนสตูดิโอร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากๆค่ะ
1: เอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับร้านลับร้านหนึ่งนะครับถึงแม้คนจะรู้จักกันทั้งประเทศก็ยังเป็นร้านลับลับกันทั้งวี่ทั้งวันลับจริงจังเพราะวันนี้นะฮะจะพามารู้จักกับร้านยุทธนาลับคมกันไกลหรือว่ายุทธนาการช่างอยู่ที่ซอยด่านสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองตามมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่ยุทธนะครับเจ้าของยุทธนาการช่างต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากอีกหนึ่งอาชีพนะเมื่อก่อนเนี่ยก็ผู้ยังพอทันได้เห็นแบบว่าเขาเข็นรับมีดเลยครับรับมีดเลยครับอย่างงี้นะ
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยได้แล้วนะครับ
2: ใช่ใช่จะเป็นรุ่นคนมีอายุ
1: พอ
2: นานๆเข้าไม่ไหวละเดินไม่ไหวละมันก็เลิกลากันไปก็มีจุดใหญ่เลยก็คือเยาวราชกับวงเวียนใหญ่ศูนย์รวมของช่างรับกลไกสมัยก่อนไม่ได้มีแตกสาขาย่อยออกมาแบบนี
1: ้แล้วอย่างพี่ยุทธนี่ก็คือทำมานานหรือยังครับมาจับอาชีพนี้ได้ยังไงอ
2: ่
1: ะ
2: ก็30กว่าปีแล้วครับพอดีพ่อตาก็ทำอยู่แล้วเรียนกับพ่อก็มันซึมซับไปเรื่อยอ
1: ่
2: ะก็ทำอยู่แบบครอบครัวเน
1: า
2: ะ
1: อย่างที่เขาเข็นรถก็มีหินรับมีดอย่างเงี้ยกับแบบร้านของเราแบบนี้มันต่างกัน
2: หลากหลายกว่าของเขามันถูหินอย่างเดียวแต่ของเราต้องมาเจียแนวมันสวยงามขึ้นมาคือกันไกลอ่ะถ้าแนวไม่ได้รับยังไงมันก็ไม่คม
1: มีกันไกลนะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็
2: ใช่เป็นพวกเสริมสวยแหละครับอย่างพวกกันไกลตัดผมเนี่ยถ้าเป็นกันไกลคมมันจะลงเลย
1: มันจะแบบ
2: ใช่ครับตั้งไกลไม่คมมันจะดึงผมลูกค้า
1: อย่างแบตเตอรี่อย่างเงี้ยต้องรับอะไรยังไงครับเนี่ย
2: แต่งบางตัวนี้มันยังหนาอยู่ใช่ไหมครับ
1: นี่นะที่พี่ยุทธบอกว่าหนาบางเนี่ยก็ถ้าเทียบตรงนี้เห็นชัดเลยช่างอยากให้มันบางขึ้น
2: ใช่ครับ
1: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อให้มันตัดขาวเนียนไม่มีเหลือต่อทรงนักเรียนจะขาวเกลี้ยง
1: อย่างนี้คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยู่เบื้องหลัง
2: ความสำเร็จของช่างแต่ละคน
1: โอ้ช่างตัดผมนี่คือขาดไม่ได้เลยนะคนที่ทำให้วุฒิคมก็คือนี่แหละนี่มีอีกหนึ่งอย่างผู้เห็นข้างหลังพี่ยุทธก็คือกันไกลอะไรครับใหญ่โตขนาดนั้นอ่ะ
2: กันไกลทำรองเท้าครับ
1: สำหรับทำรองเท้าหรอ
2: ใช่ครับตัดหนังทำรองเท้าครับ
1: แน่นอนต้องค
2: มใช่ครับ
1: แบบนี
2: ้กดไม่ลง
1: ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยนี่ก็มีเหมือนกันนะฮะ
3: ร้านลับคมของพี่ยุทธเป็นร้านลับคมอุปกรณ์หลายประเภทชิ้นงานแต่ละชิ้นมีรูปทรงแตกต่างกันบางทีชิ้นเล็กบางชนิดมีลักษณะแบนทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการลับคมจึงต้องรองรับกับรูปทรงของชิ้นงานที่แตกต่างกันด้วยครับ
2: ตัวแท่นตัวนี้รับแน่นอนรับแบตเตอรี่ส่วนตัวนี้ไว้รับใกล้ตัดหนังทำเล็บแหละครับ
1: นี่มาดูของที่ผู้เอามาบ้างความสึกหล่อของเขาเนี่ยคือส่วนไหนอะไรยังไงบ้างครับคือมันไม่รู้แค่ว่ามันไม่คมอ่ะอันนี้ไว้ตัดกิ่งไม้เนาะ
2: ใช่ครับ
1: จ้ะ
2: เพราะตัวนี้ถ้าเราตัดกิ่งเยอะ
1: ๆ
2: เหล็กพวกนี้มันก็จะแบะออกคมตัวนี้มันจะไม่สนิทกันเวลาเราตัดมันก็จะพับแล้วครับมันก็จะไม่สับ
1: แล้วส่วนใหญ่อ่ะครับของที่เอามาเนี่ยมันเป็นเหล็กเนาะ
2: ครับผม
1: แต่ว่ามันไปตัดบางๆเบาๆอย่างเส้นผมอย่างกระดงกระดาษมันไปลดความคมจากอะไรครับ
2: ส่วนมากสนิมกินบางทีหล่นมั่งปลายไม่สนิท
1: ครับ
2: พอปลายงอค้ำกันมันก็ไม่คมแล้วพวกกันไกก็มีอยู่2ประเด็นนี่แหละ
1: ก็ต้องให้พี่ยุทธมาปรับให
2: ้ครับ
1: งั้นเดี๋ยวฝากด้วยนะครับพี
2: ่ครับผมได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับ
1: เดี๋ยวรอชมนะครับว่ามันจะกลับมาคมขนาดไหน
3: อุปกรณ์แต่ละชิ้นก็จะมีวิธีการรับคมต่างกันไปมาดูกันไกตัดกิ่งไม้อันนี้นะครับที่พลุทำตกจนคมบินสนิมเคลอะขั้นตอนแรกนะครับพี่ยุทธก็จะทำการแกะชิ้นส่วนด้วยประแจเพื่อให้ชิ้นงานเข้าเครื่องรับได้สะดวกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มรับใบมีดคมตัดด้านในให้ได้องศาความคมลงไปที่เครื่องหินเจียแล้วเก็บรายละเอียดลบเหลี่ยมสันคมด้านนอกด้วยหินปัดลูกหนังเพื่อไม่ให้บาดมือเวลาใช้งานซึ่งต้องทำเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเสร็จแล้วก็ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันกันไกตัดกิ่งไม้ก็จะกลับมาคมสนิมหายแบบนี้ครับงานรับคมเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญในทุกขั้นตอนช่างต้องมีความเข้าใจในอุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าส่งมารับเพราะแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดรูปร่างการใช้งานองศาความคมที่แตกต่างกันซึ่งช่างก็ต้องดูเหลี่ยมมุมสันคมให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นถ้าพลาดไปกินคมนิดเดียวก็จะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ครับและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือความคมความร้อนของเครื่องมือครับซึ่งพี่ยุทธเซียนรับคมของเรานะฮะก็ใช้เวลาไม่นานแต่ละชิ้นเนี่ยไม่เกิน5นาทีจากทื่อๆเนี่ยก็กลับมาคมกลีบเหมือนใหม่แล้วล่ะครับ
1: นี่นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือผ่านการรับคมมาเรียบร้อยคือเหมือนใหม่เลยนะคืออันนี้คือเราก็รับกลายเป็นแบบสีเงางามคมมากนะครับคุณผู้ชมและอย่างนี้คือผู้สามารถส่งมาให้พี่ยุทธดูแลแบบรับคมซ้ำไปซ้ำมานี่ได้ถึงเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็ได้เรื่อยๆครับจนกว่าช่างจะบอกเองว่ามันใช้ได้หรือไม่ได
1: ้ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจเอ้ยบ้านฉันไอ้มีดหรือว่ากรรไกรเริ่มไม่คมแล้วอยากที่จะมาไม่สะดวกมานี่สามารถที่จะส่งมาได้ไหมฮะ
2: ได้ครับผม
1: มีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างครับ
2: ทางเพจร้านก็ได้ครับยุทธนารับคมกรรไกรครับ
1: อ๋อพิมพ์ได้เลยนะครับยุทธนารับคมกรรไกรรวมถึงมีสอนด้วยเหรอ
2: มีครับผมไม่กำหนดเวลาสอนจนเป็นงาน
1: สอนจนกว่าจะเป็นเลยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับ
1: ราคาอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวก็โทรมา
2: ได้ครับ
1: สอบถามกับทางพี่ยุทธได้เลยนะครับจะได้มีช่างรับคม
2: เพิ่มมาอีก
1: หนึ่งคนนะครับหรือว่าหลายๆคนเลยในประเทศเรานะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธมากๆเลยนะคร
2: ับขอบคุณมากครับ
1: เดี๋ยวกลับมาใช้งานสุดๆไปเลยขอบคุณนะฮะตอนนี้นะครับผู้อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแควอยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่และแน่นอนอยู่กับแม่แดงด้วยแม่แดงสวัสดีนะครับ
4: สวัสดีเจ้า
1: ที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือผลไม้ทั้งหมดของวิสาหกิจเหรอ
4: ค่ะเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มชาวบ้านผ
1: ู
4: ้หญิงที่เป็นแม่บ้านแล้วก็มารวมกลุ่มกันได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ มหาวิทยาลัยต่างๆสถาบันต่างๆก็มาช่วยตั้งแต่ปี38เจ้า
1: คือทำกันมาตั้งแต่ปี38เลยเหรอ
4: ใช่เจ้า
1: โหแปลว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งมาก
4: เจ้า
1: อย่างนี้สินค้าของเราเนี่ยผู้เห็นมีผลไม้เยอะมากเลยมีอะไรบ้างแม่แดงเล่าให้ฟังหน่อย
4: มีลำไย
1: ครับ
4: ลิ้นจี่สตรอเบอรี
1: ่
4: สับปะรดขนุนกล้วยมะเขือเทศ
1: แล้วทั้งหมดทั้งมวลนี่เราไปเอามาจากไหนครับไปรับมาจากไหน
4: จากในชุมชนจากในจังหวัดเชียงใหม
1: ่ครับ
4: สับปะรดเราก็เอามาจากลำปางบ้างเชียงรายบ้างสตรอเบอรี่ก็ได้มาจากบนดอยเสมิงค
1: ่
4: ะ
1: ไล่มาเลยดีกว่าอันนี้ห่อนี้ประมาณ500กรัม
4: 500กรัมราคาส่ง250บาทราคาที่โรง

0: านเราราคาปลีกก็จะราคานี้นะคะส่งก็จะราคานี้เจ้า
1: อันนี้เอาไปทานเล่นได
0: ้ทานเล่นได้ทำน้ำได
1: ้ทำน้ำก็ได้ด้วย
0: เอาไปปรุงอาหารก็ได้เป็นของฝากก็ดีจ้าสิบพันลำไยเราก็จะมีท็อฟฟี่ลำไย
1: อย่างนี้ถุงเท่าไหร่นะ
0: ถุงละ55บาทจ้า
1: ถุงละ55บาทนะครับ150กรัม
0: อบแห้งเสร็จแล้วเราก็เอามาทำเป็นลำไยผง
1: ชงดื่มได
0: ้ค่ะ
1: เป็นผงก็มี
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้อย่างนี้กล่องเท่าไหร่ฮะ
0: 90บาท
1: กล่องละ90บาทได้ประมาณโอ้18ซองนะฮะถ้าใครอยากกินแบบหลายๆอย่างเนาะคือน้ำหนัก150กรัมหมดเลยทุกถุงแต่ว่าต่างกันที่ราคาแล้วก็ชนิด
0: ลำไยนี่80บาท
1: ลำไย80
0: กล้วยนี่45บาท
1: 45บาทมะเขือเทศนะฮะ
0: 80บาทอ
1: ันนี้จากบนดอยเลยใช่ไหม80บาทฮะต่อที่สับปะรด
0: สับปะรดภูแลของเชียงราย
1: ครับ
0: 80บาท
1: 80บาทเหมือนกัน
0: ขนุนอบแห้ง80บาทแล้วก
1: ็
0: มะม่วงมะม่วง65บาทเราใช้มะม่วงหลายพัน
1: จ้ะ
0: เวลาเราทำมะม่วงเราจะทำสุกพอดีแต่ถ้าสุกงอมเกินไปเราก็จะมาทำเป็นส้มลิ้มส้มลิ้มก็คือมะม่วงกวนจ้ะ
1: อ๋อแบบนี้ก็มีเท่าไหร่จ้ะอย่างนี้ถุงนี
0: ้ส้มลิ้ม80บาท
1: ให้ดูอันนี้2 อันนี้คือเป็นแพ็คเกจสวยงามเลยนะครับถ้าเป็นกล่องแบบนี้นะครับกล่องเล็กเนี่ยเป็นกลมๆหน่อยมี3ช่องเนาะก็จะมีสับปะรดอบแห้งมะเขือเทศอบแห้งและอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงใช่มั้ย
0: มะม่วงอบแห้ง
1: มะม่วงอบแห้งเท่าไหร่จ๊ะอันนี
0: ้90บาทจ้ะ
1: 90บาทเจ้า
0: อันนี้180บาทเจ้า
1: โอ้ยอันนี้
0: ถูกมาก
1: ถูกจริงๆนี่นะครับได้เยอะเลยนะครับเนี่ยมีมะเขือเทศขนุนสับปะรดและมะม่วงมีเยอะแยะหลากหลายนะครับแพ็คเกจสวยงามเลือกได
0: ้นี่สตรอเบอรี่
1: สตรอเบอรี่ก็มี
0: กลิ้งจี่เจ้าจากเมืองฝาง
1: นี่นะครับ150กรัมสตรอเบอรี่นี่เท่าไหร่
0: 120บาท
1: 120แล้วถ้าเป็นลิ้งจี่ล่ะ
0: 80บาทจ้า
1: 80บาทนะครับใครชอบแบบไหนชอบผลไม้อะไรเลือกได้นี่มาที่กล้วยกันบ้างนะครับสาวกกล้วยต้องกรี๊ดแน่นอนอันนี้เริ่มจากอันนี้คืออะไรจ๊ะ
0: กล้วยหนึบจ้าก
1: ล้วยหนึบ50บาทกล้วยกวนก็50บาทเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็น
0: กล้วยกวนเหมือนกัน
1: กล้วยกวนเหมือนกันแต่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้180กรัมอยู่ที่ราคา
0: 55บาท
1: 55บาทนะฮะอันนี้ก็น่ากินนะท็อฟฟี่รวมรสมีอะไรบ้างครับ
0: ท็อฟฟี่ลำไยท็อฟฟี่ตะไคร้แล้วก็ท็อฟฟี่ขิงเจ้า
1: ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยกี่บาท
0: 90บาท
1: 90บาทนะครับในส่วนของมะขามแก้วนะครับราคานี้ก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับอยู่ที่ว่าอยากกินเยอะกินน้อยชอบแบบไหนนะครับอย่างที่แม่แดงถืออยู่นี่นะครับน้ำหนักอยู่ที่150กรัมนะครับราคา50บาทส่วนที่พูดถืออยู่ตรงกลางนี่นะอันนี้นี่180กรัมราคา55บาทถ้าเป็นกระปุกแบบนี้200กรัมนะครับเยอะหน่อยราคา60บาทเดี๋ยวผู้ชิมให้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ที่รู้ถูกมากมานะครับเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับว่าผลไม้อบแห้งของวิสาหกิจชุมชนนี้เด็ดขนาดไหน
0: มาชิมเลยค่ะ
1: เป็นลำไยนะฮะแล้วก็หวานกำลังดีแล้วมันหอมด้วยแล้วมันมีความหนึบหนึบโอ้ยลำไยอร่อยมากเลยต่อด้วยนี่ดีกว่ามะเขือเทศนะครับได้รสของตัวมะเขือเทศชัดมากนะครับมีกลิ่นมะเขือเทศแล้วคือออกเปรี้ยวนิดหน่อยอันนี้เป็นนี่เลยนะครับ
0: สับปะรด
1: นะครับจากภูแล
0: ภูแลจากเชียงราย
1: หวานเปรี้ยวกลมกล่อมมากเลยอ่ะหอมมากดีเลยนะครับสับปะรดก็ดีนะฮะลิ้นจี่ซะหน่อยผมว่าเป็นลิ้นจี่โรเบอร์ชอบมากนะครับแต่ไม่เคยกินอบแห้งวันนี้ได้ลองกินอร่อยมากคือลิ้นจี่สดทั่วไปนะที่เรากินกันนะมันก็ยังมีความได้เคี้ยวอยู่แล้วเน
0: า
1: ะแล้วพอมาอบแห้งนะเนื้อมันแบบรัดกันอ่ะทีนี้มันได้ความหนึบนะฮะหวานอมเปรี้ยวกำลังดีเลยสุดยอดเลยนะครับเหมือนเราได้กินผลไม้สดๆแต่ว่าเอามาอบแห้งกลิ่นมันยังชัดมันยังคงอยู่รสชาติอะไรอย่างเงี้ยนะทำได้ดีมากเลยแม่สุดยอดเลยมีอีกหนึ่งอย่างนี่กล้วยกวนเหรอ
0: กล้วยกวนค่ะอันนี้ไม่มีผสมส่วนผสมของแป้ง
1: ครับ
0: คือเราทำจากกล้วยโดยใ
1: ช้นุ่มๆหนึบๆ นะครับอร่อยหอมมากกลิ่นกล้วยน้ำว้าชัดเจนนี่นะครับหลากหลายมากเลยนะครับราคาไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้นะครับในเพจเรื่องเด็ดเอตโลหรือว่าโทรมาสอบถามกับแม่แดงเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามกับแม่แดงได้โดยตรงเลยเนาะ
0: ได้ค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูแล้วก็แม่แดงไปก่อนเนา
0: ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้า

0: เธอข้อนี้ถามว่าสมุนไพรคืออะไร
1: อ๋อสมุนไพรก็คือพืชที่ใช้ทำเป็นยา
2: หรือสำหรับยา
0: โอ้โหขอบคุณมากนะแต่ฉันว่าตอนนี้เธอต้องใช้สมุนไพรระงับกลิ่นปากแล้วล่ะเอ้าเป็นอะไรเป็นอะไร
3: หากเกิดปัญหาเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใบฝรั่งช่วยได้ค่ะเพราะใบฝรั่งมีน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดจึงสามารถช่วยระงับกลิ่นปากได้ดีโดยเฉพาะกลิ่นปากที่เกิดจากฟันผุเหงือกอักเสบรวมทั้งกลิ่นเหล้าและบุหรี่ส่วนวิธีการใช้เพียงนำใบฝรั่งประมาณ 3-5 ใบล้างให้สะอาดและนำมาเคี้ยวก่อนคายกัดทิ้ง
0: เธอฉันหิวน้ำอ่ะไปเอาน้ำให้หน่อย
1: ใช่สิ
0: เป็นไรอ่ะ
1: เหมือนจะเป็นลมเลยอ
0: ่
1: ะ
0: นั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวฉันทุบตะไคร้ให้ดม
1: โหสดชื่น
3: สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอย่างเช่นตะไคร้นำมาทุบพอหยาบๆเพื่อนำไปสูดดมกลิ่นที่ระเหยออกมาของตะไคร้จะช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะและคลื่นไส้ได้ค่ะ
4: ในท้องถิ่นของเรามีพืชสมุนไพรอะไรบ้างกิจกรรมที่อยากจะชวนพวกเราทำก็คือลองเดินสำรวจบริเวณบ้านหรือโรงเรียนและจดบันทึกมาดูกันจ้า
3: แม้ว่าในปัจจุบันจะมียาแผนปัจจุบันขายอยู่ทั่วไปแต่การรู้จักและเรียนรู้สมุนไพรไว้บ้างก็จะเป็นประโยชน์สมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรและมีวิธีการใช้อย่างไร
4: จำแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะการใช้ประโยชน์สามารถจำแนกได้แก่สมุนไพรที่ใช้เป็นยานำมารับประทานเพื่อรักษาอาการของโรคเช่นมอระเพ็ดฟ้าทลายโจรใช้แก้ไข้พืชสมุนไพรหลายชนิดสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพเช่นปลูกดูดจับไขมันในเส้นเลือดส้มแขกยับยั้งกระบวนการสร้างไขมันจากแป้งสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอางเช่นขมิ้นชันอัญชันว่านหางจระเข้สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เบื่อเมาหรือมีรสขมเช่นสะเดาตักไคร้หอมสมุนไพรที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์หอมระเหยเช่นโหระพามะกรูดเป็นต้น
3: สมุนไพรหากรู้และเลือกใช้ให้เป็นชีวิตเราก็จะดีใช่ไหมคะถ้าบ้านใครพอจะมีพื้นที่มาปลูกพืชผักสมุนไพรไว้ใกล้ตัวก็ยิ่งดีค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

คำแนะนำสำหรับรองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: นะ
4: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: เออข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
3: ฮะ
4: น้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
3: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบตั้งสติแล้วหนีเถอะ
4: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
2: ย้อนแต่ว่ามันสู้กลับ
3: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าเฮ้ยมันทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
3: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะจงหวังจะวะ
5: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
4: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
3: เอ้ยแสงอะไรเนี่ย
1: ฮะ
3: กันเข็มทอง
6: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
7: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
3: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
6: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้าม
4: าเร็วมาเร็วเจ้าปัน
7: อย่าหนีนะนี่นะน้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
4: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
3: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
6: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
7: เรื่องความไวขอให้บอก
4: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
6: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์การลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
7: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
6: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
8: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
4: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
3: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
5: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
1: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
5: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
4: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
3: ่จริงๆด้วย
8: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
4: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ

0: คือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
1: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่กาลเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่กาลเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
2: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ละ
3: ฮะ
4: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
3: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
5: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
6: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
5: เข็มทอง
2: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
4: ไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
3: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
5: อ๋อลิฟต์กลับมาแล้ว
4: เฮ้ย
7: โอ
4: ้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
3: นั่นสิร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
0: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
3: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
5: ฮะเฮ
4: ้
5: ย
4: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
0: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
3: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
0: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
3: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
2: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

สารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ทำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: ไปสิ
1: ไป

ใครมีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกไม้ใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเทสบู่ไปแช่ช่อง

0: สงสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: ผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหืนน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์อีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่นสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวซึ่งจะใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันสบู่ก้อนขุ่นใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใสใช้สารตั้งต้นคือกลีเซอรีนก้อนสบู่เหลวใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: แชมพูซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

0: เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
0: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงทุกอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอน้ำพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินกินกินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่COVID-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยCOVID-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได้

0: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
1: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยางชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
0: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
2: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
0: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
1: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
0: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
1: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
0: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
1: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลม

0: โดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
1: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
0: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
0: ครับ
2: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
0: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
0: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
1: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
0: ครับ
2: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
0: ดีขึ้นแล้วครับ
1: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ๆแต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
0: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
0: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
0: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
0: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
0: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยง

หากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้หัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงอนพาเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะ

0: จะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
1: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
2: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
3: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
1: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
4: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
5: แต่เจ้าแมวน้ำมันน่าสงสารเนาะ
4: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
3: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
1: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อนจะเอายังไงกันดี
5: โพมาทะเลาะกันซะอย่างนี
6: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
4: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
6: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามารวมพลังกันเถอะ
1: โยเย
6: หัวแหลม
1: ฟ้าแฟน

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: มหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
3: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
4: บัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
5: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
4: โอเค
6: ขอบคุณค่ะ
4: ค่ะ
5: ค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
5: ครับดีค่ะ
4: โอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
5: ด้วย

0: เท่ากัน
1: ใช่ต้องเคารพสิทธิคนอื่นโดยไม่แซงคิวด้วยนะ
2: ฮะเราไม่อยากให้ใครมาแซงคิวเราก็ต้องไม่ไปแซงคิวคนอื่นนะ
3: ผมไม่แซงคิวดีกว่า

0: เราก็เล่นครึ่งนี้ก่อนดีกว่า
1: ใช่เราก็เห็นด้วย
2: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
0: กติกาคืออะไรเหรอครับ
2: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้ามใช้ไปทางขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
3: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
4: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
0: น้องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
5: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
4: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
6: ค่ะ
4: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
3: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
7: กติกา
3: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการหารจำนวนเงินค่ะการหารจำนวนเงินเป็นอย่างไรจะเหมือนกับการคูณจำนวนเงินที่เราได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่แล้วหรือไม่เดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะอ่ะเริ่มจากเด็กๆ ดูภาพนี้ก่อนเลยค่ะภาพนี้นะคะก็จะมีสินค้าหลายชนิดเลยมีอะไรบ้างลูกเริ่มจากชนิดแรกเลย
1: น
0: ้ำใช่ไหมคะบอกราคาเป็นแพ็คน้ำแพ็คละเท่าไหร่เก่งมากนักเรียนปลายทางนะคะอ่านราคาพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางเลยนะคะต่อไปลูกนมนะคะนมแพ็คละเท่าไหร่คะ
1: 50 บาท
0: ต่อไปน้ำยาล้างจานแพ็คละ
1: 45 บาท
0: นักเรียนปลายทางอ่านราคาไปพร้อมๆกับนะคะเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนทบทวนวิธีการอ่านจำนวนเงินโดยใช้จุดนะคะต่อไปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแพ็คละเท่าไหร่ลูก
1: 16 บาท 75 บาท
0: ต่อไปน้ำยาปรับผ้านุ่มแพ็คละเท่าไหร่คะ
1: 147 บาท
0: ต่อไปไข่กล่องละเท่าไหร่คะลูก
1: 25 บาท 50 สตางค์
0: 25 บาท 50 สตางค์จากชั่วโมงที่ผ่านมาสินค้าของเรานะคะจะเป็นขวดละชุดละกล่องละใช่ไหมคะแต่ว่าชั่วโมงนี้เป็นแพ็คนะคะเป็นกล่องดังนั้นเด็กๆคะในวันนี้นะคะน้ำแพ็คละ52 บาท 50 สตางค์นี้ไม่ใช่แค่1ขวดนะแต่เป็นทั้งแพ็คเลยน้ำยาล้างจานแพ็คละ45 บาทถ้าคุณครู

0: อยากทราบว่าน้ำยาล้างจาน1ถุงราคาเท่าไหร่เราสามารถทำได้อย่างไรคะใช้วิธีอะไรลูก
1: หาร
0: เพราะว่าอะไรคนที่ตอบว่าใช้วิธีการหารเมื่อสักครู่นี้เด็กๆคะช่วยให้เหตุผลหน่อยลูกว่าทำไมถึงใช้วิธีการหารนักเรียนปลายทางเหมือนกันนะคะเราจะใช้วิธีใดเพื่อจะทราบว่าน้ำยาล้างจาน1ถุงราคาเท่าไหร่บางคนนะคะคิดได้แล้วใช้วิธีการหารทำไมถึงใช้วิธีการหารเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะซึ่งวันนี้นะคะลูกจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถหาผลหารเกี่ยวกับจำนวนเงินได้แก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะคะเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นั่นเองนะคะต่อไปสถานการณ์ของเราเมื่อสักครู่นี้น้ำยาล้างจาน1แพ็คมี2ถุงน้ำยาล้างจาน1ถุงราคากี่บาทนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันหาแนวคิดในการหาคำตอบเลยต้องการน้ำยาล้างจานเพียง1ถุงเท่านั้นค่ะคุณครูจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ถ้าอยากได้น้ำยาล้างจาน1ถุงนักเรียนต้นทางคะตอนนี้คุณครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ1แผ่นใช่ไหมลูกนักเรียนสามารถเขียนแสดงแนวคิดลงไปในกระดาษ A4 ของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนคิดอย่างไรเขียนลงไปได้เลยใช้วิธีการทดเลขอย่างไรเขียนลงไปได้เลยนักเรียนปลายทางคะถ้าคุณครูปลายทางเตรียมกระดาษ A4 ไว้ให้นักเรียนคิดลงไปในกระดาษ A4 นั้นเลยนะหรือถ้าไม่ได้เตรียมไว้ให้นักเรียนคิดลงไปในสมุดของตนเองก็ได้ค่ะน้ำยาล้างจานมี2ถุงนะ45บาทถ้า1ถุงจะราคาเท่าไหร่ถ้าเด็กๆนะคะไม่สามารถคิดลงในกระดาษ A4 ของตนเองได้นักเรียนต้นทางคุณครูมีธนบัตรจำลองไว้ให้นักเรียนอาจจะเอามาใช้ช่วยในการแสดงแนวคิดก็ได้นักเรียนปลายทางอาจจะใช้การวาดภาพได้นะคะนักเรียนต้นทางมีกล้าคนหนึ่งแล้วได้แนวคิดแล้วนะคะได้คำตอบหรือยังลูกได้คำตอบแล้วนะเดี๋ยวได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวตอบก่อนแล้วก็แสดงแนวคิดอย่างไรเดี๋ยวบอกแนวคิดของตัวเองด้วยนะคะลูกนักเรียนปลายทางใครได้คำตอบแล้วตอบด้วยวาจาก่อนได้เลยค่ะเริ่มจากกล้าก่อนกล้าคิดอย่างไรเพื่อนๆคนอื่นๆที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราหยุดคิดก่อนนะคะแล้วมาฟังแนวคิดของกล้ากัน
2: 1ถุงมีราคา22บาท50สตางค์ครับ
0: 1ถุงมีราคา22บาท50สตางค์เมื่อสักครู่เชฟยกมือเหมือนกันเหมือนเพื่อนไปลูกได้เหมือนกันนักเรียนปลายทางราคาที่คิดได้เมื่อสักครู่นี้ได้คำตอบเป็น22บาท50สตางค์หรือไม่คิดอย่างไรเดี๋ยวมาฟังแนวคิดของกล้ากันค่ะกล้าคิดอย่างไรลูก
2: เพราะว่า40บาทแยกเป็น2ส่วนได้ก็คือ20 2ส่วนครับ
0: กล้าวิธีการนำ45บาทใช่ไหมแยกออกเป็น40กับ5ใช่ไหมคะแยกออกเป็น40กับ5แล้ว40แบ่งเป็น2ถุงก็จะได้ถุงละ20บาทแล้ว5ล่ะ
2: 5เอาไปแบ่งออกเป็น2บาทแล้วก็อีก50
0: สตางค์5บาทแบ่งออกเป็น2ถุงก็จะได้2บาท50สตางค์ใช่ไหมคะก็เลยนำ2บาท50สตางค์มารวมกับ20บาทได้เป็น22บาท50สตางค์เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะเชฟมีแนวคิดเหมือนกับกล้าไหมเหมือนกันนักเรียนปลายทางราคาที่ได้คำตอบเมื่อสักครู่นี้มีแนวคิดเหมือนกับกล้าไหมลูกถ้ามีแนวคิดเหมือนกับกล้านะคะก็เป็นแนวคิดที่ถูกต้องและเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆใครมีแนวคิดอื่นอีกไหมใครใช้วิธีอื่นในการคิดหาคำตอบถ้าหากว่านักเรียนนะคะมีแนวคิดเหมือนกับกล้าหมดเลยหรือบางคนยังคิดไม่ออกคุณครูมีแนวคิดมานำเสนอค่ะลูกแนวคิดที่หนึ่งใช้เงินจำลองเลยแต่ละกลุ่มของนักเรียนต้นทางมีเงินจำลองอยู่แล้วใช่ไหมลูกถ้านักเรียนปลายทางมีเงินจำลองใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะถ้าไม่มีเงินจำลองอาจจะใช้วิธีการวาดรูปเป็นเงินจำลองก็ได้เด็กๆคะน้ำยาล้างจานแพ็คละ45บาทนี้ถ้าแสดงด้วยเงินจำลองจะมีธนบัตรชนิดใดบ้างมีกี่ฉบับลูกมีธนบัตร20บาท2ฉบับแล้วก็มีเหรียญอะไรอีกเหรียญ5บาท1เหรียญแบบนี้น้ำยาล้างจาน1แพ็คมีอยู่2ถุงเราก็ต้องนำเงิน45บาทนี้มาแบ่งออกเป็น2กลุ่มเท่าๆกันใช่ไหมคะเหมือนกล้าเลยคุณครูแบ่งธนบัตร20บาทออกก่อนลูก

0: ุงที่1ได้ไป20บาทน้ำยาล้างจานถุงที่2ได้ไป20บาทใช่ไหมคะต่อมาเหรียญ5บาท1เหรียญเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเท่าๆกันอย่างไรตอนนี้บางคนคิดออกแล้วว่าเป็น2บาท50สตางค์ใครยังคิดไม่ออกเดี๋ยวเรานะคะสามารถแสดงแนวคิดด้วยการนำเหรียญ5บาท1เหรียญไปแลกกับเหรียญ1บาทเป็น5เหรียญได้แลกได้มั้ยลูกแลกได้นะเป็น5บาทเหมือนเดิมจากนั้นเราก็แบ่งให้ถุงที่1กี่บาทลูก1บาทแบ่งทีละ1บาทก็ได้ถ้าแบ่งไป1บาทแบ่งไป1บาทก็จะเหลือ3บาทใช่ไหมแบ่งได้อีกถุงละ1บาทก็จะได้เป็นได้ถุงละ2บาทแล้วเหลืออีกเหรียญ1บาทอีก1เหรียญใช่ไหมคะเหรียญ1บาท1เหรียญแลกเป็นเหรียญอะไรดี
1: 50สตางค
0: ์แลกเป็นเหรียญ50สตางค์ได้2เหรียญเราก็จะแบ่งกันได้ดังนั้นแต่ละถุงนะคะน้ำยาล้างจาน1ถุงก็จะเป็นราคา22บาท50สตางค์นั่นเองอันนี้เป็นแนวคิดโดยใช้เงินจำลองนักเรียนข้อต่อไปนักเรียนอาจจะใช้เงินจำลองมาช่วยก็ได้นะหรือถ้าเป็นแบบแนวคิดของกล้าแนวคิดของกล้าจะเป็นแนวคิดที่2คือการเขียนแผนภาพแสดงการแบ่งจำนวนเงินเมื่อสักครู่นี้กล้าตอบด้วยวาจาใช่ไหมลูกแนวคิดนี้จะเหมือนแนวคิดของกล้าเลยนะ45บาทคือเราแบ่งออกเป็น40กับ5เห็นไหมคะใครที่ยังไม่เข้าใจแนวคิดของกล้าเมื่อสักครู่นี้เด็กๆดูแผนภาพนี้เด็กๆจะเข้าใจมากขึ้นแล้ว40บาทแบ่งออกเป็น20บาทกับ20บาท5บาทแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็ได้2บาท50สตางค์กับ2บาท50สตางค์ดังนั้นนะคะเราก็นำจำนวนเงินแต่ละกลุ่มนี้มารวมกันเราก็จะได้เป็น22บาท50สตางค์แนวคิดของกล้าเป็นแบบนี้ไหมต่อไปนะคะใครมีแนวคิดเหมือนของกล้าหรือใครมีแนวคิดแบบนี้นักเรียนสามารถวาดออกมาเป็นแผนภาพแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะเป็นการเขียนสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เหมือนจุดประสงค์ข้อที่2ของเรานะคะเราก็จะได้ว่าน้ำยาล้างจาน1ถุงราคา22บาท50สตางค์มาตรวจสอบความถูกต้องลูก22บาท50สตางค์รวมกับ22บาท50สตางค์เป็น45บาทมั้ยคะเป็นดังนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วเมื่อสักครู่เป็นน้ำยาล้างจานนะต่อไปข้อที่2เป็นนมลูกจำได้ไหมนม1แพ็คราคาเท่าไหร
1: ่
0: 50บาทโจทย์บอกแล้วใช่ไหมแล้วนม1กล่องล่ะจะราคากี่บาทนม1แพ็คมีกี่กล่องลูก
1: 4
0: มี4กล่องราคา50บาทถ้าอยากทราบว่านม1กล่องราคาเท่าไรเราจะคิดอย่างไรเอาแนวคิดก่อนนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันหาคำตอบเลยค่ะแล้วก็หาวิธีคิดด้วยเงิน50บาทของเราจะต้องแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกัน50แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันเราจะคิดได้อย่างไรนักเรียนปลายทางเขียนแนวคิดลงไปในสมุดของตนเองหรือกระดาษ A4 ที่คุณครูแจกได้เลยนะคะหรือถ้าหากว่าใครจะใช้ธนบัตรจำลองเหมือนแนวคิดที่1ก็สามารถนำธนบัตรจำลองในตะกร้าออกมาใช้ได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางโรงเรียนไหนที่มีธนบัตรและเงินเหรียญจำลองก็สามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีเขียนลงไปในกระดาษ A4 หรือสมุดของตนเองอาจจะเขียนเป็นธนบัตร20บาทธนบัตร100บาทก็ได้นะคะได้หรือยังเอ่ยกลุ่มที่1ได้หรือยังนมแพ็คละ50บาทนะคะ1กล่องจะมีราคาเท่าไหร่คุณครูให้เวลานักเรียนคิดนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดก่อนได้เลยแล้วนำเสนอแนวคิดของตนเองอีคิวได้แล้วเหรอลูกกล้าก็ได้แล้วได้เท่าไหร่นะมี4กล่องต้องแบ่งเป็น4ส่วนนะคะลูกแบ่งเป็น4กลุ่มเงิน50บาทแบ่ง4กลุ่มเท่าๆกันได้อย่างไรได้คำตอบแล้วกล้าได้แล้วนะถูกหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวให้นำเสนอแนวคิดก่อนนักเรียนปลายทางระหว่างนี้นักเรียนหาแนวคิดได้เลยนะคะลองคิดดูก่อนนะคะ อาจจะใช้แนวคิดแบบแนวคิดที่1หรือแนวคิดที่2จากข้อเมื่อสักครู่ก็ได้สำหรับนักเรียนต้นทางมีกลุ่มที่3ได้แล้วนะกลุ่มที่2ก็ได้แล้วกลุ่มที่1กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ได้หรือยังลูกถ้าคิดคนเดียวไม่ไหวคิดเป็นกลุ่มได้ไหมได้นะช่วยกันคิดได้นะคะนักเรียนต้นทางกลุ่มที่4ได้หรือยังลูกเศรษฐกิจได้หรือยังคะยังเลยลองคิดก่อนธนบัตร50บาทนะคะมีเงิน50บาทแพ็คนี้ราคา50บาทนาวาได้แล้วเหรอลูกได้แล้วนะนักเรียนปลายทางใครได้คำตอบแล้วยกมือและนำเสนอคำตอบและแนวคิดให้คุณครูปลายทางได้เลยนะคะด้วยวาจาก็ได้หรือนำเสนอด้วยแผนภาพที่นักเรียนเขียนลงไปในสมุดหรือกระดาษ A4 ก็ได้ค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวให้กลุ่มที่2เป็นเชฟนะคะเชฟได้คำตอบเท่าไหร่ลูกนักเรียนต้นทางคนอื่นๆและนักเรียนปลายทางที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราแมวคิดของเชฟกันกลุ่มที่1กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เดี๋ยวเราหยุดคิดก่อนเดี๋ยวมาฟังแนวคิดของเชฟก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางในการคิดในข้อต่อไปค่ะเชฟได้คำตอบเท่าไหร่ลูกคำตอบก่อน
2: 12บาท50สตางค์ครับ
0: 12บาท50สตางค์เชฟคิดอย่างไรลูก
2: 50แบ่งเป็น25 2ส่วนครับ
0: เชฟแบ่งออกเป็น2กลุ่มก่อนนะ50แบ่งออกเป็น25กับ25แล้วยังไงต่อคะ
2: นำมาแบ่งเป็น12กับ50สตางค์ครับ
0: นำมาแบ่งเป็น12บาท50สตางค์กับ12บาท50สตางค์ใช่มั้ยคะ
2: ครับ
0: แนวคิดของเชฟก็เป็นแนวคิดที่ถูกต้องเชฟวาดแผนภาพไว้ใช่มั้ยลูกเดี๋ยวเชฟนำเสนอแผนภาพให้เพื่อนๆปลายทางหน่อยนะคะเดี๋ยวเชฟนำเสนอตรงนู้นเลยเขียนเสร็จหรือยังลูกเด็กๆต้นทางดูแนวคิดของเชฟนะคะตอนนี้แนวคิดของเชฟนะคะตรงนี้เป็นส่วนของ50บาทใช่ไหมลูก50บาทแบ่งออกเป็น25สตางค์กับแบ่งออกเป็น50 25บาทกับ25บาทจากนั้น25แบ่งออกเป็น12บาท50สตางค์กับ12บาท50สตางค์ใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับตอนนี้อันนี้ได้1กลุ่มอันนี้ได้อีก1กลุ่มนะ25สตางค์ก็แบ่งออกเป็น12บาท50สตางค์1กับ12บาท50สตางค์2เด็กๆเห็นไหมคะได้กี่กลุ่มแล้วได้4กลุ่มเท่าๆกันไหมลูกได้เป็น4กลุ่มเท่าๆกันดังนั้นนมแต่ละกล่องก็ราคา12บาท50สตางค์นั่นเองทุกคนปรบมือให้กับเชฟหน่อยค่ะแนวคิดนี้ถูกต้องเลยนะคะต่อไปนักเรียนปลายทางคนไหนมีแนวคิดที่แตกต่างจากเชฟนำเสนอได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางมีใครมีแนวคิดแตกต่างจากเชฟอีกไหมลูกไม่มีแล้วนะหรือใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากเชฟนำเสนออีกครั้งก็ได้คุณครูใช้วิธีการวาดแผนภาพเหมือนกันลูกแนวคิดของเชฟเมื่อสักครู่เขาแบ่งเป็น25กับ25ใช่ไหมคะ50บาทต้องแตกออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มใช่ไหมลูกแต่อันนี้คุณครูใช้วิธีคล้ายๆกับกล้าจากข้อเมื่อสักครู่เราจะต้องแบ่งออกเป็น4กลุ่มดังนั้น50บาทของคุณครูแบ่งออกเป็น40กับ10บาทรู้ไหมว่าทำไมคุณครูต้องแบ่งออกเป็น40บาทเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเราต้องแบ่งออกเป็น4กลุ่มใช่ไหมแล้ว40แบ่งออกเป็น4กลุ่มง่ายไหมลูกง่ายนะคะ40บาทเราก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มได้กลุ่มละ10บาทนั่นเองตอบว่านม1กล่องราคา10บาทใช่หรือไม่ไม่ใช่เราต้องนำ10บาทไปแบ่งออกเป็น4กลุ่มอีก10บาทแบ่งออกเป็น4กลุ่มได้กี่บาทได้2บาทกับอีก50สตางค์นั่นเองนะคะได้2บาทกับอีก50สตางค์ดังนั้นเราก็นำมารวมกัน 10บาทกับ2บาท50สตางค์ก็เป็น12บาท50สตางค์เราก็จะได้ว่านม1กล่องราคา12บาท50สตางค์นั่นเองแนวคิดคล้ายๆกับของเชฟแต่ใช้วิธีการแบ่งที่แตกต่างกันแนวคิดของเชฟใช้ได้ไหมใช้ได้แนวคิดแบบนี้ใช้ได้ไหมคะใช้ได้เหมือนกันดังนั้นถ้านักเรียนมีวิธีการที่แตกต่างจากนี้วิธีการของนักเรียนอาจจะไม่ผิดนะคะนักเรียนนำเสนอให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเพื่อว่าในข้อต่อไปเราอาจจะใช้แนวคิดนี้อีกก็ได้โอเคไหมคะต่อไปอันนี้เป็นแนวคิดที่2การแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันคือวิธีการอะไรคือวิธีการหารดังนั้นนักเรียนอาจจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารก็ได้นม1แพ็คมี4กล่องราคา50บาทนม1กล่องเราก็นํา50ไปหารด้วย4สิเพราะว่า50บาทเราต้องแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันใช่มั้ยลูก50หารด้วย4หารได้อย่างไรวิธีคิดคือเด็กๆต้องท่องสูตรคูณแม่อะไรลูก
1: แม
0: ่4ใช่มั้ยคะคิดจาก4คูณอะไรแล้วได้50คิดแบบลัดๆเลย4คูณ10ได้40 4คูณ11ได้44 4คูณ12ได
1: ้
0: 48เอ๊ะยังไม่ถึง50 4คูณ13ได้เท่าไหร่
1: 42
0: 52ไม่มีอยู่ในสูตรคูณนักเรียนอาจใช้วิธีการนำ48มาบวกเพิ่มอีก4ก็ได้จะได้เป็น52เอ๊ะเด็กๆถ้านมกล่องละ13บาทจะเกิน50บาทไหมลูกถ้ากล่องละ13บาท1แพ็คจะเกิน50บาทดังนั้นแสดงว่านมนะคะ1กล่องจะราคาแค่12บาทแต่เกิน12บาทไปด้วยเหลือเศษอีก2ใช่ไหมคะเพราะว่านม4คูณ12ได้48แต่เราต้องการ50นี่ลูกก็เลยเหลือเศษอีก2 2นี้คือ2อะไร2บาทใช่ไหมคะเราก็นำ2บาทไปแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันเด็กๆเหรียญ1บาท2เหรียญแบ่งออกเป็น4ส่วนได้ไหมลูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มได้ไหมไม่ได้เราต้องทำเป็นสตางค์2บาทเท่ากับกี่สตางค์2บาทเท่ากับ200เหรียญ50สตางค์กี่เหรียญลูก4เหรียญใช่ไหมคะเราก็นำเงิน2บาทหรือ200สตางค์มาแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเราก็จะได้กลุ่มละ50สตางค์นั่นเองหรือใครนึกถึงเงินเหรียญจำลองเงิน2บาทแลกเป็นเหรียญอะไรได้4เหรียญเหรียญ50สตางค์ได้4เหรียญใช่ไหมลูกดังนั้นก็จะได้กลุ่มละ50สตางค์นั่นเองเราก็จะได้ว่านม1กล่องราคา12บาท50สตางค์นะคะหรือเขียนโดยใช้จุดก็จะได้เป็น 12.50 และหน่วยเป็นบาทแบบนี้นั่นเองมีแนวคิดที่3บางคนนะคะใช้เงินเหรียญและธนบัตรจำลองมาแสดงแนวคิดเลยแล้วได้คำตอบเป็น12บาท50สตางค์เหมือนกันไหมลูกเหมือนกันนะคะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยต่อไปเด็กๆข้อนี้ไข่1กล่องราคา25บาท50สตางค์เอ๊ะไข่1กล่องมีกี่ฟองมาดูรูปกันไข่1กล่องมีกี่ฟองลูก6ฟองนะคะไข่1ฟองจะราคาเท่าไหร่ซึ่งแนวคิดแรกคุณครูใช้การเขียนแผนภาพแสดงการแบ่งจำนวนเงินแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันคิดหาคำตอบก่อนอาจจะใช้วิธีนี้หรือไม่ใช้วิธีนี้ก็ได้นักเรียนลองหาวิธีในการหาคำตอบข้อนี้ค่ะลูกไข่1กล่องราคา25บาท50สตางค์นะไข่1ฟองจะราคาเท่าไหร่1กล่องมี6ฟองลูกดังนั้นเด็กๆต้องแบ่ง25บาท50สตางค์ออกเป็นกี่กลุ่มออกเป็นกี่กลุ่มเป็น6กลุ่มเพราะเด็กๆต้องแบ่งราคาให้ไข่6ฟองในข้อนี้นำ25บาท50สตางค์แบ่งออกเป็น6กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันจะได้กลุ่มละกี่บาทนักเรียนลงมือคิดได้เลยตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะช่วยกันคิดก็ได้หรือจะคิดเป็นรายบุคคลก็ได้ค่ะเริ่มเลย

0: ตอนนี้นักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังนักเรียนต้นทางมีใครได้คำตอบหรือยังคะลูกเป็นคนเดิมเลยเชฟก็ได้คำตอบแล้วใครได้แล้วกล้าได้คำตอบแล้วนะคะนักเรียนปลายทางคนใดได้คำตอบแล้วอาจจะเป็นคนเดิมหรือเป็นคนใหม่นักเรียนตัวแทน1คนนะคะตอบคำตอบข้อนี้แล้วก็แสดงแนวคิดได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางกลุ่มอื่นได้บ้างไหมลูกกลุ่มที่1ได้หรือยังกำลังคิดอยู่กลุ่มที่4ได้หรือยังลูกกำลังคิดอยู่กลุ่มที่5ได้หรือยังคะกำลังคิดอยู่เดี๋ยวมาดูแนวทางของเพื่อนๆกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3ขอเป็น EQ ข้อนี้เป็น EQ เพราะว่าคนที่1กล้าตอบแล้วต่อไปเป็นเชฟตอบต่อไปเป็น EQ ค่ะEQ ไข่กล่องละ25.50 บาทนะคะไข่1กล่องมี6ฟองแล้วไข่1ฟองราคาเท่าไหร่คำตอบก่อนลูกได้คำตอบเท่าไหร่คะ1ฟองได้เท่าไหร่ลูกเดี๋ยวกล้าช่วย EQ ใช่ไหมเดี๋ยวให้กล้าช่วย EQ ค่ะกล้าได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: 4.25 บาทครับ
0: อีกครั้งหนึ่งลูกอีกครั้งหนึ่งได้คำตอบเท่าไหร่นะ
1: 4.25 บาทครับ
0: 4.25 บาทคิดอย่างไรกล้าคิดอย่างไรคะข้อนี
1: ้เพราะ25 หาร 6 = 4แล้วก็จะเหลือเงินอีก1.50 บาทครับ
0: 25นะคะ25.50 บาทหารด้วย6กล้าบอกว่าได้4 บาทใช่ไหมลูกแล้วเหลือเศษอีก1.50 บาทเราก็ต้องเอา1.50 บาทมาแบ่งออกเป็น6กลุ่มได้กลุ่มละ
1: กลุ่มละ25 สตางค์ครับ
0: กลุ่มละ25 สตางค์ดังนั้นไข่1ฟองราคาเท่าไหร่ลูก
1: 4.25 บาทครับ
0: ดังนั้นไข่1ฟองราคา4.25 บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะกล้าได้วาดภาพแสดงแนวคิดไว้ไหมลูกไม่ได้วาดนะคะกล้าใช้วิธีการคิดในใจนะคะแล้วก็บวกเงินในใจนะคะเด็กๆมาดูแนวคิดของกล้าถ้าวาดแสดงแนวคิดจะวาดได้อย่างไรมาดูแนวคิดของกล้าลูก25.50 บาทใช่ไหมถ้าวาดแสดงแนวคิดเราอาจจะแบ่ง25.50 บาทออกเป็น24 บาทกับ 1.50 บาททำไมเราต้องแบ่งออกเป็น24 บาทเพราะว่าอะไรลูก24 บาทแบ่งออกเป็น6กลุ่มได้พอดีไหมคะพอดีจะได้กลุ่มละ4 บาทนั่นเองต่อไป1.50 บาท1.50 บาทแบ่งออกเป็น6กลุ่มได้กลุ่มละเท่าไหร่ได้กลุ่มละ25 สตางค์นั่นเองนะคะลองนับดูสิ25 สตางค์4 เหรียญ4 กลุ่มรวมกันเป็น1 บาทอีก2 กลุ่มรวมกันเป็น50 สตางค์

แสดงว่า1บาท50สตางค์แบ่งออกเป็น6กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันจะได้กลุ่มละ25สตางค์นั่นเองจากนั้นเราก็นำแต่ละกลุ่มมารวมกันนะคะ4บวกด้วย25สตางค์ก็จะเป็น4บาท25สตางค์นะคะก็จะได้คำตอบเป็นกลุ่มละ4บาท25สตางค์นั่นเองนะคะไข่1ฟองก็จะราคา4บาท25สตางค์หรือใครนะคะใช้วิธีการหารเหมือนของกล้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปตรวจสอบความเข้าใจข้อนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆ เขียนแนวคิดลงในสมุดของตนเองนะคะนักเรียนปลายทางตอนนี้ถ้าหากว่านักเรียนนะคะมีแนวคิดอยู่ในสมุดของตนเองแล้วเด็กๆเปิดไปอีกหน้าหนึ่งนะคะแล้วก็เขียนโจทย์ข้อนี้ลูกโดนัท8ชิ้นราคา100บาทโดนัท1ชิ้นราคากี่บาทจากนั้นขึ้นบรรทัดถัดไปแล้วเขียนแสดงแนวคิดของตนเองลงไปในสมุดได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแจกสมุดคืนแล้วนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะได้หาวิธีว่าโดนัท1ชิ้นราคากี่บาทนักเรียนปลายทางลงมือทำได้เลยนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแจกสมุดคืนนะคะ

อนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นแนวคิดของเด็กๆด้วยนะเพราะว่าบางคนอาจจะยังคิดไม่ออกนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะคุณครูเดินดูนักเรียนทำกิจกรรมแล้วพบว่ามีแนวคิดของนักเรียนคนหนึ่งน่าสนใจนักเรียนปลายทางอาจจะใช้เป็นตัวอย่างในการแสดงแนวคิดข้ออื่นๆต่อไปก็ได้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางของเราเป็นเจอกิจลูกเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเจอกิจกันว่าเขาทำยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะแนวคิดของเจอกิจนะคะเด็กๆแนวคิดของเจอกิจเป็นดังนี้เลยนักเรียนปลายทางดูของเจอกิจเลยนะอันนี้100บาทใช่ไหมลูกเราต้องแบ่งออกเป็น8กลุ่มใช่ไหมคะแต่ว่าแนวคิดของเจอกิจก็คือเจอกิจแบ่ง100บาทออกเป็น50บาทกับ50บาทใช่ไหมลูก50บาทกับ50บาทอันนี้ได้แค่2กลุ่มยังไม่เสร็จดังนั้นก็ต้องนำ50บาทไปแบ่งอีก50บาทแบ่งออกเป็น25บาทกับ25บาท50บาทนี้ก็แบ่งออกเป็น25บาทกับ25บาทตอนนี้ได้กี่กลุ่มแล้วคะตอนนี้ได้แค่4กลุ่มเพราะฉะนั้นเซอร์กิตก็เลยนำ4กลุ่มนี้ไปแบ่งครึ่งอีกใช่ไหมลูก25บาทแบ่งเป็น2กลุ่ม25ก็แบ่งออกเป็น12บาท50สตางค์12บาท50สตางค์ใช่ไหมกลุ่มอื่นๆก็แบ่งเป็น12บาท50สตางค์กับ12บาท50สตางค์เหมือนกันเลยพอนับดูแล้วเป็นกี่กลุ่มพอดี1 2 3 4 5 6 7 8พอนับดูแล้วเป็น8กลุ่มพอดีดังนั้นโดนัท1ชิ้นก็ราคา12บาท50สตางค์นั่นเองเป็นแนวคิดที่ถูกต้องเลยนะคะเก่งมากเลยทุกคนปรบมือให้กับเจอกิจหน่อยค่ะเจอกิจเก็บได้เลยนะคะซึ่งแนวคิดของเจอกิจเป็นการเขียนภาพแสดงแนวคิดหรือถ้าหากว่าใครใช้วิธีอื่นในการแสดงแนวคิดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจะเป็นการใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารก็ได้นะคะก็คือเด็กๆดูโดนัท8ชิ้นราคา100บาทใช่ไหมลูกดังนั้นโดนัท1ชิ้นก็ราคา100บาทหารด้วย8ก็คือ100แบ่งออกเป็น8กลุ่มเท่าๆกันเด็กๆคะ100หารด้วย8แนวคิดเด็กๆต้องท่องสูตรคูณแม่อะไรลูกข้อนี้แม่8ใช่ไหมคะก็คือ8คูณอะไรได้100นั่นเอง8คูณอะไรได้100ถ้าไม่มีเอาใกล้เคียงแต่ไม่เกินลูก8คูณ10ได้80 8คูณ11ได้88 82เป็น96ยังไม่ถึงเลยถ้า8คูณ13ล่ะได้เท่าไหร่ไม่มีในสูตรคูณอาจจะใช้วิธีการนำ96ไปบวกเพิ่มอีก8ก็ได้ถ้าคูณ13ได้104ดังนั้นถ้าชิ้นละ13บาทที่ถูกต้องแล้วดังนั้นต้องเป็นชิ้นละ12บาทนะคะเกิน12บาทมาเล็กน้อยเราก็จะได้ว่าชิ้นละ12บาทแล้วเหลือเศษอีก4บาทเด็กๆก็นำ4บาทไปแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม8กลุ่มสิใช่ไหมเพราะว่ามีโดนัท8ชิ้นเด็กๆก็นำ4บาทไปแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะคะถ้าเป็น4บาทจะแบ่งเป็น8กลุ่มก็อาจจะแบ่งไม่ได้ดังนั้นต้องไปแลกเป็นสตางค์นะคะเป็น400สตางค์เมื่อแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเด็กๆจะได้กลุ่มละ50สตางค์นั่นเองอันนี้นะคะคุณครูก็เห็นแนวคิดของกลุ่มที่1ใช้เหรียญและธนบัตรจำลองใช่ไหมลูกก็จะได้กลุ่มละ12บาท50สตางค์นั่นเองนะคะโดนัท1ชิ้นราคา12บาท50สตางค์นักเรียนปลายทางคนใดนะคะที่ได้คำตอบเป็น12บาท50สตางค์แล้วมีแนวคิดไม่เหมือนเซอร์กิตและไม่เหมือนที่คุณครูนำเสนอนักเรียนส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิดด้วยนะคะ

0: ่วนนักเรียนคนใดที่มีแนวคิดแตกต่างจากของคุณครูและแตกต่างจากของเซอร์กิตและคำตอบก็ไม่เหมือนกันดังนั้นให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยว่าผิดพลาดในขั้นตอนไหนนะคะเด็กๆต่อไปเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปแนวคิดค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรลูกการหารจำนวนเงินใช่ไหมคะซึ่งการหารจำนวนเงินเด็กๆนี้สามารถหารด้วยวิธีใดได้บ้างลูกหนึ่งเลยวิธีอะไรใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารใช่ไหมคะแล้วก็วิธีอะไรอีกแบบที่เซอร์กิตนำเสนอคือวิธีอะไรลูกแบบที่เซอร์กิตนำเสนอคือวิธีอะไรคะใช้แผนภาพใช่ไหมลูกโดยการแบ่งจำนวนเงินนะคะหรือจะใช้วิธีการจัดสื่อเงินจำลองเหมือนกลุ่มที่หนึ่งก็ได้การหาผลหารเกี่ยวกับเงินเป็นการแบ่งจำนวนเงินเป็นส่วนที่เท่าๆกันซึ่งสามารถหาผลหารได้โดยใช้การจัดสื่อเงินจำลองใช้การเขียนแผนภาพหรือใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเมื่อสักครู่นี้บางคนอาจจะยังหาคำตอบไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะฝึกทักษะการหารจำนวนเงินเพิ่มเติมจากใบกิจกรรม 7.10 นะคะแบบฝึกหัด 7.10 มีด้วยกันทั้งหมด2ข้อใหญ่โดยที่ข้อ1ใหญ่จะมีซองขนมมาให้เด็กๆนะคะแล้วก็จำนวนเงินที่จ่ายไปเด็กๆคะข้อที่1นี้เดี๋ยวเราทำเป็นตัวอย่างให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนก่อนเพราะฉะนั้นเด็กๆนำชุดกิจกรรมขึ้นมานำชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยเปิดไปหน้าที่236นะคะเขียนไว้เป็นตัวอย่างก่อนเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านเมื่อนำขึ้นมาแล้วเด็กๆดูข้อที่1ใหญ่และข้อที่1ย่อยซื้อขนมกี่ถุงคะเด็กๆ
1: ซ
0: ื้
1: อขนม2ถุง
0: ซื้อขนม2ถุงเด็กๆเขียนเลข2ไว้ตรงช่องว่างที่1นักเรียนปลายทางเขียนไว้เป็นตัวอย่างในข้อถัดไปเลยนะคะซื้อขนม2ถุงราคาเท่าไหร่ดูเงินที่จ่ายไปลูกราคาเท่าไหร่คะ40บาทเด็กๆก็เขียน40ไว้ในช่องว่างที่2ต่อไปบรรทัดที่2ขนม1ถุงราคาเท่าไหร่40บาทแบ่งออกเป็น2กลุ่ม2ถุงเท่าๆกันจะได้20เด็กๆก็เขียน20ไว้ในช่องว่างที่3เป็นยังไงลูกตัวอย่างข้อที่ยากไหมคะไม่ยากนะข้อที่2ข้อที่2กับข้อที่3และข้อที่4เดี๋ยวจะให้นักเรียนกลับไปทำด้วยตนเองส่วนข้อที่2ใหญ่ไม่ได้มีแค่2ข้อนี้นะคะข้อที่2ใหญ่มีทั้งหมด4ข้อนะคะซึ่งในข้อที่1ย่อยจะมีแนวคิดมาให้เด็กๆแล้วเด็กๆก็อาจจะเขียนเป็นแผนภาพแสดงแนวคิดหรือจะวาดรูปเงินจำลองเพื่อทำการแบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆกันก็ได้มีทั้งหมด4ข้อนะคะข้อ1ใหญ่มี4ข้อข้อ2ใหญ่มี4ข้อให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านค่ะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องเงินทอนนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่เงินเหรียญและธนบัตรจำลองแล้วก็แบบฝึกหัด 7.11 นะคะแบบฝึกหัด 7.11 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีแต่จะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 7มหัศจรรย์หนีภัยคนร้ายคุกคามมาทางน้ำสู่ทวีปอื่นระหว่างทางได้ช่วยเด็กและสัตว์ที่เรือแตกกลางมหาสมุทรไว้หลังจากนอนพักเอาแรงหลับสบายทั้งแล้วพวกเขาก็จะช่วยพาเด็กน้อยไปส่งบ้าน
1: บ้านผมอยู่ในทะเลทรายครับพวกท่านจะพาผมไปส่งได้ไหมครับ
0: พวกเราจะเดินทางในทะเลทรายได้ยังไงกันล่ะ
2: สัตว์อะไรนะที่เดินทางในทะเลทรายได
0: ้ต้องสะสมน้ำไว้เยอะๆในร่างกายได้ด้วย
3: ดำสัตว์ตัวที่เราช่วยขึ้นเรือมาได้ไหม
1: จำได้มันแปลกมาก
0: มีภูเขาอยู่บนหลังนามันชื่อปูด
1: ไม่ใช่ครับเราเรียกมันว่าอูดตังหาก
0: อูด
1: ใช่แล้วภูเขาข้างหลังที่เรียกว่านอกนั่นล่ะครับที่อูดเอาไว้สะสมน้ำ
3: งั้นเรามาแปลงร่างเป็นอูดกันเถอะ
4: โยเย
3: หัวแหลม

0: ชัยโยถึงบ้านผมแล้ว
1: แปลกจังเลยอยู่ๆก็มีต้นไม้มีน้ำ
0: เราเรียกว่าโอเอซิส
2: โอ้

0: เราจะไปทางไหนต่อดีล่ะ
1: ก็ตรงไปทางนี้ล่ะทางทิศตะวันตก
2: แต่ฉันอยากไปจัดการกับคนที่จะจับเราจังจริงสิมีคนจ้องจับเราทำอะไรก็ไม่สะดวก
3: ฉันกลัวจังกลัวถูกจับกลัวพลังหมดกลัวไม่ได้ไปดวงจันทร์กลัวกลับดาวเรขาคณิตไม่ได
2: ้ไม่ต้องกลัวตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันใช่อย่าลืมว่าเราต้องรวมพลังกันเสมอ
4: ไม่ได้นะเราต้องไปให้ทันพระจันทร์กลมป๊อก
5: แล้วพวกเราก็ต้องสะสม

0: ังงานให้ทันด้วย
1: ถ้าไปไม่ทันอันกลมป๊อกหรือมีพลังงานไม่พอพวกเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดงานสิ
2: แย่แล้วสิถ้ามัวชักช้ากันอยู่อย่างนี้พระจันทร์เต็มดวงเสียก่อนจะไปถึงที่หมายทั้งหมดก็คงจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้แน่ถ้าอย่างนั้น
3: ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบแล้ว
2: อะเดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นไปทางนี้ทางทิศตะวันตกต่างหากล่ะ7มหัศจรรย์ต้องรีบเร่งเดินทางกันต่อแล้วพวกเขาจะไปทันเวลาหรือไม่และจะได้พลังงานสะสมเพียงพอที่จะทะยานขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะ

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันนะครับวันนี้คุณครูบอกแล้วว่าให้เด็กๆเตรียมอะไรมาด้วยกระดาษ100ปอนด์นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางสีไม้สีเมจิกเพราะว่าวันนี้เราจะต้องมาแต่งคำขวัญตามหัวข้อที่คุณครูกำหนดเพราะว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรบนกระดานอ่านเองเก่งจัง1 2 3
1: คำขวัญชั่วโมงที่3
0: เรื่องคำขวัญชั่วโมงที่3แต่ก่อนอื่นคุณครูมีคำขวัญมาฝาก1คำขวัญสำหรับต้นทางและปลายทาง1คำขวัญนี้เดี๋ยวจะมีอีก3คำถามตามมาแต่ตอนนี้ให้เด็กๆนั่งตัวตรงแล้วก็อ่านคำขวัญ นี้พร้อมๆกัน1 2 3จ้าเด็กไทยใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคงคำถามที่1คุณครูถามว่าความหมายของคำขวัญ นี้คืออะไรเด็กไทยใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคงความหมายคืออะไรกล้าครับเด็กๆปลายทางช่วยกันคิดด้วยนะครับว่าคำขวัญ นี้ให้ความหมายอะไรกับเราลูก
2: หาเด็กนักเรียนใส่ใจการศึกษาจะพาชาติมั่นคงครับ
0: โอเคผมให้กล้าคนอื่นมีความหมายอย่างอื่นไหมถ้าเด็กไทยก็คือเด็กนักเรียนทุกคนเด็กไทยทุกคนใส่ใจอะไรลูกการศึกษาคือการเรียนก็จะทำให้ชาติของเราทำไมมั่นคงคือพัฒนาได้ต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเจริญเติบโตได้ดีชีวิตของเราก็มั่นคงใช่ไหมลูกแน่นอนคำถามที่สองก็คือความรู้สึกหลังการอ่านคำขวัญ นี้รู้สึกอย่างไรกล้ายกมือก่อนจ้า
2: อยากจะตั้งใจเรียนขึ้นค่ะอ
0: ยากจะตั้งใจเรียนขึ้นเพราะว่าอะไรลูกทำไมถึงอยากจะตั้งใจเรียนขึ้น
2: เพราะว่าคำขวัญ นี้บอกว่าเด็กไทยใส่ใจการเรียนพาชาติมั่นคงครับ
0: อยากจะตั้งใจเรียนเพราะว่าจะทำให้ชาติของเราม
2: ั่นคง
0: มั่นคงผมให้ใกล้อีกหนึ่งครั้งครับและคำถามสุดท้ายถามว่าความไพเราะของคำขวัญ นี้คืออะไรเชฟลูก
3: มีคำคล้องจองครับ
0: มีคำคล้องจองคนอื่นมีคำตอบอื่นไหมเซอร์กิตลูกมีคำคล้องจองหนึ่งแล้วแน่นอนถูกต้องความไพเราะของมันคืออะไรอีกลูก
4: เว้นวรรค3วรรคครับ
0: มีการแบ่งเป็นวรรค3วรรคแล้วก็จำนวนพยางค์ทำไมลูก
4: พอๆคันครับ
0: พอๆหรือใกล้เคียงกันผมมือให้เซอร์กิตด้วยแน่นอนดังนั้นเด็กๆก็เรียนรู้มาแล้ว3ชั่วโมงจำนวนวรรคจำนวนพยางค์ที่ใกล้ๆกันและมีการทำไมลูกใส่คำคล้องจองลงไปและสื่อความหมายนี่คือลักษณะของคำคล้องจองที่ดีหรือไม่ดีที่ดีดังนั้นวันนี้จุดประสงค์ก็เหมือนชั่วโมงที่ผ่านมา1บอกความหมายได้เด็กๆบอกเด็กๆทุกคนบอกความหมายของคำขวัญได้แล้ว2ทุกคนแต่งคำขวัญได้แล้วและวันนี้ต้องฝึกให้ชำนาญมากยิ่งขึ้นและ3เด็กๆต้องเห็นความสำคัญในการใช้คำคล้องจองและก็เห็นความสำคัญในการใช้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราต้องมีคำขวัญเพื่อเป็นอะไรคติเตือนใจผู้คนนั่นเองดังนั้นวันนี้มาทบทวนหลักของการอะไรลูกแต่งคำขวัญความหมายแล้วเดี๋ยวเราจะลงมือแต่งคำขวัญกันมาดูความหมายใครจะอ่านให้เพื่อนๆฟังได้บ้างหรืออยากอ่านเองเก่งจังต้องสัญญาก่อนต้องมีมารยาทของการอ่านคือทุกคนต้องช่วยกันอ่านแล้วก็อ่านทำไมด้วยเสียงดังต้องตะโกนไหมตะโกนได้เปล่าไม่ได้ออกเสียงให้เต็มเสียงแล้วก็ทำไมต่อลูกชัดเจนอย่างไรคำควบกล้ำรอเรือรอลิงวอแหวนอะไรอีกอะไรอีกลูกการเว้นวรรคตอนอะไรอีกลูกอ่านให้พร้อมๆกันอ่ะแล้วก็อ่านไม่ยานคางนะปลายทางด้วยพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วอ่านเองเก่งจัง1 2 3

0: มีหลักการอย่างไรบ้างหลักการในการเขียนคำขวัญข้อที่1อ่านเองเก่งจังแน่นอนต้องสั้นกระทัดรัดมีความลึกซึ้ง2
1: 2เขียนให้ตรงจุดประสงค์ที่ต้องการ
0: วันนี้เราจะต้องเขียนเกี่ยวกับการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกก็ต้องให้ตรงจุดประสงค์ที่คุณครูกำหนดให้ต่อไปข้อที่3
1: 3

0: จำตัวอย่างได้ไหมเพื่อนบางคนเขียนเรียงมาเลยเป็นอะไรเป็นเรื่องเป็นความเรียงมาเลยก็ไม่อะไรโลกไม่กระชับแล้วก็ยาวเกินก็ต้องมีการเว้นวรรคตอน5พยางค์5พยางค์5พยางค์5พยางค์6พยางค์6พยางค์หรืออะไรโลกให้จำนวนพยางค์มันเท่าๆกันนะครับอย่ายาวเกินต่อไปข้อที่4คำว่าแบ่งเป็นวรรคได้ก็คือสามารถแบ่งได้เป็น2วรรคก็ได้แต่ถ้า2วรรคแล้วเนื้อความที่เราต้องการจะสื่อสารยังไม่ตรงจุดประสงค์ก็สามารถเพิ่มเป็น3วรรคเพราะสารคำขวัญแล้วมันก็ยังไม่ครอบคลุมแล้วมันก็ยังไม่ชัดเจนอยากจะเขียนเพิ่มก็เป็น4วรรคและจำนวนการแบ่งจังหวะหมายถึงจำนวนพยางค์ที่เราใช้มันต้องทำไมลูกแต่ละวรรคมันต้องเท่าๆกันหรือใกล้เคียงกันให้ได้มากที่สุดนะครับข้อที่5อ่านเองเก่งจังแน่นอนข้อสุดท้ายลูก
1: ผู้เป็นคำตักเตือนให้ปฏิบัติในทางที่
0: อ่านแล้วต้องได้เลยลูกเตือนใจคนที่อ่านให้ปฏิบัติในทางที่ดีนะครับแน่นอนดังนั้นวันนี้ภารกิจของเด็กๆก็คือเด็กๆจะต้องแต่งคำขวัญเกี่ยวกับเรื่องที่ครูกำหนดคือการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกถ้าใช้ถุงผ้าแล้วจะดีอย่างไรถ้าเราใช้ถุงพลาสติกแล้วจะมีผลเสียอย่างไรนำผลดีผลเสียของทั้งสองอย่างมาแต่งเป็นคำขวัญแล้วเราจะช่วยประเทศชาติช่วยโลกของเราให้น่าอยู่ได้อย่างไรจากการใช้ถุงผ้าและคุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมแล้วก็ดูในเรื่องของลายมือนักเรียนด้วยนะครับแน่นอนตัวอย่างก็คือของคุณครูเช่นเปลี่ยนโลกสดใสลดการใช้ถุงพลาสติกของครูมีกี่วรรคลูกครูใช้แค่2วรรคแต่ถ้าเด็กๆใช้2วรรคแล้วมันรู้สึกว่ามันยังไม่ชัดใสกับใช้แน่นอนแล้วคุณครูก็ทำไมลูกความหมายของ2วรรคนี้ควบคุมหรือยังเปลี่ยนโลกสดใสคืออยากจะเปลี่ยนโลกของเราให้มันทำไมลูกสดใสมากยิ่งขึ้น

อาดมากยิ่งขึ้นก็ต้องลดการใช้ถุงพลาสติกเพราะถุงพลาสติกมันใช้เวลาย่อยนานไหมนานมากตั้งหลายร้อยปีกว่าจะย่อยสลายได้แล้วมันก็เป็นพิษกับอะไรลูกถ้าทิ้งลงน้ำทำไมปลาก็อาจจะทำไมลูกเสียชีวิตจากการอาจจะกินก็ได้เป็นเศษพลาสติกเล็กๆหรืออาจจะไปพันไปทำลายร่างกายมันก็ได้ถ้าอยู่บนพื้นดินเอาไปเผาก็ทำไมลูกเกิดมลพิษทางอากาศได้อีกดังนั้นลดใช้ถุงพลาสติกโลกของเราก็จะสดใสมากยิ่งขึ้นแบบนี้เป็นต้นและแน่นอนเด็กๆคิดว่าพร้อมที่จะทำงานไหมถ้าพร้อมได้เด็กๆไปทางคุณครูมีกระดาษเปล่าๆให้เด็กๆก็ออกแบบได้เลยว่าจะเขียนคำขวัญไว้ตรงไหนจะตกแต่งวาดถุงพลาสติกวาดถุงผ้าหรือจะตกแต่งเพิ่มเติมอย่างไรก็แล้วแต่นักเรียนได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ให้ลงมือแต่งคำขวัญแล้วก็ทำงานได้เลยครับ

0: เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติแล้วก็มาติดตามความก้าวหน้าจากคำขวัญในหัวข้อใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกเด็กๆต้นทางได้ว่าอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยเริ่มจากอีคิวลูก
1: ถุงพลาสติกเป็นพิษคิดให้ดีก่อนจะใช้โปรดให้ถุงผ้าแก่กัน
0: จ้า
2: ถุงพลาสติกอันตรายร่างกายไม่ดีมีถุงผ้าไว้ปลอดภัยไร้อันตราย
0: จ้า
2: ถุงพลาสติกไปไกลๆหันมาใช้ถุงผ้าร่วมใจกันหนารักษาโรคของเราโลกจะดีถ้ามีถุงผ้าพานำสิ่งดีมีต่อตัวเราถ้าอยากให้โลกสดใสก็เปลี่ยนไปใช้ถุงผ้าหน้าตาจะได้ดีขึ้น
0: หน้าตาจะได้ดีขึ้นจ้า
2: ชวนกันให้โลกไม่ร้อนสอนให้ใช้ถุงผ้าหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม
0: จ้าต่อไปชาแนลลูก
3: โลกจะสะโลกจะสดใสถ้าหันมาใช้ถุงผ้าเพื่อลดสภาวะโลกร้อน
4: เปลี่ยนชีวิตให้สดใสใส่ใจกับถุงผ้าอย่าใช้ถุงพลาสติก
5: โลกไม่สดใสใส่ใจใช้ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน
6: ถุงพลาสติกไปไกลๆหันมาใช้ถุงผ้ารักษาโลกร้อนวอนให้ทุกคน ช่วยกัน
0: ครับ
3: โลกจะสะอาดหาดทรายจะดีถ้ามีถุงผ้าร่วมใจกันรักษาลดภาวะโลกร้อน
0: ต่อไป
7: งดใช้ถุงพลาสติกพลิกมาใช้ถุงผ้ารักษาโลกให้สะอาด
0: โอเคแถวสุดท้ายลูกซาเอม
8: โลกไร้มลพิษเลิกคิดใช้ถุงพลาสติกพลิกมาใช้ถุงผ้ารักษาสิ่งแวดล้อม
0: อีกหนึ่งรอบ
8: โลกไร้มลพิษเลิกคิดใช้ถุงพลาสติกพลิกมาใช้ถุงผ้ารักษาสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: จ้า
9: ถุงพลาสติกทำโลกร้อนก่อนใช้ถุงผ้าหันมาร่วมใจรักษานำพาโรคของเรา
3: ถุงพลาสติกไม่อันตรายคนสัตว์ตายเพราะมีคนขายถุงพลาสติก
9: โลกจะสดใสถ้าหันมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก
0: จ้าคนสุดท้ายลูก
10: โลกจะสดใสถ้าใช้ถุงผ้าดีกว่าถุงพลาสติก
0: ปรบมือเพื่อนๆหน่อยจ้าเรียบร้อยทุกคนใช้ได้หมดนะครับเหลือแค่ตกแต่งงานของเราให้เรียบร้อยไปนั่งที่ได้จ้าขอบใจมากเรียบร้อยเด็กๆปลายทางคุณครูกันก็หวังว่าทุกคนคงจะทำงานได้เสร็จเรียบร้อยดีเพราะว่าคุณครูมีเวลาให้ค่อนข้างมากผิดจากชั่วโมงที่ผ่านมาที่เวลาของเราน้อยใช่ไหมครับเวลาของวันนี้ค่อนข้างมากและหวังว่าทุกคนคงจะเขียนหรือว่าแต่งคำขวัญได้ทุกคนนะครับดังนั้นแน่นอนวันนี้เรื่องราวของเราจบลงเพียงเท่านี้สิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้างก็คือใบความรู้ที่3เรื่องการเขียนบรรยายเราจะกลับมาเขียนบรรยายกันอีกและใบงานที่5เรื่องการเขียนบรรยายซึ่งบรรยายอะไรบ้างเราจะบรรยาย3อย่างนั่นก็คือการเขียนบรรยายบุคคลก็คือตัวคนให้เด็กๆปลายทางและต้นทางนำรูปภาพของตนเองมาด้วยคนละ

1รูปนะครับเอาภาพตัวเอง1รูปภาพตอนอยู่ที่บ้านก็ได้ชุดนักเรียนก็ได้แล้วแต่หนูนะครับ1รูปแล้วก็สัตว์ต้องเขียนบรรยายสัตว์ซึ่งเราเคยเขียนไปแล้วใช่ไหมและเพิ่มมาอีก1อย่างคือการเขียนบรรยายสิ่งของเครื่องใช้เดี๋ยวคุณครูจะนำสิ่งของเครื่องใช้มาให้แล้วก็ภาพสัตว์มาให้ส่วนเด็กๆต้องเตรียมภาพของอะไรลูกภาพของตนเองมาคนละ1รูปนะครับจะเป็นภาพตอนอยู่บ้านก็ได้อยู่โรงเรียนก็ได้นำมาด้วยแล้วเราจะพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้กลับไปทบทวนเรื่องคำคล้องจองและคำขวัญเพราะว่า2 อย่างนี้มาคู่กันถ้าเข้าใจคำคล้องจองก็สามารถนำมาปรับใช้กับการเขียนคำขวัญได้และ2 อย่างนี้สำคัญมากเพราะว่าอยู่ในตัวชี้วัดของนักเรียนชั้นป.3 แล้วก็จะต้องใช้ในการสอบต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูไปทางทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงเด็กปลายทางและต้นทางทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: อนที่หนึ่งเพลงแม่กอกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
1: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
3: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
2: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
4: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
3: ต้นกล้าเป็นอะไร
2: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมไม่เช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
4: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
3: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีแต่จะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันธ์อ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในหน่วยที่9นะคะในเรื่องประชาธิปไตยวันนี้เราจะมาดูกระบวนการประชาธิปไตยกันนะคะนักเรียนค่ะสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะในข้อที่1นักเรียนสามารถระบุบทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในโรงเรียนและชุมชนพึงปฏิบัติได้นะคะและในข้อที่2นักเรียนจะมีทักษะกระบวนการทำงานกลุ่มค่ะในข้อที่3นะคะนักเรียนจะเห็นความสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นหลักในการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมห้องเรียนสังคมโรงเรียนหรือสังคมชุมชนของนักเรียนด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนักเรียนลองสังเกตภาพนี้สิคะลองสังเกตพร้อมๆกันว่าภาพนี้เป็นภาพของอะไรคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างในภาพนี้ในภาพนี้บุคคลกำลังทำอะไรเอามือลงก่อนค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะจากภาพที่นักเรียนสังเกตเห็นนะคะในภาพนักเรียนสังเกตเห็นว่าบุคคลกำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เก็บขยะครับ
0: เก็บขยะนะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนคนอื่นไหนใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยเพื่อนตอบว่าในภาพมีการเก็บขยะไหนใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะมีไม่เอ่ยการเก็บขยะเป็นอะไรคะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะนักเรียนเพื่อนเราตอบว่าในภาพนะคะเป็นการเก็บขยะแล้วการเก็บขยะเป็นการทำไมคะนักเรียน
1: ช่วยเหลือสังคมครับ
0: เป็นการช่วยเหลือสังคมนั่นเองนะคะเก่งมากเชิญนั่งนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจากที่เราสังเกตภาพร่วมกันนั่นก็คือนักเรียนสังเกตเห็นว่ามีผู้คนหรือประชาชนกำลังเก็บขยะเป็นการช่วยเหลือสังคมพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีการอยู่ร่วมกันก็จึงมีบทบาทในการดูแลรักษาสังคมชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ด้วยการเก็บขยะนั่นเองนะคะต่อไปภาพนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราลองร่วมกันสังเกตภาพนี้สิคะว่าภาพนี้เป็นภาพของการทำอะไรขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะในลองตอบคำถามสิคะว่านักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้เป็นภาพของอะไร
1: การเลือกตั้งครับ
0: การเลือกตั้งเชิญนั่งค่ะเป็นการรณรงค์การเลือกตั้งนะคะนักเรียนทีนี้ต่อไปเรามาดูว่าบุคคลในชุมชนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในชุมชนของเราใช่ไหมคะก็จะมีบุคคลที่แตกต่างทั้งอาชีพทั้งการนับถือศาสนาก็ต่างกันการดำรงชีวิตก็ต่างกันใช่ไหมคะทีนี้คุณครูขอถามว่าบุคคลในชุมชนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในความคิดเห็นของนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้นะคะว่าบุคคลในชุมชนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรคะนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนคิดว่าบุคคลในชุมชนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรคะ
2: อบรมสั่งสอนให้คนในชุมชนมีความรู้และเป็นคนดีครับ
0: เก่งมากเชิญนั่งนะคะเพื่อนเราบอกว่าบุคคลในชุมชนมีบทบาทหน้าที่ที่ต่างกันเพื่อนก็ตอบว่ามีการอบรมสั่งสอนให้บุคคลในชุมชนเป็นคนดีในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยว่าบุคคลในชุมชนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรคะซึ่งบทบาทหน้าที่ก็แตกต่างกันตามแต่การประกอบอาชีพใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพคุณครูหรือการเป็นนักเรียนหรือการเป็นตำรวจหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองของเราที่เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่ต่างกันนะคะนักเรียนเรามาดูบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนกลุ่มแรกคือใครคะนักเรียน
3: ผู้สูงอาย
0: ุกลุ่มแรกเป็นผู้สูงอายุในใครทราบบ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าผู้สูงอายุมีบทบาทหน้าที่อย่างไรคะถือไมค์แล้วตอบคำถามให้เพื่อนๆได้ฟังเลยค่ะผู้สูงอายุในความคิดเห็นของนักเรียนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรเอ่ย
1: ดูแลลูกหลานครับ
0: ดูแลลูกหลานเก่งมากเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบนอกเหนือจากนักเรียนต้นทางหรือเปล่า พื่อนตอบว่าดูแลช่วยเหลือลูกหลานใช่ไหมคะซึ่งผู้สูงอายุบทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุก็มีการดูแลช่วยเหลือลูกหลานอบรมสั่งสอนถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับลูกหลานหรือคนในชุมชนให้มีการดำเนินชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นคนดีของสังคมนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้สูงอายุใช่ไหมคะแล้วต่อไปนักเรียนคิดว่าจะเป็นกลุ่มของอะไรเอ่ยไหนลองช่วยกันคิดสิคะนอกจากผู้สูงอายุแล้ว
3: ตำรวจ
0: แล้วนอกจากตำรวจจะมีอะไรอีกเอ่ยมีคุณครูมีอะไรอีกคะคุณหมอมีอะไรอีกเอ่ยมีอะไรอีกคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนจะมีใครอีกคะจากที่เราดูไปแล้วกลุ่มแรกคือผู้สูงอายุใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มที่สองนั่นคืออาชีพอะไรเอ่ยอาชีพอะไรคะอาชีพตำรวจแล้วนักเรียนคิดว่าตำรวจมีบทบาทหน้าที่อย่างไรภายในชุมชนคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันคิดและตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยแล้วนะคะตำรวจมีบทบาทหน้าที่อย่างไรเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่4ตอบคำถามหน่อยสิคะว่านักเรียนคิดว่าตำรวจมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในชุมชนคะ
4: จับโจรครับ
0: ตำรวจมีหน้าที่จับโจรเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้คนในชุมชนเก่งมากค่ะคนต่อไปค่ะเพื่อนเราตอบว่ามีหน้าที่จับโจรแล้วเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนในชุมชนนะคะนอกจากจับโจรแล้วมีหน้าที่ทำอะไรอีกเอ่ยตำรวจ
1: ดูแลบ้านเมืองครับ
0: ดูแลบ้านเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความเป็นกฎระเบียบใช่ไหมคะเก่งมากนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราสามารถบอกหน้าที่ของสมาชิกที่ดีในชุมชนได้อย่างเช่นอาชีพของตำรวจนะคะก็มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบดูแลรักษาความปลอดภัยจับโจรผู้ร้ายผู้ที่ทำผิดในชุมชนนะคะเพื่อให้ชุมชนของเราน่าอยู่ขึ้นนะคะกลุ่มต่อไปคืออาชีพอะไรคะอาชีพคุณครูแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าอาชีพคุณครูมีบทบาทหน้าที่อย่างไรทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไหนใครทราบบ้างเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะในความคิดเห็นของนักเรียนนักเรียนคิดว่าอาชีพครูมีบทบาทหน้าที่อย่างไรคะที่เป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนค่ะ
5: สอนหนังสือค่ะ
0: มีหน้าที่สอนหนังสือเก่งมากเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3ตอบค่ะอาชีพคุณครูในความคิดเห็นของนักเรียนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรที่เป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนคะ
6: ในความเป็นประชาธิปไตยครับ
0: อาชีพคุณครูนะคะมีหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียนเก่งมากเชิญนั่งค่ะสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีมีการสอนหนังสืออบรมสั่งสอนในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักของประชาธิ

0: ไตยหลักการดำเนินชีวิตต่างๆเพื่อให้เราทุกคนเป็นคนดีนะคะเอามือลงค่ะนักเรียนต่อไปนะคะหลังจากที่เรารู้หรือเราทราบบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนแล้วนะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนเนี่ยที่อาศัยอยู่ร่วมกันจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะตามฐานะทางสังคมหรือการประกอบอาชีพนั่นเองซึ่งถ้าทุกคนนะคะปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัดก็จะทำให้ชุมชนเกิดความสงบสุขนักเรียนคิดว่าถ้าหากว่าทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัดจะทำให้ชุมชนอยู่อย่างสงบสุขไหมคะนักเรียนสงบสุขนะคะซึ่งนักเรียนหน้าที่ของนักเรียนก็คือการตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองส่วนหน้าที่ของคุณครูก็คือมีหน้าที่สอนหนังสืออบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคมนะคะต่อไปเรามาดูบทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่ดีในโรงเรียนและในชุมชนเพราะว่าทุกวันนี้เราต้องดำรงชีวิตอยู่ในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในชุมชนด้วยใช่ไหมคะซึ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่ดีในโรงเรียนและในชุมชนมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะในข้อที่1ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเราจะต้องมีการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ของตนเองที่เป็นสมาชิกที่ดีทั้งของโรงเรียนและของชุมชนด้วยการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนเราจะปฏิบัติตนได้อย่างไรบ้างคะในใครทราบบ้างเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3ตอบหน่อยสิคะว่านักเรียนจะปฏิบัติตนให้ถูกต้องเป็นสมาชิกที่ดีในโรงเรียนได้อย่างไรคะ
1: ตั้งใจเรียนหนังสือค
0: ่ะเราต้องตั้งใจเรียนหนังสือเก่งมากค่ะเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยเพื่อนตอบว่าตั้งใจเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะนอกจากการตั้งใจเรียนแล้วนักเรียนมีหน้าที่ปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างไรในการปฏิบัติตนในโรงเรียนคะ
2: ไม่เกเรค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เกเรเก่งเดินนั่งค่ะเอามือลงค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตนที่ดีถูกต้องและเหมาะสมในการเป็นสมาชิกที่ดีในโรงเรียนอย่างไรนักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะในข้อที่1นั่นก็คือการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่ดีในสังคมต่อไปในข้อที่2นะคะนักเรียนเราจะมีการเลือกผู้นำในแต่ละระดับชั้นนะคะซึ่งจะมีทั้งระดับห้องเรียนโรงเรียนชุมชนนะคะถือเป็นกระบวนการประชาธิปไตยที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคะและมีผลต่อการพัฒนาสังคมในระดับนั้นๆอย่างเช่นระดับชั้นเรียนเรามีการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนไหมคะมีนะคะเรามีการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนเราเลือกมาจากอะไรเอ่ย
3: การโหวต
0: เก่งมากดูจากความเหมาะสมใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าโหวตเยอะบุคคลนั้นจะได้เป็นหัวหน้าชั้นเรียนไหมเอ่ยได้เป็นแล้วถ้าหากว่ามีผู้โหวตจำนวนน้อยไม่ได้เป็นเพราะว่านั่นก็คือเป็นหลักของประชาธิปไตยที่มีการฟังเสียงส่วนใหญ่ส่วนมากเป็นที่หนึ่งนั่นก็คือหลักของประชาธิปไตยนั่นเองนะคะนักเรียนอาจจะเป็นระดับชั้นเรียนนั่นก็คือการโหวตการเลือกหัวหน้าห้องนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของประชาธิปไตยกันนะคะนักเรียนซึ่งประชาธิปไตยจะมีอยู่ด้วยกัน2ความหมายนะคะนักเรียนความหมายที่1นั่นก็คือความหมายด้านการปกครองนะคะต่อไปความหมายด้านที่2นั่นก็คือความหมายของด้านการดำเนินชีวิตนั่นเองเรามาดูประชาธิปไตยประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ถือเสียงข้างมากเป็นส่วนใหญ่นักเรียนคิดว่าใช่ไหมคะใช่นะคะซึ่งหลักประชาธิปไตยนั่นก็คือการยึดเสียงข้างมากเป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือการเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยนอกจากมีการเคารพสิทธิของผู้อื่นยังมีหลักของเสรีภาพเสรีภาพที่จะมีการพูดเสรีภาพที่จะนับถือศาสนาหรือแม้แต่เสรีภาพที่จะเลือกที่อยู่อาศัยด้วยตนเองนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยนั่นก็คืออะไรคะนั่นคืออะไรเอ่ยสิทธินะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะ

0: เรามาดูพร้อมๆกันในเรื่องของสิทธิสิทธิก็คือบุคคลมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะคะอำนาจที่กฎหมายรับรองให้กระทำการใดๆโดยสุจริตได้อย่างอิสระนั่นเองแต่ต้องไม่กระทบกระเทือนกับสิทธิของผู้อื่นหรือบุคคลอื่นนะคะอย่างแรกนั่นก็คือสิทธิในการซื้อขายสินค้าและบริการโดยไม่ผิดกฎหมายอย่างเช่นสิทธิอะไรเอ่ยสิทธิที่จะเลือกซื้ออาหารได้ไหมคะเป็นสิทธิของเราไหมคะใช่นะคะเป็นสิทธิของเราถ้าหากว่าตอนเย็นหลังเลิกเรียนเราเลือกที่จะซื้ออาหารหรือซื้อน้ำหรือซื้ออุปกรณ์การเรียนนั่นก็คือสิทธิของตัวเราโดยที่ไม่ไปกระทบกับกระเทือนกับบุคคลอื่นหรือสิทธิของผู้อื่นนั่นเองนะคะลำดับต่อไปนั่นก็คือสิทธิในการดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างเช่นอะไรคะนักเรียนสิทธิในการดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างเช่นถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะนักเรียนกลุ่มที่3สิทธิในการดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนักเรียนคิดว่าเป็นการทำอะไรคะ
1: ไม่ทำให้โลกร้อนครับ
0: การไม่ทำให้โลกร้อนด้วยการไม่
1: ทิ้งขยะ
0: ไม่ทิ้งขยะลงบริเวณถนนหรือสวนสาธารณะนั่นเองนะคะเก่งมากแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถยกตัวอย่างสิทธิในการดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างไรนักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะในเรื่องของสิทธินักเรียนก็พอเข้าใจแล้วอาจจะเป็นสิทธิในการเลือกซื้ออาหารสิทธิในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยที่สิทธินี้จะไม่ไปกระทบกับเทือนกับสิทธิของผู้อื่นหรือไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูอะไรคะดูอะไรเอ่ยเมื่อสักครู่นี้ดูสิทธิแล้วทีนี้เรามาดูเสรีภาพกันนะคะนักเรียนซึ่งเสรีภาพนั่นก็คือความสามารถที่จะกระทำการใดๆได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางโดยไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นนะคะและไม่ขัดต่อกฎระเบียบและกฎหมายนักเรียนคิดว่าเสรีภาพจะมีในเรื่องอะไรบ้างคะในใครทราบบ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าเสรีภาพคืออะไรมีอะไรบ้างยกตัวอย่างได้ไหมคะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะในความคิดเห็นของนักเรียนหลักเสรีภาพคืออะไรบ้างคะ
1: การมีชีวิตที่ดีครับ
0: การเลือกมีชีวิตที่ดีนะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมเอ่ยถ้าไม่มีเรามาดูกันเลยนะคะนั่นก็คือเสรีภาพในการพูดได้ไหมคะเสรีภาพในการพูดเราสามารถพูดอะไรก็ได้โดยคำพูดของเราหรือแม้แต่การแสดงความคิดเห็นของเราจะต้องไม่กระทบกับสิทธิของผู้อื่นหรือไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั่นเองนะคะนั่นก็คือเสรีภาพในการพูดต่อไปเสรีภาพในการนับถือศาสนาได้ไหมคะทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาภายในห้องนี้ในชั้นเรียนนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่3รวมถึงนักเรียนปลายทางอาจจะมีการนับถือศาสนาที่ต่างกันนั่นก็คือเสรีภาพในการนับถือศาสนานั่นเองนอกจากเสรีภาพในการพูดแล้วเสรีภาพในการนับถือศาสนาแล้วมีเสรีภาพอะไรอีกคะนักเรียนเสรีภาพในการมีชีวิตอยู่เสรีภาพในการเลือกมีชีวิตที่ดีหรือแม้แต่การเลือกที่อยู่อาศัยก็เป็นเสรีภาพของตนเองเช่นกันนะคะนักเรียนทีนี้ต่อไปเรามาดูความหมายด้านการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งประชาธิปไตยก็คือวิธีการดำเนินชีวิตที่มีเป้าหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะในสังคมอย่างเช่นการแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลหรือแม้แต่การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะเคารพกฎเกณฑ์ของสังคมร่วมกันรับผิดชอบและทำประโยชน์ส่วนรวมให้กับสังคมภายในห้องนี้นักเรียนมีหลักประชาธิปไตยอย่างไรบ้างคะมีการเชื่อฟังคุณครูมีการแสดงความคิดเห็นไหมคะมีไหมเอ่ยมีการแสดงความคิดเห็นมีการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะมีนะคะ

0: นักเรียนลองคิดตามนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองคิดตามนะคะในขณะที่เราทำงานกลุ่มเรามีการสอบถามความคิดเห็นจากเพื่อนในกลุ่มไหมคะมีไหมเอ่ย
1: ม
0: ีนะคะนั่นก็คือเป็นหลักประชาธิปไตยภายในกลุ่มของนักเรียนแล้วซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นมีการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนแล้วก็มีการตัดสินใจนั่นก็คือหลักอะไรคะหลักอะไรเอ่ยหลักประชาธิปไตยนั่นเองนะคะทีนี้จะเป็นคำถามพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วนั่งตัวตรงเอามือวางบนโต๊ะนะคะนักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยได้อย่างไรคะเอามือลงก่อนค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองคิดคำตอบไว้ในใจของตัวเองได้นะคะว่านักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยได้อย่างไรเอามือลงก่อนค่ะขอเลขที่18ค่ะเลขที่18มาไม่เอ่ยสมาชิกในกลุ่มสามารถช่วยเพื่อนคิดแล้วตอบคำถามได้นะคะซึ่งเป็นหลักของประชาธิปไตยที่เราสามารถรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยได้นะคะคุณครูขอถามว่านักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยได้อย่างไรคะไหนนักเรียนลองยกตัวอย่างให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางทราบหน่อยสิคะว่านักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยได้อย่างไรเอ่ย
1: ทำตามก
0: ฎระเบียบของ
1: ประชาธิปไตย
0: ของชุมชนนะคะนักเรียนต้องทำตามกฎระเบียบของชุมชนหรือแม้แต่กฎระเบียบของโรงเรียนหรือแม้แต่กฎระเบียบภายในชั้นเรียนด้วยนะคะเราต้องมีการเคารพกฎระเบียบหรือเคารพกติกาที่เรามีกติการ่วมกันในการอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยอย่างไรเอ่ย
1: เก็บขยะครับ
0: มีการเก็บขยะใช่ไหมคะตามชุมชนของเราเพื่อให้ชุมชนของเราทำไมคะ
1: สะอาดครับ
0: เพื่อให้ชุมชนของเราสะอาดนั่นก็คือเป็นบทบาทที่ดีของนักเรียนที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนนั่นก็คือเป็นหลักที่นักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยนั่นเองเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบนอกเหนือจากนักเรียนต้นทางไหมถ้าหากว่านักเรียนมีคำตอบนอกเหนือจากนี้นักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะลำดับต่อไปนะคะเรามาดูคำถามข้อต่อไปการปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตยส่งผลดีต่อโรงเรียนและชุมชนอย่างไรคะนักเรียนทราบไม่เอ่ยว่าการที่เราปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตยเรามีการช่วยเหลือสังคมเราเคารพกฎระเบียบของโรงเรียนและชุมชนเราช่วยเหลือสังคมยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นหรือแม้แต่ภายในชั้นเรียนภายในกลุ่มของนักเรียนเรามีการแสดงความคิดเห็นเราฟังความคิดเห็นของเพื่อนแล้วเราก็ตัดสินใจเพื่อให้ผลงานนั้นออกมาดีเป็นผลที่ดีนั่นก็คือหลักของประชาธิปไตยเช่นกันทีนี้คุณครูถามว่าการปฏิบัติตนตามหลักการประชาธิปไตยนะคะส่งผลดีต่อโรงเรียนต่อชุมชนอย่างไรคะถือไมค์แล้วตอบคำถามนะสิคะว่านักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตนตามหลักการของประชาธิปไตยส่งผลดีต่อโรงเรียนและชุมชนอย่างไรเอ่ย
1: ทำให้ทุกคนมีความสุขครับ
0: ทำให้ทุกคนมีความสุขเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วกลุ่มที่สองล่ะคะนักเรียนคิดว่าเป็นผลดีอย่างไรคะถ้าหากว่าเราปฏิบัติตนตามหลักของประชาธิปไตย
1: ทำให้ความมีความสงบสุขครับ
0: ทำให้โรงเรียนชุมชนแล้วก็สังคมมีความสงบสุขนั่นเองเก่งมากแล้วเราก็สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขนะคะทีนี้มาดูบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีตามกระบวนการประชาธิปไตยจะ

0: ปฏิบัติตนได้อย่างไรบ้างนักเรียนบางคนสามารถดูจากใบความรู้ในชุดกิจกรรมอยู่ในขณะนี้นะคะว่าบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีตามกระบวนการประชาธิปไตยต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าทราบแล้วนักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามได้เลยค่ะในใครทราบบ้างเอ่ยว่าบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีนักเรียนค่อยๆ คิดตามนะคะบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีตามกระบวนการประชาธิปไตยต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรเอ่ย
1: เก็บขยะช่วยเหลือสังคมทำให้สังคมสะอาดครับ
0: เก็บขยะช่วยเหลือสังคมทำให้สังคมสะอาดนั่นก็คือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในสังคมนั่นเองเก่งมากเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมเอ่ยถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีนะคะตามกระบวนการประชาธิปไตยจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเราตอบว่ามีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วเราต้องมีอะไรอีกคะนักเรียน
1: มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมครับ
0: จะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเก่งมากค่ะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไม่เอ่ยนอกจากการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วการรับผิดชอบดูแลตนเองช่วยเหลือสังคมแล้วมีอะไรอีกไหมคะเราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบไหมคะนักเรียนเราต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและชุมชนด้วยนะคะนักเรียนซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีตามกระบวนการประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือเป็นครูนะคะเราก็มีบทบาทที่ต่างกันโดยต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมรวมถึงเคารพกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคมชุมชนที่เราอยู่ร่วมกันด้วยเพื่อให้สังคมเพื่อให้ชุมชนของเราเนี่ยได้อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็เป็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยนะคะทีนี้เรามาดูทีละข้อไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนว่าบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีในโรงเรียนมีอะไรบ้างพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรามาดูพร้อมๆกันทีละข้อข้อ1เป็นการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของชุมชนหรือแม้แต่กฎระเบียบของโรงเรียนเราทำได้ไหมคะทำได้นะคะเรามีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบไม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนหรือของชุมชนเช่นกันเราก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนและโรงเรียนด้วยนะคะต่อมาเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนหรือแม้แต่กิจกรรมของโรงเรียนเราก็มีส่วนร่วมไหมคะมีนะคะเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนทั้งนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันนะคะนักเรียนก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนกฎระเบียบของชุมชนนักเรียนก็มีการเข้าร่วมมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนด้วยเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเรามีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชนในชุมชนของเราที่มีประเพณีที่ดีงามเรามีส่วนร่วมแล้วเรามีการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของชุมชนเราไหมคะมีไหมเอ่ยมีนะคะเหมือนอย่างเช่นที่นักเรียนเคยบอกว่าเรามีการแนะนำชุมชนของตนเองให้ผู้อื่นได้รู้จักชุมชนของตนเองนะคะนอกจากมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามแล้วเรามีการดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนด้วยเหมือนอย่างเช่นที่เพื่อนเราตอบไปว่าเรามีการเก็บขยะช่วยเหลือสังคมให้สังคมของเราสะอาดเรียบร้อยแล้วก็น่าอยู่ขึ้นนะคะนักเรียนทีนี้จะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือวางบนโต๊ะแล้วเงียบเสียงค่ะนักเรียนเรามาดูกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดไปพร้อมๆกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเงียบเสียงค่ะกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดนะคะคุณครูจะให้นักเรียนตอบคำถามจากข้อความที่ครูกำหนดให้จำนวน5ข้อโดยการจับเวลาวันนี้เราจะมีคำถามกี่ข้อคะ5

0: ราจะตอบด้วยการอย่างไรเอ่ยโดยการจับเวลาแล้วนักเรียนจะต้องคิดให้ไวและตอบให้ทันกับเวลาทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูข้อที่1กันเลยนะคะเงียบเสียงก่อนนะคะข้อที่1ปฏิบัติตนตามฐานะทางสังคมและการประกอบอาชีพในใครทราบคำตอบแล้วเก็บไว้ในใจก่อนนะคะปฏิบัติตนตามฐานะทางสังคมนักเรียนค่อยๆ คิดนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราค่อยๆ คิดไปพร้อมๆกันนะคะปฏิบัติตามฐานะทางสังคมและการประกอบอาชีพนักเรียนคิดว่าจะต้องตอบคำว่าอะไรพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะตอบว่าอะไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ตอบว่าอะไรเอ่ยเร็วค่ะกลุ่มที่4ตอบว่าอะไรเอ่ย
1: บทบาทหน้าที่ค่ะ
0: บทบาทหน้าที่นักเรียนคิดว่าถูกไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองคิดสิคะว่าถูกไหมเอ่ยการปฏิบัติตามฐานะทางสังคมและการประกอบอาชีพคำนี้ต้องเป็นคำว่าอะไรเอ่ยบทบาทหน้าที่นั่นเองนะคะซึ่งมีการปฏิบัติตามฐานะทางสังคมหรือปฏิบัติตามการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพคุณครูอาชีพตำรวจหรือแม้แต่นักเรียนนะคะเราก็มีการปฏิบัติตามฐานะของตนเองทางสังคมนะคะรวมถึงปฏิบัติตามการประกอบอาชีพด้วยซึ่งเราจะเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าบทบาทหน้าที่นั่นเองต่อไปในข้อที่2พร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยในข้อที่2นะคะเป็นระบอบการปกครองที่ถือเสียงข้างมากเป็นส่วนใหญ่เอามือลงค่ะเดี๋ยวพอเวลาครูเริ่มจับเวลานักเรียนยกมือเลยนะคะเอามือลงก่อนค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราร่วมสนุกไปพร้อมๆกันนะคะเอามือลงก่อนนะคะเป็นระบอบการปกครองที่ถือเสียงข้างมากเป็นส่วนใหญ่ขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะตอบอะไรเอ่ย
2: การโหวตคร
0: ับ การโหวตคิดว่าถูกหรือยังคิดว่าถูกไหมคะยังไม่ถูกนะคะแล้วเพื่อนกลุ่มที่5ตอบว่าอะไรเอ่ยเป็นระบอบการปกครองที่ถือเสียงเป็นส่วนใหญ่นักเรียนคิดว่าตอบว่าอะไรคะ
1: เลือกตั้งครับ
0: การเลือกตั้งยังไม่ถูกขอกลุ่มที่3ค่ะคำนี้จะเรียกว่าอะไรเอ่ยเป็นระบอบการปกครองที่ถือเสียงข้างมากเป็นส่วนใหญ
1: ่ประชาธิปไตยครับ
0: ประชาธิปไตยถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะนักเรียนครึ่งคำว่าประชาธิปไตยต่อไปเรามาดูข้อที่3พร้อมๆกันนะคะข้อที่3การนับถือศาสนาการประกอบอาชีพและการเลือกที่อยู่อาศัยถ้าใครทราบคำตอบแล้วเอามือลงค่ะพร้อมนะคะเริ่มค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะคำว่าอะไรเอ่ย
1: เสรีภาพครับ
0: เสรีภาพนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะคำว่าเสรีภาพต่อไปในข้อที่4นะคะผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งพร้อมไหมคะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งนักเรียนคิดว่าคำนี้จะตอบว่าอะไรเอ่ย
1: สิทธิค่ะ
0: สิทธิถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะซึ่งคำนี้จะต้องตอบว่าสิทธินั่นก็คือผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีสิทธิที่จะไปออกเสียงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหรือเลือกตั้งอื่นๆก็มีสิทธิที่จะออกเสียงเลือกตั้งซึ่งคำนี้นั่นก็คือคำว่าสิทธินะคะต่อไปในข้อสุดท้ายเอามือลงก่อนค่ะนักเรียนข้อสุดท้ายการแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นคำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรคะคำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรแล้วข้อนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรนายลองตอบดังๆพร้อมๆกันนะคะการแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลรับฟังความ

0: คิดเห็นของผู้อื่นเริ่มค่ะตอบว่าอะไรเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะตอบว่าอะไรคะตอบว่าอะไรคะนักเรียน
1: ประชาธิปไตยค่ะ
0: ประชาธิปไตยถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะแล้วนักเรียน

ใจโดยใช้เหตุผลและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนั่นก็คือหลักของอะไรคะนักเรียนรากของประชาธิปไตยนั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นขั้นปฏิบัตินะคะให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะในวันนี้เราจะมาทำใบงานที่1ค่ะนักเรียนในเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะสามารถเดินดูให้คำแนะนำกับนักเรียนตามความเหมาะสมได้เลยนะคะซึ่งเรามาดูคำชี้แจงของใบงานที่1กันนะคะใบงานที่1จะประกอบไปด้วย2ตอนนะคะตอนที่1คือให้นักเรียนยกตัวอย่างบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนและสังคมที่พึงปฏิบัติมาอย่างน้อย4อย่างนะคะต่อไปในตอนที่2ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบข้อความที่เป็นกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งใบงานที่1จะอยู่ในชุดกิจกรรมในหน้าที่86นะคะนักเรียนนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยโดยไม่ใช้เสียงนะคะชุดกิจกรรมอยู่ในหน้าที่85นะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยโดยไม่ใช้เสียงค่ะในตอนที่1ให้นักเรียนเขียนตัวอย่างบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนและชุมชนที่นักเรียนสามารถพึงปฏิบัติได้อยู่ในหน้าที่85นะคะหลังจากที่นักเรียนทำตอนที่1เรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถทำตอนที่2ได้เลยค่ะ

้ำกันใช่ไหมคะให้นักเรียนเลือกข้อใดข้อหนึ่งร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยัง

ากว่านักเรียนส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะในกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2เรียบร้อยหรือยังเอ่ยกลุ่มที่2เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วกลุ่ม3ล่ะคะเรียบร้อยแล้วกลุ่ม4ค่ะเรียบร้อยแล้วกลุ่ม5ล่ะคะกลุ่ม5ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวนักเรียนดูเฉลยไปพร้อมๆกันและเขียนเฉลยเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นะคะทั้งนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนสามารถเขียนเฉลยของคุณครูพร้อมกับการเฉลยของนักเรียนเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นะคะเรามาดูเฉลยในตอนที่1กันนะคะบทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในชุมชนบทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในโรงเรียนและชุมชนพึงปฏิบัตินะคะในข้อที่1นั่นก็คือการปฏิบัติตนตามระเบียบของชุมชนนะคะต่อไปในข้อที่2เรามีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนหรือกิจกรรมของชุมชนนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปในข้อที่3นะคะเรามีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชนของเราด้วยนะคะมีการเชิญชวนหรือแนะนำชุมชนของตนเองให้กับผู้อื่นได้รู้จักประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามชุมชนของเรานะคะต่อไปในข้อที่4นะคะดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมภายในทั้งโรงเรียนและชุมชนโดยการเก็บขยะหรือช่วยกันรักษาความสะอาดทั้งโรงเรียนและชุมชนด้วยนั่นก็คือบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีในโรงเรียนและการเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนด้วยนะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูตอนที่2ในตอนที่2ใครทำงานเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นนักเรียนส่วนใหญ่ทำตอนที่2เรียบร้อยแล้วเรามาดูเฉลยใบงานที่ใบงาน

0: ที่1ในตอนที่2กันนะคะตอนที่2เรามาดูกันสิคะว่าข้อไหนเป็นกระบวนการประชาธิปไตยบ้างข้อแรกการแสดงความคิดเห็นในงานกลุ่มใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่นะคะต่อไปการเลือกสินค้าตามความต้องการใช่ไหม
1: ไม
0: ่ไม่ใช่นะคะต่อไปการมีมติเห็นชอบในการทำกิจกรรมนั่นก็คือการแสดงความคิดเห็นร่วมกันภายในกลุ่มในเรื่องของการทำกิจกรรมหรือแม้แต่แสดงความคิดเห็นเลือกหัวหน้าชั้นเรียนเป็นการลงมติความคิดเห็นเช่นกันนั่นก็คือกระบวนการประชาธิปไตยนะคะต่อไปเป็นการเลือกหัวหน้ากลุ่มหรือหัวหน้าชั้นเรียนนั่นเองซึ่งเป็นกระบวนการของหลักประชาธิปไตยนะคะซึ่งการเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการเป็นอะไรคะนักเรียนการเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการเป็นประชาธิปไตยไหมคะไม่เป็นแล้วเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรคะเป็นเสรีภาพของเราในการเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการเลือกซื้อสินค้าโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะคะนั่นก็คือเป็นเสรีภาพของตัวเรานะคะทีนี้เรามาดูสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรามาดูสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยนะคะนักเรียนซึ่งประชาธิปไตยจะเป็นระบบการปกครองที่ยึดเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักนะคะโดยการแสดงบทบาทและการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชาธิปไตยนะคะเพื่อความสงบสุขและเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกที่ดีในโรงเรียนและชุมชนนั่นเองนะคะไม่ว่านักเรียนจะอยู่ในสังคมกลุ่มเพื่อนหรือสังคมชุมชนนะคะเราก็ต้องมีหลักประชาธิปไตยด้วยกันโดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยโดยการเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยและก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะคะนักเรียนและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียนนะคะนักเรียนและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบความรู้ที่2ค่ะในเรื่องประชาธิปไตยในชั้นเรียนและใบงานที่2ในเรื่องประชาธิปไตยในชั้นเรียนเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางใครมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนถ้าหากว่าไม่มีข้อสงสัยนะคะและมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: Safety Kiss เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

องฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

0: แล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: ตอนที่8เพลงแน่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้หรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชป

0: ลุ้มกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
0: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: ครับ
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลัง

0: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
1: ใช่แล้วนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

7มหัศจรรย์เพื่อนต่างดาวที่มีรูปทรงเรขาคณิตเกิดอุบัติเหตุตกลงมายังโลกระหว่างการเดินทางไปดวงจันทร์พลังที่เหลือไม่พอที่จะไปดวงจันทร์ต่อได้พวกเขาจึงต้องทำดีสะสมเพิ่มพลัง7มหัศจรรย์เริ่มต้นด้วยการเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือกระต่ายแม้จะล้มเหลวแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้คำว่าเพื่อน

Bye.

0: พวกเรานี่มัน
1: อาหารของเจ้าเหยี่ยว
2: โหดร้ายจังเลย

0: เราต้องช่วยเหลือพวกเขานะช่วยยังไงล่ะ
1: พาหนีไปจากที่นี่

0: ทำยังไงดีพวกเรา
1: ถ้าเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้มีปีกก็คงดีนะ
2: ตัวเล็กมีปีกฮะฉันคิดออกแล้วมาพวกเรา

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฝาแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: งับสี่
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นวิหกนกเหินเวหาหน้าทึ่งตัวโตโตกว่าเหยี่ยวอีกแน่

0: เอาละนกยักษ์7มหัศจรรย์จะเหินเวหาแล้วนะลาก่อนเจ้าเหยี่ยวเจ็ดมหัศจรรย์ชอบการเป็นนกโดยเฉพาะนกตัวโตสามารถให้ลูกสัตว์ตัวเล็กโดยสารมาบนหลังได้ด้วยสัตว์ต่างๆบอกจะกลับไปหาครอบครัวเอ๊ะครอบครัวคืออะไรหรอ
1: ครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูก
2: มีปู่ย่าตายายกระรอกด้วย
3: ของฉันเป็นครอบครัวใหญ่ปะมีพี่น้องนะลุงโอ้ยยั่วเยอะเลย
2: ไปก่อนนะขอบคุณ
0: บนโลกมีอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีจังที่7มหัศจรรย์ชอบมากปะคือสิ่งนี้สิ่งที่เราเรียกว่ายิ้มยิ้มอย่างมีความสุขไงแม้โลกนี้จะมีความโหดร้ายแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ด้วยเช่นกันคราวนี้7มหัศจรรย์มีโอกาสทำดีเพิ่มพลังเป็นครั้งแรกแม้ว่ายังไม่มากพอที่จะเดินทางต่อแต่7มหัศจรรย์ก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันยิ้มสิ7มหัศจรรย์
4: เจ็ดม

0: ตอนเพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไมโทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกัน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: I เรือแม่ค้า

0: ะ
1: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
3: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
0: คุณตามะพร้าวชอบ
1: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาชอบมะพร้าว
3: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนเลย
0: ซื้อทุเรียนผม
1: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: ผมซื้อทุเรียนอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
0: อืมอร่อยจังเลย
3: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
0: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
1: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: ผมถ่ายตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
3: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
0: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
2: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
3: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไม่โทเย
1: ้หลังจากวันนั้นแทนไทยไม่โทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณแทนไทยไม่โทและเด็กๆคนที่ช่วยกันพยายามทำรักจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับวิตามินข่าวตอนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับเจ้าความเครียดว่าสาเหตุและอาการนั้นเป็นอย่างไรครับวันนี้วิตามินข่าวจะชวนน้องๆมารู้จักวิธีคิดเพื่อพิชิตความเครียดกันครับ

0: ครับ
1: ครูต้องย้ายโรงเรียนทุกสุขครูเครียดมากครูต้องฝากเพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่ง
0: แล้วเพื่อนบ้านอยู่ไกลมากไหมลูก
1: ซอยถัดไปเอง
0: อยู่ห่างบ้านเราซอยถัดไปก็เดินไปหาเขาได้เห็นลูก
2: มันยากอะไรอ่ะ
3: พี่ซุปคะ
0: ครับ
3: ถ้าหนูต้องย้ายโรงเรียนนะคะคิดเท่เครียดเท่าไหร่มันก็ต้องย้ายอยู่ดีค่ะ
0: จริงจริง
3: มองบวกดีกว่าค่ะก็เพื่อนที่โรงเรียนเก่ากับเพื่อนที่โรงเรียนใหม่มาบวกกันก็มีเพื่อนเยอะแยะเลยสิคะ
0: คิด

0: ณฟูครับปิดปากทำไมครับ
1: กลัวพี่ซุปรู้ไหมครับ
0: กลัวพี่ซุปรู้ยิ่งปิดปากเนี่ยพี่ยังสงสัยเลยเป็นอะไรคร
1: ับ ว่าฟันน่าจะผุอะครับ
0: ฟันผุแล้วยังไงครับ
1: เนี่ยครับมันหลออะครับ
0: โอ้โห
2: พี่ซุปคะเราต้องอย่าเครียดกับเรื่องธรรมชาติที่แก้ไขไม่ได้อย่างเช่นเรื่องฟันหลอค่ะหนูดูตัวเองในกระจกนะคะยังน่ารักเลยยังตลกเลยแล้วมันจะไม่ขำได้ยังไงล่ะคะ
0: เพื่อนเราเห็นก็ยังต้องขำเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: ขำไหมล่ะนั่น

0: ี่สุครับครับเครียดจะหมดเลยอะครับว่าคุณจะทำงานอะไรส่งครูดี
1: แล้วเรื่องที่ครูคิดนี่คือเรื่องอะไรครับเผื่อครูจะช่วยได
0: ้ครูคิดเรื่องอะไร
1: เออ
0: ครูคิดไม่ออกเลยครับพี่สุว่าครูคิดเรื่องอะไรไม่ออกนี่
1: โอ้ยเครียดมากเลยครับ
2: พี่สุคะถ้าเรากินออกก็ต้องอย่าเครียดแล้วก็ลองขยับค่ะขยับออกจากสิ่งที่ทำให้เราเครียดค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะผ่อนคลายแล้วก็จะคิดออกค่ะ
1: ลองขยับครับ

0: ชัวร์เมื่อเราอ่อนล้าคิดว่าไร้ค่าจงมองกลับมาที่ครอบครัว
1: ไหวไหมครู
2: ไหวครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้กูไม่เหลือใครแล้ว
1: โอ้ไม่เหลือใครเลยเหรอแล้วที่บ้านไม่มีใครอยู่ด้วยเลยเหรอครับตอนนี
2: ้อ๋อมีอาม่าอากงอาเตี่ยอาแปะอาเจ๊อาอึ๋งอาม้าก
1: ูบอกไม่เหลือใครแล้วไง
2: มันเหมือนไม่มีอะค่ะพี่ซุปไม่มีคำสนใจผมเลย
1: คิดไปใหญ่เลยเนาะ
3: ครับทุกวันนี้นะคะเราชอบคิดกันไปเองค่ะว่าเราไม่มีใครแต่ที่เราอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้นะคะเพราะเรามีครอบครัวค่ะ
1: จริงด้วยครับถ้าอย่างนั้นเวลาที่เราเครียดเนี่ยเราก็ต้องมองกลับไปที่ครอบครัว
3: ใช่แล้วค่ะเวลาเราเครียดเวลาเราเหนื่อยอ้อมกอดคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะคือกำลังใจที่ดีเลยค่ะพ่อแม่กอดเราแล้วก็กอดพ่อแม
1: ่
3: นี่แหละค่ะคือพลังรักแห่งครอบครัวค่ะ
1: อ้อมกอดครับความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกคนและเราก็สามารถป้องกันและรับมือกับความเครียดได้ด้วยการมองบวกมองขำลองขยับและมองกลับมาที่ครอบครัวทุกปัญหามีทางออกครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณสุขสัจธรรมค่ะ
0: เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ําในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะหลายๆคนถ้าเกิดว่าเป็นห่วงว่าเอ๊ะสถานการณ์น้ําณขณะนี้ฝนจะตามมาจะตกเพิ่มหรือเปล่านะครับแล้วทิศทางน้ำจะเป็นแบบไหนอ่างเก็บน้ำที่อยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศไทยนั้นมีความจุเท่าไหร่และปริมาณน้ำจะไหลลงพื้นที่ที่อยู่ตอนล่างเท่าไหร่อันนี้ติดตามได้เพราะเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์สดๆนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ค่ะรวมถึงกรมชลประทานด้วย
0: ตอนนี้เรามาติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับแม้ว่าขณะนี้ฝนได้ลดลงแต่ว่ายังต้องเตรียมรับมือกับฝนรอบใหม่ในช่วงต้นเดือนหน้าและที่เป็นห่วงก็คือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางเพราะว่าตอนนี้น้ำเหนือเนี่ยกำลังหลากมานะครับทำให้เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่เช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและทางสทนช.และกรมชลประทานนะครับก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนผู้ว่าราชการใน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ครับขณะนี้นะครับน้ำเหนือที่หลากมามีปริมาณที่ไหลผ่านที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับอยู่ที่ระดับ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการณ์ว่าอีก 1-5 วันข้างหน้าโดยเฉพาะในวันที่2ตุลาคมนี้ปริมาณน้ำเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นแต่ที่ระดับ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาจะทำให้มีมวลน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสูงถึง 3,600ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ 20-30 เซนติเมตร
1: จึงได้ทำการแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครค่ะให้เตรียมการรับมือด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงได้แก่ในพื้นที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีพรหมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอชัยโยอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอผักไห่

0: จะลดความตระหนกของพี่น้องประชาชนว่าระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอ่างทองจะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นถึง1เมตรหรือว่า1เมตร20เซนติเมตรตามที่เป็นกระแสข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะคะเนื่องจากมีประตูระบายน้ำช่วยผันน้ำออกทั้ง2ฝั่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่อ่างทองนั้นจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ30เซนติเมตรเท่านั้นค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับช่วงกลางดึกที่ผ่านมาในกฤตเถียนมิตรภาพรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาก็เร่งนำรถแบ็คโฮและก็เจ้าหน้าที่ครับเข้าปิดกั้นแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณหน้าวัดหน้าพระเมรุครับที่ตำบลท่าวาสุกรีเป็นการด่วนหลังจากที่ดับเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นน้ำทะลักเข้าชุมชนเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการสำรวจแนวทางการไหลของน้ำพบว่ามีน้ำทะลุผ่านบริเวณมุมท่อระบายน้ำเป็นช่องกว้างประมาณ1เมตรจึงได้เร่งนำดินและวัสดุเข้าไปปิดกั้นได้ทันพร้อมกับเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเนื่องจากบางจุดนั้นน้ำเริ่มเข้าท่วมใต้ถุนบ้านแล้วรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาบอกอีกนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นคลองเมืองที่รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาและไหลลงไปยังคลองหงหากปล่อยให้แนวกั้นป้องกันน้ำจุดนี้เสียหายน้ำก็จะไหลเข้าท่วมชุมชนท้ายคลองหง12ชุมชนมีบ้านเรือนประชาชน 2,000 ถึง 3,000 หลังคาเรือนขณะเดียวกันครับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาก็ยังได้ผ่านไม้ตามวัดและก็ชุมชนต่างๆที่ถูกน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรรวมถึงให้ประสงค์ใช้เดินบิณฑบาตและก็ออกปฏิบัติศาสนกิจ
0: และช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำในแต่ละลุ่มน้ำกันเลยนะคะปริมาณน้ำในเขื่อนรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆนะคะในช่วงนี้กับคุณธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานท่านผอ.อยู่ในสายแล้วท่านผอ.คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านผอ.คะอธิบายตามลุ่มน้ำไปเลยปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมวลน้ำในแต่ละลุ่มน้ำปิงวังยมน่านตอนนี้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ครับก็จากอิทธิพลที่ของฝนนะครับที่ตกในฝั่งที่ตะวันตกนะครับของประเทศไทยนะครับแต่จังหวัดตากและกำแพงเพชรนะครับทำให้สถานการณ์น้ำของแม่น้ำปิงนะครับที่อำเภอบรรพตพิสัยนะครับมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้ครับก็เป็นอิทธิพลนึงนะครับที่ทำให้ปริมาณน้ำที่ปิงวังยมน่านนะครับจะไหลมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเรามาดูนะครับสถานการณ์เขื่อนตอนบนนะครับจะเห็นว่าเขื่อนภูมิพลเองตอนนี้มีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 65% นะครับยังมีช่องว่างที่รับน้ำได้จำนวนมากฉะนั้นฝนที่ตกเหนือเขื่อนครับจะเก็บไว้ทั้งหมดและกรมชลประทานเองนะครับจะเขื่อนภูมิพลนี้ครับเราจะมีการปิดการระบายน้ำสัก2วันนะครับโดยตั้งแต่วันนี้กับวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นการลดน้ำที่จะมาเติมในฝั่งของแม่น้ำปิงซึ่งมีสถานการณ์น้ำที่ค่อนข้างมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเพราะตอนนี้ครับสถานการณ์น้ำปิงที่อำเภอบรรพตพิสัยก่อนจะมานครสวรรค์นะครับก็ตอนนี้ครับจะมีแนวโน้มที่อาจจะสูงขึ้นถึง 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับวันนี้ 1,654 ลูก45ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับส่วนแม่น้ำน่านนะครับยมบวกแม่น้ำน่านจะมาเป็นแม่น้ำยมนะครับมาเป็นแม่น้ำน่านนะครับที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับสถานการณ์น้ำเนี่ยค่อนข้างจะคงตัวนะครับฉะนั้นอิทธิพลของน้ำตอนเหนือที่จะมาเติมที่นครสวรรค์นั้นจะมาจากแม่น้ำปิงเป็นหลักนะครับจากแม่น้ำปิงเป็นหลักซึ่งคาดการว่านะครับปริมาณน้ำนะครับที่วัดน้ำสถานีวัดน้ำ C2จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันอยู่ที่ 2,300 นะครับ26ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับมีแนวโน้มนะครับที่นครสวรรค์เนี่ยอาจจะประมาณถึงเกือบ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงนี้ครับจากปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับก็จะไหลตรงลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาครับโดยระยะเวลาการเดินทางของน้ำจากนครสวรรค์นะครับมาที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1วันนะครับเราคาดการว่าปริมาณมวลน้ำสูงสุดนะครับที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาที่จะต้องบริหารนะครับก็คงเป็นประมาณวัน 3-4 วันที่กำลังถึงนี้ครับประมาณวันที่4ที่5นะครับที่จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยา 4-5 ตุลาคมนะครับจะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาแต่ทั้งนี้นั้นครับจากปัจจุบันนะครับที่เรามีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับมีแนวโน้มนะครับจะต้องมีการเพิ่มการระบายนะครับอาจจะเป็นเย็นๆนี้นะครับอาจจะโดยเริ่มจะระบายไปอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ไม่ได้เป็น 2,500 นะอย่างนี้นะครับจะค่อยๆกระเถิบขึ้นเป็นขั้นบันไดไปนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็รอการเห็นชอบจากทางท่านประธานกนช.ก่อนในเรื่องการระบายน้ำนะครับที่เกิน 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีก็คงจะมีการขยับการระบายหลังจากที่ท่านได้อนุมัติในการระบายแล้วนะครับซึ่ง แต่การระบายน้ำ2,500 วัตต์ต่อนาที

0: ที่นี่ครับที่อาจจะเพิ่มจากวันนี้2,200นะครับไปเป็น2,500ลูกบาศก์เมตรทีนั้นนะครับจะทำให้พื้นที่นะครับบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับไม่เป็นจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับก็จะในพื้นที่ที่ท่วมขังเดิมนะครับก็จะมีชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดดังกล่าวนะครับก็จะได้รับผลกระทบปริมาณน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มจากปัจจุบันก็คงประมาณสักร่วมๆ40-50เซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ชุมชนริมน้ำนะครับที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยามาเนี่ยต้องมีการประกาศซึ่งทางกรมชลประทานเองทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศแจ้งจังหวัดด้านท้ายน้ำนี้ทั้งหมดแล้วนะครับทั้งนี้นั้นครับก็คงต้องมีการเตรียมตัวครับในการรับสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นครับและจากการประเมินนะครับถ้าปริมาณน้ำนะครับในวันที่4-5มาหน้าเขื่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยานั้นนะครับอาจจะต้องมีการระบายเกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับตามศักยภาพแล้วเนี่ยเราพยายามเทน้ำไว้เหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้นะครับค่อยๆจะสูงครับเห็นว่าบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณแถวอำเภอมะโรลมจังหวัดชัยนาทนะครับหรือจังหวัดอุทัยธานีในบางจุดตอนนี้ก็มีเกิดน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉะนั้นเราก็ต้องใช้โครงสร้างที่เรามีอยู่ครับผลักดันน้ำออกทั้งระบบฝั่งตอนออกฝั่งตะวันตกทั้งคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทอยุธยานะครับทางแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนะครับเราเอาเข้าไปเต็มศักยภาพของระบบที่จะรับได้นะครับตรงนี้ส่วนน้ำที่เหลือนะครับที่มาจากคอนสวรรค์นั้นก็ต้องมีความจำเป็นต้องให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
1: ครับท่านผอ.ครับตอนนี้คือหน้าฝนมันยังไม่หมดนะท่านผอ.ในแน่นอนสุดว่าพอฝนมันตกถ้าเกิดว่าตกทางตอนเหนือน้ำทางด้านของทางเหนือก็จะเพิ่มมากขึ้นพอน้ำทางเหนือเพิ่มมากขึ้นความสามารถความจุในการรองรับของเขื่อนต่างๆของปิงวังยมน่านก่อนที่จะมาถึงนครสวรรค์เนี่ยอันนี้ยังมีขีดความสามารถมากน้อยแค่ไหนครับท่านผอ.
0: คือเขื่อนกักเก็บน้ำครับในแม่น้ำปิงเองอย่างที่ผมนำเรียนว่าเขื่อนภูมิพลแค่ 65% เองสามารถเก็บได้ทุกหยดนะครับที่ลงที่เขื่อนภูมิพลนะครับส่วนของเขื่อนชลกิจที่อยู่แม่น้ำน่านครับถึงแม้ตอนนี้จะเป็นอยู่ที่ประมาณ 80% ครับแต่ถ้ามีช่องว่างอยู่ก็รวมๆ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บได้เต็มที่แน่นอนฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับน้ำจะเขื่อนตอนบนจะระบายมาอย่างภาคกลางตอนนี้เรามีการบริหารจัดการน้ำเฉพาะในแม่น้ำฝนที่ตกท้ายเขื่อนเท่านั้นนะครับที่ผมนำเรียนว่าตอนนี้ฝนมาตกแถวอ่างกระแพงเพชรครับทำให้แม่น้ำปิงมันสูงขึ้นนะครับแล้วลำน้ำมันก็ทำให้ไหลมาที่นครสวรรค์นะครับปิงวังยมน่านมารวมกันที่นครสวรรค์นะครับทำให้ตรงนี้ครับเราต้องมีการปรับเพิ่มการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
2: ค่ะในส่วนของอีกหนึ่งเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำไล่เลียงลงมาจากภาคเหนือตอนนี้ท่านผอ.บอกว่าปริมาณน้ำนั้นสามารถรองรับได้ทุกหยดถ้าว่ามีฝนตกเติมลงมาอีกขยับลงมาทางภาคกลางตอนนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้ปริมาณการรับน้ำนั้นเกินความจุแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้น่าเป็นห่วงไหมคะ
0: คือตอนนี้ครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับอยู่ที่107%
2: ค่ะ
0: นั่นคือ107%ของระดับเก็บกักนะครับแต่เขื่อนป่าสักเนี่ยยังมีระดับเก็บกักสูงสุดขึ้นอีกนะครับซึ่งตอนนี้ช่องว่างที่เหลือในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเรามีช่องว่างประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งจากการที่เรามีการวิเคราะห์นะครับของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เองนะครับจากการระบายที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับกับบวกที่เราต้องมีการเพิ่มการระบายเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับยังไม่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีการตรวจวัดน้ำอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
1: ค
0: ือน้ำจากบางไทรเนี่ยครับจากสนึกภาพนะครับจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับระบายน้ำมานะครับจะมาสบกับแม่น้ำป่าสักที่วัดพนัญเชิงนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นเนี่ยก็จะไหลมาที่บางไทรครับแล้วก็จะมาผ่านทางกรุงเทพปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนะครับซึ่งตัวนี้ครับเรามีจุดเฝ้าระวังนะครับอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ที่น้ำค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นเองอาจจะขึ้นไปประมาณ 2,200 2,300 เป็นค่าเฉลี่ยของระดับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านบางไทรซึ่งตรงนี้ครับไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำกรุงเทพมหานครอย่างนะครับตรงนี้
1: ครับท่านผอ.ครับท่านผอ.ท่านเทศนะอย่างที่นครนายกที่เป็นประเด็นกันอยู่ที่เขื่อนขุนด่านการระบายน้ำความจุของเขื่อนตอนนี้ยังไงครับท่านผอ.ครับ
0: คือตอนนี้ครับเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับมีความจุอยู่ที่ 97% นะครับแต่ว่าเราก็เริ่มมีการลดการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านแล้วนะครับที่จะลงมาสู่แม่น้ำนครนายกครับตอนนี้ฝนที่ขุนด่านมันน้อยลงนะครับตอนนี้ก็ลดเริ่มลดการระบายน้ำแล้วนะครับซึ่ง ก็จะลดลงเรื่อยๆครับเนื่องจากฝนมันน้อยลงนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ครับจากเขื่อนขุนด่านลงมาลงแม่น้ำนครนายกครับถึงแม้จะน้อยลงนะครับแต่ว่ามันตอนนี้ครับมันมีแม่น้ำนะครับที่เราต้องมีการจุดสังเกตหรือจุดเฝ้าระวังอีกที่นึงคือแม่น้ำปราจีนบุรีที่จะไหลนะครับผ่านอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งสถานการณ์น้ำตอนบนครับที่ท่วมแถวกบิลบุรีครับจะเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยครับมันเริ่มลดลงก็จริงแต่น้ำมวลน้ำดังกล่าวครับจะต้องไหลผ่านตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับซึ่งตัวนี้สถานการณ์น้ำในวันนี้ครับค่อนข้างจะอยู่ในภาวะวิกฤตเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราไม่มีอุปกรณ์นะครับที่จะใช้ในการบริหารจัดการแล้วก็มีแค่ช่วงบางพวงที่ผันน้ำเข้าไปเท่านั้นเองนะครับส่วนมวลน้ำที่เหลือนะครับเราใช้ช่วงท่าแหช่วงบางพวงที่อยู่ก่อนถึงปราจีนบุรีเนี่ยครับในการรับน้ำเข้าไปแต่ทีนี้นั้นครับมันก็ไม่พอกับมวลน้ำที่มาจากกบิลบุรีที่เกิดการท่วมสูงสุดเท่าที่เคยเกิดเลยนะครับที่กบิลบุรีแต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มลดลงแล้วแต่มวลน้ำตอนนี้ครับจะมาที่ปราจีนบุรีครับซึ่งเราก็มองว่าสถานการณ์น้ำตัวนี้ครับล้นตลิ่งแล้วนะครับที่ตัวของตัวเมืองปราจีนบุรีและคาดการณ์ว่าก็จะล้นคันกั้นน้ำของในเขตเทศบาลด้วยนะครับตรงนี้ก็ทางจังหวัดปราจีนบุรีเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะครับแจ้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับให้ว่าสถานการณ์น้ำที่ปราจีนบุรีนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ประชาชนนะครับติดตามนะครับสถานการณ์น้ำนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับว่าในเขตปราจีนบุรีตอนนี้ก็ค่อนจะวิกฤตพอสมควรนะครับ
1: ถ้าในฝั่งตะวันออกอย่างปราจีนครับตะวันออกขยับไปอีกหน่อยนึงระยองจันทบุรีโอ้ปีนี
2: ้
1: ฝนฟ้าตกกันเยอะทีเดียวฮะท่านผอ.ธเนศครับแล้วก็ยังคงมีน้ำท่วมขังเรื่องสวนไรนาได้รับผลกระทบกันพอสมควรทีเดียวยังไงฮะอธิบายตรงนี้นิดนึงครับ
0: คือตรงนี้ครับเนื่องจากฝนตก3วันจริงๆครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเอาดูแผนที่ประเทศไทยนะฮะคือมันจะเป็นแนวเดียวกันเลยครับตั้งแต่ภาคตะวันออกนะครับมาภาคกลางแล้วภาคตะวันตกจะเป็นแนวฝนตกอยู่แนวเดียวครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นในเขตตั้งแต่จันทบุรีระยองจันทราตรงนี้ครับเป็นแนวที่รับฝนทั้งหมดนะครับได้ถ้าเกิดเห็นว่าเกิดทุกภัยทั้งหมดครับซึ่งสถานการณ์น้ำฝนตอนนี้ครับภาคตะวันออกเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับเราคาดการณ์ว่าคงต้องใช้ระยะเวลาทั้งจังหวัดระยองนะครับจันทบุรีนะครับหรือตราดเองเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลาระบายน้ำคือประมาณร่วมๆ1สัปดาห์นะครับกว่าจะน้ำนี้จะหมดไปนะครับ
2: ก็คือสถานการณ์ทางภาคตะวันตกแบบนี้ก็คือเป็นน้ำฝนที่ตกติดต่อกัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในส่วนของชาวกรุงเทพมหานครรอฟังกันเหลือเกินท่านผอ.บอกก่อนหน้านี้น้ำทางมวลน้ำทางตอนเหนือนะอีกระลอกหนึ่งจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทประมาณวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมในส่วนของพี่น้องกรุงเทพมหานครปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีตอนนี้เนี่ยต้องเตรียมการรับมือตรงนี้ยังไงบ้างคะ
0: คือตอนนี้ครับจากการระบายน้ำที่ 2,200 ลูกบาศก์ต่อนาทีนะครับชุมชนริมน้ำนะครับนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับตั้งแต่จังหวัดนะครับอยุธยานะครับสิงห์บุรีอ่างทองนนทบุรีปทุมธานีนะครับและสมุทรปราการนั้นนะครับได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับโดยจากการระบายน้ำดังกล่าวนะครับแต่ทั้งนั้นครับถ้าเรามีการระบายน้ำเนี่ยในอัตราที่ 2,500 ลูกบาศก์ต่อนาทีนะครับก็จะทำใหชุมชนดังกล่าวครับก็ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะเห็นว่านะครับขอทำความเข้าใจเรื่องของน้ำที่จะมานะครับน้ำที่มาผ่านเขื่อนเจ้าพระยามานะครับถึงแม้เราจะเพิ่มการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับน้ำก็จะวิ่งตรงผ่านแม่น้ำนะครับและผ่านกรุงเทพมหานครโดยในส่วนของช่วงกรุงเทพมหานครนนทบุรีนั้นนะครับก็จะไม่ล้นคันกั้นน้ำครับแต่ได้รับผลกระทบคือชุมชนนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับส่วนที่ท่านก็มองว่าแถวลาดกระบังแถวมีนบุรีแถวหนองจอกที่เกิดน้ำท่วมขังนี้จะเป็นอย่างไรนะครับน้ำที่เติมมาจากภาคเหนือครับไม่ได้ไปบริเวณนั้นนะครับเพราะเราเนี่ยไม่ได้เอาน้ำไปเติมน้ำไม่ได้เข้าไปเติมในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวเลยนะครับน้ำที่วิ่งมาจากตอนเหนือนั้นจะใช้ลำน้ำเจ้าพระยาสายหลักในการระบายออกสู่ทะเลนะครับส่วนน้ำที่ท่วมในเขตลาดกระบังมีนบุรีหนองจอกนะครับที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั้นนะครับเกิดจากน้ำที่ฝนที่ตกในพื้นที่อย่างเดียวเลยนะครับซึ่งตรงนั้นครับจะต้องมีการเร่งสูบน้ำออกจากกรุงเทพมหานครนะครับโดยในฝั่งกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับเขาก็ใช้ตั้งสถานีสูบน้ำนะครับของแสนแสบสถานีน้ำตัวของบางเขนนะครับช่วยสูบออกนะครับแล้วก็มีสถานีสูบน้ำอีกหลายสถานีนะครับที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยสูบออกส่วนในฝั่งของนครนายกเองเนี่ยเราก็ใช้สถานีสูบน้ำกรมชลประทานช่วยในการสูบออกนะครับจากคลองแสนแสบออกคลองมะขนาดนะครับจากคลองประเวศนะครับออกสู่ทางแม่น้ำบางประกงตรงนี้ครับเราช่วยสูบออกนะครับส่วนในเรื่องของคลองชายทะเลเองครับเรามีสถานีสูบน้ำเนี่ยหลากหลายที่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิสถานีสูบน้ำชลหาที่จิตนะครับและอีกหลายสถานีช่วยในการสูบออกครับซึ่งเรามองว่าในมวลน้ำนะครับในการจัดการเนี่ย ต้องแบ่งเป็น2พื้นที่นะครับ

0: ที่แรกคือเราระบายแนวตรงผ่านเขื่อนเจ้าพระยามานะครับลำน้ำน้ำจะอยู่ในลำน้ำซึ่งจะทำให้ชุมชนริมน้ำนะครับตั้งแต่อยุธยาลงมาเนี่ยครับได้รับผลกระทบนะครับส่วนน้ำในเขตของกรุงเทพมหานครเราไม่ได้เอาน้ำเหนือที่เราระบายเพิ่มนะครับมาเติมในพื้นที่นะครับน้ำที่เราจัดการในพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นการจัดการน้ำฝนที่ตก 3-4 วันที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับขออนุญาตทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบแล้วก็ว่าน้ำเหนือมาเราจะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่วนน้ำฝนจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อสูบออกนะครับตรงน
1: ี้ขอคำถามสุดท้ายเลยขอคำยืนยันเพราะว่าหลายคนบอกว่าเวลาเห็นน้ำแบบนี้แล้วก็ดูปริมาณน้ำต่างๆทุกคนต้องมีตัวตั้งเป็นปี54ท่านผอ.ธเนศครับมันจะวกกลับไปซ้ำรอยปี54ไหมครับท่านผอ.ธเนศ
0: เอางี้ครับปี54นะครับผมยกตัวอย่างนะครับน้ำผ่านนครสวรรค์ประมาณ 5,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีปีนี้นะครับสูงสุดประมาณสัก 2,900 กลับการเกือบครึ่งไหมครับเขื่อนเจ้าพระยาครับปี54เราระบาย 3,000 กว่านะครับปีนี้เราระบายสูงสุดก็ไม่น่าถึง 3,000 ที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับฉะนั้นน้ำแนวตรงนะครับมันไม่ถึงแน่นอนที่จะการระบายน้ำถ้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยไม่เหมือนแน่นอนนะครับแต่บางจุดเนี่ยที่บางคนไปเทียบปี54บอกปี54ไม่ท่วมเลยนะครับบางทีมันเป็นจุดข้างในที่ฝนตกแล้วมันไปท่วมมันมีคันกั้นน้ำสังเกตนะในกรุงเทพมหานครอยู่ด้วยคันกั้นน้ำนะ
1: ครับ
0: น้ำเจ้าพยาไม่ล้นเข้าไปแต่น้ำฝนเนี่ยตกในพื้นที่ครับมันต้องการสูบออกการสูบออกนะครับฉะนั้นบางชุมชนเนี่ยอาจจะบอกว่าปี54ไม่ท่วมเลยทำไมปีนี้ท่วมปีแต่ปี54มันเกิดจากน้ำเหนือที่บ่าเข้าไปท่วมและฝนด้วยแต่ปีนี้ครับน้ำเหนือไม่ได้เข้าในเขตกรุงเทพมหานครเกิดจากการบริหารจัดการน้ำฝนเท่านั้นนะครับฉะนั้นในบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักเนี่ยที่บอกว่าปี54ไม่ท่วมปีนี้ท่วมมันก็เป็นไปได้ครับถ้าฝนมาตกในพื้นที่แล้วตกไปยังพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับ
1: ครับผม
2: ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะคะท่านผอ.ธเนศสมบูรณ์ก็ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขการระบายน้ำจากน้ำเหนือลงมาเนี่ยตอนนี้คาดว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทช่วงสุดสัปดาห์นี้แหละอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้แล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่างๆชุมชนนอกคันกั้นน้ำที่จะต้องมีการเตรียมการรับมือกับมวลน้ำเหนือแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครชั้นในเนี่ยคิดว่าในส่วนของคันกั้นน้ำของกรุงเทพน่าจะสามารถที่จะรับน้ำเอาไว้ได้ค่ะ
1: ครับก็แม้ว่าการน้ำเพราะว่าปริมาณของมวลน้ำที่มาจากทางตอนเหนือมันไม่เท่าปี54แต่ว่าอย่างไรก็ตามในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำหรือว่าในพื้นที่ที่ริมน้ำ อันนี้คงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อากาศรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการเตือนภัยต่างๆอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับไปดู

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวกูไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแล้ว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริง
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินกินกินกินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่COVID-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยCOVID-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากมากนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์กับคุณครูจีราพรพยพฤกษ์หรือว่าคุณครูแต้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของรำวงมาตรฐานนะคะซึ่งเนื้อหาในวันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ 1. ค่ะอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐานได้นะคะ 2. สามารถร้องเพลงและปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ในเพลงรำวงมาตรฐานได้ 3. ตระหนักและเห็นคุณค่าของดนตรีและนาฏศิลป์ค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องใหม่เช่นเคยเราจะต้องทำอะไรก่อนคะใช่แล้วค่ะเราจะต้องทบทวนความรู้ก่อนนะคะในเรื่องของอะไรคะการใช้อะไรลูกการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าประกอบเพลงค่ะซึ่งเพลงที่เราได้เรียนรู้กันไปนั่นก็คือเพลงอะไรคะภาษาท่าและนาฏยศัพท์น่ารู้นั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมที่จะทบทวนกับคุณครูหรือยังเด็กๆได้กลับไปฝึกมาหรือเปล่าคะเยี่ยมเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นเลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยืนขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาปฏิบัติไปพร้อมเพียงกันเลยค่ะพร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วตั้งท่าเลยสวยมาก

เยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะเยี่ยมยอดเลยนักเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติได้สวยงามมากเลยแปลว่านักเรียนได้กลับไปฝึกซ้อมมาใช่ไหมคะทีนี้ให้เด็กนั่งลงได้ค่ะขัดสมาธิได้เลยนะคะคุณครูขอขอบคุณนะคะสื่อที่คุณครูได้นำมาใช้ในวันนี้นะคะขอขอบคุณ

0: คุณสื่อเสียงและสื่อวิดีทัศน์สื่อการสอนนาฏยศัพท์น่ารู้นะคะสื่อเพลงภาษาท่าและนาฏยศัพท์น่ารู้ค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้และได้ทบทวนเรื่องเก่าไปแล้วเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องใหม่นะคะวันนี้คุณครูมีภาพ1ภาพมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตนะคะคุณครูให้เด็กๆสังเกตนะคะในภาพนี้นะคะลองสังเกตสิคะว่าภาพนี้มีลักษณะการแสดงหรือการเดินเป็นอย่างไรเด็กๆลองทายสิคะว่าผู้แสดงจะเดินอย่างไรมีใครตอบได้ไหมคะจากภาพนะเด็กๆลองสังเกตภาพดูนะคะเดินเป็นอะไรคะเด็กหญิงประภาวลินค่ะเดินเป็นอย่างไรนะคะ
1: เดินเป็นวงกลมค่ะ
0: เด็กๆคิดว่าคำตอบวันนี้คือเดินเป็นแบบไหนนะคะใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูเฉลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมกันนะคะคำตอบของเราก็คือผู้แสดงจะเดินเป็นวงกลมนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นภาพตัวอย่างการแสดงรำวงมาตรฐานนั่นเองนะคะทีนี้วันนี้คุณครูก็มีคลิปตัวอย่างการแสดงเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะว่ารำวงมาตรฐานคืออะไรเพราะว่าเด็กๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นการแสดงในชุดนี้นะคะวันนี้คุณครูมีคลิปการแสดงมาให้ดูเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

ขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงและวีดิทัศน์รำวงมาตรฐานเผยแพร่โดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรค่ะเป็นอย่างไรคะเด็กๆจากคลิปวิดีโอหรือว่าวีดิทัศน์ที่คุณครูให้เด็กๆได้ดูนะคะเป็นการแสดงของรำวงมาตรฐานเด็กๆสังเกตไหมคะว่าในคำว่ารำวงมาตรฐานมีหลายเพลงมากเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10เพลง

แต่ในวันนี้คุณครูเอาตัวอย่างมาให้เด็กได้ดูเพียงแค่2เพลงแรกนะคะซึ่งอย่างที่เด็กๆได้ดูการแสดงไปเมื่อสักครู่ผู้แสดงเดินเป็นอย่างไรนะคะเดินเป็นวงแล้วการแต่งกายเขาเหมือนกันไหมคะแต่ละคู่เหมือนไหมคะไม่เหมือนนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะว่าการแต่งกายในแต่ละแบบเรียกว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูประวัตินะคะในเพลงรำวงมาตรฐานกันว่ามีที่มาอย่างไรบ้างนะคะประวัติความเป็นมาจะเป็นมาอย่างไรนะคะรำวงมาตรฐานนะคะจะมีวิวัฒนาการมาจากรำโทนนะคะเด็กๆสามารถสังเกตได้จากภาพที่ครูได้นำมาเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้จะเป็นการรำและก็เป็นการร้องของชาวบ้านสังเกตไหมคะว่าเขาก็จะอยู่กันเป็นคู่ๆชายหญิงใช่ไหมคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการรำเป็นคู่ๆเป็นวงกลมรอบคกตำข้าวที่เอาคว่ำไว้นะคะหรืออาจจะรำเป็นวงกลมนะคะโดยที่ไม่ได้มีแบบแผนกำหนดแต่ว่ามีความเน้นความสนุกสนานรื่นเริงนะคะโดยมีเครื่องดนตรีอยู่ชิ้นหนึ่งที่เราจะใช้ประกอบจังหวะเป็นหลักนั่นก็คือเด็กๆรู้ไหมเรียกว่าอะไรโทนค่ะเก่งมากค่ะเครื่องดนตรีชนิดนี้นะคะเรียกว่าโทนซึ่งในการแสดงรำโทนหรือการเล่นรำโทนเนี่ยจะใช้โทนเป็นเครื่องดนตรีหลักในการประกอบจังหวะนะคะซึ่งก็จะมีจังหวะที่สนุกสนานเร้าใจนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยทางกรมศิลปากรเนี่ยได้มีการปรับปรุงนะคะให้รำโทนเนี่ยมีแบบแผนมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะคะมีการแต่งเนื้อร้องแต่งทำนองเพลงแล้วก็นำท่าแม่บทหรือว่าท่ามาตรฐานต่างๆนะคะมาใช้หรือในแต่ละเพลงนะคะมากำหนดเป็นท่ารำนะคะซึ่งในแต่ละเพลงทั้ง10เพลงเนี้ยจะมีท่ารำที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะมีท่ารำที่แตกต่างกันไปซึ่ง10เพลงแต่มีทั้งหมด14ท่ารำนั่นเองนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยเมื่อทางกรมศิลปากรได้มีการปรับปรุงแบบแผนนะคะการเล่นลำโทนให้เป็นมาตรฐานจึงเปลี่ยนชื่อจากรำโทนให้เป็นรำวงมาตรฐานนะคะซึ่งมีเอกลักษณ์นะคะนั่นก็คือการที่จะรำคู่กันเป็นคู่ชายหญิงและก็ที่สำคัญเลยสัญลักษณ์ที่สำคัญของเพลงนี้ก็คือผู้แสดงต้องรำเป็นอะไรนะคะวงกลมนั่นเองค่ะเราจึงเรียกว่ารำวงมาตรฐานนะคะมีการเคลื่อนย้ายวงเป็นวงกลมนะคะเราจะนิยมเล่นกันในงานรื่นเริงต่างๆนะคะดนตรีที่เราจะนิยมใช้ปี่พาดไม้นวมรู้จักวงปี่พาดไม้นวมไหมคะรู้จักไหมวงปี่พาดไม้นวมก็จะเป็นวงดนตรีหรือวงดนตรีไทยที่เด็กๆเคยเห็นนะคะหรือว่าเคยได้ยินนะคะแต่ว่าซึ่งในการแสดงจริงๆบางครั้งอาจจะเอาวงดนตรีสากลมาใช้ในการแสดงด้วยก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรานำไปใช้ในงานอะไรนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วการแสดงชนิดนี้ประเภทนี้จะนิยมนำไปเล่นในงานรื่นเริงต่างๆซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยมีความนิยมกันมากเลยนะคะซึ่งเพลงอย่างที่ครูบอกมีทั้งหมดกี่เพลงนะคะรำวงมาตรฐาน10เพลงประกอบไปด้วยทั้งหมด10เพลงเด็กๆอ่านได้ไหมอ่านพร้อมกันสิคะเพลงที่1ชื่อเพลงว่าอะไรนะคะเพลงงามแสงเดือนเพลงที่2เพลงที่3รำสิมารำเพลงที่4เพลงที่5เพลงที่6เพลงที่7เพลงที่8ค่ะเพลงที่9เพลงที่10ค่ะซึ่งรำวงมาตรฐานนะคะการแสดงรำวงมาตรฐานจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10เพลงนะคะซึ่งแต่ละเพลงจะมีท่ารำที่แตกต่างกันท่ารำที่แตกต่างกันนั้นจะใช้ท่ารำในแม่บทหรือว่าท่ารำเป็นท่ารำมาตรฐานมาใช้ในแต่ละเพลงซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเนื่องจากเขากำหนดมาแล้วว่าเพลงนี้จะต้องใช้ท่านี้มีการย่ำจังหวะหรือ

0: ้าแบบนี้มีการกำหนดเอาไว้แล้วนั่นเองค่ะเรามาดูการแต่งกายกันเมื่อสักครู่นักเรียนบอกว่าอะไรนะการแต่งกายเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนซึ่งการแต่งกายในการแสดงรำวงมาตรฐานมีอยู่ด้วยกันกี่แบบดูสิกี่แบบนะคะ4แบบนะคะแบบแรกเป็นแบบอะไรคะอ่านพร้อมกันสิลูกแบบที่2แบบที่3และแบบที่4แบบสุดท้ายแบบราตรีสโมสรพูดพร้อมกันค่ะแบบ
1: ราตร
0: ี
1: สโมสร
0: เราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4แบบนะคะแตกต่างกันไหมคะในแต่ละแบบแตกต่างไหมสิ่งแรกเลยถ้าเด็กๆสังเกตอะไรที่ต่างกันมากที่สุดการแต่งกายส่วนใดที่ต่างกันมากที่สุดคะเสื้อผ้ามีอะไรอีกที่ไม่เหมือนกันเลยมีอยู่1ชุดที่ไม่เหมือนใครเลยแบบอะไรแบบชาวบ้านแบบชาวบ้านใส่รองเท้าไหมคะไม่ใส่แต่ว่าแบบอื่นๆเนี่ยเราก็จะใส่รองเท้าซึ่งการแต่งกายเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะในแต่ละแบบแบบชาวบ้านเนี่ยก็จะเป็นนุ่งโจงผู้ชายก็จะใส่เสื้อพวงมาลัยนะคะเสื้อคอพวงมาลัยแบบรัชกาลที่5ผู้หญิงที่สำคัญก็คือจะเป็นเหมือนเป็นเสื้อลูกไม้นะคะแบบสากลนิยมผู้ชายจะเป็นสวมเสื้อสูทนะคะแล้วก็แบบสุดท้ายแบบราตรีสโมสรสวยไหมคะสวยไหมในแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีการแต่งกายที่แตกต่างกันคือนักแสดงในการในชุดนี้จะแต่งกายแบบนี้เลยชายหญิงจะแต่งกายในรูปแบบเดียวกันแต่ว่า4คู่จะแต่งกายไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อสักคุณครูได้ให้นักเรียนดูตัวอย่างการแสดงแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆได้ปฏิบัติท่ารำนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องฝึกอะไรก่อนฝึกร้องแล้วก่อนฝึกร้องต้องฝึกอะไรคะฝึกอ่านค่ะเด็กๆอ่านเองได้ไหมหรือว่าต้องให้คุณครูสอนก่อนคะอ่านเองได้ใช่ไหมคะนักเรียนไปทางอ่านเองได้ไหมคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆอ่านได้ทุกคนเลยเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสาม

คะเด็กๆยากไหมคะเพลงนี้คิดว่ายากไหมไม่ยากง่ายใช่ไหมในเมื่อนักเรียนอ่านได้แล้วคุณครูขอสอนร้องเพลงเลยได้ไหมคะตอนนี้ให้เด็กๆนั่งตัวตรงเดี๋ยวเรามาฝึกร้องเพลงไปพร้อมกันเหมือนเคยคุณครูร้องก่อนนักเรียนร้องตามนะคะเริ่มที่บรรทัดแรกนะคะงาม

0: เมื่ออยู่วงรำ
1: งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ
0: งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ
1: งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ
0: คุณครูขอแบบยาวๆหนึ่งบรรทัดเลยนะคะงามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ
1: งามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ
0: งามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำได้ไหมคะท่อนแรกเราจะร้องทั้งหมดกี่ครั้ง
1: 2
0: ครั้งนะคะบรรทัดที่2เราเล่นเพื่อสนุกเราเล

0: วายรกรรมเราเล่นเพื่อสนุก
1: เราเล่นเพื่อสนุก
0: เปลืองทุกข์วายรกรรม
1: เปลืองทุกข์วายรกรรม
0: ทีนี้ครูขอทั้งบรรทัดนะคะเราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกข์วายรกรรม
1: เราเล่นเพื่อสนุก
0: ขอให้เล่นฟ้อนรำ
1: ขอให้เล่นฟ้อนรำ
0: เพื่อสามัคคีเอ่ย
1: เพื่อสามัคคีเอ่ย
0: ขอให้เล่นฟ้อนรำ

0: ทีนี้ครูขอทั้งบรรทัดนะคะขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ย
1: ขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ย
0: ทีนี้เด็กๆร้องได้หรือยังจำได้ไหมพอจำได้ไหมคะร้องไปพร้อมกับคุณครูเลยได้ไหมคะเราจะร้องตั้งแต่บรรทัดแรกยาวๆไปเลยนะคะพร้อม1 2 3
1: งามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำงามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำเราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุน

0: ทีนี้เด็กๆร้องแล้วก็ปรบมือไปด้วยปรบเบาๆนะคะเป็นการให้จังหวะตัวเองนะพร้อมนะคะปรบมือให้ตรงกับจังหวะของคุณครูนะคะนักเรียนจะได้รู้ว่าเราจะต้องร้องคำไหนลงที่จังหวะไหนนะคะปรบเบาๆปรบเบาๆนะคะพร้อม1 2 3
1: งามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้าเมื่ออยู่งามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำเราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกวายระกำขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ย
0: เมื่อสักครู่นะคะนักเรียนเข้าจังหวะคำว่าเปลืองผิดดูคุณครูสังเกตให้ดีนะคะ
1: เราเล่นเพื่อสนุกเว้นก่อนเปลืองทุก
0: แบบนี้นะเว้น1จังหวะก่อนนะคะคุณครูขอตรงเราเล่น1 2 3
1: เราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกวายระกำขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคี
0: คำว่าขอยาวๆหน่อย
1: ขอให้
0: แบบนี้โอเคไหมขอใหม่ขอตั้งแต่งามแสงเดือนเลย1 2 3

เปลืองทุกข์ขอให้เยี่ยมมากเลยอ่ะทีนี้คุณครูขอแบ่งเป็น2ฝั่ง

นะคะเป็นฝั่งทางนี้กับฝั่งกลุ่ม1กับ2และกลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5เดี๋ยวจะให้แข่งกันร้องคนละ1รอบนะคะดูซิว่าใครร้องถูกต้องร้องเพราะและก็ร้องดังกว่ากันพร้อมหรือยังครูขอฟังกลุ่ม1กับกลุ่ม2ก่อน1 2 3

0: เปลืองทุกเยี่ยมยอดเลยค่ะเอาปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะคุณครูขอนะคะให้เด็กๆได้ร้องพร้อมกันทั้งห้องอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่ะทีนี้นั่งหลังตรงร้องพร้อมกันนะคะนักเรียนไปทางด้วยนะคะร้องไปพร้อมกันได้เลยพร้อม1 2 3

เยี่ยมยอดมากเลยค่ะร้องได้ไพเราะมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายนะคะของเพลงนี้กันเพลงนี้นะคะมีความหมายว่าอย่างไรเด็กๆทายได้ไหมคะเกี่ยวกับเพลงนี้นะคะเนื่องจากการแสดงชุดนี้เนี่ยเขาได้แต่งขึ้นหรือว่าได้ปรับปรุงขึ้นในช่วงที่มีการสงครามนะคะในเนื้อร้องเนี่ยจึงหมายถึงการที่ให้เราได้ออกมาเล่นฟ้อนรำกันได้ออกมารำวงกันนะคะแล้วก็เพื่อความสนุกสนานนะคะคำว่าเปลื้องทุกวารกรรมก็คือให้ความทุกข์มันหมดไปนั่นเองนะคะและที่สำคัญเมื่อให้ออกมาเล่นฟ้อนรำแล้วต้องให้เกิดความอะไรด้วยนะเพื่อความสามัคคีนั่นเองนะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรไปแล้วคะร้องเพลงไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปก็คือการปฏิบัตินั่นเองนะคะตอนนี้ให้นักเรียนยืนขึ้นค่ะการแสดงชุดนี้นะคะที่สำคัญเลยนะคะจะมีการทำความเคารพกันก่อนซึ่ง เมื่อถ้าเราทำการแสดงกันผู้ชายผู้หญิงจะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็สวัสดีแต่ว่าตอนนี้ให้นักเรียนสวัสดีคุณครูก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยจับคู่เนาะตอนนี้ให้นักเรียนยืนตัวตรงให้นักเรียนยืนตัวตรงค่ะจะมีทำนองนะคะตอนทำนองเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะบอกอีกทีหนึ่งว่าให้ไหว้ตอนไหนเมื่อให้ไหว้ให้เด็กๆเอามือขึ้นมาสวัสดีและไหว้สวยๆเป็นการทำความเคารพหรือเป็นการทักทายกันนะคะเสร็จแล้วเอามือลงเหมือนเดิมทีนี้วันนี้คุณครูจะสอนย่ำเท้าก่อนเด็กๆจะต้องย่ำเท้าให้ตรงจังหวะด้วยนะคะให้นักเรียนเท้าเอวค่ะเอามือเท้าเอวไว้นะคะในเนื้อร้องงามแสงเดือนให้นักเรียนย่ำเท้าซ้ายที่คำว่าเดือนนะคะพร้อมหรือยังย่ำซ้ายอยู่ไหนยกมือซ้ายยกมือขวายกมือซ้ายเก่งมากค่ะเราจะย่ำเท้าซ้ายก่อนนะคะตรงคำว่าอะไรนะ

เดือนนะคะพร้อมหรือยังทีนี้พอเราย่ำขาซ้ายครั้งแรกในคำว่าเดือนนะคะครั้งต่อไปก็จะย่ำไปเรื่อยๆเลยไหนทดลองนะคะเด็กๆร้องเองนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว1 2 3งามแสงเดือนหยุดก่อนขอใหม่เมื่อสักครู่มีเพื่อนยังย่ำไม่ตรงจังหวะนะคะเริ่มที่คำว่าอะไรนะเดือนคำว่าแสงปุ๊บยกรอเลยโอเคไหมแสงเดือนวางโอเคไหมคะพร้อมหรือยังขออีกหนึ่งรอบร้องเองนะคะ1 2 3ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาหยุดก่อนมีเพื่อนย่ำไม่ตรงจังหวะอีกแล้วไหนยกมือซ้ายสิคะซ้ายดังนั้นซ้ายเราต้องย่ำเท้าไหนซ้ายของนักเรียนนะคะพร้อม1 2 3ยกว่างยกว่างเราเล่นเพื่อเปลืองทุกข์วายรกรรมขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ยงามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำงามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำเราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกข์วายระกรรมขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ยจังหวะย่ำลงนะคะไม่ใช่จังหวะยกนะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะขอเป็นยังไงดีขอเป็นวงกลม2วงได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจัดแถวให้สักครู่นะคะเราจะเดินเป็นวงกลมเพราะว่าการแสดงนี้ต้องเป็นอะไรนะวงกลมตอนนี้ให้อันนี้กลุ่มที่เท่าไหร่นะลูกกลุ่มที่5กับหลังหารกับหลังหารกับหลังหารทางนู้นไปทางนู้นค่ะฝั่งนี้ส่วน2คนนี้อยู่ตรงนี้ลูกเราจะต้องอยู่ตรงนี้นะคะส่วนกลุ่มนี้หันทางนู้นเหมือนเดิมพิธีการหันหาเพื่อนนี่หันอันนี้เป็นวงกลมหรือยังสมมุติว่าเป็นวงกลมละกันมันจะเป็นวงเหลี่ยมๆนะคะตอนนี้สมมุติว่าเราเป็นวงกลมกลุ่ม2ใช่มั้ยกลุ่ม2กลับหลังหันกลุ่ม1หันหน้าปกติจะมีคนนี้หันไปหาเพื่อนให้เป็นวงใช่แล้วเก่งมากเลยทีนี้เอามือเท้าเอวค่ะยุพารัตน์หันมาทางนี้ค่ะลูกทีนี้เราจะเดินเป็นวงนะคะพร้อมหรือยังนักเรียนร้องเองนะย่ำคำว่าอะไรนะคะเดือนย่ำเท้าอะไรคะย่ำเท้าซ้ายพร้อม1 2 3งามย่ำป้ายให้เป็นวงกลมนะเราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกข์วายระกรรมขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ยหยุดก่อนทำไมตอนนี้วงมันเล็กลงเล็กลงเล็กลง นักเรียนอย่าเดินเบียดกันนะอย่าบีบกันนะขออีกหนึ่งรอบนะคะพยายามเดินให้มันเป็นวงกลมนะคะแล้วก็อย่าบีบเข้าหากันนะคะมันจะเบียดไม่สวยนะ

เอามือเท้าเอวหันตัวตามวงเลยค่ะพร้อมนะคะ1 2 3งามเดี๋ยวย้ำคำว่าอะไรย้ำคำว่าอะไรนะคะเดือนย้ำเท้าอะไรคะ

ามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำงามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำเราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกวายรกรรมขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ยเก่งมากปรบมือหน่อยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะทีนี้ให้นักเรียนกลับมาที่ของตัวเองนะคะมาฟังมาลองย่ำเท้าอยู่กับที่เดี๋ยวให้ลองย่ำเท้าอยู่กับที่ก่อนนะคะแต่คุณครูจะเปิดเพลงให้นักเรียนปฏิบัติไปด้วยพร้อมหรือยังตอนรอบนี้ย่ำเท้าอยู่กับที่ก่อนนะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมือเท้าตัวตรงไว้ก่อนเรามีทำนองแล้วเราจะต้องทำความเคารพกันก่อนนะคะตัวตรงก็ตรงไว้ก่อนนะคะ

เดี๋ยวให้นักเรียนนั่งให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้นั่งพักสักครู่แล้วมาฟังกิจกรรมในวันนี้กันนะคะกิจกรรมของคุณครูในวันนี้นะคะให้นักเรียนได้ฝึกร้องเพลงนะคะและฝึกการย่ำเท้านะคะตามจังหวะและเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะได้นำเสนอแต่ว่าการนำเสนอในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนย่ำเท้าเป็นกลุ่มเป็นวงกลมแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะคำชี้แจงบทบาทครูปลายทางนะคะให้คุณครูนะคะดูแลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนและดูแลให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะหรือว่าอาจจะให้นำเสนอในห้องเหมือนที่คุณครูนะคะได้ให้นักเรียนต้นทางปฏิบัติแบบเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกปฏิบัติพร้อมกันนะคะให้นักเรียนร้องเองก่อนนะคะยืนเป็นกลุ่มค่ะแบบเมื่อสักครู่เลยจัดวงแบบเมื่อสักครู่เลยถ้าพร้อมแล้วฝึกย่ำเท้าก่อนนะคะฝึกร้อง1 2 3เอาใหม่สิเอาใหม่สิย่ำเท้าไหนนะ1 1 2 3งามเท้าไหนทักดนัยคำว่าอะไรไม่ต้องย้อนแถวแล้วหยุดที่ตรงไหนก็ตรงนั้น1นิ่งก่อนจะได้ไม่งง1 2 3งามเดือนงามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำงามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำเราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกวายระกำขอให้เล่นฟ้อนรำ

เพื่อสามัคคีเอ่ยงามแสงเดือนเป็นวงนะเป็นวงนะอย่าบีบวงนะลูกเราเล่นพอคำว่าเพื่อสามัคคีเอ่ยยืนเท้าชิดเลยนะคะไม่ต้องลากเท้าไปไหนต่อแล้วเพื่อสามัคคีเอ่ยจบแบบนี้เลยนะคะอ่ะทีนี้คุณครูจะเปิดเพลงให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติพร้อมหรือยังยังไม่ต้องหันตัวเพื่อมาสวัสดีกันสวัสดีตามวงไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าให้สวัสดีตอนไหนตัวตรงครูจะเปิดเพลงแล้วค่ะหันตามวงได้เลยหันตามวงไปก่อนได้เลย

0: ได้ไหมคะได้ไหมคะพร้อมที่จะแสดงให้ดูทีละกลุ่มหรือยัง
1: พร
0: ้
1: อมแล้วคร
0: ับพร้อมแล้วเหรอใครพร้อมแล้วยกมือใครยังไม่พร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วแหละเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเขาพร้อมแล้วอ่ะขอกลุ่มฝั่งนี้นั่งลงก่อนกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้นะพร้อมนะมือเท้าเอวเลยค่ะพร้อมขอโทษตัวตรงก่อนตัวตรงก่อน

เก่งมากเลยค่ะกลุ่ม1กับกลุ่ม2นั่งที่ได้นะให้เรียบร้อยกลุ่ม3 4 5ยืนขึ้นเลยค่ะขยับเข้ามาหน่อยขยับเข้ามาหน่อยขยับมาทางนี้หน่อยถ้าพร้อมแล้วยืนตัวตรงคุณครูเปิดเพลงแล้วนะคะ

0: ายขวาเก่งมากเลยค่ะอ่ะกลับมานั่งที่ได้ทั้งสองทีมตบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะเยี่ยมยอดเลยค่ะวันนี้ยากไหมคะไม่ยากเพราะว่าคุณครูยังไม่ได้สอนมือใช่ไหมคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้นะคะท่าในส่วนของมือกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะในวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะลูกเรียนรู้เรื่องอะไรนะ
1: รำวงมาตรฐาน
0: นะคะรำวงมาตรฐานพัฒนามาจากอะไรนะคะรำอะไรนะเก่งมากพัฒนามาจากรำโทนค่ะแล้ววิธีการแสดงเป็นอย่างไรเดินเป็นวงแล้วลำเป็นยังไงคะเป็นคู่นะคะเป็นคู่ชายหญิงนะคะวิธีการแสดงเราจะรำเป็นหมู่คู่ชายหญิงนะคะการแต่งกายมีกี่แบบ
1: 4
0: แบบจำได้ไหมว่ามีแบบอะไรบ้างและราตรีอะไรนะเก่งมากแบบราตรีสโมสรนะคะดนตรีที่ใช้วงดนตรีที่ใช้คือวงอะไรวงที่นิยมใช้คือวงอะไรวงดนตรีอะไรปี่พาดอะไรเก่งมากปี่พาดไม้นวมค่ะและสุดท้ายโอกาสที่เราจะเอามาใช้ในการแสดงเราจะใช้ในงานอะไรลูกงานรื่นเริงต่างๆเก่งมากเลยค่ะอันนี้ก็คุณครูสรุปมาเป็นแผนผังความคิดให้นักเรียนได้จดจำได้ง่ายขึ้นนะคะเหล่านี้ก็เป็นประวัติความเป็นมาคร่าวๆที่คุณครูได้นำมาเป็นความรู้ให้นักเรียนในวันนี้ค่ะครั้งต่อไปนะคะเราจะยังคงเรียนรู้นะคะกันในเรื่องของรำวงมาตรฐานเช่นเคยค่ะแต่ว่าเนื้อหาของเรานะคะคุณครูก็จะสอนเด็กๆนะคะในเรื่องของท่ารำในส่วนของมือนั่นเองเพราะว่าในวันนี้คุณครูสอนท่ารำในส่วนของอะไรไปแล้วเท้านะคะนาฏยศัพท์ที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้คือคำว่าอะไรย่ำอะไรย่ำเท้านั่นเองนะคะนั่นก็คือนาฏยศัพท์ส่วนเท้าใช่ไหมคะตอนนี้ให้นักเรียนนั่งพับเพียบให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะคุณครูขอฝากนะคะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะกลับไปฝึกซ้อมฝึกร้องเพลงและฝึกย่ำเท้าให้ตรงจังหวะนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับข่าวความคึกคักของเทศกาลกินเจในปีนี้มีผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับเทศกาลกินเจมากขึ้นครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าคุณค่าทางโภชนาการจากการทานอาหารเจนั้นเป็นอย่างไรครับ
1: เรื่องอาหารฟังกันหน่อยกับคุณดี

0: บย่อยภายในร่างกายของเรานะคะ
1: ในช่วงเวลาปกตินะครับถ้าหากว่าเรารับประทานเนื้อสัตว์ระบบย่อยอาหารของเราก็จะทำงานอย่างหนักครับ
0: ถ้าเราบริโภคแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวก็จะมีสิ่งตกค้างในท้องของเราได้นะคะเราควรบริโภคผักควบคู่ไปในทุกมื้ออาหารค่ะ
1: เนื่องจากผักมีลักษณะเป็นไฟเบอร์ทำหน้าที่คล้ายฟองน้ำนอกจากจะช่วยซึมซับของสิ่งที่ตกค้างแล้วยังช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราเป็นปกติด้วยนะครับ
0: พี่สุขาบ๊ายบายค่ะพี่สุขา
1: จ๋า
0: ประโยชน์อย่างนึงจากการกินเจเพราะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าเมื่อเราทานผักเข้าไปนะครับระบบขับถ่ายของร่างกายจะเป็นระบบมากขึ้นครับและยังช่วยเพิ่มเอนไซม์ซึ่งเปรียบเสมือนกับมีดอิโต้ครับช่วยสับอาหารต่างๆให้ละเอียดและย่อยง่ายขึ้นทำให้ระบบย่อยอาหารของเรามีประสิทธิภาพครับมาย่อยอาหารให้ง่ายขึ้นครับ
0: และช่วยลดอัตราเสี่ยงที่จะเกิดโรคเกี่ยวกับลำไส้ได้อีกด้วยค่ะไปกันนะคะพี่โซฟ
2: พี่โซฟครับ
1: ครับผม
2: และประโยชน์อีกข้อหนึ่งของการกินเจก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมตนเองได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็อดทนต่อสิ่งที่อยู่ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นครับ
1: แน่นอนครับหากเราสามารถควบคุมจิตใจและรู้จักดูรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ก็จะเป็นผลดีให้น้องๆอดใจต่อสิ่งยั่วยุต่างๆได้ดีอีกด้วยครับในช่วงเทศกาลกินเจนะครับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้เตือนคนเอาไว้3กลุ่มที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือ1กลุ่มเด็ก2กลุ่มผู้ป่วยแล้วก็3กลุ่มสตรีมีครรภ์ครับถ้าหากว่ากินเจก็ควรจะกินในระยะสั้นๆครับเพราะว่าเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารบางอย่างเช่นแคลเซียมหรือว่าวิตามินครับ
0: ข้อควรระวังในการกินเจไม่ใช่กินแต่ผักหรือผลไม้กระป๋องนะคะต้องกินผักสดค่ะถึงจะได้ประโยชน์เต็มๆค่ะ
2: และเราก็ควรจะระมัดระวังอาหารที่มีแป้งและไขมันด้วยนะครับเพราะอาหารเจเนี่ยจะไม่มีเนื้อสัตว์จะมีแต่แป้งและยิ่งกินแต่อาหารผัดๆทอดๆเนี่ยนะครับอ้วนแน่นอน
0: สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คืออาหารที่มีรสเค็มจัดค่ะหากรับประทานบ่อยๆจะเกิดความดันโลหิตสูงไตทำงานหนักและส่งผลเสียต่อร่างกายค่ะ
1: หากเราจะรับประทานอาหารเจให้ได้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเราควรเลือกรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของโปรตีนที่มาจากพืชมากกว่าแป้งนะครับเช่น
3: เต้าหู้
1: เพราะว่ามีโครงสร้างทางอาหารคล้ายเนื้อสัตว์รับประทานง่ายครับ
3: อาหารเจเรียนแบบ
1: เป็นอาหารที่ผลิตมาจากผงบุกแล้วก็นำมาขึ้นรูปให้เหมือนกับเนื้อสัตว์เช่นลูกชิ้นเจไส้กรอกเจแต่ไม่ควรเน้นเป็นอาหารหลักนะครับเพราะว่าให้เพียงแค่กากใยไม่มีโปรตีนหรือพลังงานต่อร่างกายครับและนี่คือประโยชน์และสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย

เพื่อเรารู้และเข้าใจรวมทั้งบริโภคอย่างหลากหลายเพื่อเทศกาลกินเจนี้อิ่มบุญและได้คุณค่าทางโภชนาการควบคู่กันไปด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-100

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการหารจำนวนเงินค่ะการหารจำนวนเงินเป็นอย่างไรจะเหมือนกับการคูณจำนวนเงินที่เราได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่แล้วหรือไม่เดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะอ่ะเริ่มจากเด็กๆดูภาพนี้ก่อนเลยค่ะภาพนี้นะคะก็จะมีสินค้าหลายชนิดเลยมีอะไรบ้างลูกเริ่มจากชนิดแรกเลย
1: น
0: ้ำใช่ไหมคะบอกราคาเป็นแพ็คน้ำแพ็คละเท่าไหร่เก่งมากนักเรียนปลายทางนะคะอ่านราคาพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางเลยนะคะต่อไปลูกนมนะคะนมแพ็คละเท่าไหร่คะ
1: 50 บาท
0: ต่อไปน้ำยาล้างจานแพ็คละ
1: 45 บาท
0: นักเรียนปลายทางอ่านราคาไปพร้อมๆกับเพื่อนด้วยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนทบทวนวิธีการอ่านจำนวนเงินโดยใช้จ้าต่อไปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแพ็คละเท่าไหร่ลูกต่อไปน้ำยาปรับผ้านุ่มแพ็คละเท่าไหร่คะ
1: 147 บาท
0: ต่อไปไข่กล่องละเท่าไหร่คะลูก
1: 25 บาท 50 สตางค์
0: จากชั่วโมงที่ผ่านมาสินค้าของเรานะคะจะเป็นขวดละชุดละกล่องละใช่ไหมคะแต่ว่าชั่วโมงนี้เป็นแพ็คนะคะเป็นกล่องดังนั้นเด็กๆคะในวันนี้นะคะน้ำแพ็คละ52 บาท 50 สตางค์นี้ไม่ใช่แค่1ขวดนะแต่เป็นทั้งแพ็คเลยน้ำยาล้างจานแพ็คละ45 บาทถ้าคุณครูอยากทราบว่าน้ำยาล้างจาน1ถุงราคาเท่าไหร่เราสามารถทำได้อย่างไรคะใช้วิธีอะไรลูก
1: หาร
0: เพราะว่าอะไรคนที่ตอบว่าใช้วิธีการหารเมื่อสักครู่นี้เด็กๆคะช่วยให้เหตุผลหน่อยลูกว่าทำไมถึงใช้วิธีการหารนักเรียนปลายทางเหมือนกันนะคะเราจะใช้วิธีใดเพื่อจะทราบว่าน้ำยาล้างจาน1ถุงราคาเท่าไหร่บางคนนะคะคิดได้แล้วใช้วิธีการหารทำไมถึงใช้วิธีการหารเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะซึ่งวันนี้นะคะลูกจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถหาผลหารเกี่ยวกับจำนวนเงินได้แก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะคะเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นั่นเองนะคะต่อไปสถานการณ์ของเราเมื่อสักครู่นี้น้ำยาล้างจาน1แพ็คมี2ถุงน้ำยาล้างจาน1ถุงราคากี่บาทนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันหาแนวคิดในการหาคำตอบเลยต้องการน้ำยาล้างจานเพียง1ถุงเท่านั้นค่ะคุณครูจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ถ้าอยากได้น้ำยาล้างจาน1ถุงนักเรียนต้นทางคะตอนนี้คุณครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ1แผ่นใช่ไหมลูกนักเรียนสามารถเขียนแสดงแนวคิดลงไปในกระดาษ A4 ของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนคิดอย่างไรเขียนลงไปได้เลยใช้วิธีการทดเลขอย่างไรเขียนลงไปได้เลยนักเรียนปลายทางคะถ้าคุณครูปลายทางเตรียมกระดาษ A4 ไว้ให้นักเรียนคิดลงไปในกระดาษ A4 นั้นเลยนะหรือถ้าไม่ได้เตรียมไว้ให้นักเรียนคิดลงไปในสมุดของตนเองก็ได้ค่ะน้ำยาล้างจานมี2ถุงนะ45 บาทถ้า1ถุงจะราคาเท่าไหร่ถ้าเด็กๆนะคะไม่สามารถคิดลงในกระดาษ A4 ของตนเองได้นักเรียนต้นทางคุณครูมีธนบัตรจำลองไว้ให้นักเรียนอาจจะเอามาใช้ช่วยในการแสดงแนวคิดก็ได้นักเรียนปลายทางอาจจะใช้การวาดภาพได้นะคะนักเรียนต้นทางมีกล้าคนหนึ่งแล้วได้แนวคิดแล้วนะคะได้คำตอบหรือยังลูกได้คำตอบแล้วนะเดี๋ยวได้คำตอบเป็นเท่าไรเดี๋ยวตอบก่อนแล้วก็แสดงแนวคิดอย่างไรเดี๋ยวบอกแนวคิดของตัวเองด้วยนะคะลูกนักเรียนปลายทางใครได้คำตอบแล้วตอบด้วยวาจาก่อนได้เลยค่ะเริ่มจากกล้าก่อนกล้าคิดอย่างไรเพื่อนๆคนอื่นๆที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราหยุดคิดก่อนนะคะแล้วมาฟังแนวคิดของกล้ากัน
2: 1ถุงมีราคา22 บาท 50 สตางค์ครับ
0: 1ถุงมีราคา22 บาท 50 สตางค์เมื่อสักครู่เชฟยกมือเหมือนกันเหมือนเพื่อนไปลูกได้เหมือนกันนักเรียนปลายทางราคาที่คิดได้เมื่อสักครู่นี้ได้คำตอบเป็น22 บาท 50 สตางค์หรือไม่คิดอย่างไรเดี๋ยวมาฟังแนวคิดของกล้ากันค่ะกล้าคิดอย่างไรลูก
2: เพราะว่า40บาท แยกเป็น2ส่วนได้ก็คือ22ส่วนครับ
0: กล้าใช้วิธีการนํา45บาทใช่ไหมแยกออกเป็น40กับ5ใช่ไหมคะแยกออกเป็น40กับ5แล้ว40แบ่งเป็น2ถุงก็จะได้ถุงละ20บาทแล้ว5ล่ะ
2: 5เอาไปแบ่งออกเป็น2บาทแล้วก็อีก50
0: 5บาทแบ่งออกเป็น2ถุงก็จะได้2บาท50สตางค์ใช่ไหมคะก็เลยนํา2บาท50สตางค์มารวมกับ20บาทได้เป็น22บาท50สตางค์เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะเชฟมีแนวคิดเหมือนกับกล้าไหมเหมือนกันนักเรียนปลายทางนะคะที่ได้คำตอบเมื่อสักครู่นี้มีแนวคิดเหมือนกับกล้าไหมลูกถ้ามีแนวคิดเหมือนกับกล้านะคะก็เป็นแนวคิดที่ถูกต้องและเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆใครมีแนวคิดอื่นอีกไหมใครใช้วิธีอื่นในการคิดหาคำตอบถ้าหากว่านักเรียนนะคะมีแนวคิดเหมือนกับกล้าหมดเลยหรือบางคนยังคิดไม่ออกคุณครูมีแนวคิดมานำเสนอค่ะลูกแนวคิดที่1ใช้เงินจำลองเลยแต่ละกลุ่มของนักเรียนต้นทางมีเงินจำลองอยู่แล้วใช่ไหมลูกถ้านักเรียนปลายทางมีเงินจำลองใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะถ้าไม่มีเงินจำลองอาจจะใช้วิธีการวาดรูปเป็นเงินจำลองก็ได้เด็กๆคะน้ำยาล้างจานแพ็คละ45บาทนี้ถ้าแสดงด้วยเงินจำลองจะมีธนบัตรชนิดใดบ้างมีกี่ฉบับลูกมีธนบัตร20บาท2ฉบับแล้วก็มีเหรียญอะไรอีกเหรียญ5บาท1เหรียญแบบนี้น้ำยาล้างจาน1แพ็คมีอยู่2ถุงเราก็ต้องนำเงิน45บาทนี้มาแบ่งออกเป็น2กลุ่มเท่าๆกันใช่ไหมคะเหมือนกล้าเลยคุณครูแบ่งธนบัตร20บาทออกก่อนลูกจะได้ว่าน้ำยาล้างจานถุงที่1ได้ไป20บาทน้ำยาล้างจานถุงที่2ได้ไป20บาทใช่ไหมคะต่อมาเหรียญ5บาท1เหรียญเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเท่าๆกันอย่างไร
3: 2บาท50
0: สตางค์ตอนนี้บางคนคิดออกแล้วว่าเป็น2บาท50สตางค์ใครยังคิดไม่ออกเดี๋ยวเรานะคะสามารถแสดงแนวคิดด้วยการนำเหรียญ5บาท1เหรียญไปแลกกับเหรียญ1บาทเป็น5เหรียญได้แลกได้มั้ยลูกแลกได้นะเป็น5บาทเหมือนเดิมจากนั้นเราก็แบ่งให้ถุงที่1กี่บาทลูกแบ่งทีละ1บาทก็ได้ถ้าแบ่งไป1บาทแบ่งไป1บาทก็จะเหลือ3บาทใช่ไหมแบ่งได้อีกถุงละ1บาทก็จะได้เป็นได้ถุงละ2บาทแล้วเหลืออีกเหรียญ1บาทอีก1เหรียญใช่ไหมคะเหรียญ1บาท1เหรียญแลกเป็นเหรียญอะไรดี
3: 50สตางค
0: ์แลกเป็นเหรียญ50สตางค์ได้2เหรียญเราก็จะแบ่งกันได้ดังนั้นแต่ละถุงนะคะน้ำยาล้างจาน1ถุงก็จะเป็นราคา22บาท50สตางค์นั่นเองอันนี้เป็นแนวคิดโดยใช้เงินจำลองนักเรียนข้อต่อไปนักเรียนอาจจะใช้เงินจำลองมาช่วยก็ได้นะหรือถ้าเป็นแบบแนวคิดของกล้าแนวคิดของกล้าจะเป็นแนวคิดที่2คือการเขียนแผนภาพแสดงการแบ่งจำนวนเงินเมื่อสักครู่นี้กล้าตอบด้วยวาจาใช่ไหมลูกแนวคิดนี้จะเหมือนแนวคิดของกล้าเลยนะ45บาทคือเราแบ่งออกเป็น40กับ5เห็นไหมคะใครที่ยังไม่เข้าใจแนวคิดของกล้าเมื่อสักครู่นี้เด็กๆ ดูแผนภาพนี้เด็กๆจะเข้าใจมากขึ้นแล้ว40บาทแบ่งออกเป็น20บาทกับ20บาท5บาทแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็ได้2บาท50สตางค์กับ2บาท50สตางค์ดังนั้นนะคะเราก็นำจำนวนเงินแต่ละกลุ่มนี้มารวมกันเราก็จะได้เป็น22บาท50สตางค์แนวคิดของกล้าเป็นแบบนี้ไหมต่อไปนะคะใครมีแนวคิดเหมือนของกล้าหรือใครมีแนวคิดแบบนี้นักเรียนสามารถวาดออกมาเป็นแผนภาพแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะเป็นการเขียนสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เหมือนจุดประสงค์ข้อของเรานะคะเราก็จะได้ว่าน้ำยาล้างจาน1ถุงราคา22บาท50สตางค์มาตรวจสอบความถูกต้องลูก22บาท50สตางค์รวมกับ22บาท50สตางค์เป็น45บาทไหมคะเป็นดังนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วเมื่อสักครู่เป็นน้ำยาล้างจานนะต่อไปข้อที่2เป็นนมลูกจำได้ไหมนม1แพ็คราคาเท่าไหร
3: ่50บาท
0: 50บาทโจทย์บอกแล้วใช่ไหมแล้วนม1กล่องล่ะจะราคากี่บาทนม1แพ็คมีกี่กล่องลูก
3: 4
0: มี4กล่องราคา50บาทถ้าอยากทราบว่า นม1กล่องราคาเท่าไรเราจะคิดอย่างไรเอาแนวคิดก่อนนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันหาคำตอบเลยค่ะแล้วก็หาวิธีคิดด้วยเงิน50บาทของเราจะต้องแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกัน50แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันเราจะคิดได้อย่างไรนักเรียนปลายทางเขียนแนวคิดลงไปในสมุดของตนเองหรือกระดาษ A4 ที่คุณครูแจกได้เลยนะคะหรือถ้าหากว่าใครจะใช้ธนบัตรจำลองเหมือนแนวคิดที่1ก็สามารถนำธนบัตรจำลองในตะกร้าออกมาใช้ได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางโรงเรียนไหนที่มีธนบัตรและเงินเหรียญจำลองก็สามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีเขียนลงไปในกระดาษ A4 หรือสมุดของตนเองอาจจะเขียนเป็นธนบัตร20บาทธนบัตร100บาทก็ได้นะคะได้หรือยังเอ่ยกลุ่มที่1ได้หรือยังนมแพ็คละ50บาทนะคะ1กล่องจะมีราคาเท่าไหร่คุณครูให้เวลานักเรียนคิดนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดก่อนได้เลยแล้วนำเสนอแนวคิดของตนเองอีคิวได้แล้วเหรอลูกกล้าก็ได้แล้วได้เท่าไหร่นะมี4กล่องต้องแบ่งเป็น4ส่วนนะคะลูกแบ่งเป็น4กลุ่มเงิน50บาทแบ่ง4กลุ่มเท่าๆกันได้อย่างไรได้คำตอบแล้วกล้าได้แล้วนะถูกหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวให้นำเสนอแนวคิดก่อนนักเรียนปลายทางระหว่างนี้นักเรียนหาแนวคิดได้เลยนะคะลองคิดดูก่อนนะคะอาจจะใช้แนวคิดแบบแนวคิดที่1หรือแนวคิดที่2จากข้อเมื่อสักครู่ก็ได้สำหรับนักเรียนต้นทางมีกลุ่มที่3ได้แล้วนะกลุ่มที่2ก็ได้แล้วกลุ่มที่1กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ได้หรือยังลูกถ้าคิดคนเดียวไม่ไหวคิดเป็นกลุ่มได้ไหมได้นะช่วยกันคิดได้นะคะนักเรียนต้นทางกลุ่มที่4ได้หรือยังลูกสกิดได้หรือยังคะยังเลยลองคิดก่อนธนบัตร50บาทนะคะมีเงิน50บาทแพ็คนี้ราคา50บาทนาวาได้แล้วเหรอลูกได้แล้วนะนักเรียนปลายทางใครได้คำตอบแล้วยกมือและนำเสนอคำตอบและแนวคิดให้คุณครูปลายทางได้เลยนะคะด้วยวาจาก็ได้หรือนำเสนอด้วยแผนภาพที่นักเรียนเขียนลงไปในสมุดหรือกระดาษ A4 ก็ได้ค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวให้กลุ่มที่2เป็นเชฟนะคะเชฟได้คำตอบเท่าไหร่ลูกนักเรียนต้นทางคนอื่นๆและนักเรียนปลายทางที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังแนวคิดของเชฟกันกลุ่มที่1กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เดี๋ยวเราหยุดคิดก่อนแนวคิดของเชฟก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางในการคิดในข้อต่อไปค่ะเชฟได้คำตอบเท่าไหร่ลูกคำตอบก่อน
2: 12บาท50สตางค์ครับ
0: 12บาท50สตางค์เชฟคิดอย่างไรลูก
2: 50แบ่งเป็น25 2ส่วนครับ
0: เชฟแบ่งออกเป็น2กลุ่มก่อนนะ50แบ่งออกเป็น25กับ25แล้วยังไงต่อคะ
2: นำมาแบ่งเป็น12กับ50สตางค์ครับ
0: นำมาแบ่งเป็น12บาท50สตางค์กับ12บาท50สตางค์ใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับแนวคิดของเชฟก็เป็นแนวคิดที่ถูกต้องเชฟวาดแผนภาพไว้ใช่ไหมลูกเดี๋ยวเชฟนำเสนอแผนภาพให้เพื่อนๆปลายทางหน่อยนะคะเดี๋ยวเชฟนำเสนอตรงนู้นเลยเขียนเสร็จหรือยังลูกเด็กๆต้นทางดูแนวคิดของเชฟนะคะตอนนี้แนวคิดของเชฟนะคะตรงนี้เป็นส่วนของ50บาทใช่ไหมลูก50บาทแบ่งออกเป็น25สตางค์กับแบ่งออกเป็น50 25บาทกับ25บาทจากนั้น25แบ่งออกเป็น12บาท50สตางค์กับ12บาท50สตางค์ใช่ไหมคะ
4: คร
0: ับ ตอนนี้อันนี้ได้1กลุ่มอันนี้ได้อีก1กลุ่มนะ25สตางค์ก็แบ่งออกเป็น 12บาท50สตางค์1กับ12บาท50สตางค์2เด็กๆเห็นไหมคะได้กี่กลุ่มแล้ว

ได้4กลุ่มเท่าๆกันไหมลูกได้เป็น4กลุ่มเท่าๆกันดังนั้นนมแต่ละกล่องก็ราคา12บาท50สตางค์นั่นเองทุกคนปรบมือให้กับเชฟหน่อยค่ะแนวคิดนี้ถูกต้องเลยนะคะต่อไปนักเรียนปลายทางคนไหนมีแนวคิดที่แตกต่างจากเชฟนำเสนอได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางมีใครมีแนวคิดแตกต่างจากเชฟอีกไหมลูกไม่มีแล้วนะหรือใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากเชฟนำเสนออีกครั้งก็ได้คุณครูใช้วิธีการวาดแผนภาพเหมือนกันลูกแนวคิดของเชฟเมื่อสักครู่เขาแบ่งเป็น25กับ25ใช่ไหมคะ50บาทต้องแตกออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มใช่ไหมลูกแต่อันนี้คุณครูใช้วิธีคล้ายๆกับกล้าจากข้อเมื่อสักครู่เราจะต้องแบ่งออกเป็น4กลุ่มดังนั้น50บาทของคุณครูคุณครูแบ่งออกเป็น40กับ10บาทรู้ไหมว่าทำไมคุณครูต้องแบ่งออกเป็น40บาทเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเราต้องแบ่งออกเป็น4กลุ่มใช่ไหมแล้ว40แบ่งออกเป็น4กลุ่มง่ายไหมลูกง่ายนะคะ40บาทเราก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มได้กลุ่มละ10บาทนั่นเองตอบว่านม1กล่องราคา10บาทใช่หรือไม่ไม่ใช่เราต้องนำ10บาทไปแบ่งออกเป็น4กลุ่มอีก10บาทแบ่งออกเป็น4กลุ่มได้กี่บาทได้2บาทกับอีก50สตางค์นั่นเองนะคะได้2บาทกับอีก50สตางค์ดังนั้นเราก็นำมารวมกัน10บาทกับ2บาท50สตางค์ก็เป็น12บาท50สตางค์เราก็จะได้ว่านม1กล่องราคา12บาท50สตางค์นั่นเองแนวคิดคล้ายๆกับของเชฟแต่ใช้วิธีการแบ่งที่แตกต่างกันแนวคิดของเชฟใช้ได้ไหมใช้ได้แนวคิดแบบนี้ใช้ได้ไหมคะก็ใช้ได้เหมือนกันดังนั้นถ้านักเรียนมีวิธีการที่แตกต่างจากนี้วิธีของนักเรียนอาจจะไม่ผิดนะคะนักเรียนนำเสนอให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเพื่อว่าในข้อต่อไปเราอาจจะใช้แนวคิดนี้อีกก็ได้โอเคไหมคะต่อไปอันนี้เป็นแนวคิดที่2การแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันคือวิธีการอะไรคือวิธีการหารดังนั้นนักเรียนอาจจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารก็ได้นม1แพ็คมี4กล่องราคา50บาทนม1กล่องเราก็นํา50ไปหารด้วย40เพราะว่า50บาทเราต้องแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันใช่มั้ยลูก50หารด้วย4หารได้อย่างไรวิธีคิดคือเด็กๆต้องท่องสูตรคุณแม่อะไรลูกแม่4ใช่ไหมคะคิดจาก4คูณอะไรแล้วได้50คิดแบบลัดๆเลย4คูณ10ได้40 4คูณ11ได้44 4คูณ12ได้48เอ๊ะยังไม่ถึง50 4คูณ13ได้เท่าไหร่ไม่มีอยู่ในสูตรคูณนักเรียนอาจใช้วิธีการนำ48มาบวกเพิ่มอีก4ก็ได้จะได้เป็น52เอ๊ะเด็กๆถ้านมกล่องละ13บาทจะเกิน50บาทไหมลูกถ้ากล่องละ13บาท1แพ็คจะเกิน50บาทดังนั้นแสดงว่านมนะคะ1กล่องจะราคาแค่12บาทแต่เกิน12บาทไปด้วยเหลือเศษอีก2ใช่ไหมคะเพราะว่านม4คูณ12ได้48แต่เราต้องการ50นี่ลูกก็เลยเหลือเศษอีก2 2นี้คือ2อะไร2บาทใช่ไหมคะเราก็นำ2บาทไปแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันเด็กๆเหรียญ1บาท2เหรียญแบ่งออกเป็น4ส่วนได้ไหมลูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มได้ไหมไม่ได้เราต้องทำเป็นสตางค์2บาทเท่ากับกี่สตางค์2บาทเท่ากับ200เหรียญ50สตางค์กี่เหรียญลูก4เหรียญใช่ไหมคะเราก็นำเงิน2บาทหรือ200สตางค์มาแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเราก็จะได้กลุ่มละ50สตางค์นั่นเองหรือใครนึกถึงเงินเหรียญจำลองเงิน2บาทแลกเป็นเหรียญอะไรได้4เหรียญเหรียญ50สตางค์ได้4เหรียญใช่ไหมลูกดังนั้น
ก็จะได้กลุ่มละ50สตางค์นั่นเองเราก็จะได้ว่านม1กล่องราคา12บาท50สตางค์นะคะหรือเขียนโดยใช้จุดก็จะได้เป็น 12.50 และหน่วยเป็นบาทแบบนี้นั่นเองมีแนวคิดที่3บางคนนะคะใช้เงินเหรียญและธนบัตรจำลองมาแสดงแนวคิดเลยแล้วได้คำตอบเป็น12บาท50สตางค์เหมือนกันไหมลูกเหมือนกันนะคะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยต่อไปเด็กๆข้อนี้ไข่1กล่องราคา25บาท50สตางค์เอ๊ะไข่1กล่องมีกี่ฟองมาดูรูปกันไข่1กล่องมีกี่ฟองลูก6ฟองนะคะไข่1ฟองจะราคาเท่าไรซึ่งแนวคิดแรกคุณครูใช้การเขียนแผนภาพแสดงการแบ่งจำนวนเงินแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันคิดหาคำตอบก่อนอาจจะใช้วิธีนี้หรือไม่ใช้วิธีนี้ก็ได้นักเรียนลองหาวิธีในการหาคำตอบข้อนี้ค่ะลูกไข่1กล่องราคา25บาท50สตางค์นะคะไข่1ฟองจะราคาเท่าไหร่1กล่องมี6ฟองลูกดังนั้นเด็กๆต้องแบ่ง25 50สตางค์ออกเป็นกี่กลุ่มออกเป็นกี่กลุ่มเป็น6กลุ่มเพราะเด็กๆต้องแบ่งราคาให้ไข่6ฟองในข้อนี้นํา25บาท50สตางค์แบ่งออกเป็น6กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันจะได้กลุ่มละกี่บาทนักเรียนลงมือคิดได้เลยตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะช่วยกันคิดก็ได้หรือจะคิดเป็นรายบุคคลก็ได้ค่ะเริ่มเลย

0: ตอนนี้นักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังนักเรียนต้นทางมีใครได้คำตอบหรือยังคะลูกเป็นคนเดิมเลยเชฟก็ได้คำตอบแล้วใครได้แล้วกล้าได้คำตอบแล้วนะคะนักเรียนปลายทางคนใดได้คำตอบแล้วอาจจะเป็นคนเดิมหรือเป็นคนใหม่นักเรียนตัวแทน1คนนะคะตอบคำตอบข้อนี้แล้วก็แสดงแนวคิดได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางกลุ่มอื่นได้บ้างไหมลูกกลุ่มที่1ได้หรือยังกำลังคิดอยู่กลุ่มที่4ได้หรือยังลูกกำลังคิดอยู่กลุ่มที่5ได้หรือยังคะกำลังคิดอยู่เดี๋ยวมาดูแนวทางของเพื่อนๆกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3ขอเป็น EQ ข้อนี้เป็น EQ เพราะว่าคนที่1กล้าตอบแล้วต่อไปเป็นเชฟตอบต่อไปเป็น EQ ค่ะEQ ไข่กล่องละ25.50 บาทนะคะไข่1กล่องมี6ฟองแล้วไข่1ฟองราคาเท่าไหร่คำตอบก่อนลูกได้คำตอบเท่าไหร่คะ1ฟองได้เท่าไหร่ลูกเดี๋ยวกล้าช่วย EQ ใช่ไหมเดี๋ยวให้กล้าช่วย EQ ค่ะกล้าได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: 4.25 บาทครับ
0: อีกครั้งหนึ่งลูกอีกครั้งหนึ่งได้คำตอบเท่าไหร่นะ
1: 4.25 บาทครับ
0: 4.25 บาทคิดอย่างไรกล้าคิดอย่างไรคะข้อนี
1: ้เพราะ25 หาร 6 = 4แล้วก็จะเหลือเงินอีก1.50 บาทครับ
0: 25นะคะ25.50 บาทหารด้วย6กล้าบอกว่าได้4บาทใช่ไหมลูกแล้วเหลือเศษอีก1.50 บาทเราก็ต้องเอา1.50 บาทมาแบ่งออกเป็น6กลุ่มได้กลุ่มละเท่าไหร่คะ
1: กลุ่มละ25 สตางค์ครับ
0: กลุ่มละ25 สตางค์ดังนั้นไข่1ฟองค่ะเท่าไหร่ลูก
1: 4.25 บาทครับ
0: ดังนั้นไข่1ฟองราคา

4.25 บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะกล้าได้วาดภาพแสดงแนวคิดไว้ไหมลูกไม่ได้วาดนะคะกล้าใช้วิธีการคิดในใจนะคะแล้วก็บวกเงินบวกเงินในใจนะคะเด็กๆมาดูแนวคิดของกล้าถ้าวาดแสดงแนวคิดจะวาดได้อย่างไรมาดูแนวคิดของกล้าลูก25.50 บาทใช่ไหมถ้าวาดแสดงแนวคิดเราอาจจะแบ่ง25.50 บาทออกเป็น24.50 บาททำไมเราต้องแบ่งออกเป็น24 บาทเพราะว่าอะไรลูก24 บาทแบ่งออกเป็น6 กลุ่มได้พอดีไหมคะพอดีจะได้กลุ่มละ4 บาทนั่นเองต่อไป1.50 บาท1.50 บาทแบ่งออกเป็น6 กลุ่มได้กลุ่มละเท่าไหร่ได้กลุ่มละ25 สตางค์นั่นเองนะคะลองนับดูสิ25 สตางค์4 เหรียญ4 กลุ่มรวมกันเป็น1 บาทอีก2 กลุ่มรวมกันเป็น50 สตางค์แสดงว่า1.50 บาทแบ่งออกเป็น6 กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันจะได้กลุ่มละ25 สตางค์นั่นเองจากนั้นเราก็นำแต่ละกลุ่มมารวมกันนะคะ4 บวกด้วย 25 สตางค์ก็จะเป็น4.25 บาทนะคะก็จะได้คำตอบเป็นกลุ่มละ4.25 บาทนั่นเองนะคะไข่1 ฟองก็จะราคา4.25 บาทหรือใครนะคะใช้วิธีการหารเหมือนของกล้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปตรวจสอบความเข้าใจข้อนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเขียนแนวคิดลงในสมุดของตนเองนะคะนักเรียนปลายทางตอนนี้ถ้าหากว่านักเรียนนะคะมีแนวคิดอยู่ในสมุดของตนเองแล้วเด็กๆ เปิดไปอีกหน้าหนึ่งนะคะแล้วก็เขียนโจทย์ข้อนี้ลูกโดนัท8 ชิ้นราคา100 บาทโดนัท1 ชิ้นราคากี่บาทจากนั้นขึ้นบรรทัดถัดไปแล้วเขียนแสดงแนวคิดของตนเองลงไปในสมุดได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแจกสมุดคืนแล้วนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะได้หาวิธีว่าโดนัท1 ชิ้นราคากี่บาทนักเรียนปลายทางลงมือทำได้เลยนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแจกสมุดคืนนะคะ

ตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นแนวคิดของเด็กๆด้วยนะเพราะว่าบางคนอาจจะยังคิดไม่ออกนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะคุณครูเดินดูนักเรียนทำกิจกรรมแล้วพบว่ามีแนวคิดของนักเรียนคนหนึ่งน่าสนใจนักเรียนปลายทางอาจจะใช้เป็นตัวอย่างในการแสดงแนวคิดข้ออื่นๆต่อไปก็ได้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางของเราเป็นเจอกิจลูกเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเจอกิจกันว่าเขาทำยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะแนวคิดของเจอกิจนะคะเด็กๆแนวคิดของเจอกิจเป็นดังนี้เลยนักเรียนปลายทางดูของเจอกิจเลยนะอันนี้100บาทใช่ไหมลูกเราต้องแบ่งออกเป็น8กลุ่มใช่ไหมคะแต่ว่าแนวคิดของเซอร์กิตก็คือเซอร์กิตแบ่ง100บาทออกเป็น50บาทกับ50บาทใช่ไหมลูก50บาทกับ50บาทอันนี้ได้แค่2กลุ่มยังไม่เสร็จดังนั้นก็ต้องนำ50บาทไปแบ่งอีก50บาทแบ่งออกเป็น25บาทกับ25บาท50บาทนี้ก็แบ่งออกเป็น25บาทกับ25บาทตอนนี้ได้กี่กลุ่มแล้วคะตอนนี้ได้แค่4กลุ่มเพราะฉะนั้นเซอร์กิตก็เลยนำ4กลุ่มนี้ไปแบ่งครึ่งอีกใช่ไหมลูก25บาทแบ่งเป็น2กลุ่ม25ก็แบ่งออกเป็น12บาท50สตางค์12บาท50สตางค์ใช่ไหมกลุ่มอื่นๆก็แบ่งเป็น12บาท50สตางค์กับ12บาท50สตางค์เหมือนกันเลยพอนับดูแล้วเป็นกี่กลุ่มพอดี12 3 4 5 6 7 8พอนับดูแล้วเป็น8กลุ่มพอดีดังนั้นโดนัท1ชิ้นก็ราคา12บาท50สตางค์นั่นเองเป็นแนวคิดที่ถูกต้องเลยนะคะเก่งมากเลยทุกคนปรบมือให้กับเจอกิจหน่อยค่ะเจอกิจเก็บได้เลยนะคะซึ่งแนวคิดของเจอกิจเป็นการเขียนภาพแสดงแนวคิดหรือถ้าหากว่าใครใช้วิธีอื่นในการแสดงแนวคิดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจะเป็นการใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารก็ได้นะคะก็คือเด็กๆ

0: ดูโดนัท8ชิ้นราคา100บาทใช่ไหมลูกดังนั้นโดนัท1ชิ้นก็ราคา100บาทหารด้วย8ก็คือ100แบ่งออกเป็น8กลุ่มเท่าๆกันเด็กๆคะ100หารด้วย8แนวคิดเด็กๆต้องท่องสูตรคูณแม่อะไรลูกข้อนี
1: ้แม
0: ่8ใช่ไหมคะก็คือ8คูณอะไรได้100นั่นเอง8คูณอะไรได้100ถ้าไม่มีเอาใกล้เคียงแต่ไม่เกินลูก8คูณ10ได้80 8คูณ11ได้88 82เป็น96ยังไม่ถึงเลยถ้า8คูณ13ล่ะได้เท่าไหร่ไม่มีในสูตรคูณอาจจะใช้วิธีการนำ96ไปบวกเพิ่มอีก8ก็ได้ถ้าคูณ13ได้104ดังนั้นถ้าชิ้นละ13บาทก็ไม่ถูกต้องแล้วดังนั้นต้องเป็นชิ้นละ12บาทนะคะเกิน12บาทมาเล็กน้อยเราก็จะได้ว่าชิ้นละ12บาทแล้วเหลือเศษอีก4บาทเด็กๆก็นํา4บาทไปแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม8กลุ่มสิใช่ไหมเพราะว่ามีโดนัท8ชิ้นเด็กๆก็นํา4บาทไปแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะคะถ้าเป็น4บาทจะแบ่งเป็น8กลุ่มก็อาจจะแบ่งไม่ได้ดังนั้นต้องไปและส่วนนักเรียนคนใดที่มีแนวคิดแตกต่างจากของคุณครูและแตกต่างจากของเซอร์กิตและคำตอบก็ไม่เหมือนกันดังนั้นให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยว่าผิดพลาดในขั้นตอนไหนนะคะเด็กๆต่อไปเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปแนวคิดค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้วันนี้เราเรียนเรื่องอะไรลูกการหารจำนวนเงินใช่ไหมคะซึ่งการหารจำนวนเงินเด็กๆนี้สามารถหารด้วยวิธีใดได้บ้างลูกหนึ่งเลยวิธีอะไรใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารใช่ไหมคะแล้วก็วิธีอะไรอีกแบบที่เซอร์กิตนำเสนอคือวิธีอะไรลูกแบบที่เซอร์กิตนำเสนอคือวิธีอะไรคะใช้แผนภาพใช่ไหมลูกโดยการแบ่งจำนวนเงินนะคะหรือจะใช้วิธีการจัดสื่อเงินจำลองเหมือนกลุ่มที่1ก็ได้การหาผลหารเกี่ยวกับเงินเป็นการแบ่งจำนวนเงินเป็นส่วนที่เท่าๆกันซึ่งสามารถหาผลหารได้โดยใช้การจัดสื่อเงินจำลองใช้การเขียนแผนภาพหรือใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเมื่อสักครู่นี้บางคนอาจจะยังหาคำตอบไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะฝึกทักษะการหารจำนวนเงินเพิ่มเติมจากใบกิจกรรม 7.10 นะคะแบบฝึกหัด 7.10 มีด้วยกันทั้งหมด2ข้อใหญ่โดยที่ข้อ1ใหญ่จะมีซองขนมมาให้เด็กๆนะคะแล้วก็จำนวนเงินที่จ่ายไปเด็กๆคะข้อที่1นี้เดี๋ยวเราทำเป็นตัวอย่างให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนก่อนเพราะฉะนั้นเด็กๆนำชุดกิจกรรมขึ้นมานำชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยเปิดไปหน้าที่236นะคะเขียนไว้เป็นตัวอย่างก่อนเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านเมื่อนำขึ้นมาแล้วเด็กๆดูข้อที่1ใหญ่และข้อที่1ย่อยซื้อขนมกี่ถุงคะเด็กๆ
1: ซ
0: ื้
1: อขนม2ถ
0: ุ
1: ง
0: ซื้อขนม2ถุงเด็กๆเขียนเลข2ไว้ตรงช่องว่างที่1นักเรียนปลายทางเขียนไว้เป็นตัวอย่างในข้อถัดไปเลยนะคะซื้อขนม2ถุงราคาเท่าไหร่ดูเงินที่จ่ายไปลูกราคาเท่าไหร่คะ40บาทเด็กๆก็เขียน40ไว้ในช่องว่างที่2ต่อไปบรรทัดที่2ขนม1ถุงราคาเท่าไหร่40บาทแบ่งออกเป็น2กลุ่ม2ถุงเท่าๆกันจะได้20เด็กๆก็เขียน20ไว้ในช่องว่างที่3เป็นยังไงลูกตัวอย่างข้อที่1ยากไหมคะไม่ยากนะข้อที่2ข้อที่2กับข้อที่4เดี๋ยวจะให้นักเรียนกลับไปทําด้วยตนเองส่วนข้อที่2ใหญ่ไม่ได้มีแค่2ข้อนี้นะคะข้อที่2ใหญ่มีทั้งหมด4ข้อนะคะซึ่งในข้อที่1ย่อยจะมีแนวคิดมาให้เด็กๆแล้วเด็กๆก็อาจจะเขียนเป็นแผนภาพแสดงแนวคิดหรือจะวาดรูปเงินจำลองเพื่อทำการแบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆกันก็ได้มีทั้งหมด4ข้อนะคะข้อ1ใหญ่มี4ข้อข้อ2ใหญ่มี4ข้อให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านค่ะ ต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องเงินทอนนะคะ

จะต้องเตรียมได้แก่เงินเหรียญและธนบัตรจำลองแล้วก็แบบฝึกหัด 7.11 นะคะแบบฝึกหัด 7.11 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอือสระอือแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือนี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอือไหมนะกิ้งกือมีสระอือเจอแล้วคำที่3เรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอือไหมนะปืนมีสระอือเจอคำที่4แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอือไหมนะอีกาไม่มีสระอือไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอือไหมนะเสื้อยืดมีสระอือหาสิ่งของที่มีสระอือครบ5คำแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืน

0: สื้อยืดขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: คุณขังคาวแม่ไก่นี่ไก่เฉย
1: สวัสดีนะครับน้องๆมีเรื่องชวนให้เราสงสัยเกี่ยวข้องกับค้างคาวเนี่ยมากมายเลยนะครับน้องๆลองดูคำถามเหล่านี้นะครับว่าตรงกับคำถามในใจของน้องๆหรือเปล่าทำไมค้างคาวถึงนอนห้อยหัวค้างคาวดูดเลือดมีจริงหรือเปล่าค้างคาวใช้หูหาอาหารจริงหรือเราจะมาคิดวิทย์ไขปริศนาและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวในวันนี้นะครับแต่จะสนุกสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

ค่ตัวอย่างก็สุดตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเสียเวลานะครับไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะมาร่วมขบวนคิดวิทย์กับภารกิจค้างคาวสุดลึกลับไปพบกันเลยครับ

0: ผู้กล้าที่เราท้าให้มาคิดวิทย์เรื่องขังข่าวในวันนี้จะได้ลงพื้นที่สำรวจขังข่าวแม่ไก่ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาจะได้ใกล้ชิดกับขังข่าวแบบถึงเนื้อถึงตัวก่อนจะไปพบกับโจทย์ประจำวันที่จะต้องรวมพลังกันพิชิตให้ได
1: ้ผมก็จะเป็นคนสองกล้องครับแบ่งแล้วก็สลับกันไปส่วนจินนี่กับซีรีก็จะเป็นคนวาดรูปครับ
2: มันสีน้ำตาล
3: หัวสีน้ำตาล
2: มันมีปีก
4: หัวสีน้ำตาล
2: อ่ะ
4: ถูกต้องแล้ว
2: ข้าวมี
3: ประมาณนี
2: ้ปีกเป็นเส้น
3: ๆสีดำ
4: ใช่สีเส้นๆสีดำ
5: ตรงส่วนด้านหน้ามันตั้งแต่จมูกถึงช่วงแก้มต้นๆมันเป็นสีดำๆแล้วก็หลังจากนั้นมันสีน้ำตาล
4: ถูกต้องเส้นๆ
5: แล้วก็อยู่เป็นกลุ่ม
6: ห้อยหัวนอนจมูกมันเหมือนหมูเลย
7: ส่วนมากจะหุบตอนนอน
6: ทำไมตามันเล็กจัง
7: เสียงซึ่งคนจะไม่ได้ยินคนจะไม่ได้ยิน
2: มันใช้เสียงที่คนไม่ได้ยินหรือเปล่าม
7: ันถูกต้อง
3: มันน่าจะเหมือนเรดาร์ของเครื่องบินที่ตรวจจับสิ่งของ
2: เสียงเหรอคะเสียงมันเหมือนกับเล่นไวโอลินนะคะเหมือนกับเสียงไวโอลินที่มันแสบหูแล้วก็สูงสูงอะค่ะ
7: หรือว่าขามันอะคล้ายๆไก่ตามันไม่ค่อยดีก็เลยใช้เสียง
5: คิดว่ามันจะแบบว่าเอ้ยยังไงหรือว่าปัสสาวะยังไงครับ
6: น่าจะแบบจับกิ่งไม้
5: จับกิ่งไม้สองมือแล้วก็แบบ
6: ทำ
5: แบบโผล่ลงแบบเหมือนลิงอะครับเหมือนยิงยันด้วยครับ
7: ลงมาเลย
5: แต่มันก็ไม่กลัวลมเลยเนาะเห็นลมพัดมาพัดไปพัดมามันก็ค่อยตองแตงตองแตงตองแตงอยู่
8: เอาแล้วมันห้อยหัวหลับลงมาแล้วมันทำไมมันไม่ร่วงลงมาล่ะมันหลับสนิทแล้วหลับแบบ
2: ขามันเกาะไว้อ่ะเกาะไว้อย่างแน่นเหมือนมีกาวตาช้างแปะไว้
6: คงเป็นแบบคนมั้งที่หายใจตลอด
9: แต่ครั้งเขาก็ทำไมมันอยู่เป็นกลุ่มเลย
5: มันถ้าอยู่เดี่ยวมันจะอันตรายกว่าป่ะมันเหมือนหนูบินอ่ะเหมือนหนูติดปีกแล้วก็บินได้
2: ก็รู้สึกดีอะค่ะไม่เคยเจอขังคาวอะค่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะอย่างนี้
0: เมื่อน้องๆได้สำรวจสังเกตเจ้าขังคาวมากมายที่อยู่ในระยะไกลแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ใกล้ชิดขังคาวกันแบบถึงเนื้อถึงตัว
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขังคาวกันขังคาวที่เราอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้างแต่ถ้าเราไปสัมผัสโดยตรงก็อาจจะทำให้ไปติดเชื้อมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เลยได้นำขังคาวที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาให้ศึกษากันขังคาวก็มีหลักๆมีอยู่2กลุ่มที่เราเห็นเนี่ยเรียกขังคาวขังคาวอะไร
12: แม่ไก
11: ่แม่ไก่ทำไมเขาเรียกแม่ไก
2: ่เพราะมันตัวใหญ่
11: ตัวใหญ่เท่าไหร่
12: แม่ไก่
11: ถ้าแม่ไก่ก็คือตัวนี้อังกฤษเขาเรียก flying fox และหน้าตาของเขาเนี่ยตัวนี้ขังคาวจะหน้าตาเหมือนหมาป่านะตัวใหญ่นะถ้าจมูกยาวตาโตหากินกลางคืนก็ใช้สายตาจมูกยาวก็สามารถทำไมดมกลิ่นได้ดีกลางคืนมองไม่เห็นเนี่ยกลิ่นผลไม้สุกอยู่ตรงไหนก็จะไปได้กลางคืนที่มีแสงน้อยๆนะก็เราก็จะเห็นว่ามันก็สามารถดูได้ว่ามีต้นไม้อยู่ตรงไหนทิศทางเป็นยังไงบินไปบินกลับได้นะแต่มีอีกกลุ่มนึงนะที่เขาเรียกว่าขังคาวกินแมลงเขาจะใช้พิเศษนิดนึงนะใช้เสียงขังคาวเนี่ยมันสามารถส่งเสียงได้ถึงตั้งแต่ 50,000 จนถึงแสนเฮิรตซ์ซึ่งเราไม่ได้ยินจากตัวขังคาวเนี่ยไปสู่ตัววัตถุเนี่ย300เมตรต่อวินาที
6: เวลาเสียงมันไปกระทบแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นต้นไม้หรือว่า
11: พอเสียงไปกระทบเนี่ยใช่ไหมครับแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยเราจะเข้าหูทั้งสองข้างประสาทเนี่ยสมองของขังคาวจะแปลเป็นภาพว่าเป็นอะไรนะแปลเป็นภาพเลยเป็นจินตนาการของภาพออกมาเลยเป็นแมลงเป็นสิ่งกีดขวางเป็นผลไม้เป็นอะไร
6: ทำไมเวลามันนอนขังคาวห้อยหัวลงมาใช่ป่ะครับ
11: ใช
6: ่ตามปกติมันต้องตกลงมามันนอนแล้วมันไม่ตกเหรอ
11: ใช่เขาจะเกี่ยวพอดีกับจุดศูนย์ถ่วงเขาพอดีเขาเป็นขาเขาเป็นตะขอเนี่ยเห็นไหมจุดศูนย์ถ่วงพอดีไม่ตกเลย
5: อาจารย์ก็บอกว่าเพศผู้กับเพศเมียก็จะมีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันเหมือนคนเราของเพศเมียก็จะมีเต้านมส่วนของเพศผู้ก็จะมีอวัยวะเพศอีกส่วนหนึ่งถ้าคราวหน้าผมไปได้เจอขังคาวหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่อยู่ใกล้มันเกินเพราะว่ามีเชื้อโรคด้วยอย่างที่อาจารย์บอกไว้ส่วนขังคาวที่อาจารย์เอามาสตาร์ฟก็ถูกฆ่าเชื้อโรคไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปแช่ในน้ำดองทำให้เราสามารถจับได้
11: ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการส่งคลื่นเสียงของค้างคาวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องมือมาเครื่องมือหนึ่งเขาเรียกแบตดีเทคเตอร์ไว้แอบฟังเสียงค้างคาวคุยกันเครื่องนี้จะรู้ว่าค้างคาวแต่ละชนิดคุยกันได้เครื่องได้คลื่นเสียงอะไรเวลาจะใช้เครื่องมือนี้นะมั้ยเราก็ปรับคลื่นว่าคลื่นที่เท่าไหร่นะปรับคลื่นไปคลื่นเท่าไหร่ก็เหมือนกับวิทยุเราเปิดหน้าวิทยุในรถใช่ไหมเราเปิดในรถเราจะฟังคลื่นอะไรเราก็ปรับมีเสียงคุยกันไหมถ้ามีเสียงคุยก็เป็นข้างคาวชนิดนี้แต่ว่าอันนี้มันจะสูงขึ้นทั้งข้างคาวบินมาแล้วส่งคลื่นเสียงถ้าคลื่นเสียงตรงกันมันก็ดังวิบวิบวิบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็แสดงว่าเป็นข้างคาวในคลื่นเสียงนั้นเสียงที่มันใช้หาทิศทางก็จะเป็นเสียงคลื่นเสียงนึงไม่ดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่าเมื่อเจออาหารหรือเจอแมลงเนี่ยมันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอจะใกล้จะโฉบเสียงจะบึ๊ดอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยข้างคาวแม่ไก่เนี่ยพวกนี้เนี่ยแม่ข้างคาวกินผลไม้ไม่สามารถส่งเสียงอุลตราโซนิกหรือเสียงเอ็กโคโลเคชันอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ได้ยินเสียงสามารถส่องไปทางนู้นได้นะ
6: ได้ยิน
11: ไหมได้ยินไหมเล็งไปที่มือที่เขาถูเห็นไหมได้ยินไหมนะเราไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้ได้ยินใช่ไหม
13: และเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้างคาวแม่ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ศึกษาทั้งกายภาพภายนอกของเขามีทั้งตัวเป็นๆนะครับที่อยู่บนต้นไม้และก็ถูกดองไว้อยู่ในโหลนะครับน้องๆก็ได้สัมผัสกันด้วยและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความถี่สูงที่ข้างคาวได้ยินแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ยินโดยการใช้เครื่องแบ็คดีเทคเตอร์นั่นเองนะครับน้องๆเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกันแล้วล่ะว่าน้องๆเขาจะสามารถนำไปพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ของเราได้หรือเปล่าเราต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ
14: ไม่น่าเชื่อค้างคาวดูดเลือดมีอยู่จริงค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดเป็นค้างคาวกลุ่มนึงที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางสัตว์ที่พวกมันจะดูดเลือดคือวัวควายม้าสมเสร็จและก็ไก่งวงเท่านั้นและถ้ามันจะดูดเลือดมนุษย์แล้วก็มันก็จะดูดที่นิ้วเท้าไม่ใช่ซอกคอและมันก็ดื่มได้ในปริมาณแค่2ช้อนโต๊ะในการกัด1ครั้งเท่านั้นเลือดเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำดังนั้นถ้าพวกมันไม่ได้ดูดเลือดถึง2คืนติดกันมันก็จะตายแต่ธรรมชาติก็มีกลไกในการรักษาชีวิตค้างคาวทั้งหลายไว้โดยให้ค้างคาวตัวเมียที่โตเต็มวัยสามารถให้เลือดกับค้างคาวตัวอื่นได้แถมพวกมันยังจะจดจำกันด้วยว่าตัวใดเคยช่วยเหลือมันมันก็จะตอบแทนตัวนั้นก่อนโอ้โหค้างคาวนี่น่าทึ่งจริงๆ
13: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดวิทย์นะครับกับโจทย์สุดมันในรายการของเราแล้วนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวสุดลึกลับในวันนี้ก็คือให้น้องๆสวมวิญญาณเป็นค้างคาวโดยการปิดตาและฟังเสียงสะท้อนจากห้องลับ3ห้อง
15: 3ห้อง
13: 3ห้องนะครับในแต่ละห้องนะครับก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันไปรวมถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับน้องๆต้องคาดคะเนคิดเปรียบเทียบเพื่อตอบให้ถูกนะครับว่าห้องไหนเนี่ยมีวัสดุอะไรและอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโดยน้องๆเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมมาให้นำมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการรับฟังเสียงสะท้อนนะครับเหมือนกับหลักการได้ยินของข้างคาวเพื่อช่วยให้น้องๆนะฮะค้นหาตำแหน่งของวัสดุในห้องทั้ง3ห้องได้นั่นเองครับขอให้น้องๆเตรียมประสาทสัมผัสในการฟังให้ดีนะครับแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
16: เฮ้ยอย่าตีหัวเราพ่อก่อน
17: ฮัลโหล
16: มันไม่เท่ากัน
17: ฮัลโหลฮัลโหลฮ
16: ั
17: ลโหล
16: เอาอะไรที่มันครอบหัวเลยดิ
18: น้องเริ่มลงมือทำงานโดยแยกกันเป็น2กลุ่มน้องผู้หญิงทำเครื่องส่งเสียงส่วนน้องผู้ชายทำเครื่องรับเสียงสะท้อนแต่อุปกรณ์ที่มีอยู่มากมายตรงหน้านี้ก็ทำเอาน้องๆงงไปเหมือนกันนะครับ
17: มันยากมันแบบเหมือนส่งเสียงออกไปแล้วให้สร้างเครื่องได้ยินอะแล้วให้ได้ยินกลับมาแล้วให้ระบุว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร จอโจครั้งแรกมันจะกลับมาได้ยังไงงง
18: ๆมาลุ้นกันสิว่าอุปกรณ์ช่วยฟังเสียงสะท้อนที่ประกอบไปด้วยกระบอกส่งเสียงที่น้องๆสร้างขึ้นฉาบและชามอลูมิเนียมจะช่วยให้น้องๆฟังเสียงสะท้อนในห้องรับได้หรือไม
13: ่และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่น้องๆนะครับจะต้องมาบอกแล้วล่ะว่าในแต่ห้องเนี่ยมีอะไรใครจะเป็นคนเข้าไป2คนแรกลงมือขึ้นโอเคเอาเป็นโอมกับแบงค์ก่อนใช่ไหมถ้างั้นมาเลยครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินเติบเข้ามาอีกครับหลังจากนี้เนี่ยเราต้องใช้หลักการเรื่องการสะท้อนของเสียงนะครับลองดูว่าการใช้สะท้อนของเสียงเนี่ยวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและเป็นอะไรลองดูได้เลยครับเชิญครับโอเคนะครับโอเคซีรีส์อยู่ตรงนี้ครับเนมี่นะครับจินนี่ทางนี้ครับลองคาดคะเนซิว่าวัตถุอยู่ตรงไหนแล้วคาดว่าจะเป็นอะไรเชิญครับ
15: หวัดดีหวัดดีหวัดดีวัน
17: เนี้ยมันอยู่ตรงแถวแถวเขาอะเนี่ยเขาว่าอยู่ตรงกลางอะตรงตัวเขาเลย
19: น่าจะอยู่ตรงกลางนะคะ
13: โอเคค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาล่ะมาน้องโอมน้องแบงค์ห้องสุดท้ายนะครับมาตามพี่ท็อปมาครับค่อยๆเดินมานะฮะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับซ้ายล่างเหรอครับน้องโอมคิดว่าตรงไหนครับ
20: ไม่ได้ยินเลยครับให้แบงค์จัดการดีกว่าครับ
13: โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ฟังเสียงสะท้อนครบทั้ง3ห้องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ต๊อบจะพาน้องๆทางบ้านครับมาดูว่าจริงๆแล้วทั้ง3ห้องนั้นคือวัตถุอะไรและวางอยู่ตรงไหนมาดูพร้อมๆกันเลยครับห้องแรกครับห้องที่1นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนั่นก็คือผ้านะครับที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นเหมือนกับขนสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าห้องนี้เนี่ยน้องๆเขาสามารถทายได้ถูกนะครับว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนและเป็นวัตถุอะไรมีความใกล้เคียงมากนะครับคราวนี้เรามาดูห้องที่2กันต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่ครับกระจกนะครับน้องๆเนี่ยก็บอกได้ถูกต้องนะฮะว่าทิศทางของวัตถุตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นก็คืออยู่ตรงกลางหรือตรงหน้าเขานั่นเองคราวนี้มาดูห้องต่อไปห้องที่3ครับนั่นก็คือนี่ครับแผงไข่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยพี่ต๊อปเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับไปพัฒนาอุปกรณ์ในการฟังเสียงสะท้อนครับแล้วคราวนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยครับว่าน้องๆเขาจะตอบถูกหรือเปล่าว่าวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและคืออะไรต้องเอาใจช่วยครับ
17: สรุปพวกเราจะเอาฉาบออกเพราะว่ามันเสียงดังเกินไปเลยจะเอาอันนี้ไปแทน
21: โอเคไหม
17: โอเค
21: ลุย

0: ระดาษแข็งสี่เหลี่ยม
1: เอาละครับนี่ฮะก็ถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องมาวาดสิ่งที่น้องๆได้ยินแต่ต้องออกมาเป็นภาพให้ได้ลองดูนะครับว่าในแต่ละห้อง1 2

0: 2และ3เป็นอะไรอยู่ตรงไหนวาดให้ละเอียดนะครับพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: คิดว่าอยู่ทางด้านขวาข้างล่างครับมันเหมือนมีอะไรสะท้อนกลับมาเร็วกว่าเดิมอะครับเสียงมันก็จะแบบทุ้มๆ
3: เราคิดว่าเป็นกระจกเพราะว่าเวลาพูดอะค่ะพูดไปแล้วพอได้ยินมันกลับมาใสมากเลยแล้วคิดว่าน่าจะเป็นกระจก
2: พอมาทางซ้ายก็ได้ยินว่ามีเสียงสะท้อนมาทางด้านล่างแล้วก็ทางซ้ายอะครับ
0: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เขียนมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูทีละห้องเลยดีกว่าอ้าวเดี๋ยวเปิดทางนิดนึงถอยหลังนิดนึงนะครับห้องแรกประตูอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับมองเข้าไปทางด้านนี้เป็น
4: ผ้า
0: เป็นผ้ามั่นใจนะคิดว่ามั่นใจนะโอเคได้ครับคราวนี้มาดูห้องที่2ครับเข้าไปจะเจอ
3: กระจก
0: คิดว่าอยู่ตรงไหน
5: ด
0: ้
5: านขวา
0: ด้านขวา
3: ขวาใกล้ๆประตูหน่อย
0: ขวาใกล้ๆประตูหน่อยก็คือบริเวณประมาณนี้ใช่ไหมคะแน่ใจนะโอเคห้องที่3ครับประตูอยู่ด้านนี้นะครับมองเข้าไปคิดว่าเจออะไรครับ
2: กระดาษ
6: แข็ง
0: กระดาษแข็งอยู่ทางด้านไหนครับ
2: ด้านซ้าย
0: ก็คือซ้ายมือ
2: ครับ
0: ใช่ไหมฮะก็คือด้านตรงนี
6: ้ครับผม
0: ใช่ไหมครับเอางี้น้องๆครับน้องๆทางบ้านน้องๆทางบ้านเนี่ยรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกว่าในแต่ละห้องมันคืออะไรพร้อมที่จะฟังกันยัง
1: พร้อมครับ
0: 3ห้องนี้เนี่ยถ้าตอบถูกเนี่ยถือว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยพี่ชิดภารกิจได้นะพี่ชิดคิดวิทย์เราได้นะครับห้องแรกเป็นอะไรครับลองจับดูมันคือผ้าและถูกแล้วครับถูกแล้วห้องแรกนะครับคำตอบคือผ้าและอยู่ในทิศทางที่น้องๆเขาได้สรุปไว้นี่ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้มาลุ้นต่อไปห้องที่2
7: เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้นะ
0: ลุ้นต่อไปห้องที่2ตามมาเลยแล้วเข้ามาดูพร้อมๆกันครับคืออะไรครับคำตอบของเราคือกระจกมันอยู่ตรงตำแหน่งไหน
3: ข้างหน้า
0: ข้างหน้าเยื้องมาทางขวานิดนึงเปล่าตอนนี้นะครับน้องๆบอกถูกว่ามันคือกระจกนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยน้องๆบอกว่ามันอยู่ไปทางข้างขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เป็นว่ากระจกนี่ถือว่าถูกต้องนะครับโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายกันว่าเป็นอะไรนะครับมาพี่ต้องขอให้ทุกคนหลับตาก่อนแล้วค่อยๆเดินเข้ามาดูนะครับหลับตาก่อนนะครับแล้วพี่ต๊อบจะนับ 1 2 3นะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับว่าคืออะไร 1 2 3ลืมตาได้ครับน้องๆบอกว่ามันคืออะไรนะครับ
1: กระดาษแข็ง
0: กระดาษแข็งถ้าเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือกระดาษแข็งเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าจะให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคือกระดาษแข็งที่เรานำมาทำเป็นขึ้นรูปนะครับแล้วก็เห็นไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร
3: ังไข
0: ่รังไข่นะครับถึงจะถูกต้องแบบจริงๆเลยแต่ตอนนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าสิ่งที่น้องๆเขาได้ตอบมาจะสามารถที่จะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันครับและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะมาทราบผลแล้วนะครับแต่ว่าเรามาลองดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะฮะน้องๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วถือว่าตอบได้มีความถูกต้องได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวทั้งห้องที่1เนี่ยก็ตอบได้ถูกนะฮะห้องที่2เนี่ยอาจจะผิดในเรื่องของตำแหน่งไปนิดนึงห้องที่3เนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วก็ตำแหน่งนี่ถือว่าใช่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆทีม BCISB จะผ่านภารกิจในวันนี้ได้หรือไม่ฟังดีๆครับพี่ต๊อบและทีมงานให้ผ่านครับ
1: เย้ yeah!
0: เก่งมากๆครับน้องๆคำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกชื่อของค้างคาวกินผลไม้ที่ใช้สายตาในการหาอาหารและค้างคาวกินแมลงที่ใช้เสียงสะท้อนในการหาอาหารมาอย่างละ3ชื่อสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมรายการ ก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับข้างข่าวหน่อย
1: วิทยาศาสตร์ช่วยคิดพิชิตภารกิจเรียนเสียงข้างข่าวเย้ yeah!
0: แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
1: คิด
0: วิสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: มองบนมองบนโอ้โหบินเต็มเลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือ
3: กิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงห่วงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงห่วงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตศรีนาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าครับ
0: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
1: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพล ศิริพลครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ

0: บอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงรู้ไหมรู้เนาะ
1: ต้องรู้
0: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องเนี้ยทำไมถึงได้สนใจอะครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได
0: ้
1: อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
0: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
1: มอดเยอะกว่าข้าว
0: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมจะทิ้งเลยดีกว่ากลัว
1: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
0: ครับ
1: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
0: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
1: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้ค่ะ
0: โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
1: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
0: ผู้บริโภคกลัวมากเลย
1: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันไหม
1: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวละ
0: อ๋อระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
1: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ

0: แล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
1: อ๋อโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
0: หลักกระทรวงวิทยาศาสตร์
1: ใช่ละค่ะ
0: นะ
1: ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0: ครั
1: ได
0: บ
1: ้
0: ผ
1: มีโอ
0: ม
1: กาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการเราก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
0: อืมโอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
1: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
0: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่จัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในรายการที่จ้างใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
2: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
1: ใช้งานง่าย
2: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
1: ครับ
2: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่าน
1: ะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
2: ข้อดีประการเด็ดเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
1: ัน
2: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
1: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
2: ใช่ละ
1: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการรมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
2: การรมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเออเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควายกำจัดมอดเป็นเนี้ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
1: นะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
2: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือข้าวออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่ข้าว
1: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
2: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
1: อ๋อคือแค่ผ่านหรือไง
2: แค่ผ่านก็ได้
1: จะง่ายกว่าเนาะ
2: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
1: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
2: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ย

0: เราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
1: ใช่
0: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
1: ครับผม
0: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากบอนเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
1: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
0: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
1: ชอบปลูกเยอะ
0: ม
1: ี
0: ทั้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาข้าวของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
1: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
0: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: ในอนาคต
1: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
0: ขอบคุณครับ

0: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนตัวซีส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
0: ครับ
1: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
0: มัน
1: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PED ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะใหSolid State เนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะ

0: โดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
1: ครับ
0: ดังนั้นแมกเมกตอนก็ไม่ทำงานละก
1: ็
0: จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังเข้าลงเพื่อเทเข้าออกไปก
1: ็
0: เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
1: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
0: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
1: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
0: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
1: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
0: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี
1: ้
0: เหม
1: ือ
0: นหม
1: ้
0: อหุงข้าวแต่เราก็กด
1: แล้ว
0: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
1: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปตามระบบของเขา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะฮะตัวมอสจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
0: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวเขาคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
1: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
0: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนัก
1: อันดับ
0: ปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
1: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
0: ในข้าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
1: ตัวดีเลยเนาะ
0: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
1: ้สำคัญตรงนี
0: ้
1: ไข่มอดด้วย
0: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
1: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจจะโทรมาถามนะฮะ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0539441135ค่ะ
1: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโรจน์นะครับก็มาจากบริษัทเฟบิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับ
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช
1: ้
0: คลื่นปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอดจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นม
1: า
0: เพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่า

0: เราจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด้านใน
1: เมล็ดเลย
0: ครับ
1: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันช่วยคุณกฤตได้อย่างไร
0: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
1: ์
0: ข้าวกล้องนะคร
1: ับ
0: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
1: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
0: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
1: ครับ
0: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
1: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกฤตมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลศรีพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้ง

0: สวัสดีครับผมวิกกี้บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพบกับทุกคนพร้อมเรื่องราววิทยาศาสตร์แสนสนุกอีกแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ชายเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็มารายงานตัวด้วยแล้วเหมือนกันค่ะว่าแต่วิทย์บอทเป็นอะไรไปคะเนี่ยทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะ
0: ก็ผมไม่ชอบตอนที่มีฝนตกแบบนี้นะสิครับทั้งเสียงดังเปียกชื้นอากาศก็ไม่สดชื่นบรรยากาศชวนให้รู้สึกเศร้าจังเลยครับ
1: แหมคุณยนต์พูดละเอียดอ่อนแต่ว่าจริงๆแล้วพี่สายชอบนะคะเวลาที่ฝนตกเนี่ยเพราะมันทำให้อากาศเย็นสบายแถวก็ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้และที่สำคัญได้เห็นรุ้งสวยๆแบบนั้นด้วย
0: โอ้โหจริงด้วยครับสายรุ้งสวยมากๆเลยครับเห็นแล้วสดชื่นมากเลยเอ๊ว่าแต่พี่รู้ไหมครับว่าทำไมหลังฝนตกเราถึงเห็นสายรุ้งแบบนี
1: ้รู้ค่ะแต่ว่ายังมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวกับสายรุ้งที่พี่ใส่เนี่ยก็อยากรู้เหมือนกัน
0: ว้าวยอดไปเลยครับงั้นตอนนี้เพื่อนๆทางบ้านก็มาระดมความคิดตั้งคำถามเกี่ยวกับสายรุ้งได้เลยพวกเราจะไปค้นหาคำตอบด้วยกัน
2: รุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
3: เราสามารถสร้างรุ้งเองได้ไหมคะ
4: เราจะเห็นรุ้งทุกครั้งหลังฝนตกใช่ไหมครับ
2: นอกจากบนท้องฟ้ายังมีรุ้งอยู่ที่อื่นอีกไหมคะ
5: ทำไมรุ้งถึงมี7สีครับ
1: แสงสีต่างๆรวมกันเป็นสีรุ้งได้ยังไงแล้วรุ้งเกิดขึ้นมาได้ยังไง
0: มาร่วมกันไขปริศนานี้ด้วยการทดลองกันเลยครับ

0: สายรุ้งไม่ได้มีแค่ในนิทานสายรุ้งนั้นมาจากไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: ของสวยๆแบบนี้ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแน่นอนแต่รู้ไหมว่าสายรุ้งก็สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีฝนตก
0: แน่ตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมงั้นเราไปดูจากการทดลองนี้กันเลยนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำรุ้งอย่างง่ายขั้นแรกให้ใส่น้ำในโหลแก้วสี่เหลี่ยมและแก้วน้ำในปริมาณเท่านี
1: ้จากนั้นก็เอาอุปกรณ์ทั้งหมดมาวางไว้ตามตำแหน่งนี้เลยค่ะ
0: เมื่อได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ให้ดับไฟและเปิดไฟฉาย

0: เมื่อแสงจากไฟฉายเดินทางจากอากาศไปยังน้ำในแก้วน้ำแสงจะเกิดการหักเหขึ้นเพราะอากาศและน้ำมีความหนาแน่นต่างกันและการหักเหของแสงนี้ทำให้แสงกระจายออกมาเป็นสีรุ้งหลังฝนตกและมีแดดออกเราจึงมักเห็นสายรุ้งเพราะแสงอาทิตย์เดินทางจากอากาศผ่านละอองน้ำในอากาศที่เกิดขึ้นหลังฝนตกทำให้แสงเกิดการหักเหและสะท้อนออกมาเป็นสายรุ้งครับ
1: สายรุ้งเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ผ่านละอองน้ำในอากาศนั่นเอง
2: งั้นคราวนี้เราลองมาทดสอบการหักเหของแสงด้วยแสงอาทิตย์จริงๆเลยดีกว่าเราจะหันด้านกว้างของปริซึมขึ้นเพื่อรับแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะ
1: จากนั้นก็กระดาษสีขาวเนี่ยมาเป็นฉากรับแสงที่ออกมาจากปริซึม

0: สงสัยกันไหมครับว่าทำไมแสงอาทิตย์ที่เป็นสีขาวๆถึงหักเหออกมาเป็นหลายๆสีแบบนี้ได
1: ้แสงอาทิตย์ที่คนเรามองเห็นนั้นเป็นแสงที่ไม่มีสีหรือบางครั้งเรียกกันว่าแสงสีขาวซึ่งความจริงแล้วแสงสีขาวนี้เกิดจากการรวมตัวกันของแสงหลายสีเมื่อแสงสีขาวนั้นเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่ดินซึ่งหรือน้ำมันจึงถูกหักเหและแยกออกมาเป็นสีต่างๆมากมายหลายสีโดยสีหลักๆที่ตาของคนเราสามารถมองเห็นได้นั้นแบ่งออกได้เป็น7เฉดสีด้วยกันเรียกว่าสเปกตรัมประกอบด้วยสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเราจึงคิดกันว่าสายรุ้งนั้นมี7สีถ้าพูดให้ถูกจริงๆแล้วสายรุ้งไม่ได้มี7สีนะครับแต่คนเราสามารถแยกความแตกต่างของสายรุ้งได้ชัดแค่7สีต่างหาก
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียน
1: หลังฝนตกเด็กๆมักจะตื่นเต้นที่จะได้เห็นสายรุ้งกันสายรุ้งที่เด็กๆชื่นชอบนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าว่าทำไมมันถึงมีหลายสี
3: พระอาทิตย์เมื่อส่องกระทบกับละอองน้ำจะทำให้เกิดสายรุ้งแต่จริงๆแล้วพระอาทิตย์มีหลายสีแต่ตาของเราสามารถรับได้เพียงแค่7สีค่ะ
4: แสงอาทิตย์เดินทางมายังโลกเราด้วยความเร็วสูงจึงทำให้เห็นเป็นแสงสีขาวเมื่อในอากาศมีละอองน้ำมากเมื่อแสงอาทิตย์มาตกกระทบจึงทำให้เกิดการกระจายแสงและการหักเหจึงทำให้เห็นเป็นรุ้ง7สี
5: รุ้งมักเกิดขึ้นหลังฝนตกเพราะมีละอองน้ำมากเมื่อแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำทำให้เกิดการหักเหและการสะท้อนเข้าที่ตาเราจึงมองเห็นสีรุ้งเป็น7สีค่ะ
1: ไปดูกันว่าสายรุ้งสวยงามที่มีสีสันสดใสนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆที่สร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิจิตรคนเก่ง
6: พวกเรามาจากโรงเรียนมินบุรีค่ะ
1: ไปชมฝีมือของพวกเขากันได้เลย
7: แรงบันดาลใจของหนูคืออยากให้ห้องตกแต่งให้สวยงามโดยสายรุ้งค่ะ
8: แรงบันดาลใจของหนูคือไปเห็นลูกบอลดิสโก้สีสันสวยๆก็อยากได้มาประดับห้องบ้างแต่ว่ามันมีราคาแพงเราก็เลยนำซีดีมาฉายส่องกับไฟแล้วก็จะเห็นเป็นรุ้งสีสันสวยๆเหมือนกันค
9: ่
8: ะ
9: แรงบันดาลใจของหนูก็คือหนูอยากเห็นรุ้งทุกวันที่หนูในบ้านกลับมาบ้านเหนื่อยเพราะบางครั้งการรอที่กว่าจะเห็นรุ้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันรอแสนนาน
10: แผ่นซีดีเทปใสกาวสองหน้ากาวกรรไกรกระดาษโปสเตอร์สีและกระดาษสีเงิน

0: แล้วก็หลอดไฟกล่องทึบแสง
1: วิธีการทำคือนำกระดาษสีเงินมาติดให้ทั่วภายในกล่องจากนั้นนำแผ่นซีดีมาติดให้ทั่วภายในกล่องแล้วก็เจาะช่องที่ข้างกล่องและบนฝากล่องจากนั้นนำหลอดไฟเข้าไปในช่องด้านบนฝากล่องวิธีการใช้ง่ายๆนะคะคือแค่เราเปิดสวิตช์ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ
2: หลักการที่ทำให้เห็นสายรุ้งพื้นผิวของแผ่นซีดีถูกปกคลุมไปด้วยรอยเล็กๆที่เรียกว่าพิษทำให้แสงแต่ละสีตกสะท้อนในมุมที่แตกต่างกันจึงเกิดเป็นสเปกตรัมหรือสายรุ้งค่ะ

เพื่อนๆครับในหลักการการรวมสีของสายลุ้มเราสามารถมาทำเป็นของเล่นสนุกๆใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นลูกข่างและวงล้อสีครับ

ลับมาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับสายรุ้งจริงหรือไม่มีสายรุ้งสีขาวด้วยคำตอบคือจริงสายรุ้งนี้จะเกิดในที่ที่มีหมอกหนาจัดจริงหรือไม่มีคนพบปลายทางของสายรุ้งคำตอบคือจริงมีชายคนหนึ่งบังเอิญถ่ายภาพปลายของสายรุ้งที่ติดอยู่บนพื้นดินได้บนทางด่วนจริงหรือไม่ที่ปลายทางของสายรุ้งมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่คำตอบคือไม่จริงค่ะเป็นเพียงความเชื่อแต่โบราณเท่านั้นจริงหรือไม่ไม่ได้มีแค่สายรุ้งโค้งๆเท่านั้นแต่มีแบบเป็นวงกลมด้วยคำตอบคือจริงแต่ต้องขึ้นไปดูบนที่สูงๆอย่างบนเครื่องบินจริงหรือไม่ไม่มีเครื่องสร้างสายรุ้งจริงๆอยู่ในห้องนอนคำตอบคือไม่จริงค่ะแต่ถ้าจะมีก็จะมีเฉพาะโปรเจคเตอร์ที่สร้างสายรุ้งปอมๆเท่านั้นน่าทึ่งใช่ไหมล่ะตอบกันถูกกี่ข้อเอ่ยแต่ความสนุกของสายรุ้งยังไม่หมดแค่นี้เท่านั้นนะ

0: เมื่อมีฝนตกแล้วมีแดดออกเราก็จะเห็นสายรุ้งที่มีสีสันสวยงามได้
1: จะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นสายรุ้งก็ต้องหันตรงข้ามกับดวงอาทิตย
0: ์นอกจากรุ้งบนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วรู้กันหรือเปล่าว่ารุ้งมีอยู่ในสิ่งของรอบตัวเราด้วย
1: ถูกต้องในบ้านของเราก็มีรุ้งอยู่ด้วยนะ
0: แปลกใจกันใช่ไหมล่ะรุ้งมีได้ยังไงและรุ้งมีอยู่ในสิ่งของอะไรบ้างแล้วจะลองให้เพื่อนๆมาทายกันดู
1: เริ่มจากห้องนั่งเล่นกันเลย
0: ของ4อย่างในห้องนั่งเล่นมีอย่างนึงที่มีรุ้งอยู่เราจะลองมาดูกันว่าวิธีบอยวิธีเกิร์ลต้องครับแผ่นซีดีเนี่ยมีรุ้งจริงๆนี่ไงโชว์
2: อย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าในแสงสีขาวนั้นจะประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆอยู่มากมายหลายสีเมื่อแสงสีขาวเดินทางมากระทบกับเส้นบางๆที่เรียงขนานกันบนแผ่นซีดีมันจะเกิดการกระเจิงแสงขึ้นทำให้ตาของเรามองเห็นแถบสีรุ้งได้ครับ
1: ต่อไปเป็นห้องนอนนะคะ

0: องสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้คะอันนี้กระจกไหนลองดูสิกระจกมีสายรุ้งไหมคำตอบที่น้องภูมิตอบมายังไม่ถูกต้องนะคะที่ถูกต้องก็คือนี่เลยนี่สร้อยคริสตัลสองคนนี้คิดว่าของสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้บ้างอันไหนเอ่ยหยิบเลย
1: หยิบเลยหยิบเลย
2: อันนี้เหรอ
3: นี่อันเดียวกันด้วย
0: คิดว่าเพราะอะไรครับ
1: เพราะอะไร
4: เพราะเห็นสี
1: เพราะเห็นสีสายรุ้งอยู่ด้านใน
0: คำตอบคือถูกต้องค่ะในสร้อยคริสตัลมีสายรุ้งอยู่ค่ะ
5: แม้แต่ในห้องน้ำก็มีรุ้งอยู่ด้วย

0: น้องๆครับน้องๆคิดว่าของอันไหนที่มีสายลุ้งอ่ะ
1: อันนี้เหรอมีสายลุ้งเหรอ
2: มีไงมีไง
1: วีวีคิดว่ามีไหม
2: ไม่มี
1: อ่ะแล้ววีวีคิดว่าอันไหนเอ่ยอันนี้เหรอ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นอันนี้
3: เพราะว่าข้างในฟองสบู่มันมีสีคล้ายๆสายลุ้ง

0: คำตอบของน้องๆทั้งสองคนถูกต้องนะครับเพราะในน้ำสบู่เนี่ยมีฟองสบู่อยู่แล้วฟองสบู่เนี่ยก็มีสีของสายรุ้งอยู่ด้วยเอาลองจุ่มขึ้นมาแล้วเปล่าดูแล้วเปล่าไหมเปล่าเปล่าอู้นี่นี่ได้เห็นรุ้งในสิ่งของต่างๆไปแล้วคราวนี้เรามาทำรุ้งเองกันบ้างดีกว่า
1: ได้เลยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลย
0: เริ่มจากหยดน้ำยาเคลือบเล็บลงไปในน้ำสะอาด

0: วันนี้เราได้รู้ที่มาของรุ้งสวยหลากสีว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแถมยังได้เห็นสายรุ้งในมุมมองที่แปลกใหม่จากสิ่งรอบๆตัว
1: คราวหน้าที่มองเห็นรุ้งทุกคนคงรู้สึกตื่นเต้นและชื่นชอบสายรุ้งมากขึ้นแน่
0: ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายรุ้งก็สามารถหาอ่านได้จากในหนังสือหรือว่าเว็บไซต์พวกนี้ได้เลยค่ะ
1: ส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือรุ้งมี7สีใช่หรือไม่คิดให้ดีนะครับเพราะหลังจากดู Worldwide with สายรุ้งวันนี้แล้วคำตอบของเพื่อนๆอาจจะต้องเปลี่ยนไปใครรู้คำตอบแล้วรีบตอบมาทาง Facebook ของรายการเลยนะครับ
0: 3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี้ส่วนวันนี้รายการ Worldwide Week ของพวกเราก็หมดเวลาลงแล้วแต่ความสนุกทางวิทยาศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไป
1: แค่ทุกคนรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวศึกษาหาความรู้และรู้จักตั้งคำถามเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: ในวันอันแสนสบายในดินแดนแมลงเจ้าผึ้งนอนเล่นอย่าง
1: สบายใจ
0: เจ้าหนอนกินใบไม้ไม่ยอมหยุดเจ้าด้วงเล่นเอาเขาชนกันไปมาส่วนผีเสื้อสาวก็กำลังดูดน้ำหวานอย่างมีความสุขแต่เอ๊ะ
2: เจอกันอีกแล้ว
0: ท่านนั่นมันตัวอะไรกัน
2: แม่เอา
1: ดีกว่า
2: เอาโทรรอพี่ก่อนสิน้องสาวอย่าเพิ่งไปจะไปไหนเอาเฮ้ยเอาบินไม่ขึ้นเอาประตูเปิดโอ้ยช่วยโอ้ยเฮ้ยว่ายน้ำไม่เป็นอุ้ย
1: เฮ้ยเฉิบฉับเลย
3: มีแมลงอยู่ตัวนึงที่พี่ข้าวตั้งใจตามหาเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าพี่ข้าวเนี่ยอยากจะสำรวจอยากจะทำความรู้จักมันให้มากขึ้นเพราะว่าแมลงตัวนี้นะครับสามารถสร้างสิ่งหนึ่งที่พี่ข้าวเนี่ยชอบกินมากๆเลยล่ะครับน้องๆช่วยพี่ข้าวตามหาหน่อยสิครับเจ้าแมลงตัวนี้นะครับบินได้แล้วก็ตัวของมันเนี่ยเป็นป้องๆครับมีปล้องสีเหลืองสลับกับสีดำตลอดตัวเลยรู้ยังใช่แล้วครับมันคือผึ้งนั่นเองครับเฮ้ยนั่นไงเจอรังผึ้งอยู่บนต้นไม้แล้วน้องๆครับเวลาที่น้องๆเจอรังผึ้งเนี่ยนะครับต้องอย่าเข้าไปใกล้นะครับแล้วที่สำคัญอย่าเอาไม้หรืออะไรไปแยงรังผึ้งด้วยนะครับเพราะว่าผึ้งเองตกใจได้คิดว่าเราไปทำร้ายมันอยู่แล้วมันก็จะโจมตีแล้วก็ทำร้ายเรากลับได้ครับลำตัวของผึ้งนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องครับส่วนหัวของผึ้งเนี่ยนะคะเขาก็จะมีหนวดอยู่1คู่นะครับทำหน้าที่ในการรับสัมผัสหรือว่าดมกลิ่นแทนจมูกครับส่วนอกของผึ้งเนี่ยนะครับก็จะมีขาอยู่ทั้งหมด3คู่หรือว่า6ขานั่นเองแล้วก็มีปีกอยู่ด้วยกัน2คู่ครับโดยที่ปีกคู่หน้าเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปีกคู่หลังอยู่เล็กน้อยครับส่วนท้องของผึ้งนะครับก็มีลายสีเหลืองสลับกับสีดำเป็นปล้องๆนะครับโดยที่ผึ้งตัวผู้จะมีอยู่ทั้งหมด7ปล้องด้วยกันแต่ไม่มีเหล็กในที่ปลายท้องนะครับแต่ถ้าเป็นผึ้งตัวเมียที่เป็นผึ้งงานหรือว่านางพญาผึ้งเนี่ยเขาก็จะมีเหล็กในอยู่ที่ปลายท้องครับแล้วเหล็กในนี่แหละครับเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราเนี่ยกลัวมากเลยเวลาโดนผึ้งต่อยเพราะว่านอกจากจะเจ็บเพราะความคมของเหล็กในที่มันแหลมเหมือนกับเข็มแล้วเนี่ยครับเหล็กในยังปล่อยพิษสู่ตัวเราได้ด้วยครับน้องๆทราบไหมครับว่าวงจรชีวิตของผึ้งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครบทั้ง4ขั้นเลยนะครับหรือที่เรียกว่าเมตามอร์โฟซิสแบบสมบูรณ์เหมือนกับแมลงอื่นๆเลยครับเริ่มจากขั้นแรกนะครับเป็นไข่นั่นเองต่อจากไข่นะครับก็จะพัฒนาออกมาเป็นตัวอ่อนจากตัวอ่อนก็จะค่อยๆพัฒนากลายรูปร่างเป็นดักแด้และพอจากดักแด้ก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์นั่นเองครับผึ้งที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน5ชนิดครับชนิดแรกนะครับคือผึ้งหลวงครับผึ้งหลวงเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาผึ้งทั้งหมดเลยล่ะครับรังของมันเนี่ยสามารถที่จะกว้างได้มากที่สุดถึง2เมตรเลยล่ะครับชนิดที่2นะครับคือผึ้งมิ้มครับผึ้งมิ้มเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดเล็กที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังของมันก็มีขนาดเล็กที่สุดไปด้วยแถมยังมีหน้าตาคล้ายกับแมลงวันบางครั้งเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าผึ้งแมลงวันครับผึ้งชนิดที่3นะครับคือผึ้งม้ามครับผึ้งม้ามเนี่ยดูเผินๆจะคล้ายกับผึ้งมิ้มมากเลยนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับนั่นคือในส่วนตรงที่เป็นเหล็กในเส้นปีกหรือว่าอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวผู้ครับตัวที่4นะครับเราเรียกมันว่าผึ้งโพรงครับเป็นผึ้งที่มีขนาดกลางๆผึ้งโพรงเนี่ยนะครับชอบทำรังซ้อนๆกันอยู่ในโพรงไม้หรือว่า

0: โพรงหินนั่นเองครับและชนิดสุดท้ายนะครับคือผึ้งพันธุ์ครับผึ้งพันธุ์เนี่ยนะครับมีขนาดเล็กกว่าผึ้งหลวงแต่ก็มีขนาดใหญ่กว่าผึ้งโพรงนะครับเป็นผึ้งที่นำสายพันธุ์มาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็เรียกเจ้านี่ว่าผึ้งฝรั่งครับ
1: มารับสมองกับคำถามเกี่ยวกับผึ้งกันดีกว่าสัตว์สามตัวนี้ตัวไหนคือแมลงผึ้งแมงป่องหรือแมงมุมถูกต้องผึ้งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและมี6ขาเป็นแมลงตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะลองมาช่วยคิดกันอีกสักข้อนะสัตว์ใดต่อไปนี้เจริญเติบโตได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างใช่แล้วสุนัขนั่นเองผึ้งและกบตอนแรกเกิดจะมีรูปร่างต่างจากตอนโตแล้วจึงเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นตัวเต็มวัยส่วนสุนัขจะมีรูปร่างเหมือนเดิมเป๊ะตั้งแต่เด็กถึงตอนโตเลย
2: เฮ้ยเจ้าผึ้งเนี่ยช่างกวนอารมณ์จริงๆแค่เห็นรูปของมันก็ไม่สบอารมณ์เอาซะเลยมันรู้ทันแผนการของข้าแล้วยังชอบหัวเราะเยาะเวลาข้าผิดพลาดซะอีกเฮ้ยให้อภัยไม่ได้เยี่ยมมากทางสะดวกแล้วแอบเข้าไปสืบข้อมูลและทำลายรังของมันเลยดีกว่าที่รังของมันพอดูใกล้ๆแล้วมีหลายช่องมากเลยนะเนี่ยแล้วช่องพวกนี้ก็ไม่ใช่รูกลมๆแบบที่เราคิดไว้แต่เป็นเหมือนรูปทรงหกเหลี่ยมที่เรียงต่อกันส่วนผิวสัมผัสของรังสีเหลืองๆเนี่ยลื่นกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแฮะเหมือนกับสีเทียนเลยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยใครเข้ามาโอ้ยโดนจัดการแน่ใครเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้แม่เจ้ามันยอดมากมันช่างหวานอร่อยเหมือนกับน้ำหวานจากสวรรค์บนถังช้างเผือกห้อยมาได้ไงเนี่ยแบบนี้ต้องเอากลับไปที่ยานของเราให้หมดเลยว้าวโอ้โหขอลองหน่อยเถอะโอ้ยใครบังอาจมาเกะกะเนี่ย
3: อะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยทำไมน้องตัวใหญ่จัง

0: อุ๊ยอะไรแหลมๆเพ่นดีกว่าขอโทษครับวายโอ้ย
1: เฮ้ยเธอมาเดิม

เราได้รู้จักลักษณะแล้วก็ชนิดของผึ้งพันธุ์ต่างๆไปแล้วนะครับเรามาลองสำรวจดูรังของผึ้งกันบ้างดีกว่ารังของผึ้งเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นบ้านของผึ้งแล้วยังเป็นโกดังเก็บน้ำหวานของผึ้งด้วยแหละครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของรังผึ้งครับรังผึ้งจะมีสีเหลืองอ่อนๆทำมาจากขี้ผึ้งหรือไข่ผึ้งที่ผลิตจากต่อมไข่ที่มีอยู่4คู่ซ่อนอยู่ภายในท้องของผึ้งงานพอจับๆถูๆดูก็จะมีความนุ่มนิ่มมันๆลื่นๆถ้าสังเกตดูดีๆนะครับรังของผึ้งเนี่ยจะเต็มไปด้วยรูเล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วรูเล็กๆพวกนี้นะครับก็จะมีรูปร่างเป็นหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันไปแล้วก็มีขนาดเท่าๆกับขนาดของตัวผึ้งเลยล่ะครับแล้วทำไมรังผึ้งต้องสร้างเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันเราลองมาทำการทดลองนี้เพื่อหาคำตอบกันครับนี่คือกระดาษที่สร้างจำลองรูปทรงหกเหลี่ยมของรังผึ้งนะครับส่วนนี่คือกระดาษที่จำลองเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมครับเดี๋ยวเราจะวางหนังสือที่มีขนาดแล้วก็น้ำหนักเท่ากันนะครับลงบนรังทั้งสามแบบนะครับสบายมากได้เหมือนกันนี่สี่เหลี่ยมล่ะไปเล่มที่2ครับหกเหลี่ยมก่อนได้สบายสบายนี่มาดูเหลี่ยมบ้างนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยเริ่มที่จะโค้งงอแล้วครับแล้วสามเหลี่ยมล่ะล้มทั้งทีเลยครับสุดท้ายแล้วครับก็เหลือรังหกเหลี่ยมนี่แหละครับที่ยังรับน้ำหนักได้มากที่สุดครับเหตุผลที่แต่ละห้องในรังผึ้งเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมก็เป็นเพราะว่ารูปทรงนี้ทำให้สะสมไข่ผึ้งได้มากกว่าเมื่อเทียบกับรูปทรงอื่นๆอย่างสามเหลี่ยมและก็สี่เหลี่ยมและเมื่อนำรูปทรงหกเหลี่ยมมาเรียงต่อๆกันก็จะไม่เกิดช่องว่างขึ้นเลยจึงทำให้รังมั่นคงแข็งแรงที่สุดแถมในพื้นที่เท่าๆกันรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าจะมีความยาวรอบรูปน้อยที่สุดจึงประหยัดวัสดุในการสร้างรังนั่นหมายความว่าหากพึ่งสร้างรังเป็นรูปหกเหลี่ยมก็จะใช้วัสดุและพลังงานน้อยกว่าแต่เก็บน้ำพึ่งได้มากกว่ารูปทรงอื่นๆนั่นเองครับ

นอกจากความอร่อยแล้วนะครับน้ำผึ้งยังมีเรื่องน่าทึ่งด้านอื่นๆให้เราเรียนรู้อีกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความมหัศจรรย์ของน้ำผึ้งทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองนี้เลยครับเริ่มจากเทน้ำผึ้งลงในโหลตามด้วยคอนไซรัปเมเปิลไซรัปน้ำยาล้างจานน้ำเปล่าผสมสีน้ำมันพืชแอลกอฮอล์และน้ำมันตะเกียงจากนั้นก็ใส่ของต่างๆลงไปทีละชิ้นเริ่มจากน็อตตามด้วยลูก

0: ัดเมล็ดป๊อปคอร์นหรือเมล็ดข้าวโพดแห้งฝาขวดน้ำอัดลมมะเขือเทศและลูกปิงปองครับจากการทดลองเราเทน้ำผึ้งไว้ด้านล่างสุดของโหลเนื่องจากน้ำผึ้งมีความหนาแน่นมากที่สุดในบรรดาของเหลวทั้งหมดที่ใส่ลงไปแต่ถ้าหากเราใส่ของเหลวอื่นๆลงไปก่อนแล้วใส่น้ำผึ้งลงไปทีหลังน้ำผึ้งก็จะลงไปอยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมส่วนวัตถุที่เราใส่ลงไปถ้ามีน้ำหนักเบาอย่างลูกปิงปองก็จะไม่จมแต่สามารถลอยอยู่บนน้ำมันตะเกียงได้ส่วนวัตถุตัวอื่นๆที่มีน้ำหนักก็จะค่อยๆจมลงไปจนถึงชั้นที่ของเหลวนั้นมีความหนาแน่นสูงกว่าวัตถุวัตถุจึงหยุดนิ่งอยู่ในชั้นครับ
1: ได้เวลารับสมองกันอีกแล้วพร้อมหรือยังฉันเป็นผึ้งตัวเมียฉันไม่ต้องออกไปทำงานหาน้ำหวานฉันตัวใหญ่ที่สุดในรังผึ้งผึ้งสวยๆรอดๆอย่างฉันมีอยู่แค่ตัวเดียวในรังเท่านั้นแน่นอนฉันก็คือนางพญาผึ้งยังไงล่ะฉันเป็นผึ้งตัวเมียเพียงตัวเดียวที่สามารถมีลูกได้ส่วนผึ้งตัวเมียตัวอื่นที่เป็นผึ้งงานนั้นเป็นหมันทั้งหมดเลยมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามนะอะไรเอ่ยมีสีเหลืองทองสวยงามมีความเหนียวหนืดแล้วก็มีรสชาติที่หวานอร่อยใครที่ได้กินก็ต้องติดใจถูกต้องน้ำผึ้งนั่นเองสีเหลืองทองที่มีกลิ่นหอมและรสชาติหวานอร่อยเอาไปทำอาหารก็ได้ทำขนมก็ดีหรือจะใส่ในเครื่องดื่มก็อร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยนะ
0: ผึ้งนะครับเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยร่วมกันเป็นสังคมนะครับแต่ละตัวก็มีหน้าที่ของมันแล้วก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันนะครับโดยในรังผึ้งหนึ่งรังนะครับจะมีนางพญาอยู่หนึ่งตัวทำหน้าที่เป็นแม่ให้กำเนิดผึ้งรุ่นถัดๆไปนั่นเองครับผึ้งตัวผู้นะครับทำหน้าที่ในการผสมพันธุ์กับนางพญาหรือว่าราชินีผึ้งในหนึ่งรังเนี่ยสามารถจะมีได้เป็นร้อยๆตัวเลยนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของรังผึ้งแล้วก็ชนิดของผึ้งครับและสุดท้ายนะครับมีผึ้งงานซึ่งเป็นผึ้งตัวเมียที่มีขนาดเล็กกว่าผึ้งตัวผู้นะครับผึ้งเหล่านี้เป็นหมันไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ครับแต่ก็ทำหน้าที่ที่สำคัญหลายอย่างมากเลยนะครับอย่างแรกเลยผึ้งงานเนี่ยจะทำหน้าที่หาอาหารมาดูแลนางพญาแล้วก็ผึ้งตัวผู้ครับเท่านั้นยังไม่พอนะยังต้องคอยป้อนอาหารแล้วก็เลี้ยงดูตัวอ่อนผึ้งด้วยทำความสะอาดซ่อมแซมรังผึ้งและที่สำคัญนะครับยังทำหน้าที่เป็นทหารคอยปกป้องคุ้มกันต่อสู้กับศัตรูที่จะมาทำลายรังของพวกมันด้วยแหละครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกับผึ้งบ่อยครั้งนักนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเจ้าผึ้งเนี่ยก็อาจจะบินหลงเข้ามาในสวนของเรามาเก็บน้ำหวานตามดอกไม้นะครับหรือไม่ก็มาตอมอาหารของพวกเราเวลาน้องๆเจอเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจแล้วก็รีบไปปัดเจ้าผึ้งนะครับเพราะว่าผึ้งเองเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเราไปทำร้ายเขาเขาเองก็จะโจมตีเรากลับได้ครับแล้วถ้าใครโดนผึ้งต่อยขึ้นมาแล้วล่ะก็ต้องรีบเอาเหล็กในออกครับแล้วก็ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำแล้วก็สบู่นะครับหลังจากนั้นก็ต้องรีบเอาน้ำแข็งหรือว่าพวกผ้าเย็นเนี่ยมาประคบแผลเอาไว้เพื่อลดอาการบวมอักเสบนะครับแม้ว่าผึ้งนะครับจะมีอันตรายอยู่บ้างแต่ว่าอันตรายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเอาแต่กลัวผึ้งแล้วก็คนในปัจจุบันอย่างเราๆเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้ลิ้มรสน้ำผึ้งแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารมากมายเลยล่ะครับ
2: ณวันหนึ่งที่เจ้าผึ้งที่ธรรมดาตัวหนึ่งคิดว่าตัวเองเจ๋งและเท่สุดๆระหว่างที่เห็นน้ำผึ้งย้อยลงมามันก็คิดแผนการ

0: งขึ้นมาได้นั่นก็คือการเอากาวมาใส่ในโหลน้ำผึ้งเพื่อหลอกผู้อื่นเล่น
1: เฮ้ยสวัสดีเพื่อนก่อนหน้านี้เราอาจจะมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดแต่ฉันก็ใจกว้างพอที่จะไม่ถือสาแล้วก็คิดว่านายก็เหมือนกันวันนี้ฉันก็เลยเอาของขวัญเล็กๆน้อยๆมาฝากเป็นน้ำผึ้งแสนหวานที่อร่อยและดีที่สุดเลยจากรังของฉันเองเลยนะ
2: น้ำผึ้งแสนอร่อยที่ฉันชอบมากใช่ไหมเนี่ยอู้ชอบมากเลยจะเชื่อเลยว่านายจะเอามาให้ฉันฟรีๆนายแน่ใจนะว่าจะให้ฉันจริงๆอ่ะ
1: แน่นอนกินได้ตามสบายเลยเอาเลย
2: โอ้ยหนุ่ยขอบคุณมากนะเอ๋ดีเลยเพื่อนงั้นเรามากินด้วยกันเถอะเพื่อฉลองความเป็นมิตรภาพของพวกเรา
1: เออๆฮ่าๆกินเลยกินเลยกินเลยนายกินเลย
2: ขอบใจมากแต่นายกินก่อนดีไหม
1: นายก็กินพร้อมๆกันด้วยสิเพื่อน
2: เอานะแม่เพื่อนกันอ่ะเพื่อนกินเลย
1: เพื่อนเอาเลยเพื่อน
2: เอาเลย
1: นี่ได้ๆๆเอา
3: จิ๊ดด้วย
2: เป็นไงล่ะแม่อร่อยจนแปะติดปากเลยล่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: ไปสิ
1: ไป

ที่คนจะละลายแล้วขึ้นมาวางพักไว้สักครู่ร้อนระอุแล้วจึงหยอดสี

ใครมีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเทสบู่ไปแช่ช่องฟรีซ15นาทีทิ้งไว้จนกว่าสบู่จะเซ็ตตัวหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะออกจากแม่พิมพ์

0: สงสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: เหตุผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหืนน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์อีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่นสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวซึ่งจะใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันสบู่ก้อนขุ่นใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใสใช้สารตั้งต้นคือกลีเซอรีนก้อนสบู่เหลวใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

0: ดของเราวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอคำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะด้านหลังก็คือร้านที่เราจะพาคุณผู้ชมมานะคะสวยมากตั้งอยู่ท่ามกลางบึงด้านนี้จะเป็นบัวแบบสีม่วงสวยเลยนะคะเขามีของอร่อยรออยู่นั่นก็คือสเต็กนั่นเองค่ะแต่ว่าร้านนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือใครที่จะมาทานสเต็กของที่นี่เนี่ยต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นแล้วก็จะเปิดให้แขกที่จะมาทานเนี่ยแค่วันละ1รอบก็คือ1โต๊ะเท่านั้นเองเรียกว่าเช่าเหมาหลังกันไปเลยนะคะกับที่นี่ค่ะปืนสตูดิโอค่ะตอนนี้นะคะเข้ามาในร้านปืนสตูดิโอแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านก็คือน้องปืนเนาะสวัสดีครับพี่เรียกว่าร้านก็แล้วเนาะอาหารของเราเนี่ยเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นสเต็กถูกไหมคะหรือว่าจะเป็นอาหารประเภทไหน
1: ฟิวชั่นหลายอย่างรวมกันแต่ว่ามันยังอยู่ในกลุ่มพวกงานย่าง
0: สำหรับคนที่อยากมาทานสเต็กเนี่ยขั้นต่ำต้องกี่คนไหมคะหรือเรากำหนดด้วยอะไรน้องปืน
1: กำหนดด้วยราคา
0: ค
1: ือตอนนี้เราเริ่มต้นที่ 2,500
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจะมากี่ท่านเนี่ยแล้วแต่วันละโต๊ะวันละกลุ่ม
0: วันละกลุ่ม
1: ก็คือพูดง่ายคือวันหนึ่งอ่ะจะเจอกันแค่กลุ่มเดียว
0: คือเช่าเหมาร้านไปเลยแหละว่างั้น
1: ร้านไปเลยจะมากี่คนผมไม่รู้จะมา20กว่าคนก็คือกลุ่
0: ม
1: เดียว
0: แล้วลูกค้าจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยถ้ามาที่นี่เนี่ยเอ้ยเราควรสั่งอะไรดี
1: จริงๆเหมือนกับว่าผมโพสต์ไว้ในเพจลูกค้าจะโทรคุยกับผมก่อนชอบทานอันนี้เน้นอันนี้บางคนเน้นกุ้งบางคนจะมากินเนื้ออย่างเดียวก็มี
0: แล้วความโดดเด่นของตัวอาหาร
1: ซอสตัวนี้ทำเองครับเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็หลายอย่างเนี่ยเป็นตัวที่คิดขึ้นมาใหม
0: ่
1: แล้วก็รสชาติเนี่ยบางทีมันก็มีการปรับให้คนไทยกินได
0: ้ค่ะอาหารที่เราจะสั่งวันนี้นะคะจะเป็นเซตเริ่มต้นก็คืออยู่ที่ 2,500 บาทแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเป็น 2,500 บาท

0: ของเราเซตนี้คือดูปลาเข้าไปครึ่งโต๊ะแล้วนะคะคือพี่เจอถาดนี้พี่ก็จุกแล้วนะหลักๆของเรานี่ที่เสิร์ฟเนี่ยคือจะได้อะไรบ้างคะ
1: พอกลิปครับ
0: พอกลิปก็คือซี่โครง
1: ใช่ครับแต่สูตรเนี่ยจะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำมาตั้งแต่แรกเลยตัวนี้เป็นหมูกรอบแต่ว่าผมจะเรียกมันว่าชิชาลอนเพราะวิธีการทำจริงๆมันคือการลมควันด้วยแมลิ้นจี่ก่อนประมาณ8ชั่วโมงแล้วจากนั้นปุ๊บก็ไปย่างหนังให้กรอบอีกทีนึง
0: แต่ละอย่างคือต้องบอกว่าใช้เวลาทำนานตั้งแต่หมักบ่มเนื้อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีใครอยากกินนะคะเซตนี้คือฟูมากเต็มโต๊ะถ่ายรูปออกมานี่สวยสีสันคือน่ากินมากเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันค่ะว่าเด็ดขนาดไหนเราจะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะซี่โครงบาร์บีคิวแล้วกันเป็นซี่โครงที่แบบว่าหมักนะคะแล้วก็ย่างลมควันหุยเนื้อแบบว่าเปื่อยมากซี่โครงบาร์บีคิวนะคะกลิ่นก่อนเลยกลิ่นของความแบบความหอมแบบลมควันนะคะจัดมากเปรี้ยวหวานเค็มมันเข้มข้นเนื้อแบบเปื่อยยุ่ยเลยนะคะเปื่อยนุ่มเลยแหละแล้วก็หอมมากอร่อยมากอันนี้ต่อด้วยนี่เลยคือกินทั้งไม้นี่ก็คือกินอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราชิมก่อนตรงนี้จะเป็นสันคอนะคะสันคอหมูเป็นแบบทำแบบบาร์บีคิวแต่ว่าเป็นสูตรของทางร้านบาร์บีคิววันนี้นะคะทำเหมือนกันแล้วก็กุ้งย่างนะคะอันนี้เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรของคุณแม่น้องปืนน้ำจิ้มคือจี๊ดจ๊าดมากเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มคือแซ่บมากน้ำจิ้มแบบเด่นมากมาที่นี่บ้างค่ะเซาซ่านะคะอันนี้น้องบอกว่าเสิร์ฟไว้สำหรับตัดเลี่ยนคือแล้วก็ด้วยความที่มันมีรสชาติของความเป็นแบบเหมือนพวกปาปริก้าค่ะมันก็จะมีความเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็กินแล้วก็จะช่วยตัดเลี่ยนได้ดีสลัดมันฝรั่งนะคะอันนี้เด็กกินได้เลยเพราะว่าไม่เผ็ดนะคะชิมจานนี้บ้างนะคะอันนี้เป็นลิปไอนะคะตัวซอสที่กินกับสเต็กนะคะรสชาติก็จะมีความมีความเปรี้ยวหวานเป็นซอสบาร์บีคิวนี่แหละแต่ว่ามีกลิ่นหอมน้องบอกว่าเป็นซอสที่เขามีการนำไปลมควันด้วยคือทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปทางกลิ่นของความแบบการลมควันอะไรแบบนี้อร่อยมากหอมด้วยอีกหนึ่งจานหนักๆของเราก็คือสตูเนื้อค่ะเป็นเนื้อส่วนน่องนะคะคือแค่ตักก็รู้แล้วว่าเปื่อยมากความเปื่อยนี่คือแบบนุ่มยุ่ยแล้วก็แบบละมุนมากอีกหนึ่งอย่างนะคือเบคอนแยมอันนี้ให้ดูก่อนนะคะหน้าตาแบบนี้เลยรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเบคอนแยมเพราะว่าคือถ้าปกติเรากินขนมปังอ่ะเราก็จะปาดแยมลงไปใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยแทนที่มันจะเป็นแยมผลไม้ไปอะไรเงี้ยมันคือเบคอนที่แบบหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นนะคะแล้วก็ทำปรุงรสให้มีความแบบหวานหวานเค็มๆกัดเข้าไปคือเบคอนแบบเต็มคำแล้วคือหอมและรสชาติที่เขาปรุงมามันก็มีความแบบเฉพาะตัวมากนี่เบคอนแยมคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยรายการนะคะอยากจะมาชิมโนย้ำอีกทีว่าแต่ละจานที่เห็นตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้แยกขายนะคะว่าเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่แต่ว่ารวมกันทั้งโต๊ะแบบนี้นะคะอยู่ที่เซตนี้ 2,500 บาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามากันแบบหู10 20คนอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเพิ่มอาหารได้คุยกับน้องเลยว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้เมนูแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เรียกว่าเป็นการกินที่เราสามารถคุมงบได้ด้วยตัวเราเองส่วนคุณผู้ชมที่อยากเห็นหน้าตาอาหารก่อนนะคะเข้าไปที่ Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้นะคะก็คือปืนนะคะ PUEN นะคะ apostrophe S แล้วก็สตูดิโอนะคะหรือว่าจะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้ก็ได้นะคะแต่ย้ำอีกทีว่าก่อนที่จะมาเนี่ยแจ้งล่วงหน้าเพื่อที่จะได้มีการเตรียมเรื่องของอาหารเพราะว่า

0: หลายๆอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาในการหมักในการทำนะคะร้านนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมาโนว่าประทับใจแน่นอนนะคะทั้งเรื่องของรสชาติอาหารหน้าตาอาหารแล้วก็บรรยากาศของร้านนะคะบรรยากาศดีร่มรื่นแล้วก็เรียกว่าเป็นร้านที่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มาแล้วเนี่ยเหมือนเรามาทานที่บ้านเพื่อนบ้านญาติเลยค่ะว่าอยากจะมาเช่าสถานที่หรือว่าอยากจะมาจัดเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดอะไรคุยกับน้องได้เลยนะคะกับร้านปืนสตูดิโอร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากๆค่ะ
1: เอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับร้านลับร้านหนึ่งนะครับถึงแม้คนจะรู้จักกันทั้งประเทศก็ยังเป็นร้านลับลับกันทั้งวี่ทั้งวันลับจริงจังเพราะวันนี้นะฮะจะพามารู้จักกับร้านยุทธนาลับคมกันไกลหรือว่ายุทธนาการช่างอยู่ที่ซอยด่านสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองตามมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่ยุทธนะครับเจ้าของยุทธนาการช่างต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากอีกหนึ่งอาชีพนะเมื่อก่อนเนี่ยก็ผู้ยังพอทันได้เห็นแบบว่าเขาเข็นรับมีดเลยครับรับมีดเลยครับอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยได้แล้วนะครับ
2: ใช่ใช่จะเป็นรุ่นคนมีอายุพอนานๆเข้าไม่ไหวละเดินไม่ไหวละมันก็เลิกลากันไปก็มีจุดใหญ่เลยก็คือเยาวราชกับวงเวียนใหญ่ศูนย์รวมของช่างรับกลไกสมัยก่อนไม่ได้มีแตกสาขาย่อยออกมาแบบนี
1: ้แล้วอย่างพี่ยุทธนี่ก็คือทำมานานหรือยังครับมาจับอาชีพนี้ได้ยังไงอ
2: ่
1: ะ
2: ก็30กว่าปีแล้วครับพอดีพ่อตาก็ทำอยู่แล้วเรียนกับพ่อก็มันซึมซับไปเรื่อยก็ทำอยู่แบบครอบครัวเน
1: า
2: ะ
1: อย่างที่เขาเข็นรถก็มีหินรับมีดอย่างเงี้ยกับแบบร้านของเราแบบนี้มันต่างกันไหมคร
2: ับหลากหลายกว่าของเขามันถูหินอย่างเดียวแต่ของเราต้องมาเจียแนวมันสวยงามขึ้นมาคือกันไกลอ่ะถ้าแนวไม่ได้รับยังไงมันก็ไม่คม
1: มีกันไกลนะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น
2: พวกเสริมสวยแหละครับอย่างพวกกันไกลตัดผมเนี่ยถ้าเป็นกันไกลคมมันจะลงเลย
1: มันจะแบบ
2: ใช่ครับตั้งไกลไม่คมมันจะดึงผมลูกค้า
1: อย่างแบตเตอรี่อย่างเงี้ยต้องรับอะไรยังไงครับเนี่ย
2: แต่งบางตัวนี้มันยังหนาอยู่ใช่ไหมครับ
1: นี่นะนี่นะที่พี่ยุทธบอกว่าหนาบางเนี่ยก็ถ้าเทียบตรงนี้เห็นชัดเลยช่างอยากให้มันบางขึ้น
2: ใช่ครับ
1: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อให้มันตัดขาวเนียนไม่มีเหลือต่อทรงนักเรียนจะขาวเกลี้ยง
1: อย่างนี้คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยู่เบื้องหลัง
2: ความสำเร็จของช่างแต่ละคน
1: โอ้ช่างตัดผมนี่คือขาดไม่ได้เลยนะคนที่ทำให้วุฒิคมก็คือนี่แหละนี่มีอีกหนึ่งอย่างผู้เห็นข้างหลังพี่ยุทธก็คือกรรไกรอะไรครับใหญ่โตขนาดนั้นอ่ะ
2: กรรไกรส่วนตัวนี้ไว้รับกรรไกรตัดหนังทำเล็บแหละครับ
1: นี่มาดูของที่ผู้เอามาบ้างความสึกหล่อของเขาเนี่ยคือส่วนไหนอะไรยังไงบ้างครับคือมันไม่รู้แค่ว่ามันไม่คมอ่ะอันนี้ไว้ตัดกิ่งไม้เนาะ
2: ใช่ครับ
1: จ้ะ
2: ถ้าเราตัดกิ่งเยอะๆเหล็กพวกนี้มันก็จะแบะออกคมตัวเนี้ยมันจะไม่สนิทกันเวลาเราตัดมันก็จะพับแล้วครับมันก็จะไม่สับ
1: แล้วส่วนใหญ่อะครับของที่เอามาเนี่ยมันเป็นเหล็กเนาะ
2: ครับผม
1: แต่ว่ามันไปตัดบางๆเบาๆอย่างเส้นผมอย่างกระดงกระดาษมันไปลดความคมจากอะไรครับ
2: ส่วนมากสนิมกินบางทีหล่นมั่งปลายไม่สนิท
1: ครับ
2: พอปลายงอค้ำกันมันก็ไม่คมแล้วพวกกันไกลก็มีอยู่2ประเด็นนี่แหละ
1: ก็ต้องให้พี่ยุทธมาปรับให
2: ้ครับ
1: งั้นเดี๋ยวฝากด้วยนะครับพี
2: ่ครับผมได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับ
1: เดี๋ยวรอชมนะครับว่ามันจะกลับมาคมขนาดไหน
3: อุปกรณ์แต่ละชิ้นก็จะมีวิธีการรับคมต่างกันไปมาดูกันไกตัดกิ่งไม้อันนี้นะครับที่พลุทำตกจนคมบินสนิมเคลอะขั้นตอนแรกนะครับพี่ยุทธก็จะทำการแกะชิ้นส่วนด้วยประแจเพื่อให้ชิ้นงานเข้าเครื่องรับได้สะดวกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มรับใบมีดคมตัดด้านในให้ได้องศาความคมลงไปที่เครื่องหินเจียแล้วเก็บรายละเอียดลบเหลี่ยมสันคมด้านนอกด้วยหินปัดลูกหนังเพื่อไม่ให้บาดมือเวลาใช้งานซึ่งต้องทำเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเสร็จแล้วก็ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันกรรไกรตัดกิ่งไม้ก็จะกลับมาคมสนิมหายแบบนี้ครับงานรับคมเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญในทุกขั้นตอนช่างต้องมีความเข้าใจในอุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าส่งมารับเพราะแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดรูปร่างการใช้งานองศาความคมที่แตกต่างกันซึ่งช่างก็ต้องดูเหลี่ยมมุมสันคมให้ถูกต้อง

0: ไม่อย่างนั้นถ้าพลาดไปกินคมนิดเดียวก็จะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ครับ
1: และอีกหนึ่งอย่างที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือความโคมความร้อนของเครื่องมือครับซึ่งพิยุทธ์เซียนลับคมของเรานะฮะก็ใช้เวลาไม่นานแต่ละชิ้นเนี่ยไม่เกิน5นาทีจากทื่อๆเนี่ยก็กลับมาคมกริบเหมือนใหม่แล้วล่ะครับ
2: นี่นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือผ่านการลับคมมาเรียบร้อยคือเหมือนใหม่เลยนะคืออันนี้คือเราก็ลับกลายเป็นแบบสีเงางามแบบนี้แล้วก็คมมากนะครับคุณผู้ชมและอย่างนี้คือผู้สามารถส่งมาให้พี่ยุทธดูแลแบบรับคมซ้ำไปซ้ำมานี่ได้ถึงเมื่อไหร่ฮะ
3: ก็ได้เรื่อยๆครับจนกว่าช่างจะบอกเองว่ามันใช้ได้หรือไม่ได
2: ้ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจเอ้ยบ้านฉันไอ้มีดหรือว่ากรรไกรเริ่มไม่คมแล้วอยากที่จะมาไม่สะดวกมานี่สามารถที่จะส่งมาได้ไหมฮะ
3: ได้ครับผม
2: มีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างครับ
3: ทางเพจร้านก็ได้ครับยุทธนารับคมกรรไกรครับ
2: อ๋อพิมพ์ได้เลยนะครับยุทธนารับคมกรรไกรรวมถึงมีสอนด้วยเหรอ
3: มีครับผมไม่กำหนดเวลาสอนจนไม่งาน
2: สอนจนกว่าจะเป็นเลยใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ครับ
2: อ่ะราคาอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวก็โทรมา
3: ได้ครับ
2: สอบถามกับทางพี่ยุทธได้เลยนะครับจะได้มีช่างรับคม
3: เพิ่มมาอีก
2: เพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับหรือว่าหลายๆคนเลยในประเทศเรานะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธมากๆเลยนะคร
3: ับขอบคุณมากครับ
2: เดี๋ยวกลับมาใช้งานสุดๆไปเลยขอบคุณนะฮะตอนนี้นะครับผู้อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแควอยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่และแน่นอนอยู่กับแม่แดงด้วยแม่แดงสวัสดีนะครับ
4: สวัสดีเจ้า
2: ที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือผลไม้ทั้งหมดของวิสาหกิจเหรอ
4: ค่ะเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มชาวบ้านผ
2: ู
4: ้หญิงที่ เป็นแม่บ้านแล้วก็มารวมกลุ่มกันได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ มหาวิทยาลัยต่างๆสถาบันต่างๆก็มาช่วยตั้งแต่ปี38เจ้า
2: คือทำกันมาตั้งแต่ปี38เลยเหรอ
4: ใช่เจ
2: ้
4: า
2: โหแปลว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งมาก
4: เจ้
2: าอย่างนี้สินค้าของเราเนี่ยผู้เห็นมีผลไม้เยอะมากเลยมีอะไรบ้างแม่แดงเล่าให้ฟังหน่อย
4: มีลำไย
2: ครับ
4: ลิ้นจี่สตรอเบอรี
2: ่
4: สับปะรดขนุนกล้วยมะเขือเทศ
2: แล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้เราไปเอามาจากไหนครับไปรับมาจากไหน
4: จากในชุมชนจากในจังหวัดเชียงใหม
2: ่ครับ
4: สับปะรดเราก็เอามาจากลำปางบ้างเชียงรายบ้างสตรอเบอรี่ก็ได้มาจากบนดอยเสมิงค
2: ่
4: ะ
2: ไล่มาเลยดีกว่าอันนี้ห่อนี้ประมาณ500กรัม
4: 500กรัมราคาส่ง250บาทราคาที่โรงงานเราราคาปลีกก็จะราคานี้ราคาส่งก็จะราคานี้เจ้า
2: อันนี้เอาไปทานเล่นได
4: ้ทานเล่นได้ทำน้ำได
2: ้ทำน้ำก็ได้ด้วย
4: เอาไปปรุงอาหารก็ได้เป็นของฝากก็ดีจ้ะสิบพันลำไยเราก็จะมีท็อฟฟี่ลำไย
2: อย่างนี้ถุงเท่าไหร่นะ
4: ถุงละ55บาทจ้า
2: ถุงละ55บาทนะครับ150กรัม
4: อบแห้งเสร็จแล้วเราก็เอามาทำเป็นลำไยผง
2: ชงดื่มได
4: ้ค่ะ
2: เป็นผงก็มี
4: ใช่ค่ะ
2: โอ้อย่างนี้กล่องเท่าไหร่ฮะ
4: 90บาท
2: กล่องละ90บาทได้ประมาณโอ้18ซองนะฮ
4: ะ
2: ถ้าใครอยากกินแบบหลายๆอย่างเนาะคือน้ำหนัก150กรัมหมดเลยทุกถุงแต่ว่าต่างกันที่ราคาแล้วก็ชนิด
4: ลำไยนี่80บาท
2: ลำไย80
4: กล้วยนี่45บาท
2: 45บาทมะเขือเทศนะฮะ
4: 80บาทอ
2: ันนี้จากบนดอยเลยใช่มั้ย80บาทฮะต่อที่สับปะรด
4: สับปะรดภูแลของเชียงราย
2: ครับ
4: 80บาท
2: 80บาทเหมือนกัน
4: ขนุนอบแห้ง80บาทแล้วก็
2: มีอีก
4: มะม่วงมะม่วง65บาทเราใช้มะม่วงหลายพัน
2: จ้ะ
4: เวลาเราทำมะม่วงเราจะทำสุกพอดีแต่ถ้าสุกงอมเกินไปเราก็จะมาทำเป็นส้มลิ้มส้มลิ้มก็คือมะม่วงกวนจ้ะ
2: อ๋อแบบนี้ก็มีเท่าไหร่จ้ะอย่างนี้ถุงนี
4: ้ส้มลิ้ม80บาท
2: ให้ดูอันนี้2อันนี้คือเป็นแพ็คเกจสวยงามเลยนะครับถ้าเป็นกล่องแบบนี้นะครับกล่องเล็กเนี่ยเป็นกลมๆหน่อยมี3ช่องเนาะก็จะมีสับปะรดอบแห้งมะเขือเทศอบแห้งและอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงใช่ไหม
4: มะม่วงอบแห้ง
2: มะม่วงอบแห้งเท่าไหร่จ้ะอันนี้
4: 90บาทจ้ะ
2: 90บาทเจ้า
4: อันนี้180บาทเจ้า
2: โอ้ยอันนี้
4: ถูกมาก
2: ถูกจริงๆนี่นะครับได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยมีมะเขือเทศขนุนสับปะรดและมะม่วง
5: มีเยอะแยะหลากหลายนะครับแพ็กเกจสวยงามเลือกได
4: ้นี่สตรอเบอรี่
5: สตรอเบอรี่ก็มี
4: กลิ้งจี่เจ้าจากเมืองฝาง
2: นี่นะครับ150กรัมสตรอเบอรี่นี้เท่าไหร่
4: 120บาท
2: 120แล้วถ้าเป็นลิ้นจี่ล่ะ
4: 80บาทจ้า
2: 80บาทนะครับใครชอบแบบไหนชอบผลไม้อะไรเลือกได้นี่มาที่กล้วยกันบ้างนะครับสาวกกล้วยต้องกรี๊ดแน่นอนอันนี้เริ่มจากอันนี้คืออะไรจ๊ะ
4: กล้วยหนึบจ้าก
2: ล้วยหนึบ50บาทกล้วยกวนก็50บาทเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็น
4: กล้วยกวนเหมือนกัน
2: กล้วยกวนเหมือนกันแต่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้180กรัมอยู่ที่ราคา
4: 55บาท
2: 55บาทนะฮะอันนี้ก็น่ากินนะท็อฟฟี่รวมรสมีอะไรบ้างครับเน
4: ี่
2: ย
4: ท็อฟฟี่ลำไยท็อฟฟี่ตะไคร้แล้วก็ท็อฟฟี่ขิงเจ้า
2: ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยกี่บาท
4: 90บาท
2: 90บาทนะครับในส่วนของมะขามแก้วนะครับราคานี้ก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับอยู่ที่ว่าอยากกินเยอะกินน้อยชอบแบบไหนนะครับอย่างที่แม่แดงถืออยู่นี่นะครับน้ำหนักที่150กรัมนะครับราคา50บาทส่วนที่พูดถืออยู่ตรงกลางนี่นะอันนี้นี่180กรัมราคา55บาทถ้าเป็นกระปุกแบบนี้200กรัมนะครับเยอะหน่อยราคา60บาทเดี๋ยวผู้ชิมให้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ที่รู้ถูกมากมานะครับเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับว่าผลไม้อบแห้งของวิสาหกิจชุมชนนี้เด็ดขนาดไหน
4: นะชิมเลยค่ะ
2: เป็นลำไยนะฮะหอมแล้วก็หวานกำลังดีแล้วมันหอมด้วยแล้วมันมีความหนึบหนึบหุยลำไยอร่อยมากเลยต่อด้วยนี่ดีกว่ามะเขือเทศนะครับได้รสของตัวมะเขือเทศชัดมากนะครับมีกลิ่นมะเขือเทศแล้วคือออกเปรี้ยวนิดหน่อยอันนี้เป็นนี่เลยนะครับ
4: สับปะรด
2: นะครับจากภูแล
4: ภูแลจากเชียงร
2: ายหวานเปรี้ยวกลมกล่อมมากเลยอ่ะ
4: หอม
2: มากดีเลยนะครับสับปะรดก็ดีนะฮะลิ้นจี่ซะหน่อยผมว่าเป็นลิ้นจี่โรเบอร์ชอบมากนะครับแต่ไม่เคยกินอบแห้งวันนี้ได้ลองกินอร่อยมากคือลิ้นจี่สดทั่วไปนะที่เรากินกันนะมันก็ยังมีความได้เคี้ยวอยู่แล้วเน
4: า
2: ะแล้วพอมาอบแห้งนะเนื้อมันแบบรัดกันอ่ะทีนี้มันได้ความหนึบนะฮะหวานอมเปรี้ยวกำลังดีเลยสุดยอดเลยนะครับเหมือนเราได้กินผลไม้สดๆแต่ว่าเอามาอบแห้งกลิ่นมันยังชัดมันยังคงอยู่รสชาติอะไรอย่างเงี้ยนะทำได้ดีมากเลยแม่สุดยอดเลยมีอีกหนึ่งอย่างนี่กล้วยกวนเหรอ
4: กล้วยกวนค่ะอันนี้ไม่มีส่วนผสมของแป้ง
2: ครับ
4: คือเราทำจากกล้วยโดยที
2: ่นุ่มนุ่มหนึบหนึบนะครับอร่อยหอมมากกลิ่นกล้วยน้ำว้าชัดเจนนี่นะครับหลากหลายมากเลยนะครับราคาไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้นะครับในเพจเรื่องเด็ดเอตโลหรือว่าโทรมาสอบถามกับแม่แดงเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามกับแม่แดงได้โดยตรงเลยเนาะ
4: ได้ค่ะ
2: สำหรับวันนี้นะครับเรื่องเด็ดเอตโลของเรา
6: ใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียก

0: ว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอก2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึงคำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen s tStamen แปลว่าเกสรตัวผู้ Pistil P I S T I L Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เจษฎาอานินทร์นะครับเรียกสั้นๆอาจารย์เจษได้นะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับเราจะสนุกไปกับการเรียนนะครับตลอด1ชั่วโมงวันนี้นะครับว่าเราจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทํา AI นะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องวันนี้พร้อมเรียนไหมครับ
1: พร
0: ้อมนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็พร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยนะครับเนื้อหาพร้อมๆกันนะครับนะครับภาพที่อยู่บนสไลด์นะครับขึ้นจอวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ Basic AI Programming น้องๆ อาจจะคิดว่าเอ๊ Basic ต้องเป็นเรื่องที่ง่ายไหมไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากถูกไหมครับแต่เราจะคุยกันเรื่องของ AI นะครับ AI แต่ไม่ใช่แค่ AI นะครับแต่จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าโปรแกรมมิ่งนั่นเองนะนักเรียนทุกคนมีใครรู้จัก AI ไหมว่า AI คืออะไรครับมีใครเดาได้ไหมหรือว่าหน้าตา AI เป็นแบบไหน
2: ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าแบบมันเหมือนจะเป็นคล้ายๆโปรแกรมที่สามารถช่วยทำอะไรให้เราได้หรือเปล่าในพวก
3: AI คือระบบของหุ่นยนต์
0: พอคิดถึง AI คิดถึงอะไรครับสิ่งแรกที่แวบมาในหัวหุ่นยนต์เลยมั้ยมีอะไรอีกอ่ะ
4: คิดถึงระบบ
0: อะไรครับ
5: ระบบการเชื่อมต่อ
0: ระบบเชื่อมต่อมีอีกมั้ยมีหุ่นยนต์และมีระบบเชื่อมต่อ Wi-Fi มีอะไรอีก
6: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
0: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์คิดว่าเป็น AI ได้มั้ย
6: ไม่ได้ มันไม่ใช่แค่มีในคอมพิวเตอร์มีในโทรศัพท์ก็ได้
0: โทรศัพท์ก็ได้เนาะหรืออะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าไหมแล้วคำถามคือ AI ใช้พลังงานจากอะไรครับโอ้น่าสนใจ
7: ไฟฟ้า
0: ไหมถ้าไม่มีไฟฟ้า AI ทำงานได้ไหม
6: ไม่ได้
0: เพราะ
6: ว่ามันใช้เป็นแบบพลังงานในการที่จะ
0: เป็นจุดหลักแสดงว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานหลักของ AI เนาะนะตอนนี้ภาพ AI ของนะครับน้องๆในห้องแล้วน้องๆที่อยู่ทางไกลล่ะครับคิดว่า AI หน้าตาเนี่ยควรจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับลองไปคิดดูนะครับอ่ะทีนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้นะเป็นหลักสูตรของมัธยมศึกษาปีที่2ครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เราจะได้เขียนโปรแกรมนะแต่เราจะได้ทำความรู้จักครับว่าพื้นฐานนะครับ AI แล้วเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้แบบไหนบ้างนะครับโอเคอาจารย์มีภาพหนึ่งภาพครับน้องลองดูนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลก็ลองดูนะครับในห้องนี้ลองดูอันนี้คือภาพของอะไรครับหุ่นยนต์เนาะเป็นหุ่นยนต์นะไม่มีใครไม่เห็นเป็นหุ่นยนต์นะครับมีใครสังเกตไหมครับว่ามีหุ่นยนต์ในนี้กี่ตัวครับ
8: มีมากเยอะมาก
0: นับนะเยอะมากลองเดาคิดว่าเท่าไหร่ครับ
9: มากกว่า30ต
0: ัวมากกว่า30ตัวมีใครคิดว่าเกิน100มั้ยคิดว่าเกิน100ใช่ไหมเป็นกองทัพหุ่นยนต์อาจารย์ถามว่าในเราอยากอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์แบบนี้ไหม
8: ไม
0: ่ทำไมครับ
8: เยอะเหมือนในหนัง
0: เหมือนในหนังน่ากลัวเหรอหรือว่ายังไง
8: จู่ๆว่า
0: อกลัวหุ่นยนต์ครองโลกอย่างนี้ใช่ไหมคือเราก็อยากอยู่กับมนุษย์อะเนาะเราก็คงไม่อยากไปอยู่กับหุ่นยนต์ใช่ไหมทำไมถึงไม่อยากอยู่กับหุ่นยนต์น่ะ
8: มันมีจุดบางทีมันก็มีจุดบกพร่อง
0: คิดว่าหุ่นยนต์มีความรู้สึกไห
8: มไม่มี
0: ใช่ไหมหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับเนาะเพราะฉะนั้นอยากอยู่กับมนุษย์มากกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นภาพหุ่นยนต์คิดว่าหุ่นยนต์เนี้ยทำงานได้ยังไงครับ
6: จะให้เหมือนเป็นพลังงานจากแกนกลางหรือเปล่าม
0: ีพลังงานจากแกนกลาง
8: เป็นการสะสมไฟฟ้าไว้ตรงจุดเดียว
0: เหมือนในหนังเนาะคำถามคือคิดว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันถูกบังคับมีคนบังคับหรือว่าทำงานเอง
6: มันเหมือนถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ว่าให้ทำอะไรอย่างนั้น
0: คิดว่าเป็นโปรแกรมแบบต้องทำงานประมาณเดียวคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง
6: น่าจะเป็นการ
10: จับมาได้ครับ
6: ไม่ก็ทำงานแบบอาจจะเป็นงานก่อสร้างไม่ก็อนาคตอาจจะเอาเป็นอาวุธในการทำสงคราม
0: โอ้มองถึงขั้นเป็นอาวุธเลยนะเหมือนหนังนะน้องๆที่อยู่ทางบ้านครับคิดยังไงครับหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับดูน่าสนใจนะคำถามคือถ้าเราคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้คงไม่ได้ทำงานผ่านการถูกบังคับผ่านจอยสติ๊กน่าจะมีการเขียนโปรแกรมนะให้หุ่นยนต์ทำงานหุ่นยนต์ตัวนี้มันจะเก่งได้ยังไงอ่ะ
6: ก็ต้องมีคนที่ตั้งโปรแกรมแล้วคือคนที่ตั้งโปรแกรมต้องฉลาดต้องมี
8: สมองที่ดีด้วย
6: ต้องมีสมอง
0: ต้องมีสมองที่ดีงั้นคำถามคือการที่มีสมองที่ดีได้เนี่ยเรา

0: ทำยังไงถึงจะเป็นคนฉลาดครับ
1: อ่านหนังสืออ
0: ่านหนังสือทำอะไรอีก
2: เรียน
0: เรียน
3: ทดลองสิ่งที่เราไม่เคย
0: ทดลองสิ่งที่ยังไม่เคยลอง
3: ตั้งโปรแกรมแบบที่เราไม่เคยคิดว่ามันทำได้แล้วก็ลองด
0: ู
3: ทำได้ก็คือเราสำเร็จ
0: มีใครเคยมีประสบการณ์ไหมว่าสมมติเราไม่เก่งเรื่องนี้แต่อยู่ๆเราก็เก่งได้เคยไหมเรื่องอะไรครับทำอะไรครับดนตรีเราเรื่องอะไร
1: ผมว่าเรื่องไม่น
0: ะทำไมเราถึงเก่งดนตรีได้ครับ
3: ก็ฝึกซ้อมค
0: ่ะแล้วทำไมเราถึงเก่งว่ายน้ำครับ
3: ฝึกซ้อม
0: มีใครมีตัวอย่างอีกไหมที่ตอนแรกเราไม่เป็นเลยทำอะไรไม่เป็นเลยอยู่ๆเราก็เก่งขึ้นมาได้เราเก่งเพราะว่าอะไรครับเราฝึกไหมเราฝึกฝนเนาะเราทำเยอะๆยิ่งทำเยอะยิ่งเก่งถูกไหมแสดงว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยถ้าจะเก่งได้เนี่ยต้องผ่านการ
3: ทดลอง
0: ทดลองแล้วอะไรอีก
3: ลอง
1: ฝึกฝน
0: ฝึกฝนเนาะใช่ไหมถ้าหุ่นยนต์ไม่ฝึกเนี่ยน่าจะไม่ฉลาด
3: ไม่ฝึกที่หุ่นยนต์แต่ฝึกที่ตัวเราที่จะเป็นคนสร้างหุ่นยนต์แทน
0: น่าสนใจมากมีใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมเลี้ยงอะไรครับ
3: หมาครับ
0: โอเคคำถามคือหมากับแมวคิดว่าสัตว์ชนิดไหนฉลาดกว่ากัน
3: แมว
1: แมว
0: ทำไมแมวฉลาดครับ
1: เพราะเวลาทางบ้านผมเวลามันโดนหมาของผมไล่มันก็ขึ้นไปกระโดดลง
0: แล้วเราคิดว่าระหว่างหมากับแมวเนี่ยสัตว์ชนิดไหนที่เราสอนได
3: ้สอนได้ทั้งคู่
4: สอนได้ทั้งคู่เพราะว่าคือถ้าหมาเราก็สามารถขอแบบว่าสั่งให้มันนั่งลงหรือขอมือก็ได้ส่วนแมวก็สามารถทำได้เหมือนกันแค่มันไม่ทำ
0: แล้วสรุปคือสัตว์ชนิดไหนสอนง่ายกว่ากัน
3: หมา
0: หมานะโอเคทุกคนเห็นด้วยได้ว่าหมาสอนง่ายกว่าแมวนะโอเคทำไมนะครับทีนี้คำถามทำไมอาจารย์ถึงต้องพูดเรื่องการฝึกสอนเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะเก่งได้เนี่ยก็คือเกิดจากการฝึกฝนและฝึกสอนอยู่ที่คนสอนด้วยถูกไหมถ้ามนุษย์ไม่สอนเนี่ยมันก็ไม่เก่งมีอีกรูปหนึ่งครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าในอนาคตเราต้องอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์คิดว่ามนุษย์ควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างครับถ้าเราต้องอยู่ร่วมโลกกับเขาเนี่ยเราจะต้องปรับตัวยังไงครับเชิญครับ
1: เราสิ่งของ
0: ระวังสิ่งของมีอีกไหมครับสมมติเนี่ยเราจะไปกินข้าวก็ได้ไปเที่ยวห้างเนี่ยจะเดินแล้วเจอหุ่นยนต์เนี่ยทำอะไรครับมีอะไรครับ
1: เรื่องการใช้พลังงาน
0: ระวังเรื่องการใช้พลังงานมีเรื่องความปลอดภัยไหม
3: แบบว่าระบบการทำงานของหุ่นยนต์ให้ดีเพราะว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอาจจะทำให้หุ่นยนต์ตัวนั้นระเบิดเลย
0: ความปลอดภัยถูกไหมว่าหุ่นยนต์เนี่ยต้องระวังนะบางทีมันอาจจะทำงานผิดพลาดก็ได้แล้วอยู่ๆก็อาจจะกลายเป็นอาวุธก็ได้เนาะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนจะไกลตัวนะแต่ไม่แน่ในอนาคต10ปี20ปีพวกเราอาจจะได้อยู่ใช้ชีวิตร่วมโลกกับหุ่นยนต์นะครับอ่ะโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำหุ่นยนต์เนี่ยวันนี้อาจารย์จะพาพวกเรากลับมาเรื่องของการสร้างและวิธีคิดที่จะทำให้หุ่นยนต์พวกนี้ทำงานได้หัวใจสำคัญก็คือการเขียนโปรแกรมและวิธีการคิดนะวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้นะในเวลา1ชั่วโมงวันนี้เราจะเอาไอเดียนะเดี๋ยวเราจะมีไอเดียแต่ละคนจะมีไอเดียแล้วเราจะแปลงไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมง่ายๆเลยทุกคนมีไอเดียนะเช่นผมอยากทำสิ่งนี้ผมอยากทำสิ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาเปลี่ยนจากไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมโอเคซึ่งวันนี้เราจะใช้

0: เราจะใช้ AI ไทยเจนนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับก็เตรียมนะครับเปิดโปรแกรมได้เลยนะครับเข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับ search คำว่า AI ไทยเจนนะครับแล้วเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการทำงานเนาะอ่ะก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาลองนะครับเราจะลองเข้าไปที่หน้า AI ไทยเจนนะครับเริ่มจากการที่นะอาจารย์จะนะครับนะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ ai-thaigen.in.th นะครับหน้านี้เนาะนะ ai-thaigen.in.th นะครับอาจารย์จะเปิดเต็มจอนะอ่ะพอเราเข้ามาหน้าแรกแล้วนะลองเลื่อนเมาส์นะครับลงมาข้างล่างนะเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็นว่ามีของให้เราเนี่ยเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสามารถที่จะเลื่อนลงมาแล้วก็ลองดูว่า มีอะไรที่จะสามารถเล่นได้บ้างนะครับหน้าหลักนะครับในหน้าหลักเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่นะครับรวบรวมเนื้อหาต่างๆทีนี้นะครับใครที่สงสัยวิธีการใช้งานนะครับสามารถเข้าไปดูที่นะครับคำถามที่พบบ่อยได้นะครับหรือว่าใครมีปัญหาการใช้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการใช้งานนะครับเข้าไปดูตรงนี้ได้อ่ะทีนี้ก่อนจะไปใช้งานนะครับเราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับสามารถเข้าไปที่นะครับคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับคลิกนะครับทีนี้พอคลิกเสร็จแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับอาจารย์ก็จะแนะนำให้คลิกที่ลงทะเบียนเนาะคลิกไปก่อนนะครับลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนะครับให้นักเรียนกรอกชื่อนะครับนามสกุลนะครับอีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมกรอกโรงเรียนนะครับแล้วก็ระดับชั้นนะครับที่กำลังศึกษานะครับเช่นนะครับอาจารย์จะนะครับสร้างนะครับ account ขึ้นมาใหม่นะครับนะชื่อว่านะครับเด็กดีรักเรียนแล้วกันนะครับชื่อน่ารักน่ารักเนาะนะนะครับให้ใช้นะครับอีเมลของตัวเองนะครับนะนะครับนะครับพอใช้อีเมลอะไรเนี่ยต้องจำด้วยนะครับนะนะครับโรงเรียนนะครับก็เลือกโรงเรียนที่นะครับเป็นชื่อโรงเรียนของตัวเองนะครับตอนนี้เราอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับนะครับ
1: ชื่อนี่ใส่ชื่อจริงค
0: ่ะใส่ชื่อจริงได้เลยนะครับผมอันนี้อาจารย์ใส่ชื่อนะครับเด็กจำลองขึ้นมา1คนนะครับนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็เช็คถูกนะครับตรงปุ่มนะตรงช่องที่เขียนว่าชั้นเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขนะครับพอเรากรอกชื่อนะครับนามสกุลอีเมลนะครับรหัสผ่านโรงเรียนนะครับครบแล้วนะครับก็สามารถนะครับกดลงทะเบียนได้เลยนะครับพอเรากดลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าจอนะครับขึ้นมาว่าเราเนี่ยลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับแล้วหน้าจอจะเด้งนะครับไปอีกหน้าหนึ่งสำหรับให้เราล็อกอินนะครับเราก็กดล็อกอินได้เลยนะครับโดยการใช้อีเมลนะครับเมื่อสักครู่ที่เรานะครับลงทะเบียนไว้นะเนาะนะอาจารย์ก็จะนะครับใช้อีเมลเมื่อสักครู่ที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็รหัสผ่านนะครับกรอกเข้าไปนะครับทีนี้พอใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับได้อีเมลได้พาสเวิร์ดแล้วก็ปึ๊บนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะให้พวกเราเข้าสู่ระบบก่อนนะครับโอเคมีใครเข้าสู่ระบบไม่ได้บ้างครับได้ไหมครับโอเคนะครับต่อนะครับใครที่เข้าหน้าแรกมาได้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าหน้าแรกเราจะเขียนว่ามาสร้างความสนุกจากโค้ดกันนะครับก็คือเราจะพาทุกคนไปสนุกกับการเขียนโปรแกรมหรือว่าโคดดิ้งนั่นเองนะครับเราสามารถคลิกดูนะครับที่หน้าหลักก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่หน้าที่อาจารย์นะครับจะพาทุกคนไปทำก็คือต้องมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับเพราะว่านี่เป็นส่วนที่สำคัญมากและในหน้านี้เองนะครับจะมีเนื้อหาให้เราลองเล่นลองใช้งานเยอะแยะมากมายนะครับหากใครสนใจตรงไหนนะครับสามารถที่จะเลื่อนมาแล้วก็

0: ลองดูเนื้อหานะครับได้เลยหรือถ้าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสงสัยตรงไหนนะครับสามารถเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างสุดจะเจอคำว่าความรู้และโปรแกรมนะจะมีแหล่งเรียนรู้นะครับนะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆนะครับและใบงานนะซึ่งวันนี้นะครับเราเนื้อหาของมัธยมศึกษาปีที่2เรื่อง Basic AI Programming นะครับวันแรกนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนนะครับเป็นเรื่องของนะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับทีนี้นะก่อนที่จะไปเขียนโปรแกรมนะครับอาจารย์แนะนำนิดเดียวนะครับวันนี้ใบงานที่1ที่เราจะได้ลองนะครับทุกคนเราจะลองเรื่องการควบคุมหุ่นยนต์นะครับเมื่อกี้เราดูหุ่นยนต์ไปแล้วควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะด้วยใบหน้ารู้จักหุ่นยนต์เสมือนไหมคืออะไรครับ
1: เป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนกับเรา
0: เออหุ่นยนต์เสมือนเป็นแบบไหนคิดว่าเป็นหุ่นยนต์ตัวจริงๆไหม
2: ไม
0: ่ใช่เป็นแบบไหนครับ
2: คล้ายๆหุ่นยนต์ที่เขาบอกหุ่นยนต์เสมือนก็คล้ายๆหุ่นยนต์แต่น่าจะอยู่ในรูปแบบของหน้าจอที่อยู่ในหน้าจออ๋อแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ที่เขาบอกหุ่นยนต์เสมือนก็คล้ายๆหุ่นยนต์แต่น่าจะอย
0: ู่
2: ในร
0: ู
2: ปแบบของหน้าจอที่อยู่ในหน้าจออ๋อ
0: ก็คือไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จับต้องได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในหน้าจอเป็น AI เป็นโลกเสมือนเนาะเนาะคือเห็นได้แค่ตาแต่จับไม่ได้เนาะโอเคอันนี้เราเรียกเสมือนนะครับอ่ะถูกต้องนะวันนี้เราจะไปลองเขียนโปรแกรมครับนักเรียนควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนี่แหละนะเป็นหุ่นยนต์ที่จับไม่ได้นะจับต้องไม่ได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในโลกของโปรแกรมครับวิธีการใช้งานนะง่ายๆเลยนะวันนี้เราจะใช้หน้าของพวกเรานะใช้หน้าของพวกเราเลยหน้าตาสดใสนะครับและพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยใช้ตรวจจับใบหน้าแล้วเอาใบหน้าของเราครับไปควบคุมหุ่นยนต์ครับนะง่ายมากเลยนะฟังดูง่ายๆนะครับแต่ทำง่ายยิ่งกว่านะครับไม่ยากนะอาจจะกลัวอ่ะวันนี้เราจะใช้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับทุกคนเราจะใช้หุ่นยนต์เสมือนนะวันนี้เราจะเห็นนะครับน้องโรบอทของเราเป็นหุ่นยนต์เสมือนนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์มีวิธีการทำงานง่ายมากนะแล้วก็พวกเราสามารถทำตามได้ง่ายกว่านั้นอีกอาจารย์มี3ขั้นตอนนะครับ1นะวันนี้เราจะทำกันเราจะฝึกการใช้กล้องถ่ายรูปกล้องที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะกล้องเว็บแคมทำการถ่ายนะครับแล้วก็ตรวจจับวัตถุแล้วเอาค่าที่ได้เนี่ยไปสั่งงานควบคุมหุ่นยนต์นะให้ควบคุมการเคลื่อนไหวตามเงื่อนไขต่างๆนะว่าจะเดินกระโดดวิ่งนะครับทำตามที่เราอยากจะทำนะแล้วก็ทดลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับทีนี้ทุกคนกลับมาที่หน้าจอของ AI Tigen นะครับนะหน้าจอของ AI Tigen นะครับใครที่เข้าหน้าจอ AI Tigen เสร็จแล้วนะครับมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับคลิก1ครั้งเราจะเห็นหน้าตาตรงนี้ขึ้นมาให้เลื่อนลงมาข้างล่างนิดเดียวครับอย่าเลื่อนลงมาเยอะเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับนะโปรแกรมกำลังโหลดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หน้าต่างแรกนะครับก็คือการเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับในการทำงานนะวิธีการใช้งานนะครับไม่ยากเลยนะครับซึ่งใบงานแรกคือเราจะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์นะครับเป็นหุ่นยนต์เสมือนเนาะเป็นหุ่นยนต์เสมือนสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือการใช้งานกล้องอ่ะถามว่าเราจะใช้งานกล้องได้อย่างไรทุกคนทำตามได้เลยนะครับเอาเมาส์ครับผมมาเลือกคำว่านะปุ่มแรกสุดนะครับเขียนว่า image data นะครับคลิก1ครั้งครับผมคลิก1ทีนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ตรงช่อง basic นะครับตรงช่อง basic นะแล้วก็คลิกที่ basic นะครับเราจะเห็นคำว่า camera แปลว่าอะไรครับ
2: กล
0: ้องนะครับเลือกครับลากครับลากคำว่า camera ครับมาวางนะครับตรงหน้าจอนะครับลากมาวางเสร็จปุ๊บจะมีปุ่มครับขึ้นมาเด้งขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ครับนะ AI Tigen want to นะครับ use your cameras นะครับให้เรากดคำว่า allow ที่แปลว่าอนุญาตนะครับถ้าเรากดปุ่มอื่นกล้องจะไม่ทำงานนะครับให้กดคำว่า allow ครับกด1ครั้งนะครับอาจารย์จะได้มาแบบนี้ครับตอนนี้คือกล้องของอาจารย์นะครับสวัสดีครับนะเราก็จะได้เป็นหน้าของตัวเองครับขึ้นมาแบบนี้นั่นคือกล้องใช้งานได้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่ตั้งค่าแล้วใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องลองเช็คนะครับเพราะว่าเราจะใช้กล้องนะครับตรงนี้นะเราจะใช้กล้องตรงนี้นะครับอันนี้คือกล้องถ่ายรูปนะครับเป็นการทดสอบว่าใช้งานได้นะครับถ้าใครใช้งานได้แล้วนะครับลบทิ้งไปก่อนนะครับยังไม่ต้องใช้นะ

0: ส่วนใครที่คอมพิวเตอร์นะครับแล็ปท็อปไม่มีกล้องแต่เรามีรูปครับอยากจะใช้งานเราสามารถเลือกตรง Image Data นะครับแล้วก็กดปุ่มคำว่าอัปโหลดนะครับแล้วก็กดอัปโหลดตรงนี้ครับสามารถเลือกนะครับรูปภาพนะครับที่เราอยากจะใช้งานนะครับมาอัปโหลดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ครับในใบงานแรกนะครับการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับเราจะใช้รูปจากกล้องจริงๆนะครับอ่ะโอเคครับทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำคือเราจะใช้กล้องนะเราจะลองใช้กล้องควบคุมนะครับการทำงานเพราะฉะนั้นใครที่อยู่หน้าจอ AI Tigen เสร็จแล้วนะครับให้ไปเลือกกล้องถ่ายรูปครับมาวางได้เลยนะครับนะเมื่อกี้ที่เราเพิ่งลบไปนะเลือกมาวางได้เลยนะครับ Image Data นะครับกดคำว่า Basic ครับผม Basic 1ครั้งนะครับ Image Data กดคำว่า Basic แล้วก็คลิกที่ช่อง Camera นะครับลากมาวางโอเคนะครับลากมาวางนะนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนกล้องใช้เป็นกล้องชนิดอื่นก็ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับในกล้องนี้เราจะมีแค่กล้องเว็บแคมนะครับอย่างเดียวนะครับเราจะเลือกนะครับวิธีการตรวจจับหน้าตานะครับตรวจจับใบหน้าของเราโดยการใช้ AI ครับเราจะใช้ส่วนที่เรียกว่านะครับ AI นะครับให้เอาเมาส์มาคลิกที่ AI นะครับ1ครั้งนะเมาส์คลิกที่ AI 1ครั้งจากนั้นครับไปคลิกคำว่า Face ครับนะปุ่มที่3นะครับคลิกที่ช่อง Face ครับนะอีกครั้งนะครับ AI แล้วมาที่ Face ครับจากนั้นให้เลือกช่องที่เขียนว่า Face Match นะครับface match นะครับ face match นะครับลากมาวางเลยครับลากมาวางปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะพอลากมาวางเสร็จปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมนะครับจะทำการประมวลผลสักครู่นะครับส่วนใครที่ลากมาวางแล้วเส้นไม่เชื่อมต่อนะครับเราสามารถลากนะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อด้านซ้ายและด้านขวาได้เลยนะครับนะเช่นของใครเป็นกรณีที่เส้นขาดนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถลากเส้นนะครับมาเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับถ้าดูหน้าจอของตัวเองนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้คือหน้านะครับนี่คือหน้าของอาจารย์นะครับส่วนด้านขวาเองนะครับจะมีลักษณะเป็นตัวตรวจจับนะครับเป็น AI ตรวจจับนะครับลองดูครับอาจารย์จะลองขยับหน้านะครับไปทางด้านขวานะครับเห็นไหมครับตัวหน้าก็ขยับไปทางด้านขวาตามนะครับถ้าอาจารย์ขยับทางด้านซ้ายนะครับลองดูนะครับอาจารย์เงยหน้าขึ้นนะครับอาจารย์ก้มหน้าลงนะครับนะหรือแม้แต่ที่อาจารย์พูดอยู่ครับตัว AI ครับก็จับว่าอาจารย์พูดอยู่นะครับทีนี้นะถ้าใครอยากจะลองนะครับว่าเอ๊ะหน้าตา AI แบบนี้เราสามารถจับทิศทางนะครับซ้ายหรือว่าขวาได้ไหมนะครับให้มาเลือกตรงคำว่า AI ครับทุกคนคลิกที่ AI 1ครั้งครับครั้งที่1คลิกที่ AI ครั้งที่2คลิกคำว่า Face ครับนะครับ AI Face จากนั้นคลิกคำว่า Direction ครับเอา Direction นะครับมาเชื่อมต่อกับช่องที่เขียนว่า Face Match นะครับนะเอา Direction นะมาเชื่อมนะครับเชื่อมแบบนี้เนาะพอเชื่อมเสร็จปุ๊บนะครับลองครับตอนนี้ลองมองกล้องตรงๆครับจะขึ้นคำว่าเซนเตอร์นะครับถ้าอาจารย์เงยหน้าขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเป็นอะไรครับอัพนะอ้าวลองก้มหน้าสิดาวนะครับหันหน้าไปทางซ้ายครับ left นะครับหันหน้าไปทางขวาครับ right นะครับ that's good นะครับจบการบริหารคอนะครับวันนี้เราได้บริหารคอไปแล้วนะครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเราสามารถทำตามได้นะครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับตัว AI ก็จับได้นะโอเคนี่มีใครทำท่าแปลกๆแล้วขึ้นเป็นทิศทางอื่นได้บ้างมีไหมเช่นมองเฉียงขึ้นเปล่าม
1: ันขึ้นขึ้น
0: เป็นอะไรครับมองเฉียงขึ้นเป็นอะไรครับ
1: left
0: เป็นเป็นอะไรไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะว่า

0: ัวโปรแกรมนะครับ AI เนี่ยเราจำกัดไว้แค่4ทิศทางนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับและก็ตรงกลางเวลามองตรงไปเดี๋ยวเราจะเอาหน้าของเรานะวิธีการบังคับนะซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างเนี่ยมาควบคุมหุ่นยนต์นะครับตอนนี้นะครับทุกคนเริ่มที่จะควบคุมได้นักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยเชื่อมกล้องนะครับแล้วก็หาทิศทางนะครับได้หรือยังนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปต่อยอดนะครับไปใช้กับหุ่นยนต์นะครับใครที่เสร็จแล้วนะครับใครที่เสร็จแล้วเราจะมาใช้นะครับการควบคุมหุ่นยนต์เลยนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าขึ้นลงซ้ายขวาเราทำได้ต่อไปครับเราจะลองมาควบคุมครับวิธีการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะมีหุ่นยนต์ให้นะครับอยู่1ตัวนะครับนะเราจะมีหุ่นยนต์1ตัวครับไปเอาหุ่นยนต์มาครับทุกคนครับคำว่าแอปพลิเคชันนะครับทีนี้หุ่นยนต์ครับเรามีหลายตัวมากนะครับอยากจะใช้ตัวไหนครับเลือกได้เลยนะครับอยากจะใช้ตัวไหนเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ตัวที่ชื่อว่าจอร์จละกันนะครับถ้าเราอยากใช้ตัวอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับอาจารย์ลากมาวางนะนะครับอาจารย์ซูมเอานิดนึงนะครับอาจารย์ลากมาวางนะครับตอนนี้อาจารย์มีหน้านะอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะอาจารย์สามารถนะครับสั่งให้จอร์จเนี่ยทำอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ตามนะครับอะไรบ้างเช่นอาจารย์เลือกคำว่า hello จอร์จก็จะ say hello ครับอาจารย์เลือกคำว่า dance นะครับจอร์จก็จะ dance ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับจอร์จยังไม่ทำงานนะครับอ่ะทุกคนครับถ้าใครอยากลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับให้มาที่ math operation ครับเลือกคำว่า logic ครับเอาหลอดไฟสีเหลืองครับหลอดไฟสีเหลืองอ่านว่าอะไรครับ true นะครับ true แปลว่าอะไรครับ
1: จริ
0: งนะ true แปลว่าจริงตรงข้ามกับ true คืออะไรครับ
1: false
0: ไม่จริงเนาะก็คือ false นะครับถ้าเป็น true เนี่ยเป็นจริงจริงตอนนี้เราจะเอามาสั่งครับหุ่นยนต์ลองลากมาวางข้างล่างครับนะลากมาวางแบบนี้นะครับนักเรียนลองดูนะครับนักเรียนเอาคำว่า true ครับไปใส่ช่องไหนก็ได้นะครับในนี้นะครับถ้าอาจารย์ใส่ช่องบนนะครับอาจารย์ลองให้ดูอีกทีนะครับอาจารย์ใส่ช่องบนสุดครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนตอนนี้เราเป็นอะไรบ้างครับตอนนี้หุ่นยนต์ทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำผมเตะอยู
0: ่
1: มันจะทำสิ่งที่เราขอให้มันทำหรือเช่นเราขอให้มันปล่อยขอให้มันวิ่ง
0: การที่เราเอาคำสั่งที่แปลว่า true นะครับเป็นหลอดไฟเนี่ยไปนะครับสั่งตรงไหนก็ตามตอนนี้เป็นการเปิดครับเป็นการสั่งให้หุ่นยนต์ครับทำคำสั่งนั้นนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่ข้างล่างนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่คำว่า walk นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ่นยนต์ walk ครับนะพวกเราลองนะครับทดลองเองได้เลยครับลองไปใส่ที่คำสั่งอื่นๆนะครับอาจารย์เอาไปใส่คำว่า run ครับหุ่นยนต์ก็จะ run นะครับอาจารย์ใส่คำว่า jump นะครับลองดูนะครับอีกครั้งนะครับหุ่นยนต์ก็จำครับทีนี้เราน่าจะมีนะอาจารย์ครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อทุกอันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
2: มันจะไปแค่อันเดียว
0: เกิดอะไรขึ้นหุ่นยนต์ทำงานแค่อย่างเดียวเน
2: า
0: ะ
2: จะทำแค่อ
0: ัน
2: ล่าส
0: ุดใช่ถูกต้องหุ่นยนต์จะทำแค่อันล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเลือกใช้แค่อย่างเดียวอันเดียวนะอย่างเดียวอันเดียวนะครับใช้อันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ใช้อันที่2แล้วกันนะนะครับอาจารย์ใช้อันที่2อาจารย์ลากวางใหม่นะครับปึ๊บอาจารย์สามารถเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจารย์สั่งเป็น punch นะครับชกนะครับโอ้โหชกแม่ไม้มวยไทยเยี่ยมเลยนะครับคิกนะครับคิกนี่คิกนะครับคิกนะ yes ดูซิ yes เป็นยังไงyes นะผงกหัวนะครับลองดูสิ no นะครับ no ก็สายหัวนะครับ idol นะครับ idol อยู่เฉยๆนะครับไม่ทำอะไรนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ทุกคนรู้วิธีควบคุมหุ่นยนต์แล้วเนาะคำถามอาจารย์มีคำถามง่ายมาก

0: เราจะทำยังไงดีครับถ้าเราต้องการเอาคำสั่งจากใบหน้าเราเนี่ยไปควบคุมหุ่นยนต์ครับมีใครมีไอเดียไหมทำยังไงครับคิดว่าต้องทำยังไงถ้าสมมติไม่เขียนโปรแกรมเอาคิดแบบง่ายๆก่อนเราควรจะทำยังไงครับ
1: เราต้องสั่ง
2: เขียนคำว่า if
0: เราควรต้องมีเงื่อนไขไหมเงื่อนไขเพื่อมาสั่งหุ่นยนต์ใช่ไหมถูกไหมครับเราควรจะเอาเงื่อนไขเนาะตอนนี้เรามีกี่คำสั่งครับทุกคนที่ทำได้มีใครสังเกตไหมจาก direction เราทำได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
2: 4 5
0: มี5คำสั่งเนาะมีอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้ที่อาจารย์วงให้อยู่นะครับตรงนี้สามารถเป็นได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
2: 5
0: นี่อยู่เซ็นเตอร์5มีอะไรบ้างเซ็นเตอร
2: ์
0: up ใช่ไหม down left นะครับแล้วก็ right มี5คำสั่งเราจะเลือกนะครับทั้ง5คำสั่งเนี่ยมาสั่งงานหุ่นยนต์ครับนะฟังแบบอุ้ยดูไม่ยากเลยวิธีการเราจะทำยังไงให้นะครับนักเรียนนะครับใครที่อยากจะลองแล้วนะครับอยากจะลองเชื่อมต่อนะมาที่นะครับตรงคำว่า control นะครับคลิก control 1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับ control จากนั้นแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับเลือกคำว่า switch ครับเอา switch นะครับมาเชื่อมต่อมาเชื่อมต่อนะครับกับ direction นะครับเกิดอะไรขึ้นครับ
2: มัน
0: พอเอาสวิตช์มาต่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เขาขึ้นเป็นนี่แบบนี้เลยเนาะอาจารย์จัดใหม่นะปึ๊บโอเคนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับตอนนี้พออาจารย์เอาคำสั่งคำว่าสวิตช์มาเชื่อมปุ๊บเขาเชื่อมหมดเลยนะครับถ้าอาจารย์อยู่หน้าเฉยๆนะอาจารย์ลองดูนะครับอันนี้เซนเตอร์อาจารย์ลองอัพนะอาจารย์ลองเซนเตอร์หายนะครับอาจารย์ลองดาวเกิดอะไรขึ้นครับหลอดไฟที่อยู่นะครับในแต่ละคำสั่งติดขึ้นมาครับถ้าใครเห็นคำว่า left ตรงนี้นะครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายนะครับคำว่า left ก็ติดนะครับอาจารย์หันไปด้านขวานะครับคำว่าไรนะครับคำว่าไรก็ติดนะครับแสดงว่าตอนนี้เราสามารถที่จะควบคุมนะครับได้แล้วนะตอนนี้เรามี4คำสั่งอาจารย์ครับผมอยากจะเอาไปเชื่อมกับหุ่นยนต์แล้วครับโอ้ยง่ายมากเลยทุกคนลากเส้นต่อไปเลยแบบนี้ไปเลยนะครับลากเส้นต่อเลยครับทีนี้พอเราลากเส้นเชื่อมนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำนะตามคำสั่งนะครับโอเคอันนี้จานอยู่หน้าเฉยๆเซ็นเตอร์นะฮึบหุ่นยนต์นะครับอาจารย์ลองอัพนะครับหุ่นยนต์เฮลโหลนะครับอาจารย์ลองดาวนะครับหุ่นยนต์แดนซ์ครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายครับหุ่นยนต์รันนะครับเพราะอาจารย์สั่งเป็นรันนะครับอาจารย์หันไปด้านขวาครับหุ่นยนต์จัมป์ครับตอนนี้ทุกคนลองควบคุมนะครับโดยการใช้ใบหน้าของตัวเองครับนะปึ๊บนะครับมองขึ้นก็คือหุ่นยนต์เซเฮลโลนะครับมองต่ำลงนะครับดาวก็คือแดนซ์นะครับนี่ได้แล้วนะครับต่อไปมองทางด้านซ้ายนะครับเลฟนะมองทางด้านขวาครับไรท์นะถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะลองเปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนได้เลยนะเช่นอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นคิกนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นพันช์นะครับนะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับมองขึ้นนะหรือถ้าใครนะครับอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์ครับทุกคนอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์นะครับมาที่แอปพลิเคชันแล้วก็โรบอทแล้วก็เปลี่ยนหุ่นยนต์ก็ได้ครับนะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะถ้าไม่ชอบตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวอื่นนะครับอาจารย์เปลี่ยนตัวอื่นได้เลยนี่อาจารย์เปลี่ยนเป็นน้องอีกตัวหนึ่งนะลองดูซินะครับลองดูนะ
2: ใช
0: ่ไหมแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์มองขึ้นนะอาจารย์มองลงนะครับน้องก็เดินนะครับมองทางซ้ายรันไหมครับรันมองทางขวาจัมป์นี่นะสามารถ

0: นี่ตัวนี้ต่อยังไงครับอยากรู้ใช่ไหมครับลองดูครับต่อยังไงลองดูสิอะต่อยแล้วแต่ไม่มีแขนครับน้องมีความพยายามมากโอ้น้องมีความพยายามมากนะครับโอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นนักสู้นะสงสารน้องนะไม่เป็นไรนะตัวนี้เป็นนักเขาเป็นนักสู้นะครับเอาพี่ใหญ่มาดีกว่านะครับพี่ไม้นะครับพี่ไม้นะ
1: เขาเรียกว่าบวกคร
0: ับ ลองดูนะครับลองดูนะครับตัวนี้นี่แรงเยอะนะ
1: เขาไม่แรงเยอะเขาบวก
0: นี่นี่โอ้โหนี่นี่แม่ไม้มวยไทยนะนะยอดเลยนะครับยอดฝีมือเลยนะครับนี่แดนซ์สิแดนซ์นี่แดนซ์นะครับแดนซ์นะนะน้องก็ทำได้ทีนี้พอเราบอกว่าเราใช้หน้าแบบนี้บังคับยากไหมบังคับยากเนาะเพราะว่าอะไรครับปัญหาคือยังไง
2: บางทีหน้าหลุดจากเฟรม
0: หน้าหลุดจากเฟรมปวดคอไหมเมื่อยไหมอย่างเงี้ยต้องแบบเงยหน้าก้มหน้ามองซ้ายมองขวาเมื่อยเน
2: า
0: ะ
2: แต่เราสามารถขยับอะไรอื่นด้วยการที่ไม่ใช้ใบหน้าได้หรือเปล่า
0: ใช่คิดว่าทำได้ไหมคิดว่าควรจะทำได้ไหมลองคิดลองจินตนาการนะว่าโอ้ถ้ามนุษย์ต้องมานั่งควบคุมมีแบบไหนบ้างอ่ะ
2: แ
3: บบฉันจะแบบ
2: ใช้ใช้แบบว่าใช้มือในการขยับหุ่นยนต์ได้เหม
0: ือ
2: นก
0: ันเราคิดว่าการควบคุมหุ่นยนต์เนี่ยวิธีไหนง่ายที่สุดครับ
2: กายก็ได้ด้วย
0: ใช้หน้าเนี่ยยากเนาะใช้มือง่ายกว่าไหม
3: กดปุ่มน่าจะง่ายสุด
0: มีใครคิดไหมว่าถ้าเราใช้ความเป็นแบบจากสมองจริงๆได้ไหม
1: ได
0: ้เหมือนเราสั่งเนี่ยเราเหมือนสะกดจิตหุ่นยนต์เคยลองไหม
3: เคยลองเขาส่งไปสู่คนที
0: ่
3: เขาให้บังคับรถเดินแบบให้จำลองว่ายกมือข้างซ้ายแล้วก็จะยกมือข
0: ้
3: างขว
0: าก็คือให้คิดจริงๆใช่ไหมว่าแบบเราเนี่ยจะยกแขนยกขาก็ควบคุมโอเคทีนี้อาจารย์มีโจทย์ครับแล้วบอกว่าใช้ใบหน้าเนี่ยนะรู้สึกควบคุมยากนะครับนะใช้ใบหน้ารู้สึกควบคุมยากเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับเปลี่ยนวิธีการควบคุมใช้แบบอื่นนะครับเราจะลองใช้มือนะเราจะลองใช้มือดูแล้วกันนะมือเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับนะน่าจะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้มือนะครับในการควบคุมหุ่นยนต์กันนะครับทำยังไงล่ะครับอาจารย์ไม่ยากเลยครับวิธีการทำนะครับมาที่หน้า AI Taigen เมื่อกี้เราใช้หน้านะครับไปแล้วต่อไปเราจะใช้มือนะครับอาจารย์จะลบนะครับเฉพาะส่วนที่เป็นหน้านะครับทิ้งออกไปนะครับเหลือไว้แต่นะครับกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็หุ่นยนต์นะแล้วก็ตัวควบคุมนะครับทิศทางต่อไปครับถ้าเราจะใช้มือนะครับหากเราอยากจะใช้มือนะให้ไปที่นะครับ AI นะครับไปที่ AI แล้วเลือกคำว่า hand นะครับเลือกคำว่า hand ก่อนอื่นนะครับการที่เราจะใช้นิ้วมือเนี่ยควบคุมได้เนี่ยเราต้องเพิ่มนะครับความสามารถของกล้องก่อนในการที่จะจับนิ้วมือได้ให้ไปเลือกคำว่า hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับเลือกมาวางก่อนนะครับลากมาวางนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับรอสักพักจากนั้นนะครับพอเชื่อมต่อนะครับกล้องโผล่มาแล้วลองนะครับเอามือขึ้นมาวางครับแบบนี้ครับนะครับตอนนี้กล้องนะครับสามารถที่จะจับนะมือนะครับเราเรียกว่า hand skeleton หรือว่านะครับนะนิ้วมือนะครับตำแหน่งของนิ้วมือนะตอนนี้เนี่ยนิ้วมือเนี่ยมีกี่นิ้วเนี่ยทุกคนมี5นิ้วนะตอนนี้นะโอเคนะทีนี้คำถามคืออาจารย์ครับถ้าเราอยากจะควบคุมทิศทางโดยการทำแค่อย่างนี้ครับ1นะครับ2 3 4นะครับแบบนี้นะทำอย่างไรเรามีตัวช่วยครับไปเอา AI อีกตัวนึงครับมาช่วยมาที่ AI นะครับคลิกที่ AI คลิกที่ hand ครับ AI นะครับคลิกที่ hand แล้วก็กดคำว่าอะไรดีครับ
1: เขาน
0: ะครับ finger นะครับเขา finger นะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับนับนิ้วนะอาจารย์ลากมาวางก่อนนะครับเขาฟิงเกอร์แปลว่านับนิ้วนะครับลองดูตอนนี้นะครับ

0: ยังไม่มีนิ้วโผล่ขึ้นมาในกล้องนะครับไม่มีนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ลองทำอย่างนี้ครับ1นะครับนับ1นะนับ1แบบนี้นะครับอ่ะปึ๊บอันนี้0นะครับไม่ขึ้นปึ๊บนะโอเคครับสั่งงานได้เลยนะครับอ่ะ1นะครับหุ่นยนต์แดนซ์นะครับ2ครับได้ไหมครับลองดูนะครับเป็นหุ่นยนต์ชกนะครับ punch นะครับ3 run นะครับ4ครับนะ jump นะครับและ5ไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลยนะครับ5ไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับนะไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับ
1: ถ้าเราอยากทำให้มันมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมาถ้าชูเลขค่าจะทำ
0: อาจารย์ครับผมไม่อยากใช้เลขหนึ่งอ่ะเลขหนึ่งผมไม่ค่อยติดอ่ะผมใช้เป็นเลข5ได้ไหมอ่ะให้เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์แล้วก็เลข5ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับ
1: คืออยากให้มันสามารถทำคำสั่งเพิ่มได้
0: นะสำหรับใครที่บอกอาจารย์ครับเนี่ยผมอยากได้1นะครับ2 3 4แล้วผมอยากได้5อีกอันนึงทำยังไงได้บ้างนะครับวิธีการนะครับมีหลากหลายมากเลยไม่ว่าเราจะเป็นนะไม่ว่าจะเป็นเอานะครับตัวนะคอนโทรลนะครับตัวสวิตช์อันใหม่ก็ได้นะครับมาต่อแบบนี้นะแบบนี้นะครับถ้าใครอยากแบบอาจารย์ครับผมมี5นะเราก็พิมพ์อันนี้เป็น5ไปนะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้อันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอยากมี5แต่เกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าหุ่นยนต์เนี่ยควบคุมได้แค่4เนาะ5ไม่ได้อย่างนี้ละกันนะอาจารย์ใช้หุ่นยนต์อีกตัวละกันลองดูซิไหนลองดูซิเราชอบทำอะไรนะครับที่แปลกนะครับไปครับไปที่แอปพลิเคชันเอาหุ่นยนต์อีกตัวมาเลยครับปึ๊บนะครับหุ่นยนต์2ตัวไปเลยนะครับลองดูนะครับถ้าเป็น5เนี่ยอาจารย์จะให้หุ่นยนต์นะครับเขานะคลิกนะครับลองดูสิครับว่าได้หรือเปล่านะครับปึ๊บ5ไหมครับ5นะครับหุ่นยนต์คลิกนะครับหรือตรงนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียนะครับว่าเด็กๆอยากได้แบบไหนนะสามารถปรับได้ตามนะครับความเหมาะสมได้เลยแต่ทีนี้เราลองใช้แบบวิธีการอื่นได้ไหมนักเรียนสามารถนะครับเลือกดูได้เลยนะครับในนี้เรามีให้ใช้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าเนาะนะครับมือนะครับนะอาจารย์ครับผมอยากลองตั้มทราบครับนะครับไปหยิบ AI แล้วก็เอาตั้มทราบออกมานะครับอาจารย์ให้ตัวนี้เป็นตามทราบก็คือยกนิ้วกดไลค์นั่นเองนะลองดูซินะครับอันนี้ตามทราบนะครับเป็นแบบนี้นะอาจารย์ตามทราบนะครับลองดูนะครับตามทราบนะครับคำถามคืออาจารย์ครับตามทราบเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะแต่นิ้วผมก็นับได้1ก็ไม่ผิดเนาะมันก็คือ1นิ้วนะครับคำสั่งข้างบนก็เลยติดด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่จินตนาการของพวกเรานะอยากจะใช้อะไรนะครับอาจารย์ใช้ตั้มทราบนะครับหรือแบบอื่นลองดูซิมีอะไรบ้างนะมีนะครับอีกเยอะแยะเลยนะครับนะลองดูถ้าอยากใช้เป็นหน้านะครับ mouse open นะครับ smile นะครับอาจารย์ลองให้ดูก็ได้นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะอาจารย์ลบเอาเหลือแค่หุ่นยนต์ตัวเดียวเน
1: า
0: ะ
1: position ลองดูดีกว่า
0: ตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะได้ลองเล่นอะไรใหม่ๆนะครับอาจารย์จะลองใช้ใครอยากใช้หน้ายังไงนะครับ
1: แล้วคือ point ตัว point position วัน
0: position เกิดอะไรขึ้นครับ
1: วัน point position ที่อยู่ในนิ้วมันมีให้3ตัวแล้วผมจะเอาไว้เชื่อมต่อ
0: เดี๋ยวอาจารย์กลับมานะครับแป๊บหนึ่งนะตอนนี้อาจารย์ทำหน้าให้ดูนะครับใครที่อยากใช้หน้านะครับนะอาจารย์ใช้เมาส์ open ครับ
1: มันเอาไว้วัดมันไม่ได้เอาไว้เช
0: ื่อ
1: ม
0: นะครับเปิดนะครับไฟติดนะครับหรือนะครับมีอะไรอีกครับลองดูครับสมายนะครับมีเมาส์โอเพนไปแล้วมีสมายนะครับนะลองดูนะครับยิ้มครับนะยิ้มแล้วก็เมาส์โอเพนด้วยนะครับนะตอนนี้เราสามารถลองเล่นนะครับตัวอื่นได้เลยนะครับนะหรือแม้แต่บอดี้นะครับบอดี้เนี่ยต้องทั้งตัวนะครับต้องยืนอาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเราสามารถลองได้ก่อนที่จะไปตรงนั้นครูนะ อาจารย์

0: นำอย่างนี้ครับอย่าใช้โมเดลหลายตัวนะครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะตอนนี้ถ้าใครหน้าจอเนี่ยมีโมเดลเยอะไปหมดเลยลบอันที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนนะใช้แค่อย่างเดียวก่อนเนาะตอนนี้อาจารย์ใช้คำว่า object detection นะครับแล้วเลือกนะใครที่ต่อ object detection เสร็จแล้วเลือกคำว่า get name ครับ get name นะget name ครับเลือก get name ครับเอามาวางครับตอนนี้ออกเป็นอะไรเอ่ย present แปลว่าอะไรครับ present แปลว่าคนเนาะนะครับอาจารย์ลองเอาวัตถุนะครับอาจารย์มีวัตถุนะครับตอนนี้อาจารย์มีเมาส์นะครับลองดูนะครับอาจารย์จะใช้เมาส์นะครับลองดูครับว่าจับได้ไหมเป็นอะไรครับ
1: เ
0: ซลโฟนนะครับลองดูอีกด้านนะครับลองดูสิครับว่าได้ไหม
1: ชูมือแล้วมันบอกมันคือ
0: นะครับต้องเอาหน้าออกไปนิดนึงนะนะครับต้องเอาหน้าออกไปนะครับปึ๊บนี่ไงมีเมาส์แล้วนะครับเนี่ยครับมีเมาส์แล้วนะคำถามครับถ้าใครสังเกตจะเห็นตัวเลขไหมครับมีใครเห็นตัวเลขมีใครเห็นตัวเลขในกล่องสี่เหลี่ยมไหม
2: อ๋อเห็นครับ
0: ตัวเลขอันนั้นน่ะเป็นการบอกว่าลองเดาซิว่าตัวเลขบอกอะไรครับ
2: ก็บอกเป็นไปได้การขยับ
0: บอกอะไรครับความเป็นไปได้ครับว่าสิ่งนั้นน่ะคือใช่หรือเปล่าตอนนี้สูงสุดที่เป็นไปได้คือ1นะครับต่ำสุดคือ0คิดว่า1เนี่ยแสดงว่าอะไรครับ
2: เป็น100
0: เป็นไปได้มากที่สุดเนาะ0แปลว่าอะไรครับไม่ใช่เลยนะตอนนี้ตัวเลขบอก person 0.9 แสดงว่า 90% นะ
1: ม
0: ัน
1: ล็อกคนอื่นได้ดีมาก
0: ลองดูเป็นเมาส์เป็นเท่าไหร่นะลองเอาวัตถุเข้าไปใกล้นิดนึงนะครับลองวัตถุเข้าไปใกล้ปรากฏว่าได้ประมาณปึ๊บๆๆๆๆนะอาจารย์ลองใช้ขวดน้ำนะครับลองดูนะครับนี่นี่ไงครับ bottle นะครับขวดน้ำนะครับ bottle มีไหมครับตอนนี้ลองใช้นะครับวัตถุอะไรก็ได้นะครับที่เรามีนะครับลองดูว่า
2: ใช้50ก็ทำได้โอ้ความเป็นคนของผมแค่50%
0: ขวดน้ำนะครับขวดน้ำเราทดสอบไปแล้วนะครับเมาส์นะขวดน้ำทำได้นะครับขวดน้ำ
2: ทำได้เป็นเซลโฟน
0: ทำไมเป็นเซลโฟนครับอ่ะอันนี้คืออะไรครับทุกคนสิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้คือเมาส์นะครับแต่ทำไมเป็นเซลโฟนครับลองเดาสิครับ
2: ไม่รู้โดนัท
0: ฮะทำไมเป็นโดนัทครับทำไมเป็นโดนัท
2: เขาไม่มีรูเป็น
0: อะทำไมเป็นเซลโฟนทุกคนลองเดาสิทำไม
2: มีแสง
0: ทำไมคิดว่าเป็นเซลโฟนครับ
1: มันล็อกตรงแสง
2: รูปร่าง
0: รูปร่างไหมเซลโฟนก็คือโทรศัพท์มือถือเนาะคิดว่าแบบนี้เป็นมือถือได้ไหม
2: ไม่
0: ค่ะฮัลโหลสวัสดีตอนนี้อยู่ไหนเหรอมาหน่อยสิ
2: โอ้ก็แสงสุดเอ็มจ้า
0: แต่อย่าลืมว่าเซลโฟนนะครับก็คือมือถือกับเมาส์มีรูปร่างที
1: ่
0: คล้ายกันนะแต่ไซส์มันอาจจะไม่เท่ากันเนาะมือถือมันใหญ่กว่านะขวดน้ำนะมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้าง
2: ก
0: ็ลองเดาครับมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้าง
2: ครับ
0: ครับเห็นไหมไวน์กลาสเป็นแก้วไวน์ไปซะงั้นนะครับจะลองแท็บเล็ตละกันนะครับลองแท็บเล็ตละกันนะครับจะลองแท็บเล็ตนะครับอาจารย์เอาปิดหน้าเป็นอะไรครับ
2: บ
0: ุ๊กโอ้อันนี้คือบุ๊กนะครับ this is a book นะครับthis is a book ความน่าจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยทำไมยังเป็น person อยู่เลยเท่าไหร่ครับเป็นบุ๊กเดี๋ยวนะทีวีนะครับ
2: เอ
0: าบุ๊กใหม่บุ๊กใหม
2: ่มีวันบุ๊ก
0: 50% เอาทีวีเมื่อกี้ทีวีไปไหนละนะทีวีทำไมเขาถึงจับได้เป็นทีวีครับทุกคน
2: เพราะ
0: ม
2: ัน ดูใหญ่ขึ้นด้วยคล้ายๆกันแล้วมันมันจะดูใหญ่ขึ้นด้วยก่อนหน้านี้ดูเหมือนกันแค่พอแล้วพอมันอยู่ใกล้ๆเป็นหันหลัง
0: สิ่งนี้เหมือนหน้าจอทีวีไหมครับเหมือนหน้าจอทีวีเวลาที่ทีวีดับไงถูกปะใช่ไหมนี่สมมติเข้าไปปุ๊บเป็นทีวีอ้าวเซลโฟนเฉยเลยเอาเบนซ์มาจากไหนอ๋อสูตรเคสนะอ๋อนี่เป็นสูตรเคสเป็นกระเป๋าไปแล้วเนี่ยลองดูครับอ่ะลองดูครับ
1: อ
0: ยากลองบอดี้โพสนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับบอดี้โพสลองดูก่อนนะปุ๊บลองเชื่อมนะครับอ่ะบอดี้โพสนะครับตอนนี้เป็นโบสแฮนด์ซับนะครับนะแฮนด์ซับนะครับแฮนด์ซับ

0: Put your hands up นะครับ Put your hands up ลองแบบนี้ได้ไหม Why หรือเปล่าเป็น neutral นะครับ neutral อาจารย์จะต้องกระเถิบออกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้กล้องนะครับ body pose นะครับเนื่องจากว่าเขาจับทั้งตัวนะครับนักเรียนต้องระวังนะครับทั้งตัวนะครับBoth hands up นะครับอย่างนี้นะครับ Right hands up นะครับ Right hand นะครับ Right hand up นะครับ Left hands up นะครับเราสามารถเอาคำสั่งนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์เนาะนะครับไปที่คอนโทรลนะครับเลือกสวิตช์นะครับมาเลยครับเราสามารถเลือกได้นะครับลองดูนะครับมี neutral นะครับ Both hands up นะครับ Right hands up นะครับLeft hands up นะครับเราก็จะควบคุมนะครับมีneutral ลองดูนะครับneutral นะครับไม่ทำอะไร neutral ให้เป็น hello ละกันนะครับสวัสดีหรือเป็น idol ก็ได้ครับอยู่เฉยๆนะครับ idol นะครับอาจารย์ยอมนะครับยกมือสองข้างนะครับไปครับสู้ครับชกเลยนะครับ punch นะครับเหลือข้างเดียวครับนะตอนนี้เป็น right hand นะครับ jump ครับ right left นะครับเป็น runนักเรียนคิดว่าแบบนี้ง่ายกว่าไหมครับบังคับง่ายกว่าไหมแต่ง่ายกว่าหน้าไหม
1: ง่ายกว่า
0: ง่ายกว่าเยอะมากเลยเน
1: า
0: ะหน้าคือแบบเป็นไงมันเหนื่อยอ่ะโอ้มันเมื่อยนะแต่พอเป็นมือปุ๊บไงครับโอ้โหเป็นโพสเจอร์นะบอดี้โพสเนี่ยง่ายเลยนะปุ๊บใช้บอดี้โพสนะครับยืนห่างๆนิดนึงนะครับยืนห่างๆกล้องนะครับนะชูมือขึ้นแล้วหมุนนะครับนะทำได้นี่นะ
1: คล้ายเหมือนในหนังที่เราเคยเห็น
0: คล้ายไหมเป็นชุดควบคุมหุ่นยนต์ใช่ที่เราสามารถคุมได
1: ้ที่เขาใช้มือแบบปั่นแล้วหุ่นยนต์ขยับอะไร
0: เหมือนหนังนะเหมือนหนังที่เราใช้ควบคุมนะโอเคนะครับก็เหมือนหนังเรื่องนึงนะครับที่เราสามารถที่จะควบคุมหุ่นยนต์นะครับทำได้นะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองคิดดูนะครับว่าเราจะทำอะไรได้อีกนะครับโอเคนะครับนั่นก็เป็นเนื้อหานะครับที่วันนี้เราได้ลองนะครับทดสอบกันนะครับวันนี้ใบงานแรกของพวกเรานะครับก็คือการใช้ AI นะครับควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับนะเนื้อหาวันนี้น้องๆอาจจะรู้สึกว่ายากแต่จริงๆไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าลองทำตามแล้วลองเล่นอาจจะมีไอเดียอาจารย์มีคำถามครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับคิดว่าเราใช้ AI วันนี้ไปทำอะไรได้อีกครับมีใครมีไอเดียไหมครับ
2: ช่วยคนที่ไม่สามารถขยับตัวด้วยตัวเองได
0: ้ทำยังไงจ๊ะ
2: เช่นไปช่วยแบบสมมติคนอยากกินข้าวก็ให้ AI ทำข้าวมาให้
0: ทำอะไรได้อีกครับนอกจากควบคุมหุ่นยนต์เล่นเกมแล้วตอนนี้เป็นหุ่นยนต์เสมือนนะเราคิดว่าไปควบคุมหุ่นยนต์จริงไหมจริงได้ปะหุ่นยนต์ตัวจริงเลยทำได้เลยเนาะทำได้เลยงั้นแสดงว่าเราน่าจะอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์ได้ไหม
2: ได้
0: เนาะก็คือเราก็ควบคุมเขานะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่นักเรียนสามารถใช้ควบคุมหุ่นยนต์นะครับเราจะบอกว่า AI จะครองโลกไม่ครับเราจะสามารถพัฒนานะครับวิธีการนะครับควบคุมเขาได้นะครับ
2: คนที่จะครองโลกไม่ใช่หุ่นยนต์เป็นเราเอง
0: นะคนที่จะครองโลกนะครับเป็นเราเองนะครับไม่ใช่หุ่นยนต์หรอกอาจารย์มีคำถามก่อนจะจากกันครับคิดว่าวิธีการควบคุมหุ่นยนต์แบบไหนง่ายที่สุดครับของวันนี้ครับ
3: ร่างกาย
0: ร่างกายนะครับทำไมร่างกายถึงง่ายครับ
3: เพราะว่าพอ
2: เราใช้ขยับตัวนิดเดียวมันก็จะทำได้
0: ทำไมอีกครับ
1: เพราะเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกส่วนไม่จำเป็นต้องใช้มือที่เราอาจจะไม่สามารถขยับถนัดเราอาจจะใช้ทั้งร่างกายตาแล้วก็มือได้ด้วย
0: ครับมีอีกไหมครับทำไมถึงใช้ร่างกายง่ายแล้วทำไมใช้ใบหน้ายากไม่เหมาะใช่ไหม
1: ไม่เหมาะ
2: แล้วก็มันอาจจะแบบผิดพลาดแบบเช่นหันไปทางนี้ปุ๊บก็มันตรวจผิดกัน
0: เ
1: พราะว่าบอดี้ก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่ามันเหี้ยมันจะตรวจจับแล้ว
0: นะครับโดยการใช้ AI ครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับส่วนสัปดาห์หน้าครับเนื้อหาจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามนะครับวันนี้เราใช้ AI แต่เป็น AI ที่สำเร็จรูปและพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะไปลองฝึกใช้และสร้างวิธีการที่จะทำให้หุ่นยนต์ในทำงานได้โดยการสร้างโมเดลครับสัปดาห์หน้าเราจะมาลองนะครับฝึกใช้และฝึกสร้างโมเดลที่จะเอาไปใช้สำหรับควบคุมหุ่นยนต์นะครับสัปดาห์นี้วันนี้นะครับทางนักเรียนคิดว่า AI เนี่ยมีประโยชน์และน่าจะสามารถเอาไปทำอะไรอื่นได้ลองกลับไปทำการบ้านนะครับดูว่าเราจะไปทำอะไร

ได้อีกนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์เจตนะครับก็ต้องขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่30กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคใต้ของเรานะคะยังมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างอยู่ค่ะและในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับมีความเสี่ยงน้อยประจำวันที่30กันยายนนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะเรามาต่อที่คลื่นลมในวันนี้กันนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่ๆ
4: ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ้าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: เออกินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่เกิดภัยเกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วละ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้น

0: ังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
1: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
2: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
3: ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
1: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
2: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
1: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆ
0: มันน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
2: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
3: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
2: พวกรถเล็กๆตี้หรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ๋อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
2: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
2: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
2: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9 อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มี

0: โครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อหลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: สงฆ์เจริญ
2: DLTVฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหสวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
5: นั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่าง

0: นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของกูเกิลก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะมันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของกูเกิลก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะมันคืออะไรหรอ
3: มันก็คือแอปแชทออนไลน์หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
3: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
3: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหร
1: ออ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน Chat GPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
3: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

ครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในหัวข้อของเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็จะมีข้อสอบอยู่ด้วยกันประมาณ7ข้อนะครับก่อนที่เราจะไปลงข้อสอบกันเรามาดูเนื้อหาก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือศัพท์ที่ใช้บ่อยนะครับศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยๆในข้อสอบนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับคำแรกนะครับก็คือ sorry นะครับ

0: แปลว่าขอโทษหรืออีกความหมายนึงคือเสียใจครับต่อมาคำที่2นะครับ great นะครับเป็นความหมายเชิงบวกก็คือแปลว่าเยี่ยมนะครับผม welcome นะครับแปลว่ายินดีต้อนรับนะครับคำพวกนี้ของหลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับต่อมานะครับ don't แปลว่าอย่าหรือไม่นะครับเป็นการปฏิเสธนะครับ worry นะครับแปลว่ากังวลนะครับต่อมา excuse me นะครับ excuse me แปลว่าขอโทษนะครับผมนะครับต่อมา answer แปลว่าตอบนะครับ find แปลว่าพบหรือหาหรือคำแปลว่าเจอนะครับ question นะครับแปลว่าคำถาม page แปลว่าหน้านั่นเองครับต่อมานะครับคำศัพท์ที่เจอบ่อยนะครับสไลด์ต่อมาก็คือ borrow ตัวนี้จะแปลว่าขอยืมนะครับผมต่อมานะครับ toilet นะครับแปลว่าห้องน้ำนะครับ usually แปลว่ามักจะนะครับบอกถึงความถี่ของการกระทำนะครับ never ไม่เลยนะครับไม่เคยจะทำเลยนะครับ every ทุกนะครับผม week แปลว่าสัปดาห์นะครับ pass แปลว่าทรงผ่านนะครับ pepper นะครับพริกไทย know รู้จักหรือแปลว่ารู้ก็ได้ครับ waitingแปลว่ากำลังรอนะครับกำลังคอยนั่นเองนะครับ
1: เรามาดูคำทักทายกันนะครับคำทักทายในภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันนะครับหลักๆ ก็จะมีด้วยกัน3ตัวใช่ไหมครับก็คือสวัสดีในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็ตัวแรกก็คือ good morning ขออนุญาตครับ good morning ก็คือสวัสดีในตอนเช้าหรือเที่ยงวันนะครับ good afternoon ตอนบ่ายหรือตอนเย็นนะครับ good evening คือตอนเย็นและตอนค่ำใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อจากการทักทายนะครับมักจะเป็นคำถามว่าสบายดีหรือก็คือคำว่า how are you หรือ how are you today ใช่ไหมครับต่อมานะครับคำที่ตอบว่าสบายดีนะครับตอบได้หลายประโยคเช่น fine thanks I'm fine thank you นะครับ I'm well I'm okay นะครับหรือนะครับตอบว่า thank หรือ thank you เป็นการขอบคุณผู้ถามนะครับต่อมานะครับ introduce แปลว่าแนะนำนะครับถ้าเราจะพูดว่าเราขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับเราจะพูดได้2แบบก็คือ let me introduce myself ตัวแรกคือขออนุญาตแนะนำตัวนะครับหรือ may I introduce myself นะครับขอแนะนำตัวเองนะครับผมนะพอเราพูด may I หรือ let me introduce myself เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ตามเลย my name นะครับ I'm Thai I'm from Thailand I student at นะครับ I'm study at อะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นเลยนะครับผมต่อมานะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องการแนะนำตัวเองไปแล้วนะครับตอนนี้คือเป็นการแนะนำผู้อื่นนะครับเช่นเรามีเพื่อนใหม่มาเราจะแนะนำให้เพื่อนของเรารู้จักเพื่อนใหม่ของเราก็คือเราจะบอกว่านะครับตัวแรกคือ this is Peter เช่นนะครับนี่คือ Peter นะครับหรือจะพูดให้สุภาพขึ้นหรือเป็นทางการขึ้นก็คือ I would like you to know Peter ผมอยากให้คุณรู้จัก Peter นะครับ I would like to introduce you to Wanna นะครับผมอยากแนะนำให้คุณรู้จัก Wanna I want to introduce my friend May ผมอยากจะแนะนำ Mayนะครับเพื่อนผมนะครับ I want you to meet my friend John นะครับผมอยากให้คุณพบ John เพื่อนของผมนั่นเองนะครับหรือสุดท้ายนะครับก็คือ Here's สวัสดิ์ and that's สุพลนะครับก็คือนี่สวัสดิ์และนั่นคือสุพลนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นการนะครับแสดงความยินดีที่รู้จักนะครับเราทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ไปแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะพูดต่อก็คือ it's nice to meet you นะครับก็คือแปลว่ายินดีที่ได้พบหรือยินดีที่ได้รู้จักนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะได้พบบ่อยในข้อสอบนะครับการออกจันไว้เลยนะครับเนาะถ้าเราไม่ใช้ it's nice to meet you นะครับเราใช้ตัวใดได้อีกบ้างนะครับเช่น I'm pleased to meet you I'm glad to see or meet youนะครับจะใช้ see หรือ meet ก็ได้นะครับหรือ it's a pleasure to meet you นะครับการตอบนะครับมีถ้ามีคนพูดกับเราว่า nice to meet you เวลาเราจะตอบเราก็ต้องตอบว่า nice to meet you too นะครับเช่นอย่างนี้ nice to meet you ใช่ไหมนะครับเวลามีเราจะตอบเขาก็ตอบกับว่า nice to meet you too เป็นต้นเลยนะครับผมนะครับ ต่อมานะครับเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับทุกคนอาจจะแปลได้แบบอีกแบบหนึ่งถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยมันจะผิดเลยนะครับ how ใช่ไหมเราจะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยเราก็จะแปลว่าทำใช่ไหมครับถ้าแปลโดยรวมนะครับ

ถ้าเราแปลตรงตัวก็จะบอกว่าทำอย่างไรถูกไหมครับแต่อันที่จริงเนี่ยตามหลักเลยนะครับ how do you do เนี่ยจะใช้สำหรับการทักทายกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับคือถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยเราก็จะใช้มันผิดถูกไหมครับแต่นะครับ how do you do เนี่ยนะครับถ้าเราแปลตรงตัวคือ how จะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยจะแปลว่าทำถูกไหมครับเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ย how do you do ใช้สำหรับนะครับทักทายกันหลังจากที่มีการแนะนำบุคคลให้รู้จักกันนะครับหรือง่ายๆเลยนะครับสรุปโดยง่ายก็คือมันแปลว่าสวัสดีหรือยินดีได้รู้จักนะครับถ้ามีคนพูด how do you do มาเราก็จะต้องตอบกลับไปด้วยคำว่า how do you do เช่นกันนะครับเหมือนคำทักทายทั่วไปเลยนะครับเช่นในตัวอย่างนะครับ Miss Taylor บอก Miss Jones ว่า I would like you to meet my boss Mr. Smith นะครับ Miss Jones Mr. Jones ก็จะบอกว่า how do you do นะครับสิ่งที่เราควรจะตอบกลับก็คือ how do you do นะครับซึ่งในการใช้ how do you do เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเหมือนแบบเป็นข้อสอบที่ปรับเซียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้เนี่ยก็จะเป็นคะแนนนะครับผมต่อมานะครับขออนุญาตลบนิดนึงนะครับต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับโดยเบสิกขอบคุณก็ใช้คำว่า thanks หรือ thank you นะครับถ้าเราอยากขอบคุณเขาแบบมากๆก็คือจะบอกว่า thank you so much นะครับ thank you very much เป็นต้นนะครับเรามีคำขอบคุณแล้วเราก็มีคำตอบรับคำขอบคุณนะครับเช่นมีคนพูด thanks หรือ thank you มานะครับเราก็จะตอบว่า you're welcome นะครับ welcome ในตัวนี้จะมีความหมายว่านะครับคำว่า welcome เฉยๆเนี่ยจะมีความหมายว่ายินดีต้อนรับส่วน that's alright หรือ that's okay นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูคำขอโทษนะครับว่ามีกี่คำนะครับการขอโทษนะครับหรือ apology นะครับก็มีสำนวนนะครับเยอะมากเลยเช่น excuse me แต่ละสำนวนก็จะใช้ในต่างสถานการณ์นะกันไปนะครับ excuse me เนี่ยมันก็จะใช้กับการเช่นเรากล่าวแบบเหมือนแบบมีสมมติว่าง่ายๆเลยที่โรงเรียนเวลาใช้กันเนี่ยนะครับเหมือนเราจะขออนุญาตเข้าห้องนะครับเราจะพูดว่าเราจะขออนุญาตเข้าห้องเราก็จะพูดก่อนว่า excuse me may I come in please นะครับเป็นต้นpardon me นะครับ I'm so sorry ฉันขอโทษเป็นอย่างสูง I'm very sorry อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นเนาะอีกตัวนึงที่จะเจอนะครับที่แปลว่าขอโทษเหมือนกันก็คือ I apologize นะครับ apologize for breaking my promise ก็คือขอโทษนะครับขอโทษด้วยที่ผิดสัญญานะครับ I'm sorry I'm late นะครับขอโทษที่ฉันมาสายนะครับเนาะนะครับหลักๆก็คือเราก็จำว่า sorry คือขอโทษแล้วก็จำตัวอื่นนะครับที่แปลว่าขอโทษก็คือเช่น excuse me pardon me หรือ apologize นะครับผมเมื่อเราดูไปแล้วนะครับว่ามีคำว่าขอโทษมีอะไรบ้างเรามาดูคำว่าตรงคำว่าไม่เป็นไรดีกว่านะครับคำว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีการพูดขอโทษมาแล้วเวลาเราจะตอบรับว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบแบบไหนได้บ้างนะครับเวลาข้อสอบมันถามเราว่าเวลาเขาสอบเขาไป conversation เนี่ยเขาจะให้คำว่า I'm sorry นะครับเวลาจะตอบว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบว่ายังไงได้บ้างนะครับตัวแรกเลย That's alright ไม่เป็นไรนะครับคำนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับตัวต่อไป It's okay นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ Of course That's okay certainly นะครับNot at all นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันเนาะ Not at all เนี่ยคุณครูก็อยากจะเน้นนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ Not at all เราจะรู้สึกว่ามันแปลว่ามันจะดูเป็นทางลบเนาะใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะครับ It's not sting at allนะครับ don't worry นะครับ forget it นะครับ never mind นะครับ don't worry about it นะครับ it wasn't your fault นะครับ it doesn't matter เนี่ยเหล่านี้คือคำที่เราสามารถตอบหลังจากคำว่า sorry ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับอย่างที่เราเจอกันไปนะครับก็จะใช้คำว่า thank you จะเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือตามด้วย very much thank you a lot นะครับเนาะหรือจะต่อนะครับ thank you for your present Thank you for everything นะครับ Thank you for your help อย่างนี้นะครับหรือนะครับตัวนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกัน I appreciate that นะครับก็จะแปลโดยในว่าขอบคุณนะครับหรือว่าถ้าแปลตรงตัวก็คือผมรู้สึกประทับใจจริงๆครับต่อมานะครับเป็นการตอบรับคำขอบคุณนะครับมีคนพูดว่า Thank you แล้วนะครับเราจะตอบกับเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับ You're welcome ไม่เป็นไร Don't mention itก็แปลว่าไม่เป็นไรนะครับ not at all อีกแล้วนะครับผมแปลว่าไม่เป็นไรเห็นไหมครับ not at all เห็นไหมครับเราจะเจอบ่อยแล้วนะครับ it's nothing นะครับไม่เป็นไร that's alright that's okay นะครับแปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ it's a pleasure my pleasure with pleasure ด้วยความยินดีทั้งนั้นเลยนะครับ don't worry อย่ากังวลเลยนะครับ no problem ไม่มีปัญหานะครับผม

เราได้เรียนเนื้อหานะครับได้รู้คำศัพท์ไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับทีนี้เรามาทำในส่วนของข้อสอบกันนะครับเรามาดูข้อสอบข้อแรกของเราเลยนะครับเป็นข้อสอบโอเน็ตจริงในปี2560นะครับผมทีนี้คุณครูก็จะแทรกวิธีการทำข้อสอบไปในตัวนะครับเรามาดูกันนะครับเวลาคุณครูสอนให้ทำข้อสอบมันก็จะละเอียดนิดนึงนะครับสิ่งแรกที่เราควรดูนะครับอย่างพาร์ทนี้นะครับก็จะมีรูปภาพใช่ไหมครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับสิ่งที่นักเรียนควรทำอย่างแรกเลยนะครับก็ดูรูปภาพก่อนเลยครับดูรูปภาพก่อนแล้วก็พยายามเดานะครับหรือพยายามตีความภาพว่าภาพนี้กำลังสื่อถึงอะไรนั่นเองนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าภาพนี้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรอย่างเราวิเคราะห์ตอนนี้เราอาจจะดูภาพแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมีครูมีเด็กอยู่หน้าห้องใช่ไหมครับแล้วก็มีเพื่อนๆเราอาจจะไม่รู้ทีนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็มาดูที่โจทย์นะครับทีนี้เวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเขาก็จะให้มายาวนิดนึงนะครับฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราก็พยายามจะหาคีย์เวิร์ดของประโยคนั้นๆว่าประโยคนั้นๆเนี่ยพยายามจะสื่อถึงอะไรนะครับอย่างเช่นดูอันแรกนะครับข้อที่1ประโยคแรกบอกว่า Maya is an exchange student student แปลว่าอะไรครับนักเรียนนะครับ exchange นะครับ change แปลว่าเปลี่ยนใช่ไหม exchange ก็คือแลกเปลี่ยนพยายามจะแนะนำตัวใช่ไหมครับพยายามจะแนะนำ Maya ให้กับเพื่อนๆใช่ไหมครับทีนี้เราควรจะพูดนะครับเราจะควรจะพูดกับ Maya ว่ายังไงนะครับเราเพิ่งเจอ Maya ครั้งแรกนะครับมาดู never mind never mind มันจะจัดอยู่ในหมวดอะไรครับเก่งมากเลยนะครับ never mind เนี่ยก็จะใช้พูดต่อคำว่า sorry ใช่ไหมครับหรือ give ก็ได้ใช่ครับซึ่งจะในความหมายก็จะแปลว่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช่ไหมใช้พูดกับ Maya ได้ไหมครับไม่ได้แล้วเราทำไงตัดทิ้งเลยนะครับ you are new you are new ก็แปลว่าคุณเป็นนักเรียนใหม่นะครับคุณเนี่ยเป็นเด็กใหม่นะครับพูดได้ไหมมันเหมาะสมที่จะพูดในการเจอเขาไหมครับไม่เหมาะสมว่าทำไงดีครับก็ตัดทิ้งไปนะครับทีนี้เราตัดไป2ข้อแล้วเราก็เหลืออยู่2ข้อนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสถูกก็คือ50-50นะครับเรามาดูข้อ3ข้อ4 Nice to meet you แปลว่าอะไรครับยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะครับใช้กับอะไรครับใช้สถานการณ์ที่ทำไมครับที่เราเจอเขาเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับหรือนะครับดูข้อที่4สิ you welcome เฮ้ย welcome เนี่ยมันแปลว่าต้อนรับหรือเปล่า welcome จริงแปลว่าต้อนรับใช่ไหมแต่เรามาคำว่า you welcome ที่แปลว่าอะไรครับด้วยความยินดีนะครับเราใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ you welcome คำนี้เราจะใช้ต่อจากคำว่า thank you ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น you welcome ใช้ในประโยคใช้ในข้อนี้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำไงตัดทิ้งใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็เหลืออยู่ข้อเดียวก็คือข้อที่3 Nice to meet you เราก็ตอบ Nice to meet you เลยนะครับมีใครทำถูกบ้างครับยกมือถ้าทุกคนถูกหมดนะเราไปกันต่อข้อต่อไปดูอย่างข้อที่14นะครับ You throw the ball to your friend เราทำเหมือนที่เราคุยกันก่อนดีกว่าเราดูรูปก่อนโอ้โหเลยรูปเนี่ยมีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีบอลอยู่ที่หน้าใช่ไหมครับมีบอลอัดมาที่หน้าใช่ไหมนะครับแปลว่าเขากำลังถูกบอลอัดใช่ไหมครับสมมติเราตีความว่าอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราตีความเนี่ยจะถูกไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราก็ไปอ่านโจทย์throw นะครับ you throw the ball to your friend throw แปลว่าอะไรครับปาใช่ไหมหรือขว้างใช่ไหมครับขว้างใช่ไหมครับ throw ปาแล้ว the ball ปาบอลนะครับลูกบอลto your friend แปลว่าเราปาลูกบอลใส่เพื่อนเราใช่ไหมครับ but is accidentally นะครับเนาะนะครับมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมัน hit her face นะครับ is accidentally hit her face นะครับก็คือมันเนี่ยไปโดนหน้าของเธอโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นอุบัติเหตุเนาะนะครับWhat should you say to her? ถามเหมือนเดิมเลย What should you say to her? แปลว่าประโยคนี้อยากรู้ว่าสมมติเราปาฟุตบอลไปโดนหน้าเพื่อนเนี่ยเราควรจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรนะครับจะพูดควรจะพูดว่ายังไงนะครับง่ายมากเลยนะครับเราปาใส่เขาแล้วเขาเจ็บเนี่ยเราควรจะพูดว่ายังไงจะพูดว่า It's too bad โอ้โหมันแย่มากเลยนะครับใช้ได้ไหมตามหลักเนี่ยมันใช้ไม่ได้นอกก็คือตัดทิ้งใช่ไหมครับ I'm sorry เราปาใส่ฟุตบอลใส่หน้าเพื่อนปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยฉันขอโทษนะครับฉันไม่ได้ตั้งใจใช้ได้ไหมครับ make sense ไหมอาจจะ make sense เรา

ข้ออื่นก่อนเนาะเพื่อความชัวร์นะครับ no problem no problem ก็คือทำไมไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ no problem เราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับใช้ต่อคำว่า thank you ใช่ไหมครับหรือว่า sorry นั่นเองนะครับเนาะข้อที่4 don't worry ก็เช่นกันครับก็จะคล้ายๆกับ no problem นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะตัดข้อ3ข้อ4ทิ้งไปก็จะเหลือข้อ2ก็คือ I'm sorry นะครับหรือถ้าใครมั่นใจว่าเฮ้ย I'm sorry เนี่ยถูกก็คือกาข้อ2ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าแบบเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งฝึกทำข้อสอบก็ค่อยๆดูไปนะครับผมทีนี้เรามาดู2ข้อสุดท้ายนะครับเป็น conversation นะครับผม conversation นะครับอยู่ใน O-net ปี62นะครับวิธีการทำ conversation มันก็จะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะว่าเราจะต้องทำการอ่านประโยคที่1เพื่อให้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะนำมาตอบในช่องว่างให้ถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรารู้หลักในการตอบเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเนาะเช่นนะครับเช่นเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราพูดว่า I'm sorry เราจะตอบเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับอ่ะเรามาทำข้อสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะในข้อนี้ข้อ19เนี่ยก็จะมีคนนะครับ2คนนะครับมีตัวละคร2คนก็คือคนที่1คือแอนคนที่2คือเบนนะครับแอนบอกว่า I'm sorry อ้าวคือพูดมาเลยว่า I'm sorry คือขอโทษก่อนเลยนะครับเบน I forgot your book forgot แปลว่าอะไรครับลืมใช่ไหมครับเกินมาว่าก่อนเลยว่าฉันขอโทษนะครับ I forgot your book ฉันลืมแล้วหนังสือนะครับฉันลืมหนังสือนะครับ forgot your book ฉันลืมหนังสือของคุณนะครับแอนบอกว่า I'm sorry เราจะบอกกับแอนว่ายังไงบ้างยังไงได้บ้างครับเราจะบอกแอนได้ไงได้บ้างเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าเขาพูด I'm sorry มาเราจะตอบเขายังไงได้บ้างนะครับไหนลองดูซิว่าข้อนี้นะครับเด็กๆจะตอบอะไรอันนี้มันจะมีคำที่เราเรียนไปแล้วอยู่ในคำตอบเลย1 ถึง4เนี่ยนะครับ TikTok หาเจอไหมตอบข้อ3 That's okay ก็คืออะไรครับไม่เป็นไรแต่ว่า Please bring it next time นะครับก็คือไม่เป็นไรนะแต่นำมาคืนฉันด้วยครั้งหน้านั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่20นะครับเมื่อกี้ข้อ19เกิดว่า I'm sorry นะครับเกิดว่า I'm sorry นะครับในส่วนของข้อ20นะครับข้อ20นะครับเรามาดูกันนะครับตัวละครมี2ตัวคือเดซี่กับคิมนะครับเดซี่บอกว่าThank you very much for your help ข้อ19เราบอกว่า I'm sorry ใช่ไหมนะครับเราต้องหาคำที่ต่อจาก sorry ข้อ20เราก็ต้องหาคำที่ต่อจากคำว่า thank you มีคนพูด thank you กับเรามาเราควรจะตอบเขาว่ายังไงนั่นเองนะครับอย่างหนึ่งบอกว่า I'm sorry คนที่หนึ่งบอกว่า thank you for your help นะครับขอบคุณที่ช่วยนะครับเราจะบอกว่าฉันขอโทษทำไมใช่ไหมครับดังนั้นข้อที่1ใช้ไม่ได้คือตัดทิ้งนะครับข้อที่2 I don't know ฉันไม่รู้ตอบได้ไหมครับไม่ได้นะครับฉันไม่รู้นะครับขอบคุณที่ช่วยเหลือฉัน I don't know ฉันไม่รู้ทำไมนะครับไม่ make sense ตัดทิ้งนะครับข้อที่3 you're not light นะครับก็คือคุณเนี่ยนะครับไม่ถูกนะครับใช้ได้ไหมครับนะครับไม่ได้ก็ตัดทิ้งเลยนะครับเหลือข้อเดียวข้อสุดท้ายข้อ4คือ you're welcome แปลว่าอะไรนะ welcome แปลว่าอะไรนะwelcome เฉยๆแปลว่ายินดีต้อนรับแต่ you're welcome แปลว่าด้วยความเต็มใจหรือด้วยความยินดีนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นั่นเองนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนทำด้วยกันนะครับมาประมาณ4ข้อนะครับมีใครถูกหมดเลยบ้างไหมนะครับคนที่ผิดนะครับคนที่ผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็หมั่นฝึกฝนดูคำศัพท์ดูคีย์เวิร์ดบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเองนะครับวันนี้ครูพี่ออมนะครับก็นะครับครูพี่ออมก็มีเรื่องที่จะสอนนะครับเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้านะครับ see you again see you soon goodbye

0: ตอนผจญภัยล่าสมบัติเกาะร้างกลางทะเลสวัสดีเพื่อนๆวันนี้กัปตันแทนไทยกับลูกเรือไม้โทจะพาทุกคนออกไปล่าสมบัติกลางทะเลกันเตรียมแผนที่และเข็มทิศให้พร้อม
1: แผนที่และเข็มทิศพร้อมแล้วครับ
0: ดีมากและเพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปล่าสมบัติกันหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงข้างหน้ามีเกาะเราไปที่เกาะกัน
1: ได้เลยครับ
0: โอ้โหเราเจอหีบสมบัติแล้วอยากรู้จังข้างในจะมีอะไร
1: แต่เปิดไม่ได้ครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าทะเลแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าทะเลนะ
1: ต้องเป็นคำว่าเวลาแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าทะเลเวลาโอ้ใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เหรียญทอง
1: เย้ๆๆพวกเราทำได
0: ้ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่2กันแล้วเอ๊ะนั่นไงหีบสมบัติอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: อ้าวเปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางก่อน
0: เอ๊รหัสมีคำขึ้นต้นว่าคงคาแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าคงคานะ
1: ต้องเป็นคำว่าการ์ตูนแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าคงคาการ์ตูนอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้ทองคำแท่ง
1: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลย
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่3กันแล้วนะเออนั่นไงหีบสมบัติที่ตามหาอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: เปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าน้ำใสแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าน้ำใสนะ
1: ต้องเป็นคำว่าใจดีแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าน้ำใสใจดีอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้ทรัพย์สมบัติมาครอบครองแล้ว
1: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลยทุกคน
0: ยอดเยี่ยมมากๆเพราะทุกคนช่วยกันภารกิจจึงสำเร็จขอบคุณทุกคนมากนะระหว่างทางที่เรากำลังล่องเรือกลับเพื่อนๆลองมาทบทวนรหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางค์กันนะ
1: หีบสมบัติหีบแรกรหัสปริศนาคือทะเลเวลาหีบสมบัติหีบที่2รหัสปริศนาคือคงคาการ์ตูนและหีบสมบัติหีบที่3รหัสปริศนาคือน้ำใสใจดี
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: 南家先把国王关走。
1: 好的。
2: Okay, thank you very much.

0: May I have one ticket, please?
1: Goodbye.

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยภาครัฐหรือระบบราชการได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ที่ก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสทันสมัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงในลักษณะระบบราชการ 4.0

0: สวัสดีครับผมนายอัครพงศ์กอพงศ์นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมัทนาขอนโพสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรู้กันหรือไม่คะว่าปัจจุบันการทำงานของระบบราชการไทยจะไม่ล้าหลังอีกต่อไปทั้งแนวคิดและวิธีการทำงานเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในรูปแบบระบบราชการ 4.0 นั่นเองค่ะเส้นทางการปฏิรูประบบราชการไทยในช่วงที่ผ่านมาระบบราชการ 1.0 เริ่มต้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพราะตั้งแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรูปแบบการบริหารประเทศมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบการบริหารในสมัยอาณาจักรอยุธยามากนักตราบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิรูประบบราชการครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทยจนนำประเทศไทยให้รอดพ้นจากการถูกยึดครองจากมหาอำนาจตะวันตกพระองค์ทรงวางรากฐานให้กับประเทศและจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวทางนานาระยะประเทศมีการเปลี่ยนแปลงระบบกรมกองใหม่และตั้งกระทรวงกรมให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์แวดล้อมพระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารบ้านเมืองทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นควบคู่กันไปโดยการบริหารราชการส่วนกลางได้ทรงยกเลิกการจัดระเบียบการปกครองแบบเดิมซึ่งมีจัตุสดมหรือกรมทั้ง4คือเวียงวังคลังนาแล้วทำการปฏิรูปโดยจัดตั้งหน่วยงานราชการขึ้นใหม่จากเดิมเป็น12กรมและเรียกใหม่ว่ากระทรวงเป็น12กระทรวงในพุทธศักราช2435แต่ละกระทรวงมีเสนาบดีรับผิดชอบงานของกระทรวงนั้นๆมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นสัดส่วนแน่นอนไม่ซ้ำซ้อนกันอาทิกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบงานที่เดิมทีเป็นของสมุหนายกดูแลกิจการพลเรือนทั้งหมดและบังคับบัญชาหัวหน้าเมืองฝ่ายเหนือกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกิจการทางทหารและบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคพระองค์ทรงส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของการปกครองหัวเมืองเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาณาจักรโดยการรวมศูนย์อำนาจสู่ส่วนกลางการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้มีจัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองในปีพุทธศักราช2440พระองค์โปรดเกล้าให้จัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ทรงวางระบบข้าราชการพลเรือนสมั

0: ใหม่เน้นระบบคุณธรรมซึ่งเป็นระบบที่มีวิธีการเลือกรับบุคคลเข้าเป็นข้าราชการต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการวัดโดยใช้การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลในส่วนของระบบบริการภาครัฐในยุคสมัยนั้นยังเป็นระบบเดิมแบบไม่มีการเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลใดๆทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลต่างๆเก็บเป็นระบบเอกสารทั้งหมดดังเช่นการขอรับบริการหน่วยงานแบบโต๊ะสู่โต๊ะจากโต๊ะตรวจเอกสารสู่โต๊ะส่งเอกสารยื่นขอบริการแบบกรอกฟอร์มกระดาษแนบสำเนาเอกสารสำคัญส่วนตัวที่ต้องมีการลงนามรับรองสำเนาด้วยลายมือชื่อจริงเท่านั้นการยืนยันทำเรื่องต่างๆต้องมาทำด้วยตนเองเท่านั้นหรือจะมีการทำธุรกรรมแทนก็จำเป็นต้องมอบอำนาจให้มีการทำธุรกรรมต่าง
1: ๆระบบราชการ 2.0 ระบบราชการ 2.0 อยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2504เป็นต้นมาจนถึงยุครัฐบาลพลเอกชาติชายชุนนาหวันระบบราชการมีความเข้มแข็งและเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศการบริหารราชการเป็นไปตามแนวทางคลาสสิกของแม็กเวเบอร์ว่าด้วยความชอบธรรมทางการเมืองที่มาจากเหตุผลและกฎหมายในยุคนี้ระบบบริการประชาชนคือระบบที่เริ่มมีการตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเริ่มมีการนำระบบเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แต่ยังเปิดใช้เฉพาะหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของภาครัฐยังไม่มีการเปิดให้ประชาชนทำธุรกรรมเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังเช่นเริ่มมีการตั้งจุดบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ One Stop เริ่มมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบง่ายๆมาบริหารเอกสารและบริหารจัดการข้อมูลแต่ยังไม่ให้บริการประชาชนโดยตรงการยืนยันเอกสารและการทำธุรกรรมต่างๆกับทางภาครัฐยังคงเป็นแบบเดิมคือต้องมาทำด้วยตนเองเท่านั้นหรือมอบอำนาจให้มีการทำธุรกรรมแทนเช่นเรื่องการจ้างงานที่อยู่การขอเลขที่บ้านการแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านการต่อใบขับขี่การขออนุญาตให้มีมหรสพและการโฆษณาขยายเสียง
0: ระบบราชการ 3.0 ปีพุทธศักราช 2540 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 เป็นต้นมาประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงินในครั้งนั้นค่าเงินบาทลดลงอย่างมากอันเกิดจากการตัดสินใจของรัฐบาลประกอบกับทั่วโลกมีกระแสประชาธิปไตยและกระแสการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่โดยการปฏิรูประบบราชการปีพุทธศักราช 2545 มุ่งเน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรมคือการทำงานเพื่อประชาชนวัดผลได้มีความโปร่งใสวิธีการทำงานรวดเร็วและคล่องตัวการบริหารภาครัฐแนวใหม่ทำให้เกิดแนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาลที่ควรนำมาใช้ในภาครัฐโดยประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบราชการปีพุทธศักราช 2545 มุ่งเน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรมคือการทำงานเพื่อประชาชนวัดผลได้มีความโปร่งใสรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้นระบบการให้บริการประชาชนได้เพิ่มระบบที่มีการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐโดยระบบอินเทอร์เน็ตมีการรับส่งอีเมลมีการกรอกฟอร์มดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกแล้วนำส่งเอกสารแบบเดิมหรือกรอกข้อมูลผ่านฟอร์มและมีการพัฒนาลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ร่วมกับระบบในบางระบบแต่หากใครไม่ต้องการเดินทางมาติดต่อเองก็ใช้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้หน่วยงานรับผิดชอบเท่านั้นเช่นมีแบบฟอร์มการยื่นคำร้องคำขอแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เริ่มมีการให้แนบสำเนาเอกสารรับรองตัวตนต่างๆผ่านอีเมลเริ่มมีการพัฒนาระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์เปิดให้มีการติดต่อทางอีเมลแต่ก็ยังจำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ตามมาเพื่อเก็บข้อมูลเข้าระบบอย่างเป็นทางการอีกครั้งอยู่ดี
1: สวัสดีมิ้น
2: สวัสดีนิ้ว
1: เป็นไงบ้าง การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ผ่านมา
2: อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วระบบราชการไทย 4.0 ล่ะมันแตกต่างจากการพัฒนาครั้งที่ผ่านมายังไง
1: แตกต่างสิเพราะตอนนี้โลกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากระบบราชการเองก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
2: อ๋อยังไงอ่ะ
1: มาเดี๋ยวบอกให้ฟังระบบราชการ 4.0 ระบบราชการ 4.0 มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตั้งแต่พุทธศักราช2561ถึง2580ภาครัฐต้องปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลโดยจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิกโฉมสู่ระบบราชการ Government 4.0โดยแนวโน้มการทำงานของภาครัฐจะมุ่งสู่ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันภาครัฐที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการและเข้าถึงความต้องการในระดับปัจเจกภาครัฐอัจฉริยะมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วย 1. การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันเปิดเผยโปร่งใสในการทำงานประชาชนหรือบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้และสามารถตรวจสอบการทำงานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้ภาคเอกชนภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 2. ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้าตั้งคำถามกับตนเองเสมอว่าประชาชนจะได้อะไรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยที่ไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการเองรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิทัลสมัยใหม่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 3. มุ่งเน้นการทำงานอย่างมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยต้องทำงานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงสร้างนวัตกรรมหรือความคิดดีเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสารักงานสมัยใหม่รวมทั้งทำให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
0: โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วย 1. การประสานพลังยกระดับการทำงานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกันหรือทำงานด้วยกันไปสู่การร่วมมือกันอย่างแท้จริงโดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันมีการระดมและนำเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกันการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นร่วมกันเพื่อพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาที่ต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเช่นการแก้ปัญหาภาวะผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นที่รับผิดชอบแก้ปัญหาดังกล่าวแต่ยังมีกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เร่งการสร้างนวัตกรรมสหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกโดยร่วมกันจัดตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคประเทศหรือเป็นบริการกิจการบ้านเมืองในรูปแบบประชารัฐนั่นเองค่ะสองการสร้างนวัตกรรมคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือโซลูชันใหม่ๆอันจะเกิดผลกระทบวงกว้างเพื่อปรับปรุงและออกแบบให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมต้นแบบให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพซึ่งในปัจจุบันภาครัฐก็มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเช่นการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์การจัดตั้งศูนย์บริการเคลื่อนที่การยื่นการชำระประกันสังคมแบบออนไลน์จองคิวทำบัตรประชาชนออนไลน์เพื่อเลี่ยงการเสียเวลาไปรอคิวนานหรือแม้แต่นวัตกรรมทางความคิดเช่นการจัดตั้งโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิตอลเป็นการผสมผสานของการจัดเก็บและประมวลผลผ่านคลาวด์คอมพิวติ้งอุปกรณ์ประเภทโฟนและโคเลบอเรชันทูลทำให้สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ไม่ว่าอยู่ที่ใดและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่างๆได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนเกิดผลกระทบอย่างสูงและมีความคาดหวังต่อการบริการของทางราชการที่จะต้องดำเนินการในทุกเวลาทุกสถานที่ทุกอุปกรณ์และช่องทางได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและประหยัดมีการเปิดบริการรับส่งเอกสารลงทะเบียนต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตโดยสมบูรณ์แบบมีการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลต่างๆของหน่วยงานโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้เอกสารใช้กระดาษอย่างครบวงจรเช่นการให้บริการระบบดิจิตอลตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการบนแพลตฟอร์มเดียวกันรับรองเอกสารด้วยลายมือชื่อดิจิตอลดิจิตอลซิกเนเจอร์จัดส่งเอกสารระบบดิจิตอลดิจิตอลอินบ็อกซ์อย่างรัฐบาลเราก็มีแอปพลิเคชันสำหรับให้บริการแก่ประชาชนด้วยนะคะ
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
3: มิ้นวันนี้อย่าลืมไปจ่ายค่าน้ำประปาให้แม่ด้วยนะเดี๋ยวเลยกำหนดโดนตัดน้ำไม่มีน้ำใช้กันที
2: ได้ค่ะสัญญาว่าจะไม่ลืมเดี๋ยวไปจ่ายให้นะคะหุ้ยทำไงดีอ่ะฉันยังไม่ได้ไปจ่ายค่าน้ำให้แม่เลยอ่ะโดนตัดน้ำแน่เลย
4: อ้าวมิ้นเธอไปอยู่ไหนมาเนี่ยเดี๋ยวนี้จ่ายผ่านแอปทางรัฐได้แล้วนะเป็นแอปของการประปาส่วนภูมิภาคโดยตรงเลยไม่ต้องไปจ่ายสำนักงานใหญ่สะดวกมากเธอไปอยู่ไหนมาเนี่ย
2: อ๋อฉันไม่ค่อยได้เปิดเน็ตดูข่าวคราวเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองสะดวกจริงๆด้วยขอบคุณนะ
5: เออดีพรุ่งนี้ฝากลาอาจารย์ให้เราด้วยนะ
4: อ้าวจะไปไหนอ่ะ
5: ใบขับขี่เราหมดอายุดีมาเป็นเดือนแล้วเราต้องไปทำใบขี่โอ้กว่าจะจองคิวได้อีกนะรอคิวอีกแล้วทำเรื่องอีกก็เสียเวลาไปทั้งวันเลย
4: อ้าวเจมส์แต่นี้ไม่รู้แล้วหรอมันสะดวกมากขึ้นอ่ะแค่แกจองคิวผ่านแอป DLT Smart Queue แกสามารถนั่งฟังอบรมผ่านออนไลน์ที่บ้านก็ได้นะถ้าผ่านแล้วอ่ะระบบก็จะออกใบรับรองให้แกและแกก็เลือกวันที่จะไปต่อใบขับขี่ได้เลย
5: เราต้องพิมพ์เอกสารใบรับรองการอบรมด้วยไหม
4: ไม่ต้องพิมพ์แค่แกแคปหลักฐานใบรับรองผ่านการอบรมใช่ไหมแล้วแกก็ไปโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแล้วก็ทำเรื่องต่อใบขับขี่ได้เลย
5: ขอบใจดีมากเลยนะประหยัดเวลาเราได้เยอะเลย
6: ไม
5: ่เป็นไรแถมเราไม่ต้องลาเรียนอีกด้วยเราไม่อยากขาดเรียนอยู่แล้วด้วยขอบคุณนะ
6: จ้า
1: ทุกอย่างที่เห็นก็คือการเปลี่ยนการตอบสนองความต้องการของประชาชนจากที่ต้องไปติดต่อสำนักงานเพียงอย่างเดียวต้องไปจองคิวซึ่งคาดเดาไม่ได้ว่าวันนั้นจะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการมากแค่ไหนทำให้เกิดการเสียเวลาส่วนตัวเสียเวลางานแต่ในยุคปัจจุบันเราสามารถชำระเงินที่ใช้บริการจากภาครัฐผ่านทางออนไลน์ได้หรือแม้แต่จองคิวขอใช้บริการต่างๆแบบออนไลน์ได้อีกด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐคือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองและสไตล์ของประชาชนในยุคการสื่อสารได้สายความเร็วสูงให้เข้าถึงบริการต่างๆจากฐานทางรัฐได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสทั้งนี้แอปทางรัฐเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลองค์การมหาชนหรือสพล.กรมการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพล.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนสำนักงานประกันสังคมและบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด
0: แอปดังกล่าวมีการบริการประชาชนกว่า30บริการอาทิสิทธิประกันสังคมสิทธิหลักประกันสุขภาพข้อมูลเครดิตเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหนังสือรับรองผลการสอบโอเน็ตตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ตรวจสอบใบสั่งจราจรและค่าปรับตรวจสอบเงินสะสมกบข.ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลรวมถึงการบริการค่าน้ำค่าไฟที่สามารถชำระผ่าน QR Code นอกจากนี้ในอนาคตจะเร่งพัฒนาบริการต่างๆให้ได้อีกกว่า100บริการเพื่อให้ครอบคลุมการเข้าถึงของประชาชนถือเป็นศูนย์รวมบริการภาครัฐให้บริการแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวตลอด24ชั่วโมง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางลัดไปใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เห็นหรือไม่คะ

0: ว่าปัจจุบันการทำงานของระบบราชการไทยไม่ล้าหลังอีกต่อไปทั้งแนวคิดและวิธีการทำงานที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็วแก้ไขปัญหาอย่างทันใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าค่ะระบบราชการ 4.0 พัฒนาบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนสำหรับท่านใดที่ต้องการความรู้ดีๆทางด้านการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจและการบริหารงานภาครัฐสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรียินดีต้อนรับค่ะ
1: สามารถพบปะพูดคุยกับพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับ
0: สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนและท้องถิ่นในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคกลางโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัยภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีทั้งยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนคณาจารย์และนักศึกษาให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงและหนุนเสริมให้นักศึกษาได้ลงสนามตามศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เรียนค่ะ
1: ศิลปะและการออกแบบเป็นการสร้างสรรค์ที่มีงานออกแบบและพัฒนาการสร้างสรรค์เพื่อให้เหมาะสมกับวิถีการดำเนินชีวิตและความต้องการของคนในแต่ละยุคโดยนอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยความสวยงามความลงตัวยังมีการผสมผสานระหว่างศิลปะธรรมชาติสภาวะแวดล้อมและเทคโนโลยีโดยสาขาศิลปกรรมของเราเป็นสาขาที่ใช้ศาสตร์ของศิลปะเข้ามาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้สามารถต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเพื่อนๆทำอะไรกันอยู
2: ่อาจารย์ให้เราไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นนะแต่ว่ามีเรื่องของศิลปะร่วมสมัยด้วยแล้วเราไม่ค่อยเข้าใจเลย
3: มาเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมันเกิดจากการที่ศิลปินเนี่ยมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเพราะว่าศิลปะเนี่ยมีการนำ

0: วัสดุอุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายเราจะยกตัวอย่างนะศิลปะโรโคโคเราใช้ลวดลายมาทำเป็นลายผ้าได้แล้วก็การใช้การแต้มสีของศิลปะอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยมาใช้ในการวาดภาพวิวทิวทัศน์ต่าง
1: ๆแล้วพวกเธอรู้ไหมจุดมุ่งหมายของศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมีอยู่3อย่างนะ1ก็คือภาษาแห่งความงามซึ่งมีการสร้างผลงานเนี่ยให้เกิดความงามโดยใช้มาตรฐานความงามที่แตกต่างกันออกไป2เป็นภาษาแห่งอารมณ์ก็คือการระบายอารมณ์ของศิลปินเนี่ยลงไปในผลงานศิลป์3เป็นภาษาของความคิดก็คือจะใช้ศิลปะเนี่ยเป็นเครื่องมือซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับชีวิตสังคมรวมไปถึงการใช้ภาษาอักษรผสมผสานกับภาษาภาพเพื่อสื่อความหมายด้วยนะ
2: อ๋อเราเข้าใจละบ้านเราอยู่โคกสลุงมีชุมชนไทเบิ้งแล้วก็มันจะมีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เราสามารถเอาผ้ารูปแบบต่างๆเนี่ยมาผสมผสานกับผ้าของชุมชนเราได้นะ
0: บ้านเรามีกี่ทอผ้านะแบบพกพาเราสามารถนำกี่เนี้ยมาทอผ้าเข้ากับงานที่เราจะสร้างสรรค์ได
2: ้กี่พกพาคืออะไรอ่ะ
0: เดิมเนี่ยกี่ทอผ้าเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ไม่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้บ้านเราก็เลยประดิษฐ์กี่ที่มีขนาดเล็กลงสะดวกแก่การพกพาและก็ยังสามารถเอามาเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจได้ด้วยนะ
3: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยไหม
0: ไป
3: ไป

0: ก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยพอเราได้รู้ได้ทำเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เข้าใจว่าศิลปะกับท้องถิ่นเนี่ยมันก็สามารถเข้ากันได้จริงๆนะแล้วพอเราได้ทำก็เหมือนกับเป็นการฝึกสมาธิให้กับเราด้วยแล้วก็เราก็ยังได้พัฒนาตนเองในการสามารถทำให้ไปช่วยชุมชนได้
1: ใช่แล้วงานของเราในวันนี้มันสามารถประยุกต์ใช้กับพวกข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเราได้หมดเลยแล้วตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเราอ่ะก็ยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็เสริมสร้างพลังแผ่นดินด้วยนะ
0: ใช่
1: นี่เสร็จแล้ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักวันสำคัญวันนี้นะครับ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติใน1ปีมีวันแม่1วันครับแต่สำหรับแม่แล้วทั้ง365วันคือวันของลูกวันนี้วิตามินข่าวขอนำเรื่องราวที่หลายคนจำไม่ได้มาเล่าให้ฟังครับ
1: เมื่อแม่รู้ลูกมาอยู่ในท้องแม่จึงแน่วแน่ปกปักรักษาสายลกคือสายลักไม่ล้างลาแม่ส่งอาหารให้ผ่านสายสะดือยิ่งท้องโตโยเยยิ่งย่ำแย่นั่งนอนยืนลำบากแท้ยังยึดถือหนักเหนื่อยเจ็บยันลูกคลอดปลอดภัยคือแม่ได้ชื่อว่าแม่แม่ภูมิใจ
0: ตลอดระยะเวลา9เดือนที่แม่อุ้มท้องของเรานะครับมีอะไรเกิดขึ้นกับแม่มากมายครับทั้งร่างกายและจิตใจอารมณ์ก็แปรปรวนง่ายปอดไตหัวใจทำงานอย่างหนักแม่ต้องแบ่งอากาศให้ลูกได้หายใจช่วงเวลาที่แม่เจ็บท้องก่อนคลอดแม่ทรมานที่สุดครับวันเกิดของเราคือวันที่แม่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตครับ
1: ลูกยิ้มแต้แบเบาะบนบอกฟูกมือเท้าเนื้อกายลูกนุ่มเนียนใสหลับนานตื่นดูดนมแล้วหลับไปหลับแล้วตื่นแม่ดีใจให้ดูดนมปากน้อยดูดจวบจวบช่างจิ้มลิ้มสัมผัสละมุนอุ่นอิ่มอร่อยสมหลับตื่นร้องอึฉี่แม่เชยชมเหนื่อยกายแท้แม่ลื่นลมสมฤทัย
0: น้ำนมแม่เป็นทั้งน้ำและอาหารที่ดีที่สุดของลูกครับ6เดือนแรกนะครับลูกสามารถดื่มแต่น้ำนมแม่โดยไม่ต้องดื่มน้ำอะไรเลยก็ได้ครับน้ำนมแม่ยังเป็นภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บให้กับเราได้เป็นอย่างดีแต่ในช่วงที่เราดูดนมแม่

0: ต้องทนเจ็บเพราะหลายครั้งลูกเผลอไปกัดเต้านมของแม่ครับ
1: จากแบเบาะลูกนั่งคานไม่นานเนิ่นเริ่มหัดยืนลูกอยากเดินทำไม่ได้ลูกโยงโย่งเกาะยันยืนแม่ห่วงใยตั้งไข่ล้มไม่เป็นไรเริ่มใหม่ทำก้าวแรกลูกเดินได้สุขใจแท้คำแรกลูกเรียกแม่แม่ชื่นฉ่ำเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่ปลื้มใจล้ำลูกอาจจำไม่ได้แล้วไม่เป็นไร
0: ในท้องแบเบาะต่อแตะทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงที่เราอาจจะไม่เคยรู้และจำความไม่ได้แต่วันนี้ลูกทุกคนได้รู้แล้วจงอย่าจำและทำเพียงแค่วันนี้วันเดียววันแม
1: ่สิ่งดีๆที่แม่ทำให้เราลูกๆหลายคนรู้แล้วและลูกล่ะอยากรู้ไหมว่าแม่อยากเห็นลูกของแม่เป็นอย่างไรบ้างไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นแค่เรื่องเล็กๆแม่ขอแค่นี
2: ้แม่ขอเพียงลูกยิ้มได้ใจแม่ชื่นขอลูกตื่นพร้อมตะวันขันพร้อมไก
3: ่ขอลูกทุกเช้าแม่ดีใจขอลูกกินผักได้กินอยู่ดี
4: ขอลูกสุขสนุกอ่านนิทานเพลิน
5: ขอลูกเดินถูกทางถูกวิถี
6: ขอลูกแปลงฟันได้ถูกวิธี
7: ขอลูกมีนกน้อยในดวงใจ
8: ขอลูกจดจำคำสอนแม่
9: เหนื่อยแท้แม่อดทนเพื่อลูกได
10: ้ลูกอาจลืมเรื่องราวครั้งยาวไว
11: แต่ไม่มีแม่คนไหนลืมลูกได้เลย
0: ขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับ
1: หนูรักแม่ครับ
0: ติดชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับ
1: สวัสดีครับ

0: ท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอื้อสระอื้อแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอื้อไหมนะกระบือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอื้อไหมนะหนังสือมีสระอื้อเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอื้อไหมนะกิ้งกือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอื้อไหมนะปืนมีสระอื้อเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอื้อไหมนะอีกาไม่มีสระอื้อไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอื้อไหมนะเสื้อยืดมีสระอื้อหาสิ่งของที่มีสระอื้อครบ5คำแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวัน

วันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแก่พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลซึ่งสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติขอประทานถวายด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทรงประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศรวมทั้งทรงถ่ายทอดความรู้กับบุคลากรและสถาบันการศึกษาอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติจากนั้นพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และกิตติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวม15คนพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาพิเศษสมโภชแก่นักวิจัยจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมจำนวน 3,126 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาน้อยเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในยานนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจนจะเป็นหลักค้ำจนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอาจจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปในพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออำนวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจเป็นเสาหลักที่มั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์งดงามไม่คดงอเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดินตามที่ตั้งความจำนงไว้เป็นที่ชื่นใจของบรรดาครูอาจารย์และประชาชนผู้อุตสาหะลงทุนให้ได้เล่าเรียนเป็นเสาหลักค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปและขอให้ผู้มาอยู่ณที่ประชุมนี้มีความสุขสบายจงทั่วกันองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและกรุงเทพมหานครวันนี้ณห้องประชุมสโมสรในทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ใน

พระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราชโอบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านใหม่ไซทองอำเภออรัญญประเทศเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวจังหวัดสระแก้วได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยมาตั้งแต่วันที่18ถึง25กันยายน2569เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องและปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นวงกว้างในพื้นที่7อำเภอ31ตำบล 12,773 ครัวเรือนเสียชีวิต8รายทางนี้จังหวัดสระแก้วได้เร่งดำเนินการสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดำเนินการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานเป็นมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2เขตได้แก่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนผลโยธินเขตจตุจักรยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยในบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระ

รมหาราชวังเวลา10นาฬิกากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดภูนตระกูลและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยหรือ WWF ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็น

าซิลวัดแควัดสกุลปักศรีจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปรมมนัสถักปวีเขมะธรรมโมธรรมอุทยาสวนป่าสิงหวัฒนานุสรพ่อแก่เงินล้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพิมพารามวัดพายัพวัดตลาดประดู่วัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสมณัติวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดสังเวชวิทยารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดบริษัทการมหามงคลจำกัดและบริษัทอเจริญทรัพย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระมหาธาตุยุวราชรังสิต4รูปและวัดป่าโมจังหวัดอ่างทอง4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดลเดนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นเทวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเป็นจากคีรีนครวัดอุบลบรรณารามวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีสวดพระราชมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดลินทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปเวลา 17:00 นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรวัดอมรินทรารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานคร

วัดทรงธรรมวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการวัดสัทธาราชวัดเบียงทุนจังหวัดราชบุรีวัดสวนหลวงวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกากองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดุลยเดชนราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดุลยเดชนราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานาจังหวัดเชียงใหม่ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดุลยเดชนราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิตราดตรการคุณจังหวัดตราดสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง AVWC Post 9951ชมรมภริยาทหารผ่านศึกอเมริกันกรุงเทพมหานครและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้สมเด็จพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกจากจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทร์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึง
รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยงานแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเหลนเทวราชเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่ๆ
4: ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอน้ำพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ้าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากมากนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมขาวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเดินทางมาจนถึง EP ที่5ครับ EP นี้ลุยเลยครับเราไปสร้างเพลงกับโปรแกรม Cubase กันใน EP ที่มีชื่อว่า Make Music with Cubase นะครับ4 EP ผ่านมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าต่างๆ Add Track ต่างๆ Mixer เป็นยังไงนะครับแล้วก็ Plug In คืออะไร EP นี้ไปทำเพลงด้วยกันนะครับฝากไว้เลยครับใน EP นี้นะครับจะมีการสอนทำเพลงประกอบสำหรับคนทำคอนเทนต์นะอยากจะทำเพลงเองนะครับง่ายๆไปประกอบคอนเทนต์ตัวเองจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ทำเพลงเองเลยครับไปลุยเลยสวัสดีนะครับแล้วก็มาอยู่ใน EP ที่5นะครับ EP นี้เราก็จะไปเริ่มต้นทำเพลงกันนะครับว่า Cubase เนี่ยจะทำเพลงยังไงก็ลุยกันเลยครับเพราะว่าแล้วเนื้อหามันก็จะยาวจนเกินไปนะครับนี่ผมก็จัดการทำเพลงบางส่วนไว้แล้วนะครับลองดูนะครับว่าผมมีอะไรบ้างนะครับผมมี Group Agent SE เป็นเสียงกลองไว้นะครับเขียนกลองไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ Group Agent SE เนี่ยจะมี2ส่วนด้วยกันนะครับกลองเนี่ยคือส่วนที่เป็น Instrumentจะเป็นแพทเทิร์นครับนะฮะมันจะแทบจะตีให้เราเลยแล้วเราก็สามารถโยนไปได้นะครับจับโยนอย่างนี้เลยครับเอานี่นะครับลองดูนะครับจับกรุ๊ป4โยนไปไว้ในนี้เห็นไหมฮะมันก็จะเขียนกลองให้เราเลยครับแน่เรียบร้อยเลยซึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขภายหลังได้ลบทิ้งเลือกใหม่ได้หมดนะครับนี่คือ Group Agent SE นะครับอีกตัวหนึ่งก็ใส่เป็น Hylion Sonic ไว้นะครับ Channel ที่1เป็นเสียงจาก Ampeg Electra นะครับแล้วก็ Channel ที่2เป็นเบส Ampeg Electra นะครับโอเคเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับก็ทำไว้ประมาณนี้อัดเสียงร้องไว้แล้วด้วยประมาณนี้นะครับก็มีเสียงร้องที่เป็น vocal effect ใส่ไว้อะไรแบบนี้เดี๋ยวก็จะไปใส่เอฟเฟคให้ทุกคนได้ดูกันนะครับคราวนี้วิธีการทำเพลงสำหรับบางคนที่มีคีย์บอร์ดนะครับอย่างเช่นตัวข้างๆผมเนี่ยก็สามารถที่จะบันทึกเสียงได้เลยเช่นเป็นแบบนี้นะครับการที่จะบันทึกเสียงเราสามารถกดเมทานอมได้กดเมทานอมก็คือกดตัว C จะมีเสียงนี้กดตัว C นะครับตัว Cเมทานอมก็จะดังซึ่งเมทานอมสามารถตั้งได้ที่ transport นะครับเข้าไปที่ transport ตรงนี้นะครับตรงนี้ transport นะฮะแล้วก็จะมีคำว่าเมทานอม setup นะครับอยู่ตรงนี้นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเลยครับว่า activate เมทานอมนั้นก็คือกดตัว C นั่นเองกดตัว C ก็จะมีเมทานอมกดตัว C ออกเมทานอมหายไปแบบนี้นะครับสำหรับใครจะอัดเสียงลองไปดูครับบันทึกเสียงกันอย่างรวดเร็วผมก็จะไปอัดคีย์บอร์ดตรงนู้นนะครับลองดูนะครับ

แบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานนะครับก็สามารถที่จะใช้ MIDI Keyboard เนี่ยกดตามอย่างนี้ก็ได้เราก็สามารถเข้าไป Edit ได้เช่นมันเล่นไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราสามารถกด Q ครับ Q ก็คือการ Contact กด Q ก็จะตรงเลยปุ๊บเห็นไหมครับเลื่อนมาตรงเลยนะครับก็ง่ายเลย Edit ให้มันเป็น

ถ้าเราอยากจะลูบนะฮะเราอยากจะลูบเราสามารถเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนตรงนี้นะให้มันมาลูบไว้กด slash นะครับกด slash เราก็จะได้ edit ฟังได้นะครับมันก็จะวนอยู่ที่เดิม

ทั้งหมดเป็น A minor นะครับคอร์ด G แล้วก็ F แล้วก็ G นะครับง่ายๆนะครับสาธิตให้ดูง่ายๆเราไปอัดเบสกันต่อครับไปอัดเบสกันต่อผมก็ไปอัดเบสครับลองดูนะครับที่คีย์บอร์ด

มันก็จะต่อเลยนะครับมันก็จะต่อเลยก็ง่ายดีนะครับเห็นไหมฮะจัดสักนิดนึงนะครับกดคิวกดคิวจัดค่าโน้ตกดคิวนิดนึงนะครับอะไรที่อาจจะล้ำหน้าไปบ้างหลังบ้างเราก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติได้คราวนี้เราก็จะเสร็จแล้วนะฮะเพลงของเราตรงนี้ไอ้ตรงเสียง vocal effect ผมก็ครับตาม EP ที่ผ่านมาเลยครับลองใส่เอฟเฟคเป็น reverb สักหน่อยนึงตรง insert ตรงนี้ใส่ reverb ของสไตล์เบิร์กนะครับที่แถมมาตัวเนี้ยนะครับตัวRoom Work SE นี่มีทุกเวอร์ชั่นแน่นอนผมก็เลือกไว้ที่ Arena ใหญ่ๆนะครับสัก4วินะครับ Reverb Time ยาวเฟ้ยไปเลยฮะแล้วก็มิกซ์เยอะๆหน่อยนะครับลองฟังดูครับก็เพิ่มสีสันให้กับเพลงไปอาจจะลดไฮลงนิดนึงนะครับโอเคเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยนึงสัก5วินะครับถ้ามันรู้สึกว่ามีไฮเยอะไปนะครับทำไงครับเรา EQ ได้ไงครับเราก็เข้าที่ตัวนี้นะครับ Channel Edit แล้วก็ EQ

ก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะครับเนี่ยก็จะโครงสร้างเริ่มจะเป็นเพลงแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเอ๊ะมันสามารถทำอะไรได้อีกนะครับอ้าวสองร้องสองแทร็กนี้จัดเป็นกรุ๊ปเดียวกันสักหน่อยผมก็กดปุ๊บปุ๊บนะครับคลิกขวาแอดอะไรครับเราสามารถที่จะจัดการแทร็กเหล่านี้จากหน้านี้เลยก็ได้เช่นปุ๊บปุ๊บคลิกขวานะครับเราอยากจะให้เขาไปที่ไหนดับเบิลเคทแท็กอะไรได้หมดอยู่ตรงนี้นะครับรีมูฟทิ้งไปหรือจะแอดแทร็กตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับข้างบนนี้มีแอดแทร็กอีกผมก็แอดแทร็กเป็นกรุ๊ปชาแนล to selected channel ร้องสองอันนี้จะไปอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันไปนะครับเป็นสตูดิโอนะครับเป็นกรุ๊ปร้องนะครับใน EP ที่แล้วเนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วเห็นไหมครับมันจะผูกกรุ๊ปแท็กมาตรงนี้ซึ่งที่หน้ามิกเซอร์ก็จะมีกรุ๊ปแท็กอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับร้องจะมาอยู่นี่แล้วเห็นไหมฮะใส่เอฟเฟกต์จะเซนเอฟเฟกต์จะใส่คอมเพรสเซอร์ก็ได้ที่กรุ๊ปแท็กนี้เลยนะครับLove

แล้วก็ใส่เอฟเฟกต์สักหน่อยครับกด F4 ขึ้นมานะครับ add effect ขึ้นมา1ตัวเป็น reverb นะครับพิมพ์ชื่อว่า verb ใส่ค่าเป็น 2.4 2.4 คือบอกว่า reverb time จะ 2.4 ให้เราจะได้จำได้นะครับว่า reverb time เป็น 2.4 นะครับอันนี้ก็จะเป็นคือเรียกว่าเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับมิกก็สุดไปนะครับแล้วลองส่งดูส่งร้องนะครับส่งยังไงกดที่ตัว E ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งร้องส่งเอฟเฟกต์ร้องเป็นรีเวิร์บร้องกด on นะครับแล้วก็ส่งแบบ p fader

0: เออนะครับฟังครับ
1: เราส่งได้อีกนะครับถ้ารู้สึกน้อยไป

ที่ตัวไฮเลออนโซนิกเนี่ยเราก็สามารถมิกซ์ได้ด้วยนะครับเช่นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเสียงต่างๆสามารถแพนได้นะครับบนนี้เลยอาจจะไม่ต้องไปยุ่งกับหน้ามิกเซอร์เลยก็ได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับไฮเลออนโซนิกเนี่ยมันมีเครื่องดนตรีจำลองให้เราถึง16เครื่องมือเช่นผมลองดูนะครับแพนเสียงอีเปียโนไปซ้ายสุดแล้วก็แพนเสียงเบสไปขวาสุดลองฟังครับ

ครับเวลาเราอยู่ที่หน้ามิกเซอร์แบบนี้เนี่ยจะกดเครื่องมือต่างๆที่เป็น instrument track ขึ้นมาเนี่ยสามารถกดที่ปุ่มนี้ได้เลยครับปุ่มที่เป็น edit instrument ที่เป็นรูปเหมือนเป็นโนเล็กๆตรงนี้นะครับเราสามารถกดขึ้นมาครับแล้วก็จะเจอหน้าตา edit ต่างๆของปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีต่างๆให้เราได้นะครับก็โอเคแพนกลับมาที่เดิมนะครับสามารถลดเลเวลเพิ่มเลเวลได้สบายเลยนะครับลองดูนี่ครับเข้าที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าการสร้างเพลงกับCubase เนี่ยไม่ได้ยากเลยอุปกรณ์ก็มีมาให้เนี่ยเพียบพร้อมมากๆนะครับคราวนี้สักหน่อยนึงครับอุตส่าห์ทำเพลงได้ขนาดนี้แล้วเรามีเรื่องของอะไรอีกเรามีเรื่องของการใส่เอฟเฟกต์ถือว่าเป็นทริปที่แถมให้ถือว่าเป็นทริคที่แถมให้นะครับสำหรับเพลงที่เป็นเพลงที่เรียกว่าเพลงอิเล็กทรอนิกส์สักนิดนึงเนี่ยอาจจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่านะครับฟังก์ชันที่เรียกว่าการทำไซเชนเอฟเฟกต์นะครับไซเชนเอฟเฟกต์คืออะไรการที่ทำให้เสียงเสียงนึงที่มันค้างอยู่ยาวๆเป็นเนี่ยแล้วมันเป็นตามเสียงเครื่องดนตรีอื่นนะครับตามเสียงเครื่องดนตรีอื่นโอเคครับไซเชนเอฟเฟกต์สิ่งแรกเลยไปเปิดเสียงเครื่องดนตรีก่อนครับเราไปเปิดตัวนี้นะครับเรทโทร็อกขึ้นมานะครับครีเอทเขาขึ้นมานะครับแล้วก็ลองดูนะฮะว่าเสียงอะไรดีก็ลองเลือกเสียงดูนะครับเป็นเสียงซินแพดแล้วกันนะครับลองเลือกดูเป็นเสียงอะไรดีเอ่ยลองเลือกก่อนนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองเขียนโน้ตลงไปนะครับเป็นโน้ตยาวๆเขียนเป็นโน้ตยาวๆนะครับลงไปดูนะครับนี่ก็น่าจะต้องเป็นตามคอร์ดนะครับ A นะครับอย่างนี้ครับเป็นเสียงยาวๆปกติธรรมดาคราวนี้เนี่ยผมอยากให้มันเป็นตามจังหวะของผมเอ๊ะเราจะกำหนดอะไรดีผมก็เลยกำหนดมานะครับหาเสียงคลิกมา1เสียงครับลองดูเสียงคลิกนะครับพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับจากมีเดียนะฮะแล้วเราก็หาคำว่าคลิกมันก็จะขึ้นคลิกให้เรานะครับว่าในรูปของเราในเครื่องเราเนี่ยมันมีเสียงคลิกอะไรบ้างนะครับเนี่ยเต็มเลยผมเอาคลิกนี้มาครับได้คลิกมาอันหนึ่งผมก็ edit นะครับให้เหลือเป็นคลิกชิ้นเดียวง่ายๆนะครับตัดมาให้เป็นคลิกชิ้นเดียวง่ายๆแบบนี้นะครับอาจจะเหลือสักส่วนเท่านี้เลยส่วนเล็กๆนะครับคอนไทส่วนเล็กๆเอาสักเท่านี้เลยแล้วก็คลิกที่ตัวเขานะครับแล้วเข้าที่ audio แล้วเบา selection ทีหนึ่งให้ไกลเล็กๆ replace ไฟนะครับเป็นไฟเล็กๆคราวนี้ผมอยากให้ซินมันเป็นอึดอึกอึกอึดดึดแอดแอดแจ๊ดใช่ไหมครับมันก็เป็นตึกก็ต้องเป็นมันก็ต้องเป็นตึกตึกตึก

วิธีการทำยังไงครับอันนี้คือเสียงคิกใช่ไหมครับนะอันนี้คือเสียงซินที่เสียงซินเนี่ยครับที่เสียงซินเราไปใส่นะครับปลั๊กอินที่เสียงซินเราสามารถใส่ปลั๊กอินได้นะครับมาเราไปใส่เสียงที่เสียงซินนี้นะครับของเราเนี่ยนะครับมาเราใส่ปลั๊กอินนะครับชื่อว่าเกตครับใส่ชื่อว่าเกตไว้แล้วติ๊กตรงนี้ไว้ครับ activate side chain นะครับ activate หรือ deactivate side chain นะครับเราติ๊กไว้ก่อนนะครับให้เป็นสีส้มนะครับแล้วคราวนี้ที่ track นะครับที่ track ของเจ้าตัวนี้นะครับนะครับโอเคเกตนะครับใส่ไว้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ที่แท็กของตัวอะไรครับที่แท็กของตัวคิกแท็กของตัวคิกนะครับคิกขึ้นมาครับที่แท็กของตัวคิกเราจะไปเซ็นสัญญาณนี้นะครับเซ็นสัญญาณคิกอันนี้ไปที่ไซเชนของเลตเทอร์ร็อกเกตเห็นไหมครับมันมีบอกเลยไซเชนของเลตเทอร์ร็อกเกตกดไปครับกดเปิดส่งแบบพรีเฟเดอร์คือไม่เอาเฟเดอร์ขึ้นก็ยังดังแล้วปิดนะครับปิดคลิกปึ๊บแล้วลองฟังครับเห็นไหมครับมันเป็นแงบตามคลิกนะครับถ้าเราที่เสียงนี้เรายังเปิดคลิกอยู่นะครับถ้าเราไม่ได้ส่งสัญญาณไปมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่งสัญญาณปั๊บแต่เราไม่อยากได้คลิกไปด้วยเราปิดคลิกครับแล้วเราก็มาปรับค่าเกต

ไหมครับง่ายเลยทีเดียวนะครับไม่ยากเย็นแต่คราวนี้เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างทำยังไงได้อีกโอ้เอาเพลงไออันนี้ก็สำคัญนะครับการเอ็กซ์พอร์ตเพลงออกอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับไฟล์เอ็กซ์พอร์ตเป็นออดิโอไฟล์เห็นไหมครับเอาไปไว้ที่ไหนอะไรยังไงนะครับไฟล์เอ็กซ์พอร์ตออดิโอมิกซ์ดาวน์นะครับไฟล์เอ็กซ์พอร์ตออดิโอมิกซ์ดาวน์ที่นี่ก็จะเลือกได้เลยนะครับว่าจะชื่อเพลงอะไรพิมพ์ไปนะครับอยู่ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับแล้วก็ความละเอียดต่างๆของไฟล์ฟอร์แมตเช่นตอนนี้เป็นเวฟออกที่24บิตนะครับไซเปอร์เรทเป็น48หรือจะเป็น MP3 นะครับความละเอียดนะครับบิตเรทอยู่ที่320 KB ต่อวินะครับเป็น High Quality Mode นะครับหรือจะเป็นไฟล์อย่าง AIFF ก็ได้นะครับหรือว่าที่นิยมกันก็เป็นเวฟของเรานี่นะครับสามารถเอาออกได้ว่าเอาสเตอริโอเอาท์พุตเลยวอคเคิลอย่างเดียวเอฟเฟคอย่างเดียวก็ได้นะครับสามารถที่จะเอาออกได้หลายแบบเอาออกแบบ multiple file ก็ได้นะครับเอาออกทีเดียวหมดเลยแยกเป็นแทร็กให้เราก็ได้หมดตรงนี้นะครับวิธีการก็คือกั้นซ้ายขวาตรงนี้ในตำแหน่งที่เราอยากจะให้เพลงมันถูกเอ็กซ์พอร์ตออกไปอาจจะเลยไปทางนี้สักนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะมีหัวสักนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์เอ็กซ์พอร์ตนะครับAudio Mix Down แล้วก็สามารถกด Export Audio ได้เลยนะครับก็ไม่อยากให้เนื้อหายาวไปเพราะว่า EP สุดท้ายนี่ยาวแน่ๆคือเรื่องของการ Mix นะครับไอ้เนี่ย EP นี้จะทำให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะจะต้องสร้างเพลงอย่างไรกับ Cubase เนี่ยไม่ได้ยากเย็นแล้วนะครับไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP สุดท้าย EP ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Mix และ Master นะครับไปครับเจอกันครับเป็นไงครับทำเพลงกันเป็นแล้วแน่ๆนะครับแล้วก็ทริคแอนด์ทิปของ EP นี้นะครับอย่าลืมใครที่เป็นสายทำคอนเทนต์นะครับก็สามารถผลิตเพลงเองได้แล้วจะเห็นนะครับว่าในโปรแกรม Cubase เนี่ยมีทั้งลูปมีทั้งแซมเปิลต่างๆที่แถมมากับตัวโปรแกรม Cubase นะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนก็ตามเนี่ยทุกคนก็เอามาประกอบก็เกือบจะเป็นเพลงแล้วสำหรับสายทำคอนเทนต์เนี่ยทำเพลงประกอบลงไปเองสบายเลยครับแต่ก็ติดอยู่เรื่องเดียวใช่มั้ยฮะคือ EP สุดท้าย Mix อย่างไรแล้วทำมาสเตอริ่งอย่างไรให้เพลงของเราเนี่ยเมื่อลง YouTube แล้วเสียงมันใกล้เคียงกับคนที่เขาทำเป็นมืออาชีพอยู่แล้วไปลุยกันใน EP ที่6ครับ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่องทีวีหรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องอะไร
1: โครงการฝนเทียม
0: โอ้อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจมีใครมีไอเดียอื่น
2: ถ้าเป็นฟิสิกส์แล้วเหมาะกับโลกใบนี้อาจจะเป็นพลังงาน
0: โอ้ตอบถูกแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพลังงานพูดถึงพลังงานน้องบอสนึกถึงพลังงานอะไร
1: พลังงานไฟฟ้า
0: เมื่อกี้ตอบนะไฟฟ้านะคนอื่นพลังงานอะไรดีครับ
2: แสงอาทิตย
0: ์นี่มีอะไรอีก
2: พลังงานน้ำ
0: น้ำโอ้เยี่ยมยอดเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพลังงานเราจะมาโฟกัสที่พลังงานสักแบบนึงก่อน
1: พลังงานแสงอาทิตย์ก่อน
0: ทำไมถึงนึกถึงแสงอาทิตย์
1: เพราะว่ามันมีแสงอาทิตย์อยู่
2: นึกถึงแสงอาทิตย์เพราะว่ามันใช้ได้ตลอด
0: ในชีวิตประจำวันของเราเรารู้สึกได้ว่าทุกครั้งที่เราเดินออกไปกลางแดดเนาะเรารู้สึกร้อนเนาะเรารู้สึกแบบโอ
1: ้
2: อยู่ในบ้านก็ยังไหว
0: แสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยมากับแสงแดดเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถรวบรวมพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์อะไรกัน
1: ที
0: ่รู้ว่าอะไร
1: อาจารย์ชับมาพันประดิษฐ์พัดลมให้บอสก่อนครับ
0: เพราะตอนนี้ร้อนโอเคยังไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเอาพลังงานจากแสงแดดเนี่ยหรือแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ใช้แสงแดดล้วน
2: ๆแต่ในสตูเราไม่มีแดดนะครับอาจารย
0: ์แต่เดี๋ยวเราประดิษฐ์เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองกลางแสงแดดกัน
1: นะอาจารย์เป็นยอดด็อกเตอร์เลยนะ
0: โอ้โหน้องบอส
1: นี่ดูนี
0: ่โอเคโอเคครับแล้วครับสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกที่เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทำอุปกรณ์ของเราเนี่ยน่าจะหาได้ง่ายๆ
2: กล่องกระดาษ
0: กล่องพัสดุจะเอาที่ใช้แล้วนี่แหละมาใช้เนาะแล้วก็อุปกรณ์ที่2ก็จะมีอันนี้เป็นถุงร้อนธรรมดาที่เราใส่อาหารอุปกรณ์การตัดนะจะเป็นคัตเตอร์เป็นกรรไกรแล้วก็มีเทปกาวแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเดี๋ยวเรามีกระดาษฟอยล์อันนี้ก็คือที่ไว้ห่อพวกอาหารไก่ย่างอะไรได้หมด
2: อลูมิเนียมฟอยล์อาจจะเชื่อมต่อความร้อนก็ได
0: ้ไม่เกี่ยวใกล้เคียงใกล้เคียง
1: ไก่ย่าง
0: ไอเดียน้องบอสใกล้เคียงมากเลยสิ่งที่อาจารย์เตรียมอันนี้เพื่อจะมาทำ
1: ไก่ทอด
0: เตาอบแสงอาทิตย
3: ์ฮะเตาอบแสงอาทิตย์หน้าตามันเป็นยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์คำถามของอาจารย์คือสังเกตอาจารย์มีกระดาษดำด้วยกับสีขาวคิดว่าแบบไหนจะดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดีกว่าก
2: ัน
0: เรารู้เนาะเรารู้สิ่งกันเนาะจากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือสังเกตว่าเวลาเราใส่เสื้อสีเข้มเราจะร้อนง่ายเวลาเราเดินไปปุ๊บแป๊บนึงมันจะรู้สึกอบอ้าวเนาะนั่นก็คือสีดำเนี่ยมีความสามารถในการดูดกลืนแสงในทางกลับกันวัสดุที่เป็นผิวสีขาวๆเงี้ยแสดงว่าแสงมันสะท้อนได้ก็คือมันก็อาจจะดูดกลืนได้น้อย
1: เรามาเริ่มทำกันเลยไหมคร
0: ับ ได้เลยครับเตาอบนะอาจารย์ก็ประกอบกล่องใบนี้ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์อยากจะทำให้มันเหมือนกับมีฝาเปิดปิดสักนิดนึงแนวคิดอาจารย์คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเทปใสนี่แหละมาพาดให้มันเป็นชิ้นเดียวกันก่อนแล้วอาจารย์จะกรีดเปิดให้มันเป็นเหมือนเป็นฝาเปิดปิดได้ยินดีไหมบอสช่วยอาจารย์หน่อยปาดจากนี่มานี่เลยข้ามมาเลยมาสิ่งที่อาจารย์ได้ก็คือตอนนี้อาจารย์ได้ฝาเปิดปิดของอาจารย์แล้วเนี่ยนะนี่เดี๋ยวคราวนี้เรามีอลูมิเนียมอาจารย์จะเอาอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยมา
1: แปะ
0: บริเวณนี้เพื่อจะได
2: ้
0: รวบ
2: ร
0: วมแสง
2: ถ
0: ูกต้องทุกคนช่วยกันหน่อยเอาละเรียบร้อยเราก็จะได้บริเวณที่รอที่จะรับแสงแดดและสะท้อนกลับไปด้านในเดี๋ยวอาจารย์จะบุด้านในเป็น2แบบแล้วกันก็คือแบบนึงจะเอากระดาษดำนี่แหละแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นลักษณะธรรมดาเราจะได้มี2กล่องมาเปรียบเทียบกันด้วยโอเคไหมแต่อีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ต้องการด้วยความที่เราอยากจะให้มันเป็นเตาอบเนา
1: ะ
0: นั้นอาจารย์ก็ต้องคุมตรงนี้ด้วยอะไรสักอย่างเพื่อให้ความร้อนมันอยู่ภายในบริเวณเตาของเรานี่ถุงพลาสติกของเรานี่เองแล้วเราสามารถมองเห็นด้วยติดไอ้เจ้าตัวพลาสติกนี้ไว้ที่ด้านหน้าเนาะแค่อาจจะติดไว้ที่ด้านเดียวก็พอเดี๋ยวเราจะบรรจุไอ้เจ้ากระดาษสีดำนี้ไว้ด้านในด้วยเพื่อช่วยในการดูดกลืนแสงแดดเข้ามาข้างในเตาอบของเราเอาละเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะด้านนี้ก็คือด้านในจะเป็นสีดำเอาละอุปกรณ์ที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี้ยสังเกตว่าเราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรงเลยเนาะเพื่อจะรวบรวมมันมาแล้วก็เอามาใช้ไอ้ทำให้เกิดความร้อนภายในของเราแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้ดันเก็บไว้ก่อนอาจารย์มีคำถามต่อไปว่าเรามีวิธีพอที่จะสามารถแปลงรูปแบบของพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานแบบอื่น

0: เนี่ยพอมีใครนึกออกไหมว่าเป็นแบบไหนดี
1: บอสนึกออก
0: ครับผม
1: ให้นักวิจัยศึกษาระดับโลกมาทำให้เราเลยคร
0: ับแหมไม่ต้องขนาดนั้นเอาว่าเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วอ่ะไหนมีใครคิดว่าเป็นพลังงานรูปแบบไหนบ้างเอ่ย
2: แสงเป็นไฟฟ
0: ้
2: า
0: อ่ะไฟฟ้าอ่ะแน่นอนแล้วพวกเรารู้ไหมว่าอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นั้นน่ะชื่ออะไร
3: โซลาร์เซลล
0: ์ถูกต้อง
4: พี่ยังจริงๆเลยนะครับน้องผิงหยางเด็กๆคงอยากรู้กันแล้วว่าโซลาร์เซลล์หน้าตาเป็นยังไงอาจารย์หยิบขึ้นมาเลยครับ
0: นี่คือโซลาร์เซลล์ซึ่งคิดว่าน้องๆทางบ้านก็อาจจะเคยเห็นเพราะเดี๋ยวนี้เรามีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่มีไอ้เจ้าตัวโซลาร์เซลล์ประกบอยู
3: ่เหมือนแผงช็อกโกแลต
0: เลยเรื่องกินนี่แล้วพวกเราทุกคนน่าจะสังเกตได้ง่ายที่สุดเลยแล้วก็มีมานานมากแล้วด้วยก็คือบนเครื่องคิดเลขสังเกตไหมนี่มันจะเป็นแผงเล็กๆหน่อยแต่นี้ก็จะเป็นลักษณะที่ดูเป็นทางการนิดนึงก็คือแผงมันจะใหญ่ขึ้นหน่อยนะไอ้เจ้าตัวภายในของมันเนี่ยทำหน้าที่ก็คือเมื่อใดก็ตามที่มีแสงมาตกกระทบไอ้เจ้าตัวแผงแสงอาทิตย์เนี่ยจะทำให้ไอ้เจ้าสสารข้างในเนี่ยเกิดการแตกตัวแล้วก็ให้อิเล็กตรอนออกมาซึ่งคำว่าอิเล็กตรอนตัวเนี้ยเป็นสื่อที่ใช้ในการนำไฟฟ้านั่นเองตอนนี้อาจารย์จะพยายามหาวิธีวัดก่อนนะว่าแสงเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้อาจารย์มีมิเตอร์วัดไฟฟ้าซึ่งคำว่าวัดไฟฟ้าคือหมายว่าวัดได้หลายอย่างวัดกระแสไฟฟ้ามัลติมิเตอร์ตัวนี้นะมาใช้ในการวัดแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะวัดก็คืออาจารย์อยากจะเช็คว่าเอ๊ะไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์ที่เรามีอยู่เนี่ยตอนที่มันมีแสงกับไม่มีแสงเนี่ยมันจะให้ค่าที่ต่างกันบนมิเตอร์ของเราหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีกระแสไฟฟ้าวิ่งเราก็จะเห็นเข็มมันกระดิกได้คราวนี้อาจารย์ก็เลยเตรียมอีกอันนึงสังเกตที่บริเวณด้านหลังเนี่ยของแผงโซลาร์เซลล์ก็จะมีบริเวณที่อาจารย์สามารถต่อขั้วออกมาได้เพื่อความสะดวกอาจารย์ก็เลยต่อขั้วออกมาแล้วเพื่อที่จะได้สามารถที่จะเอามาวัดกับไอ้เจ้าตัวมิเตอร์ได้ง่ายๆเพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างตอนมีแสงกับไม่มีแสงอาจารย์เลยเตรียมกระดาษดำขึ้นมา1 ชิ้นแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะลองดูซิว่าตอนที่อาจารย์บังให้มันมิดไปเลยไม่ให้แสงมันเข้าไปเลยเนี่ยดูซิว่ามันก็ควรจะต้องไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพออาจารย์เปิดไอ้เจ้ากระดาษดำออกมามันก็ควรจะทำให้เข็มกระดิกได้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูเลยครับมาต่อให้อาจารย์หน่อยช่วยอาจารย์ต่อไปแล้วเรียบร้อยเพราะจะเห็นว่านี่อาจารย์ก็เอาสายที่วัดเนี่ยมาเชื่อมต่อเข้ากับไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าทันทีที่อาจารย์ให้แสงกับไม่ให้แสงเนี่ยเราควรจะต้องเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นตัวหน้าปัดตอนนี้เป็นศูนย
2: ์
0: เป็นศูนย์นะเป็นศูนย์นะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดกระดาษออกมันจะต้องเข็มกระดิกทันทีไหมลักษณะของเราก็คือถ้าอาจารย์บล็อกแสงเอาไว้เต็มๆไม่มีแสงก็ยังไม่มีการเปลี่ยนรูปพลังงานทันทีที่อาจารย์เปิดออกแสงก็เปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าคราวนี้คำถามสังเกตไหมว่าแสงที่ตกกระทบไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์ของอาจารย์ตอนนี้เป็นแสงในห้องสตูดิโอของเราอ่ะ
3: มันเป็นแสงอะไรก็ได
0: ้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยใช้กับแสงอะไรก็ได้ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราสามารถเปลี่ยนรูปพลังงานของแสงอาทิตย์หรือตอนนี้คือแสงทั่วๆไปนี่แหละให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไอ้เจ้าประโยชน์ที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไปทำอะไรสนุกๆกับสิ่งประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆแล้วมันจะทำให้มันดูตื่นเต้นขึ้นนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ได้ความรู้ด้วย
0: ได้ความรู้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่ไปกับไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์เพราะฉะนั้นตัวหัวใจของมันก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะใช้นี่เลยมอเตอร์ไฟฟ้าทันทีที่เราให้กระแสไฟฟ้ากับตัวมอเตอร์เนี่ยมอเตอร์มันจะทำการหมุนได้โอเคนะซึ่งแน่นอนกระแสไฟฟ้าที่จะให้กับมอเตอร์ก็มาจากไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์เมื่อสักครู่นี่เองแต่เพื่อให้เห็นการเคลื่อนที่อาจารย์ก็เลยคิดง่ายๆว่าเดี๋ยวเราจะประดิษฐ์รถนะ
4: โอ้โหประดิษฐ์รถที่ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ในการขับเคลื่อนแก๊งตัวจิ๋วอยากทำกันแล้วครับ
0: เป็นโปรเจกต์เล็กๆสามารถผลิตรถโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่รอบๆตัวเนาะตัวที่ยากหน่อยอาจจะต้องเป็นไอ้เจ้าตัวมอเตอร์นี่แหละอาจจะต้องไปหาซื้อและแน่นอนตอนที่ซื้อมอเตอร์มาก็ต้องมีเฟืองนิดนึงเพื่อที่จะได้มันสามารถที่จะไปเป็นกลไกให้สามารถไปปั่นล้อของเราได้คราวนี้ก็คืออันนี้ที่อาจารย์มีก็เป็นขวดอันนี้เป็นขวดยาไอเดียของอาจารย์ก็คืออาจารย์จะเป็นรถขึ้นมาอาจารย์ก็เลยไปหาอันนี้บังเอิญอาจารย์หาล้อรถของเล่นขึ้นมาได้แต่ในความจริงอันนี้อาจจะประยุกต์ใช้ฝาขวดน้ำอัดลมอะไรก็ได้
1: แล้วก็มี
0: แน่นอนก็ต้องมี

านด้วยจะเป็นก้านพลาสติกก็ได้เป็นก้านลูกโป่งจริงๆเป็นไม้เสียบลูกชิ้นเป็นไม้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำได้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะค่อยๆกรีดไอ้เจ้าตัวนี้ออกมาเนาะเพื่อจะได้บรรจุไอ้เจ้าตัวมอเตอร์เข้าไปแทงเลยครับผมทำให้เจ้าตัวแกนให้ทะลุออกมาทั้งสองด้านแล้วอาจารย์ก็ประกอบ

0: ล้ออันนี้ล้อของเล่นบังเอิญเลยใช้ง่ายนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นทำจากฝาขวดน้ำมันลมก็อาจใช้กาวก็ได้นะครับก็สามารถติดไปได้อ่ะส่งให้อาจารย์นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำอีก2รูแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็ทำล้อหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะบรรจุเฟืองและมอเตอร์เข้าไป
1: เฟืองใส่แค่ล้อหน้าหรือล้อหลังแค่ล้อเดียว
0: ใช่เพราะตอนนี้อาจารย์มีมอเตอร์ตัวเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ได้โครงของเจ้าตัวรถขึ้นมาแล้วเรียบร้อยอาจารย์ก็จะบรรจุไอ้เจ้าตัวมอเตอร์นี้เข้าไปที่ด้านในพออาจารย์บรรจุมอเตอร์เข้าไปแล้วอาจารย์ก็จะเตรียมแผงโซลาร์เซลล์เนี้ยอาจารย์ตั้งใจว่าจะมาวางไว้บนหลังคามันนี่แหละแล้วอาจารย์ก็จะร้อยสายด้านล่างเพื่อเชื่อมเข้ากับมอเตอร์ด้านในนะตรงมอเตอร์นี่จะมีขั้วของมันอยู่มันจะมีขั้วที่เป็นโลหะโผล่ขึ้นมา2ขาซึ่ง2ขานี่แหละเราก็จะเอาสายไฟสีดำกับสีแดงเนี่ยไปเชื่อมแล้วพอมีกระแสไฟฟ้าไหลมันก็จะทำให้มอเตอร์ตัวนี้หมุนได้

0: เอาละครับหลังจากที่ตอนนี้เรามีสิ่งประดิษฐ์2ชิ้นนะวันนี้นะ
1: ก็คือตู้อบ
0: มีตู้อบแสงอาทิตย์กับ
1: รถยนต์แสงอาทิตย์
0: เยี่ยมยอดสิ่งเดียวที่ยังขาดไปในการทดลองของเราคือ
1: ดวง
0: มันจะไปหาแสงอาทิตย์ที่ไหนดี
2: ดวงจันทร
0: ์ดวงจันทร์นี่ดาวอังคารนี่ดวงจันทร์กัดไปไหนดีทะเลทรายโอ้ถ้าไปได้ก็น่าสนใจเนาะโอเคเอาแหละแต่เอาไปว่าจะไปไหนก็ตามเดี๋ยวเราจะต้องทำการทดลองเพื่อทดสอบไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ของเราทั้งสองอันนี้
1: ว
0: ่
1: าม ันใช้ได้หรือเปล่า
0: แล้วมันจะใช้ได้ดีตรงกับที่เราเดาเอาไว้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองสิ่งประดิษฐ์ของเรานี้ที่ข้างนอกกันที่มีแสงแดดกันดีกว่าครับไปกันเลย
1: ไปกันเลย
3: หลังจากที่เราได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์กันไปแล้วทีนี้เราไปดูการประยุกต์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในรูปแบบอื่นๆกันบ้างจะเป็นยังไงไปดูกันเลย
0: เมื่อสักครู่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอาจารย์จะแวะพาพวกเรามาพบกับอาจารย์ขวัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เอาแหละพวกเราคงสงสัยว่าพวกเรามาอยู่ที่ไหนกันดูรอบๆสิเราเห็นอะไร
2: ถนน
0: โอ้โหเห็นถนนดูรอบๆ
1: เห็นต้นไม้ครับ
0: ต้นไม้ต้องการเห็นอะไร
2: ตึก
0: เห็นตึกโหเฮ้ยมันมีอะไรเด่น
2: กว่
0: าน
2: ั้น
0: บ้านโอ้ให้อาจารย์ขวัญบอกดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอาจารย์ขวัญครับ
4: ครับตอนนี้เราอยู่กันที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาเขตศาลายามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ
0: แล้วสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดที่เราควรจะต้องเห็นคืออะไรครับอาจารย
4: ์กรีนเฮาส
0: ์พาพวกเรามาชมกรีนเฮาส์กันก่อนนะซึ่งกรีนเฮาส์เนี่ยใช้ประโยชน์จากแสงแดดอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาติดตามโดยอาจารย์ขวัญจะมาเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของกรีนเฮาส์กันนะครับ อยากจะทราบก่อนเลยว่าอันนี้อยากรู้เหมือนกันว่ามันเริ่มต้นมายังไงครับการมีกรีนเฮาส์เนี่ยมันมีการเอามาประยุกต์ใช้อะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
4: มีมาเป็นพันปีแล้วครับผมต
0: ั้
4: งแต่สมัยโรมัน
0: โอ้ครับ
4: ลองนึกสภาพในฤดูหนาวนะครับอากาศหนาวมากแต่ว่าจักรพรรดิต้องการกินแตงกวาต้องการกินแตงกวาทำยังไงดีเขาก็จะต้องมีการคิดทำยังไงจะปลูกพืชในหน้าหนาวให้ได
0: ้
4: เขาก็เลยเริ่มที่จะสร้างโครงสร้างคล้ายๆบ้านนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ซึ่งหน้าหนาวมีไหม
0: มี
4: มีนะครับผมให้ความร้อนทำให้สามารถปลูกพืชได้ในหน้าหนาวครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ในบ้านเราอากาศเป็นไงลูก
1: ร
4: ้
1: อน
4: ร้อนใช่ไหมครับ
0: ผมสงสัย
4: ต้องเปิดแอร์ต้องเปิดแอร์พืชก็ต้องการแอร์เหมือนกันถ้าเกิดอยู่ในกรีนเฮาส์แล้วมันปิดมันจะมีลักษณะเหมือนตู้อบเราก็จะมีระบบกรีนเฮาส์หลายๆแบบนะครับมีการใช้ประโยชน์จากไอ้น้ำนะครับจากพัดลมทำให้กรีนเฮาส์ในบ้านเราเมืองไทยเนี่ยมีอุณหภูมิเย็นลง
1: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามันจะทำให้อากาศเย็นลงได้นี่คือเย็นถึงขนาดปลูกพืชเมืองหนาวได้เลยไหม
4: จะเย็นได้ขนาดไหนขึ้นอยู่กับอากาศภายนอกด้วยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้แอร์ใช้เครื่องทำความเย็นก็จะสามารถเย็นได้ในระดับหนึ่งก็อาจจะปลูกพืชที่ต้องการความหนาวได้นะครับชอบกินกีวีไหมครับ
1: ผมชอบกิน
4: แอปเปิ้ล
1: แอปเป
4: ิ้
1: ลผม
4: ชอบแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ชอบกินไหมสตรอเบอรี
0: ่
4: ไม่ชอบไม่เป็นไรครับพืชพวกนี้ต้องการความหนาวนะครับเราจะต้องปลูกมันบนภูเขาภาคเหนือแต่ถ้าเราอยากปลูกแถวๆภาคกลางทำไงนี่เลยใช้กรีนเฮาส์เราสามารถปลูกได้ครับผม
0: ตอนนี้พวกเราอยากจะเห็นหรือยังว่าข้างในกรีนเฮาส์เป็นยังไง
1: ใจ
0: เย็นๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศภายในกรีนเฮาส์กันเนาะเอาละถ้างั้นพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวอาจารย์ขวัญพาพวกเราไปเลยนะครับ
4: ไปได้เลย
0: ไปเลยครับ
4: ไปครับ
0: น้อง
4: ไปเลยครับ

0: ันร้อนร้อนร้อนมันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยเอ
1: ๊ะนี่ต้นข้าวไงต้นข้าวนะครับข้าวเขาชอบแสงแดดเยอะๆ
2: อุณหภูมิข้างในอาจจะอุ่นกว่าข้างนอกหน่อยใช่ไหมครับ
1: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหมือนที่เขาเรียกว่าภาวะเรือนกระจกกันนะครับ
2: โอ้ครับผม
1: ครับก็คือแสงแดดผ่านลงมาแล้วก็มีการสะสม
2: พลังงานอยู่ข้างในหลักการทำงานของมันนี่เป็นยังไงครับ
1: หลักการทำงานของกรีนเฮาส์ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของกรีนเฮาส์นะคะถ้าเป็นกรีนเฮาส์แบบธรรมดาหรือที่เราเรียกว่าเป็นเนอร์เซอรี่เป็นโรงเรือนเพาะชำอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นกรีนเฮาส์อันเนี้ยก็เป็นลักษณะคล้ายเรือนเพาะชำจะง่ายมากเกษตรกรทำได้เองด้วยนะครับที่ไม่มีอะไรที่พิเศษนะครับผมเพราะหลักการก็คือเราทำให้แสงแดดเข้ามานะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยบางทีแสงแดดมันแรงมากเราก็ต้องมีการติดตะไคร่แบบนี้ที่เราเห็นนะครับช่วยกรองแสง
2: อ
1: ีกครั้งอีกชั้นหนึ่งนะครับกับอีกแบบหนึ่งซึ่งจะเป็นกรีนเฮาส์ด้านข้างของเรา อันนั้นจะค่อนข้างมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราจะใช้ปลูกพืชที่อาจจะไม่ใช่ต้นข้าวแล้วอาจจะเป็นพืชผักสลัดหรือพืชที่ต้องใช้อุณหภูมิต่ำหน่อยอันนั้นก็จะมีระบบไอน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง
3: รังสีจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านเข้าสู่เรือนกระจกเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นหรือความถี่สูงจะถูกดูดกลืนโดยพื้นและวัตถุภายในเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจกร้อนขึ้นและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านที่มีความยาวคลื่นสูงหรือความถี่ต่ำจะสะท้อนออกไปจากพื้นหรือวัตถุในเรือนกระจกแต่คลื่นในย่านอินฟราเรดไม่สามารถทะลุผ่านกระจกกลับออกไปสู่ภายนอกได้ทำให้สะท้อนกลับเข้าสู่ภายในเรือนกระจกอีกครั้งจึงทำให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นไปอีก
2: แล้วครับน้องๆครับหลังจากที่พวกเราแวะไปดูกรีนเฮาส์มาแล้วซึ่งก็เห็นการใช้ประโยชน์ของแสงอาทิตย์กันอย่างชัดเจนเลยก็มาถึงคิวของพวกเราแล้วที่เราจะเอาไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันไว้เนี่ยเอามาทดสอบกันดูซิว่ามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคราวนี้ยังจำได้ไหมว่าเราทำอะไรมาบ้าง
0: เราทำเป็นเตาอบมาแล้ว2แบบด้วยกันก็คือสีขาวแล้วก็สีแดง
4: ม
2: ัน
4: จะนำความร้อนมาก
2: น่านะน่านะ
0: ทำรถมา
2: ทำรถมาด้วยโอเคเพราะฉะนั้นที่เราทำกันมาก็คือเราเห็นว่าเรามีการประดิษฐ์เตาอบเอาไว้คราวนี้เพื่อจะให้เห็นความแตกต่างชัดเจนกับน้องๆทางบ้านเราก็เลยทำมา2ชิ้นชิ้นนึงเป็นสีขาวอีกชิ้นนึงเป็นสีดำอุปกรณ์ที่เราจะมาทดสอบกันก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไข่นี่แหละมาอบดูและดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไข่บ้างและแน่นอนอีกอย่างนึงที่เราประดิษฐ์เอาไว้นะครับก็คือรถพลังแสงอาทิตย์นั่นก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเช่นเดียวกัน
4: แล้วเราเอาเทอร์โมมิเตอร
2: ์อ้าวก็เป็นเอามาวัดอุณหภูมิกันเลยแต่จริงๆแล้วดีแล้วสังเกตว่าอาจารย์มีเทอร์โมมิเตอร์อันจิ๋วด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเทอร์โมมิเตอร์จิ๋วนี่แหละมาดูซิว่าอุณหภูมิในเตาอบของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเอาล่ะพวกเราพร้อมหรือยังที่จะไปทดสอบ
0: พร้อมแล้วค่ะ
4: พร้อมแล้วครับ
2: งั้นไปกันเลยครับเอาละครับตอนนี้แดดก็มาแล้วเรามาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่านะโอ้โหดูผิงหยางร้อนเหงื่อแตกแล้วใช่ไหมเอาละเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเตาอบ2เตาเพราะฉะนั้นช่วยตอกไข่ใส่ให้หน่อย

0: ละหลังจากที่เราตอกไข่เสร็จแล้วเราก็ลำเลียงไข่ลงไปในกล่องที่เป็นเตาอบของเรากันเลยดีกว่า
1: เอาพี่ของพี่ผิงยังไว้ในกล่องดำแล้ว
2: ใช่
0: เอาล่ะเอาพี่ได้งั้นใส่เลยงั้นพี่กาใส่ในกล่องสีขาวแล้วเดี๋ยวเราจะหันไอ้เจ้าเตาอบนี้เข้าหาแสงอาทิตย์เลยนะแล้วอย่าลืมเพื่อจะให้มันเห็นได้ชัดเจนว่ามีอุณหภูมิเปลี่ยนไปเท่าไหร่เราเอาเทอร์มิเมอร์จิ๋วมาใส่เข้าไปด้วยแล้วเราก็ปิดฝาด้านหน้าด้วยแล้วคราวนี้เราก็ปล่อยให้มันอยู่ในแสงแดดอย่างนี้แหละสักพักนึง
1: นั่งพัก
0: กันดีกว่าแล้วเราก็ปล่อยให้มันอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สักพักหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสังเกตกันครับว่าเตาอบเนี้ยมันได้ใช้งานแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กมากน้อยแค่ไหนเนาะร้อนแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วเนาะไปๆๆหลบเข้าร่มเอาละครับน้องๆแล้วเราก็ยังมีรถที่เราประดิษฐ์เอาไว้ซึ่งเป็นรถแสงอาทิตย์นะเรามีไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์อยู่ที่อยู่ข้างบนงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยว่าพอเราไปกลางแดดเนี่ยล้อมันควรจะต้องหมุนได้นั้นไปดูเลยตอนนี้แดดกำลังมาเลยไปแล้วพวกเราดูพออาจารย์ปล่อยมือแล้วนะนี่เดี๋ยวเราเอามือบังบังให้มิดปล่อยพร้อมยังถ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์จะลองปล่อยแล้วลองให้มันวิ่งนะโอเค

0: เอาล่ะเราก็ผ่านไปสักประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันดีกว่าว่าไปถึงไหนแล้วไอ้เจ้าไข่ที่เราตอกไว้พวกเราลองสังเกตซิว่าเป็นไงมั่ง
1: ของสีดำนี่คือไข่แดงมันดูปูด
0: ๆดูปูดๆนะโอเคโอเค
1: อันนี้มันยังเหมือนเดิมกับ
0: ยังค่อนข้างเหมือนเดิมอ๋อโอเคอาการสังเกตว่าไงบ้าง
2: แล้วมันจะเย็น
0: อ๋อยังไม่ค่อยร้อน
2: ร้อนกว่า
0: โอเคแสดงว่าสีดำร้อนกว่าสีขาวเนาะจ้ะน้องบอสสังเกตเห็นอะไรบ้าง
3: บอสเห็นนะคะไข่มันเริ่มพองตัวขึ้นมาแล้วตัวนี้อีกอย่างเวลามันโดนแดดแล้วมันไม่รับความร้อนเลยแต่ตัวนี้มันรับความร้อน
0: อ๋อก็คือเห็นด้วยว่าสีดำเนี่ยดูดกลืนความร้อนได้มากกว่าเอาละครับและนี่คือถ้าเรามาสังเกตไอ้เจ้าตัวไข่ที่เราตอกเอาไว้ข้างในเนี่ยจะเห็นได้ว่าที่อยู่ภายในกล่องสีดำนี่เริ่มมีขุ่นๆด้วยเนาะถ้าทุกคนสังเกตเนาะเริ่มมีขุ่นๆแล้วก็ไอ้เจ้าตัวผิวของไอ้เจ้าตัวไข่ด้านบนนี่ค่อนข้างจะตึงๆเหมือนอย่างที่พี่พิงหยางบอกคือมันค่อนข้างจะเหมือนกับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์เห็นเลยเทอร์โมมิเตอร์ของเราครับที่เราใส่เข้าไปงอเลยและไอ้เจ้าตัวค่าอุณหภูมิที่อ่านได้นี่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าโชว์ให้น้องๆทางบ้านหน่อยร้อนนะเนี่ยร้อนเหมือนกันนะนั่นเห็นได้ว่างอเลยสเกลที่อ่านได้ในนี้นะครับค่าสูงสุดมันแค่50องศาเซลเซียสแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันล้นสเกลไปแล้วและไอ้เจ้าตัวพลาสติกตัวนี้เลยงอเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าในเตาอบที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิมันสูงใช้ได้ผลแล้วก็สูงเกิน50เอาแหละและนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถสรุปและน้องๆทางบ้านก็ได้เห็นแล้วว่ามันสามารถรวบรวมพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งานได้แต่แน่นอนถ้าจะเป็นระดับที่จะมาทำอาหารอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ต้องใช้เวลานานกว่านี้อีกแหละถ้าเราอยากจะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนกว่านี้เนาะแต่อย่างน้อยจากการทดลองที่เราดูจากนี่เจ้ารถนะที่ใช้เซลล์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาจะเห็นได้ว่าเราสามารถนำมันมาใช้ได้และค่อนข้างสะดวกกว่าเพราะสามารถแปลงจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเอาไปใช้ได้และนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากจะฝากให้น้องๆทางบ้านได้เห็นว่าเราสามารถเอาพลังงานของแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ได้โดยที่อาศัยอุปกรณ์ในการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานก็ได้หรือเราอาจจะใช้อุปกรณ์ที่รับแสงแดดตรงๆมาเลยก็ได้แต่อย่างไรก็ดีปริมาณของแสงอาทิตย์เนี่ยที่มาบนผิวของโลกเรามันก็มีค่าจำกัดค่าหนึ่งเราก็ต้องหากรรมวิธีในการดึงมันมาใช้ให้เหมาะสมนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ยังมีให้ติดตามกันอีกในรายการ
4: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดี

0: ันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่น

0: ลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พานที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนดรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plant o r n a mN T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plant แปลว่าไม้ใบไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: หมู่เลือดของคนเรามันถึงต้องแบ่งเป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป O กรุ๊ป A B 4กรุ๊ปแบบนี้ค่ะ
1: อ๋อเป็นเพราะว่าระบบหมู่เลือดที่เราใช้เป็นระบบ A B O ค่ะ
0: A B O ทำไมไม่เป็น A B C อะคะ
1: ตอนหมู่เลือดหันษาเรียนเชิญผู้บริจาคเลือดท่านต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวสวัสดีค่ะคุณแพรวนี่เองมาบริจาคเลือดบ่อยมากเลยนะคะเนี่ยแทบจะเป็นผู้บริจาคเลือดดีเด่นแล้วนะ
2: ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะคุณพยาบาลจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะหวังเอารางวัลอะไรเลยนะคะแค่รู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะในการที่ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนแค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วล่ะค่ะ
1: อยากให้มีคนแบบคุณแพรวเยอะๆมากเลยค่ะเพราะว่าจะช่วยทางเราได้มากเลยเพราะตอนนี้เลือดในคลังเราเหลือน้อยมากเลยค่ะถ้าคุณแพรวมีเพื่อนที่สนใจนะคะก็เชิญร่วมบริจาค กันได้นะคะน้องๆทางบ้านเองนะคะหรือว่าท่านผู้ปกครองนะคะสนใจสามารถมาร่วมช่วยบริจาคได้นะคะเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยร่างกายเราเองก็ได้รับประโยชน์นะคะเพราะการบริจาคเลือดจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาได้ระบบหมุนเวียนเลือดก็จะดีค่ะผิวพรรณก็จะเปล่งปลั่งด้วยนะคะคุณแพรว
0: ว้าวนี่ถือว่าเป็นผลพลอยได้เลยนะคะเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่รู้สึกชอบอีกอย่างนึงในการมาบริจาคเลือดนะคะเพราะว่าเหมือนได้ตรวจสุขภาพฟรีด้วยล่ะค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะบริจาคเลือดเนี่ยคุณพยาบาลเองก็จะคอยตรวจว่า

0: ร่างกายของเราแข็งแรงดีหรือเปล่าแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะมีความรู้สึกว่าได้ทำบุญค่ะแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอันนี้เป็นสิ่งที่พลอยคิดเอาไว้ตลอดเลยล่ะค่ะ
1: ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวขอดูผลตรวจวันนี้ก่อนนะคะโอ้วันนี้ผลตรวจของคุณแพรวเนี่ยเป็นปกตินะคะที่อย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวคุณพยาบาลขออนุญาตรับบริจาคเลือดนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
2: นารีกระจ่าง
3: สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการบริจาคเลือดค่ะและเขาว่ากันว่าการบริจาคเลือดเนี่ยนะคะเป็นการให้ที่ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องรวยหรือจนเพราะว่าไม่ได้เป็นการเสียสตังค์ให้ได้ทุกเมื่อที่เราพร้อมร่างกายเราไหวนั่นก็คือสามารถให้ได้นะคะที่สำคัญการบริจาคเลือดเนี่ยนะคะยังสร้างประโยชน์ให้กับหลายๆคนหรือบางทีอาจจะช่วยชีวิตใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยมีผู้ที่มีประสบการณ์จริงจากการบริจาคเลือดนะคะถึง200ครั้งมาพูดคุยในรายการด้วย
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: ค่ะ
7: ขออนุญาตนั่งด้วยกันเลยนะคะ
3: โอ้โหฟังแล้วขนลุกนะคะบริจาค100กว่าครั้งเลยนะคะ
8: 201
3: แล้วเหรอคะ
8: แล้วเชื่อไหมครับมีคนบริจาคมากกว่าผมอีก550กว่า
3: เรียนถามก่อนว่าสถานการณ์การบริจาคโลหิตตอนนี้ในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะ
9: เรามีการรับบริจาคโลหิตนะทุกวันนะคะที่ศูนย์ประกันสังคมชาติสังกัดชาติไทยนะคะความต้องการของโลหิตเนี่ยนะคะเราต้องการวันละประมาณ 3,000 ยูนิตนะคะทุกวันค่ะ
3: ค่ะ 3,000 ยูนิตนี่ขออนุญาตเรียนถามว่าถ้าแบ่งเป็นคนแล้วตกอยู่ประมาณกี่คนคะ
9: ก็โดยปกติเนี่ยเราต้องการอย่างน้อยเนี่ยนะคะวันละ 1,500 นะคะถึง 2,000 คนนะคะต่อวัน
3: ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
9: บริจาค
3: ค่ะ
4: ค่ะแล้วเลือดกรุ๊ปไหนที่ตอนนี้กำลังขาดอยู่คะ
9: เราต้องการทุกกรุ๊ปเลือดนะคะเพราะว่าเราต้องให้บริการกับโรงพยาบาลที่มารับบริจาคเราเนี่ยนะคะวันหนึ่งเนี่ยประมาณ100โรงพยาบาลต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีโลหิตสำรองนะคะในครั้งเนี่ยนะคะทุกวันวันละ 3,000 ยูนิตนะคะ
4: 3,000 ยูนิตขอตีเป็นภาพง่ายๆได้ไหมคะว่าถ้าใช้กี่ครั้งต่อถุงต่อคนในการรักษาโดยเฉลี่ย
9: ค่ะในการรักษานะคะก็ขึ้นอยู่กับโรคนะคะของผู้ป่วยนะคะอย่างน้อยเนี่ยนะคะก็เป็น10นะคะบางโรคเนี่ยต้องการเป็น10ถึง20ยูนิต
3: ค่ะโอ้ยเรียนถามดร.พงศักดิ์ค่ะ
8: ครับ
3: ว่าระยะเวลาตลอดไม่ทราบว่ากี่ปีคะที่บริจาค
4: 201ครั้ง
8: 2520ครับ
4: ปี2520
3: ปีเริ่มต้นจ
4: ุดเริ่มต้นปีแล้วล่ะ41ปีแล้วล่ะ
3: ก็คือเราบริจาคมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ
8: บริจาคมาโดยตลอดครับตั้งแต่2520ครับ
4: จุดเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
8: จุดเริ่มต้นตอนนั้นผมเป็นรองประธานนักเรียนของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเราก็คิดกิจกรรมกันว่าจะทำอะไรให้คณะกรรมการนักเรียนก็คิดกันเรานักเรียนก็ไม่มีสตังค์ไม่มีศักยภาพอะไรก็เลยคิดว่าอันนี้แหละนะเราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้จากวันนั้นจนวันนี้ก็ไม่เคยขาดเลย
4: โอ้โหยาวนานแล้วนะ41ปีแล้วอันนี้เนี่ยคือไปบริจาคนี่คือพี่เตรียมพร้อมยังไงคะช่วงนั้น
8: การเตรียมพร้อมนี่ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับคือทำตามปกติอย่าไปทำลายตัวเองนะครับเช่นเรื่องของการนอนการออกกำลังการงดเหล้างดบุหรี่หรืออะไรก็แล้วแต่ทำตัวปกติครับคืออย่าทำร้ายตัวเองเท่านั้นพอ
4: ก็คือต้องสุขภาพแข็งแรงก่อนนะคะแล้วก็ต้องให้สมบูรณ์ก่อนเราถึงจะไปบริจาคเลือดได้
8: ครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งก่อนมาบริจาคเนี่ยก็ไม่ควรที่จะนอนดึก
4: ใช่
8: เลือดมันเขาเรียกได้จมใช่ไหมครับเลือดลอย
4: เลือดลอยนี่อย่างพวกเรานี่เนี่ยนี่เมื่อคืนนอน2ชั่วโมงไม่ได้แน่
8: ไม่ได้แน่
4: ต้องอย่างน้อย8ชั่วโมง
8: ใช่ไหมคะครับ6-8ชั่วโมง
4: 6-8ชั่วโมงเป็นต้นไป
10: เป็นคันนั่นคือสาเหตุที่เรา2คนไม่เคยได้บริจาคเลยเพราะพวกเรานอนน้อยมากจริงๆ
4: ค่ะ
10: นะคะเรียนถามนิดนึงนะคะว่าผู้ที่มาบริจาคโลหิตติดต่อกันแบบนี้มีจำนวนมากน้อยแค่ไหนคะ
9: ค่ะผู้ที่มาบริจาคโลหิตนะคะปกติเนี่ยนะคะมีในคนหนึ่งเนี่ยนะคะสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้ปีหนึ่งเนี่ยนะคะ 3-4 ครั้งนะคะทุก3เดือนสามารถที่จะบริจาคโลหิตได
10: ้ค่ะนะคะแล้วมีคนที่มาบริจาคต่อเนื่องแบบพี่เขาเนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะ
9: ตอนนี้นะคะประมาณ2-3,000 คนนะคะที่บริจาคโลหิตนะคะจำนวนมากกว่า100ครั้งนะคะ
3: ที่เป็นประจำ
9: ใช่ค่ะ
3: ต่อเนื่อง
4: ดีจัง
3: ส
4: ุ
3: ดยอดมากเลยอ่ะอย่างนี้แอนชอบฟังหลายๆคนพูดค่ะว่าไปบริจาคเลือดเธอเพราะเขาบอกว่าบริจาคปุ๊บเนี่ยผิวพรรณเราจะดีนี่คือข้อเท็จจริงมันจริงไหมคะ
9: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเราจะมีการดูแลสุขภาพสม่ำเสมอเตรียมตัวพร้อมก่อนที่จะมาบริจาคโลหิตเพราะฉะนั้นผู้บริจาคโลหิตก็จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีค่ะ
4: หลายคนอาจจะมีความเข้าใจผิดนะคิดว่าการบริจาคเลือดเนี่ยมันเป็นการสูญเสียเลือด

0: เลือดเดี๋ยวจะส่งผลกับสุขภาพหรือเปล่าอยากจะให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะ
1: ไม่มีผลเสียหายต่อสุขภาพนะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะทุก3เดือนนะคะร่างกายเนี่ยนะคะจะมีการเปลี่ยนเลือดนะคะทดแทนนะคะส่วนที่สร้างผลิตขึ้นมาโดยไขกระดูกนะทุก3เดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราบริจาคเนี่ยนะคะจะไม่มีผลนะคะต่อสุขภาพค่ะ
0: ค่ะบริจาคได
2: ้ต้องถามทางดร.พงศักดิ์เลยว่าบริจาคเลือดมา41ปีทีนี้ต้องให้แชร์แล้วค่ะวิธีการปฏิบัติตัวก่อนบริจาคโลหิตแล้วก็หลังบริจาคโลหิตต้องทำยังไงบ้างคะ
3: จริงๆแล้วก็อย่างที่เรียนในเบื้องต้นนะครับเราก็พยายามรักษาดูแลสุขภาพไม่ให้ป่วยเพราะถ้าเรากินยาเรื่องอะไรยาแก้แพ้อะไรเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเลือดที่เราให้ไปอะไรเงี้ยน
2: ะ
3: ทำตัวให้แข็งแรงนะครับก่อนมาบริจาคโลหิตก็นอนให้เพียงพอไม่ทานอาหารที่มีไขมันสูงเข้ากับหมูอะไรเงี้ยก็จะต้องงามแล้วก็ต้องรับประทานอาหารในมื้อก่อนหน้านั้นมาด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะวิงเวียนศีรษะอะไรประมาณนี
0: ้
3: ส่วนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ดื่มน้ำนะครับออกกำลังกายได้ตามปกติก็จะเล่านิดนึงผมบริจาคครั้งแรกในตอน2520บริจาคเสร็จปุ๊บเนี่ยต่ออย่างนั้นอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงลงไปแข่งขันบาสเกตบอลได้เลย
4: จริงป่ะคะ
0: อย่างนี้ก็ได้เหรอคะ
3: อันนั้นตอนนั้นนะแต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้แล้วเพราะตอนนั้นอายุ20 18 17 18
0: แล้วโดยปกติเขาห้าม
1: แล้วก็หลีกเลี่ยง
3: เล
1: ี่ยงการที่จะต้องกิจกรรมอะไรที่ทำให้เหงื่อออกเสียมาก
3: ก็คือพักผ่อน
1: แล้วก็อย่าไปปีนป่ายที่สูงนะคะหรือว่าอะไรที่จะทำให้เสีย
0: น
1: ใช่
3: บางทีมันอาจจะ
1: อ่อนเพลีย
3: อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ส่งผลกันหมดเลยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะทีนี้เรียนถามนิดนึงค่ะในเรื่องของการเริ่มต้นบริจาคโลหิตค่ะคือหลายคนเห็นโอ้ก็ดร.พงศักดิ์บริจาคมาแล้วตั้ง41ปีเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยดูรุ่นเราคราวเดียวกันอยากจะบริจาคจริงๆแล้วต้องมีอายุไหมคะว่าต้องเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
1: ่ค่ะเรากำหนดไว้ต้องอายุตั้งแต่17ปีถึง70ปีนะคะและน้ำหนักเนี่ยนะคะจะต้องมากกว่า45กิโลกรัมขึ้นไปนะคะและต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ
4: อยู่สม่ำเสมอเนาะอย่างนี้แอนเข้าเกณฑ์เลยค่ะเพราะน้ำหนักเนี่ยได้ตลอดเลยน้ำหนักสูงประมาณนึงเลยค
0: ่
4: ะ
1: อีกอันนึงก็จะต้องไม่มีโรคประจำตัวนะคะไม่มีการรับประทานยาอักเสบนะคะแก้อักเสบต่างๆ
2: ค่ะเริ่มอยากเห็นแล้วเพราะยุเคยได้ยินว่าถ้าบริจาคโลหิตติดต่อกันเนี่ยในแต่ละครั้งก็จะมีเข็มกลัดไล่เลียงกันไปขออนุญาตค่ะหนูเห็นถือในมือตั้งแต่ต้นรายการแล้ว
3: อันนี้เก็บมา41ปีนะครับ
2: คือมีแบบไหนบ้างขออนุญาตได้ไหมคะ
3: แกะดูเลยนะครับ
0: มีหลายอันเลย
3: มีหลายอันครับ
0: อันนี้
3: เหรียญครั้งที่1ครับ
0: ค่ะอ๋ออันนี้เราเคยได้แล้วเคยไปบริจาค
2: ครั้งแรกอัน
3: นี้ครั้งที่7
0: ครั้งที่7จะไม่เหมือนกันเลยเหรอคะ
3: เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็16 24แล้วก็ทุกๆ12ครั้งและอันนี้คือสูงสุดครั้งที่108
0: ก็จะสวยกว่าเพื่อนหน่อย
3: สวยกว่าเพื่อนครับ
2: นี่แต่ครั้งที่1ให้ดูค่ะจนไปถึงครั้งที่108คุณผู้ชมคะนี
4: ่แต่จริงๆสวยทุกเข็มเลยนะคะ
0: เหมือนได้สะสมด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ใช
3: ่ๆๆแล้วนอกจากนี้เนี่ยทุกๆ50 75แล้วก็100ครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีเหรียญกาชาดสมบูรณาคุณชั้นที่3ชั้นที่2ชั้นที่1ด้วยครับผมซึ่งได้รับพระราชทานนะครับจากองค์อุปัฏฐิกาสมเด็จพระเทพ
0: ได้รับต่อเนื่องแบบนี้เลยรู้สึกยังไงบ้างคะเราได้บริจาคอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับเหรียญแบบนี
3: ้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับว่าเราอย่างน้อยเราก็ได้ทำตนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับอย่างสม่ำเสมอนะอันนี้ก็อยากจะบอกน้องๆและท่านผู้ชมแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดีกว่าการบริจาคโลหิตแล้วครับไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้อะไรเลยครับ
0: ใช้
3: ใจอย่างเดียว
0: คือ
3: ทุกอย่างมันจากใจ
0: การบริจาคเลือดคือการให้ชีวิตอย่างนึงแล้วถามเลยว่าพี่บริจาคติดต่อกันต่อเนื่องมาเนี่ยโอ้โหเป็น40ปีแบบเนี้ยสุขภาพพี่เป็นยังไงมีผลกับร่างกายอะไรบ้างไหมคะ
3: ไม่มีอะไรเลยครับ
0: ปกติ
3: ดีทุกอย่างนะครับท่านที่ประธานที่ปรึกษาชมรมนะขออนุญาตเอ่ยนามคุณฟุ้งเนี่ยอายุ80กว่าแล้วเดินปลอเลยครับท่านบริจาคก็100%คือสมัยก่อนเนี่ยเราจะบริจาคเฉพาะเลือดก็เรียกว่าโฮบัตนะครับก็คือดูดเลือดเราไปเลยแต่ช่วงหลังๆเนี่ยนะผมมาเริ่มบริจาคทัก2556เนี่ยบริจาคเป็นเกล็ดเลือดสามารถบริจาคได้ทุกเดือนแล้วตอนนี้ที่เมื่อกี้ผมบอกเนี่ยมีคนที่บริจาคได้ถึง500กว่าครั้งเนี่ยทุก15วันเขาบริจาคพลาสมา
4: ทุก15วันเลยเหรอ
3: 15วัน
4: โอ้แสดงว่าต้องเป็นคนที่ดูแลตัวเองมาก
3: 550กว่าครั้งครับ
4: โอ้โหแต่มีสิ่งหนึ่งที่แอนมักจะทำหายตลอดเลยก็คือบัตรค่ะทุกครั้งในบัตรจะลืมทำหายไปทีนี้เรามีทางแก้ไหมคะสมมติถ้าเราแบบเราลืมเอาบัตรมาหรือว่าหนูไม่ชัวร์ว่าข้อมูลหนูจะยังมีอยู่ไหมไปที่สภากาชาดไทยจะแก้ปัญหา
1: เรามีจะมีระบบคอมพิวเตอร์นะคะที่จะเช็คข้อมูลได้นะคะก็โชว์บัตรประจำตัวประชาชนนะคะสามารถที่จะเช็คข้อมูลได้ค่ะ
2: ค่ะนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยอย่างที่ทางดร.พงศักดิ์นะคะได้บอกไปว่าจริงๆแล้วเราสามารถบริจาคในเรื่อง

0: ององค์ประกอบแยกองค์ประกอบเลือดได้ทั้งหมดเลยคือบางคนบอกว่าเอ๊ะต้องรอ3เดือนแล้วบริจาคโลหิตเลยนะแต่จริงแล้วสามารถแยกได้หมดเลย
1: ก็2555-56เนี่ยผมเริ่มบริจาคเกล็ดเลือ
2: ด
1: ก็เลยถึงเกิน200เพราะว่าถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทำจริงๆแล้ว40ปีเนี่ยปีละ4ครั้งได้แค่160
0: ไม่ไงก็ไม่ได้
2: จริงๆอันนี้คือได้ถ้าเกล็ดเลือดนี่คือทุก15วัน
1: เกล็ดเลือดทุก1เดือน
2: ทุก1เดือน
1: แล้วก็พลาสมา15วัน
2: อ๋อนี่ไงแยกเป็นองค์ประกอบแบบนี้ก็เลยทำลายสถิติกันแบบว่าถล่มทลายน
0: ะคะซึ่งจริงๆก็คือตั้งแต่เด็กๆวัยรุ่นเองจะบริจาคจริงๆตั้งแต่พลาสมาเกล็ดเลือดหรือว่าโลหิตทำได้หมดเลยใช่มั้ยคุณหมอ
3: ได้ค่ะเรามีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมาจากการบริจาคโลหิตโดยปกตินะคะน้ำหนักจะต้องอย่างน้อยเนี่ย55-60ขึ้นไปนะคะสำหรับการบริจาคส่วนประกอบโลหิตนะคะอย่างเกล็ดเลือดเนี่ยนะคะก็จะต้องมีจำนวนของเกล็ดเลือดสูงนะคะ250,000นะคะขึ้นไป
2: ต้องมีคนอ้วนบริจาคได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะได้หมดเลยค่ะ
0: แต่ต้องร่างกายแข็งแรง
3: ตัวต้องมีสุขภาพดีนะคะ
2: ไม่มีโรคประจำ
3: ไม่มีโรคประจำตัว
4: จริงจริงถ้าเดินเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยทางสภากาชาดไทยก็จะมีการตรวจร่างกายอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
4: ตรวจเลือดเล็กเล็กเล็กน้อยว่าวันนี้เราเลือดลอยไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
3: เราจะมีการตรวจความเข้มข้นของเลือดนะคะผู้หญิงเนี่ยจะต้องมีค่า 12.5 กรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปนะคะผู้ชายเนี่ยต้อง13กรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปนะคะแล้วก็ตรวจความดันด้วยนะต้องผ่านเกณฑ์
2: กันนี่ค่ะนิดนึงว่าตอนนี้สถานการณ์ของคนที่มาบริจาคเลือดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วจำนวนเลือดเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าคะทุกวันนี
3: ้คือจำนวนเลือดเนี่ยนะคะเราถ้าเราสามารถที่จะให้มีปริมาณเลือดคงคลังได้นะคะวันละ 3,000 ยูนิตนะคะต่อวันเนี่ยนะคะก็จะเพียงพอนะคะเราอยากจะให้มีการบริจาคโลหิตนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะทุก3เดือนค่ะ
0: จริงคือมีอย่างต่อเนื่องดีกว่าปกติเดี๋ยวนี้หลังๆเห็นบอดแคสเยอะมากเลยค่ะว่าต้องการเลือดเดือนเลือดด่วนกรุ๊ปนู้นกรุ๊ปนี
3: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องการทุกกรุ๊ปค่ะ
1: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับวันนี้เรามีผู้บริจาคเลยครั้งเดียวเนี่ยอยู่ประมาณ
3: 55%
1: คือไปครั้งเดียวไปวันเกิดไปวัน
2: โอกาสพิเศษ
1: วันเฉลิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านที่บริจาคครั้งเดียวเนี่ยถ้ามาอีกครึ่งนึงนะครับหมายถึงว่า 50% นี้มา 25% เนี่ยแล้วบริจาคต่อเนื่องเนี่ยโอ้โหเลือดเราสบายมากเลยครับ
2: จะทำให้มีธนาคารเลือดนี้มีเลือดเหลือเฟือเลย
1: มีได้ตลอดเลยครับ
0: งั้นฝากนิดนึงค่ะเห็นว่าบริจาคบางอย่างต่อเนื่องหลายคนกลัวเข็มโอ้ถึงเริ่มต้นไม่อยากเลยกลัวเลือดมีเคล็ดลับอะไรฝากถึงหลายๆคนบ้าง
1: ใจครับ
0: ใช
1: ่ผมว่าความบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหมันไกลต้องเดินทางต้องไปนั่งรอผมว่าเราลองถามดูครับเราเคยอยากไปเที่ยวบนดอยไหมถ้าใจเราปรารถนาที่จะไปชมยอดวิวบนดอยเราปีนป่ายขึ้นไปแต่ไอการที่เราจะทำอย่างเงี้ยถ้าใจเราบอกเราอยากจะทำตรงนี้ผมว่าอุปสรรคอะไรก็ไม่สามารถมาขวางกั้นได้ระยะเวลาการรอคอยหลายครั้งนะครับที่เรารณรงค์บริจาคกันเนี่ยคนไปรอกัน 3-4 ชั่วโมงนะครับท่านพี่ก่อนก็คงเคยเห็นใช่ไหมครับแต่ทุกอย่างถ้าใจเรามีความปรารถนาแล้วใจจะนำพาเราไปสู่ทุกสิ่งครับ
2: ใช่ค่ะแล้วอย่างเงี้ยหลายๆคนฟังและทั้งสองท่านแล้วอยากจะร่วมบริจาคโลหิตถ้าหากว่าไม่สะดวกมาที่สภากาชาดไทยเนี่ยสามารถไปบริจาคได้ที่ไหนได้บ้างคะ
3: เราจะมีหน่วยเคลื่อนที่นะคะไปตามสถาบันต่างๆนะคะแล้วมีสาขาบริการโลหิตอีก6 แห่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันพยาธินะคะโรงพยาบาลพระมงกุฎ9นะคะโรงพยาบาลภูมิพลนะคะโรงพยาบาลพระปิ่น9นะคะโรงพยาบาลตำรวจนะคะแล้วก็คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลนะคะ
2: ค่ะก็ไปได้
3: ไปได้ค่ะจะไปหาให้มันกระจ่าง
2: นาเรียกระจ่างเรียบร้อยค่ะคุณแพรวการบริจาคครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะ
5: ขอบคุณนะคะคุณพยาบาลคุณพยาบาลคะพอสงสัยอะค่ะว่าทำไมหมู่เลือดของคนเรามันถึงต้องแบ่งเป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป O กรุ๊ป AB 4กรุ๊ปแบบเนี้ยค่ะ
2: อ๋อเป็นเพราะว่าระบบหมู่เลือดที่เราใช้เป็นระบบ ABO ค่ะ
5: ABO ทำไมไม่เป็น ABC อะคะ
2: ถ้าคุณพราวสงสัยนะคะน้องๆก็สงสัยว่าทำไมหมู่เลือดถึงเป็นระบบ ABO วันนี้เดี๋ยวพี่พยาบาลจะพาไปทำความรู้จักกันค่ะใน Lab ซ่าค่ะทดลอง
5: คุณพยาบาลไม่ให้
2: นี่นะคะคุณแพรวระบบหมู่เลือด ABO นะคะก็จะถูกควบคุมไปด้วย3อัลลีลค่ะก็จะมีอัลลีลที่เป็น IA IB และก็ตัว I เล็กค่ะโดยเวลาที่จะแสดงออกนะคะก็จะออกไปด้วย2อัลลีลคู่กันโดยตำแหน่งอัลลีลเนี่ยนะคะของหมู่เลือดก็จะมีตำแหน่งเดียวกันที่เป็นโฮโมโลกัสกัน ดังนั้นนะคะเวลาที่

0: ที่มนุษย์เราเนี่ยจะแสดงออกว่าใครอยู่หมู่เลือดใดก็จะต้องประกอบด้วยอันริวที่1กับอันริวที่2ที่อยู่คู่กันค่ะคุณแพรว
1: แล้วอย่างคนที่มีหมู่เลือดA อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีลักษณะอันริวแบบไหนอะคะ
0: อ๋อสำหรับหมู่เลือด A นะคะก็จะมีจีโนไทป์ได้2ลักษณะค่ะนั่นก็คือเป็น IA IA และ IA คู่กับ I เล็กค่ะ
1: แล้วถ้าหมู่เลือด B ล่ะคะจีโนไทป์แบบไหนล่ะคะ
0: อ๋อถ้าเป็นหมู่เลือด B นะคะก็มีจีโนไทป์ได้2แบบเช่นกันค่ะนั่นก็คือ IB IB และ IB กับ I เล็กค่ะ
1: คราวนี้ถ้าเป็นหมู่เลือด AB ล่ะคะ
0: ถ้าเป็นหมู่เลือด AB ใช่ไหมคะจะมีจีโนไทป์เพียงแค่แบบเดียวค่ะนั่นก็คือ IA และ IB ค่ะ
1: ส่วนถ้าเป็นหมู่เลือด O ล่ะคะ
0: อ๋อถ้าเป็นหมู่เลือด O ใช่ไหมคะจะมีจีโนไทป์เพียงอย่างเดียวเช่นกันค่ะนั่นคือ I เล็ก I เล็กค่ะ
1: แบบนี้ก็เท่ากับว่าหมู่เลือด ABO เนี่ยก็จะมีจีโนไทป์ทั้งหมด6แบบแล้วก็มีฟีโนไทป์4แบบนั่นก็คือหมู่เลือด A B AB แล้วก็ O ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะจำนวนฟีโนไทป์นะคะที่แสดงออกก็จะมีแค่4ฟีโนไทป์เท่านั้นค่ะก็คือ A B AB แล้วก็ O ค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่านี่เลยค่ะยกตัวอย่างอันนี้เลยนะคะสังเกตดีๆนะคะถ้า IA คู่กับ Iแน่นอนค่ะตัว IA นั้นเป็นยีนเด่นแต่ตัว I เล็กเป็นยีนด้อยดังนั้นนะคะยีนเด่นจะข่มยีนด้อยได้แบบสมบูรณ์เลยค่ะคุณแพรวจะทำให้ควบคุมการสร้างแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงด้วยค่ะซึ่งก็จะเกิดแค่การสร้างเฉพาะแอนติเจน A เท่านั้นค่ะดังนั้นเนี่ยคนที่มีลักษณะจีโนไทป์แบบนี้ฟีโนไทป์ที่แสดงออกก็เลยทำให้เขามีหมู่เลือด A ค่ะ
1: คุณพยาบาลคะแล้วอย่างคนที่มีหมู่เลือด AB อะคะทำไมฟีโนไทป์ของเขาถึงแสดงออกมา2แบบเลยล่ะคะ
0: อ๋อกรณีนั้นนะคะเป็นการแสดงความเด่นร่วมค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านี่ค่ะ IA และ IB ต่างเป็นยีนเด่นทั้งคู่ค่ะเขาก็เลยสามารถแสดงออกลักษณะทั้ง2อย่างออกมาให้เห็นทำให้ลักษณะของผิวแอนติเจนที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้ง A และ B ร่วมกันค่ะ
1: เอแล้วหมู่เลือด O ล่ะคะ
0: โอ้สำหรับหมู่เลือด O นะคะนี่ลักษณะของจีโนไทป์จะเป็น I เล็ก I เล็กใช่ไหมคะซึ่งเป็นยีนด้อยทั้งคู่ในเมื่อเป็นยีนด้อยทั้งคู่จะไม่มีการสร้างแอนติเจน A หรือ B บนผิวเซลล์เลยค่ะคุณแพรวเนี่ยนะคะก็เป็นข้อดีอย่างนึงทำให้เขาเนี่ยสามารถบริจาคเลือดให้กับทุกหมู่ได้ค่ะ
1: คุณพยาบาลคะถ้าพูดถึงเรื่องของการให้เลือดอะค่ะอย่างเพาเนี่ยมีหมู่เลือด A ใช่ไหมคะแบบนี้เพาจะให้เลือดกับใครได้บ้างแล้วเพาจะรับเลือดจากใครได้บ้างหรอคะ
0: อ๋อถ้าพูดถึงการให้เลือดและการรับเลือดใช่ไหมคะนอกเหนือจากเราจะต้องรู้จักแอนติเจนบนผิวเซลล์ของเม็ดเลือดแล้วเรายังต้องคำนึงถึงแอนติบอดีที่อยู่ในร่างกายด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเมื่อใดแอนติเจนกับแอนติบอดีเกิดจับกันได้มันจะส่งผลทำให้เลือดตกตะกอนค่ะแล้วผู้ที่ได้รับเลือดก็จะเกิดอันตรายได้ค่ะคุณแพรว
1: โหแล้วแบบนี้ในหมู่เลือดมันมีแอนติบอดีอะไรบ้างคะ
0: อ๋อที่อย่างนี้ตามตารางนี้เลยค่ะในหมู่เลือด A นะคะจะมีแอนติบอดี B หมู่เลือด B จะมีแอนติบอดี A ส่วนหมู่เลือด AB จะไม่มีแอนติบอดีค่ะส่วนหมู่เลือด O จะมีแอนติบอดีทั้ง A และ B ค่ะ
1: แบบนี้ถ้าเกิดว่าดูจากตารางอันนี้เนี่ยนะคะอย่างแพรวเนี่ยมีหมู่เลือด A มีแอนติเจน A เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถรับเลือดจากหมู่เลือด B ได้เพราะว่ามีแอนติบอดี B ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะคุณแพรวก็จะไม่สามารถรับเลือดในหมู่ AB ได้ด้วยเป็นเพราะว่าในหมู่ AB มีเจน A อยู่ค่ะซึ่งแอนติเจนตัวนี้ก็จะไปจับกับแอนติบอดีที่อยู่ในหมู่ A ของคุณแพรวได้ด้วยก็จะทำให้เลือดตกตะกอนค่ะ
1: โอ้อย่างนี้ก็เท่ากับว่าหมู่เลือด A ก็จะสามารถรับเลือดจากหมู่เลือด A เหมือนกันแล้วก็ O ได้แต่ไม่สามารถรับเลือดจาก AB แล้วก็ B ได้แบบนี้ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะซึ่งหมู่เลือดอื่นๆนะคะก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะในการจะดูว่าใครรับหรือรับไม่ได้อย่างเช่นหมู่เลือด B สามารถรับเลือดในหมู่ B และหมู่ O ได้แต่ไม่สามารถรับเลือดในหมู่ A และ AB ได้เช่นกันค่ะ
1: แบบนี้ก็เท่ากับว่าถ้าหมู่เลือด AB เนี่ยก็สามารถรับเลือดจากทุกหมู่ได้แต่ว่าไม่สามารถให้เลือดกับหมู่ไหนได้เลยแต่ถ้าเป็นหมู่เลือด O สามารถให้เลือดได้กับทุกหมู่แต่ไม่สามารถรับเลือดจากหมู่อื่นได้ยกเว้น O อย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะแต่จริงๆนะคะก็ยังมีบางกรณีนะคะที่คนหมู่เลือด O ไม่สามารถให้

0: ือดกันได้ค่ะ
1: มีแบบนี้ด้วยเหรอคะโอไม่สามารถให้เลือดโอเองได้ทำไมอะคะ
0: มีค่ะเป็นเพราะว่าถ้าคนคนนั้นมีหมู่เลือดที่เป็นโอบอมเบย์ค่ะคุณแพรว
1: โอบอมเบย์มันเป็นยังไงคะ
0: หมู่เลือดโอบอมเบย์นะคะเป็นหมู่เลือดที่น้อยคนมากค่ะที่จะเป็นคือโอกาสเนี่ย1ใน 400,000 คนค่ะโดยลักษณะของเขานะคะจะไม่สามารถรับเลือดจากคนหมู่โอปกติได้ค่ะสามารถรับเลือดได้จากคนที่เป็นหมู่โอบอมเบย์ด้วยกันเท่านั้นค่ะ
1: แบบนี้ก็ไม่ดีสิคะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะ
0: อ๋อเป็นเพราะว่าในคนปกตินะคะอย่างเช่นในหมู่เลือดโอเขาจะมีแอนติเจนที่เป็นแอนติเจน H ค่ะซึ่งแอนติเจน H นะคะเป็นแอนติเจนที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตแอนติเจน A และแอนติเจน B ค่ะแต่ในการที่จะเปลี่ยนจากแอนติเจน H ให้กลายเป็นแอนติเจน A จะต้องมีเอนไซม์ที่เรียกว่า transferase Aแต่ถ้าต้องการจะเปลี่ยนให้เป็นแอนติเจน B ก็คือต้องมีเอนไซม์ที่เรียกว่า transferase B
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งปกติคนในที่เป็นหมู่ O นะคะเขาจะสามารถทำได้แต่สำหรับคนที่เป็นหมู่เลือด O บอมเบย์เขาจะไม่มีแอนติเจน H เลยค่ะทำให้การที่เขาจะสร้างแอนติเจนที่เป็นแอนติเจน A กับแอนติเจน B เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะคุณแพรวก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้คนที่มีหมู่เลือด O บอมเบย์ไม่สามารถรับเลือดจากคนหมู่เลือด O ปกติได้ค่ะ
1: จะว่าไปเรื่องของหมู่เลือดนี่มันก็ซับซ้อนน่าดูเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: ถ้าคุณแพรวไม่เข้าใจนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณพยาบาลเนี่ยจะพาไปทำกิจกรรมค่ะให้คุณแพรวเข้าใจเรื่องของแอนติเจนแอนติบอดีมากขึ้นค่ะ
1: ดีค่ะ
0: ในกิจกรรมหมู่เลือดหันษา
1: ว้าน
0: ี่ค่ะกิจกรรมหมู่เลือดหันษา
1: หันษายังไงหรอคะคุณพยาบาล
0: นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเรื่องแอนติเจนที่อยู่บนผิวเม็ดเลือดกันนะคะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีตัวเซลล์เม็ดเลือดที่ให้ไว้นะคะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วบนเซลล์เม็ดเลือดเองก็ต้องมีแอนติเจนใช่ไหมคะคุณแพรวในนั้นนะคะแอนติเจนวันนี้ก็จะมีให้3รูปแบบค่ะก็คือแอนติเจน A แอนติเจน B และก็แอนติเจน H ค่ะ
1: แอนติเจน H
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยนะคะว่าในหมู่เลือดแต่ละหมู่เลือดมีแอนติเจนเป็นอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: อย่างในหมู่เลือด A จะต้องมีแอนติเจน
1: A
0: ในหมู่เลือด B ต้องมีแอนติเจน
1: B
0: ในหมู่เลือด AB ต้องมีแอนติเจน
1: AB
0: ถูกต้องค่ะและสำหรับในหมู่เลือด O นะคะก็จะมีแอนติเจนH นั่นเองค่ะโอเคค่ะง่ายมากเลยค่ะก็คือเราจะนำแอนติเจนไปติดลงบนเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคุณแพรว อย่างคุณแพรวหมู่เลือด A ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณพยาบาลให้คุณแพรวนะคะเลือด A ของคุณแพรวเลยค่ะ
1: ได้เลยค่ะก็ต้องมีแอนติเจน A
0: ติดลงไปให้ทั่วนะคะก็คือแอนติเจนจะกระจายอยู่บนผิวเซลล์เลยนะคะ
1: นี่หมู่เลือด A ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะสวยงามมากเลยนี่นะคะหมู่เลือด A ก็จะมีแอนติเจน A อยู่กระจายทั่วแบบนี้เลยค่ะคุณแพรวติดได้สวยมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวติดเพิ่มอีกสัก3หมู่แล้วกันนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคต่อไปหมู่เลือด B ค่ะนี่ค่ะ
1: อันนี้ก็ได้ค่ะเป็นสีเหลือง
0: เดี๋ยวคุณพยาบาลจะติดหมู่เลือด O ให้ละกันนะคะ
1: นี่เลยทั้ง4หมู่เลือด
0: โอเคเดี๋ยวเราให้น้องๆดูกันไหมคะว่าเราแสดงหมู่เลือดอะไรไว้บ้าง
1: ค่ะ
0: โอเคค่ะให้พี่แพรวเริ่มก่อนเลยละกัน
1: นี่เลยค่ะเริ่มต้นจากหมู่เลือด A ค่ะก็จะมีแอนติเจน A หมู่เลือด B ก็จะมีแอนติเจน B แล้วก็นี่เป็นหมู่เลือด AB ก็จะมีทั้งแอนติเจน A B เลยแล้วส่วนอันนี้เป็นหมู่เลือด O ก็จะมีแอนติเจน H
0: เก่งมากเลยค่ะน้องๆ น่าจะจำกันได้แล้วเนาะถ้าเห็นหมู่เลือดแบบนี้ที่ไหนก็สามารถแยกแยะได้แล้วใช่ไหมคะ
1: แล้ววันนี้เนี่ยน้องๆก็คงจะรู้แล้วนะคะว่าในเลือดของเราเนี่ยประกอบไปด้วยส่วนสำคัญอยู่2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือแอนติเจนแล้วก็แอนติบอดีค่ะซึ่งแอนติเจนนั้นเนี่ยก็จะอยู่บนผิวของเซลล์เม็ดเลือดส่วนแอนติบอดีจะอยู่ในน้ำเลือดค่ะแอนติเจนนี่นะคะแบ่งออกได้เป็น2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือ A แล้วก็ B ซึ่งแต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันเลยนักวิทยาศาสตร์ค่ะก็เลยใช้หลักเกณฑ์นี้นะคะในการแบ่งเลือดในระบบ ABO นั่นเองค่ะ
0: ในระบบหมู่เลือด ABO นะคะถ้าคนที่มีแอนติเจน A เพียงอย่างเดียวนะคะก็จะทำให้มีหมู่เลือด A ค่ะสำหรับคนที่มีแอนติเจน B เพียงอย่างเดียวก็ทำให้มีหมู่เลือด B ค่ะและสำหรับคนที่มีแอนติเจนทั้ง A และ B ก็จะทำให้มีหมู่เลือดที่เป็น AB ค่ะและถ้าสมมุติว่าคนๆนั้นไม่ได้มีแอนติเจนทั้ง A

0: และ B ก็จะทำให้แสดงลักษณะที่เป็นหมู่เลือดโอค่ะโดยลักษณะของแอนติเจนและแอนติบอดีที่พบในร่างกายนะคะก็สัมพันธ์กับการให้และรับเลือดด้วยนะคะนอกเหนือจากระบบ ABO ที่เราใช้กันแล้วนะคะระบบหมู่เลือดก็ยังมีระบบ MN และ RH ด้วยนะคะ
1: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกสนุกได้ใหม่ค่ะในรายการแล็บซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่แพลแล้วก็คุณพยาบาลเช่ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพยาบาลขาเดี๋ยวกะว่าบริจาคเลือดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปบริจาคร่างกายต่อเลยค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะไปบริจาคของให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนด้วยนะคะจะไปถ่ายชีวิตโคกระบือสัก 2-3 ตัวด้วยค่ะเดี๋ยวไปปลูกป่าไปให้อาหารปลานะคะแล้วก็เหมือนมีที่อยากทำอีกหลายอย่างเลยค่ะเป็นคนใจบุญนะคะ
0: ใจบุญมากเลยนะคะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เด็กๆถ้าที่บ้านของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: งั้นเราจะเอามาทำอะไรเหรอครับ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: ลูกเทนนิส
0: จานสี
1: กระป๋อง
0: พวกกัน
1: สี
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะทำเนี่ยก็คือแบบนี้นะประวานเอากระป๋องมาระบายแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเล่นเป็นเกมปากระป๋องกันอ่ะมาขั้นตอนแรกต้องทาสีรองพื้นให้กับกระป๋องนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยพี่จะรองพื้นด้วยสีขาวทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
1: มาระบายสีกัน
0: โอเคค่ะประวานจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: นกของพี่ก็ตูเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่ก็ตูจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้

0: จะเสร็จแล้วล่ะอันนี้พี่ตูช่วยจับแล้วป้าวันทาสีเลยโอเคหมุนให้นี่ครับ
1: ใบสีให้มันสีขาวหมดก่อนนี่แต่งสีสูงกว่าที่นี่เสร็จละ
0: โอเคแล้วป้าวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: แล้วตูมีอันนี้อันนี้โซว่าสีอะไรก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้นกของประวานเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันก่อนเลยแล้วก็สามารถวาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นกันคราวนี้นะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเส้นกันประวานตัดเส้นของประวานเลย

0: วัสดีค่ะคุณหมอ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบปาแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทำกระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่เราวันนี้มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ระวันโยนก่อนดีไหม
1: โอเค
2: ให้
1: 1
2: 3
1: ก่อนโอเค
0: นะ1 2
1: 3โ
0: อ้ล้มไป
1: เหลือกี่อันครับ
0: เหลือ1อันโอ้เมื่อกี้ประวันโดนเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวตาพี่เข้าตูเล่นบ้างเลย
1: ประวันช่วยนับนะประวันนับนะ
0: เล่นยากจังเลยประวัน
2: 1 2 3
0: ประวันต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาประวันบ้างแล้วตาประวัน1 2 3โอ้1สรุปว่าโยนไป2ครั้งประวันได้6กระป๋องคุยแต่ว่าพี่ตัวยังไม่ได้สักกระป๋องเลยอ่ะ
1: ประวันนับเร็ว
2: 1 2 3
0: ได้กี่อัน
2: 3
0: 3อันสรุปวันเกมนี้ใครชนะครับเนี่ย
2: ปาว
0: านชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงปาวานหมุนเลยวิว

0: เย้
1: ไหนดูซิได้กี่ดวง
2: ได้4ดวง
1: ได้4ดวงบ๊ายบายนะพี่บอลลูนอ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับ
3: มาแล้ว
1: โอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกหนุกมันกับการเล่นกับพี่เข้าตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง
1: อ๋อได้วิ่งได้โยน
3: ได้โยนค่ะในเรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องของการนับเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
1: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆเนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ตค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
3: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริง

0: อย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขนาดที่สมมุติว่าไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำๆเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือเขาขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขา
1: ค่ะ
0: เรื่องแรกคือคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ก่อนว่ามันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยยังอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือหากิจกรรมให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
1: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
0: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนบ่ายๆไม่มีอะไรทำก็ทำอย่าง
1: น
0: ี้ก็ได้ค่ะ
1: เล่นเกม
0: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
1: ประวันเคยทำบ้างไหมเนี่ย
2: เคยโอ้โหล้างจาน
1: ล้างจานเลยหรอแตกไหมครับแตกไหม
2: ไม่แตก
1: ไม่แตกด้วย
0: งั้นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยมันคงยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นแล้วก็อาจจะเล่นสั้นๆอาจจะแค่สัก20นาทีพอค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นกับเขาค่ะสนุกร่วมกันไปกับเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงๆปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดงั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี
1: ้ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กล่องกระดาษค่ะแกนกระดาษไม้สครีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสีสก็อตเทปใสไหมพรมถ้าอยากประดิษฐ์ของเล่นที่ทั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์วันนี้เราจะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: คัตเตอร์กรรไกร
2: กลอง
1: กาวดินส
2: อหนังยาง
1: กระดาษสีแกนกระดาษ
2: มาไอติม
1: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะ
2: ไม้พรม
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
2: กีตาร์
1: มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำนะประวันเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราก็มาห่ออ่ะประวันห่อครับกระดาษ
2: จะใช้สก๊อตเทปมาแปะ
1: ใช่แล้วเคยห่อของขวัญไหมครับ
2: ไม่เคยเลยค่ะ
1: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
2: คร
1: ับ ติดออกมาครับปึ๊บติด
2: ตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ค่ะใช่แล้วติดได้ตรงกลาง

0: งใจทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอ่ะอันนี้อีกอันนึงครับ
1: วางใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วโอเคอ่ะอีกด้านนึงอ่ะมาวัดลองห่อสิคะเป็นห่อยังไงนะ
1: ห้องแบบ
0: นี้อ่ะเอาสกอตเทปแปะก่อนไหมทีนึงนั่นแหละโอเคได้กล่องแบบนี้แล้ว
1: ของขวัญ
0: ยังเป็นของขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์นะถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้าวตูเนี่ยจะใช้วงเวียนอย่างนี้ในการวาดวงกลมตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่มีวงเวียนนะคะเอาเป็นวัสดุที่มีทรงกลมๆแบบนี้มาทาบก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนน
1: ะ
0: ถ้าประวันโตขึ้นอีกนิดนึงประวันจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็กางแล้วก็อย่างนี้
1: ดินสอ
0: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเจาะรูตรงกลางให้ก่อนนะอันเนี้ยมันต้องใช้คัตเตอร
1: ์ค่ะ
0: คัตเตอร์หน้าตาน่ากลัว
1: หน้าตา
0: เด็กๆอย่าเพิ่งใช้ให้พี่ข้าวตูใช้ก่อนเจาะรูลงไ

ตัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ซึ่งคมมากมีโอกาสที่จะบาดเด็กๆได้คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แกนกระดาษเข้าไปเหมือนเป็นด้ามของกีตาร์แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอาแกนกระดาษแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะเจาะได้รู2รูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ปาวานตกแต่งกีตาร์ของเราก็ใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะเราก็ใช้เหรียญขนาดต่างๆเนี่ยมาทาบแล้วก็ตัดออกมาจะได้เป็นแบบนี้เต็มเลยนี่เป็นแบบนี้เป็นกระดาษสีหลายๆสีนะคะตัดเป็นวงเล็กวงใหญ่ต่างขนาดกันหรือน้องๆที่ใช้วงเวียนได้แล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นวงเวียนก็ได้

0: โอเคเสร็จแล้วนี่พี่ก็ต้องไปตัดเผื่อมาแล้วตัดมาให้ด้วยให้ประวันตกแต่งกันกีตาร์ของประวันเลย
1: ที่ไหนคู่กันไหมคะ
0: ต้องเอาแบบที่มีหลายๆขนาดหลายๆสีครับถึงจะสวยเนี่ยประวันหยิบอันไหนก็ได้ไปติดเลย
1: อันนี้ไงสวยแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายๆสี
0: มีหลายๆสี

0: แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่ในแต่ว่าก่อนจะใส่นะประวานประวานเอาก้าวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมมันก็ติดปึ๊บ

0: อ่ะโอเคประวานเสร็จแล้วอ่ะใส่เข้าไปข้างในครับปึ๊บโอเค
1: ต่อไปก็แค่ใส่หนังกระติก
0: ใช่แล้ว
1: กับเชือก
0: หนังยางเอาไปหนังยางใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสกอตเทปหน่อยอ่ะประวานมาช่วยพี่ตัวจับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังยางมาดึงเดี๋ยวพี่ตัวช่วยจับเลยนิดนึง
1: แล้วตัวเชือกยกขึ้นหน่อยครับ
0: นั่นโอเคแบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำสายคล้องกีตาร์กันมาพี่ตูจะตัดโอเคอ่ะประวาไปผูกตรงนี้ตรงคอกีตาร์เอามาผูกตรงนี้นะใส่เข้าไป

ดยอดมากมาลองวัดพลังสิครับวันนี้ได้กี่ดาวเอ่ย

0: ห็นน่ะ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้4
1: ดาวสุดยอดไปเลย
0: ซื้อดอกให้ทำไมเนี่ย
1: ไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับวันนี
3: ้โอ้ได้4ดาวอีกแล้วเก่งมาก
1: อ่ะมาพี่สุถือให้
3: โอเค
1: ยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้ปวานได้ไป4ดาวเลยโอ้โหได้4ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกายใช้ร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่าเขามีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
3: อืมค่ะจริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเขาฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการทั้งหมดไปพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงเมืองอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบแล้วก็เรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที
1: ่ไม่เหมาะสม
3: ตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆค่ะบางครั้งเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
1: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวานเนี่ยพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค
4: ่
3: ะ
4: ตอนต่อไปเราจะไปทำมังกรน้อยจากถาดไข่สิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กันกาว
0: กระดาษสีสีเมจิก
4: ถาดไข่
1: ติดตามเราสองคนในรายการสิ่งสร้างนักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
0: มหิดลคิดถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
0: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้อง

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไร
2: บกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรม

0: ชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: 只鸡，呢啲鸡嘴嘴。
1: สวัสดีนะครับน้องๆมีเรื่องชวนให้เราสงสัยเกี่ยวข้องกับค้างคาวเนี่ยมากมายเลยนะครับน้องๆลองดูคำถามเหล่านี้นะครับว่าตรงกับคำถามในใจของน้องๆหรือเปล่าทำไมค้างคาวถึงนอนห้อยหัวค้างคาวดูดเลือดมีจริงหรือเปล่าค้างคาวใช้หูหาอาหารจริงหรือเราจะมาคิดวิทย์ไขปริศนาและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวในวันนี้นะครับแต่จะสนุกสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

ู้แค่ตัวอย่างก็สุดตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเสียเวลานะครับไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะมาร่วมขบวนคิดวิทย์กับภารกิจค้างคาวสุดลึกลับไปพบกันเลยครับ

0: ผู้กล้าที่เราท้าให้มาคิดวิทย์เรื่องขังข่าวในวันนี้จะได้ลงพื้นที่สำรวจขังข่าวแม่ไก่ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาจะได้ใกล้ชิดกับขังข่าวแบบถึงเนื้อถึงตัวก่อนจะไปพบกับโจทย์ประจำวันที่จะต้องรวมพลังกันพิชิตให้ได
1: ้ผมก็จะเป็นคนสองกล้องครับแบ่งแล้วก็สลับกันไปส่วนจินนี่กับซีรีก็จะเป็นคนวาดรูปครับ
2: มันสีน้ำตาล
3: หัวสีน้ำตาล
2: มันมีปีก
4: หัวสีน้ำตาล
2: ถูกต้องแล้วข้าวมี
5: ประมาณนี
2: ้ปีกเป็นเส้นเส้น
5: สีดำ
4: ใช่สีเส้นสีดำ
6: ตรงส่วนด้านหน้ามันตั้งแต่จมูกถึงช่วงแก้มต้นต้นเป็นสีดำดำแล้วก็หลังจากนั้นมันสีน้ำตาล
4: ถูกต้องเส้นเส้นเส้น
6: แล้วก็อยู่เป็นกลุ่ม
7: ห้อยหัวนอนจมูกมันเหมือนหมูเลย
8: ส่วนมากจะหุบตอนนอน
9: ทำไมตามันเล็กจัง
10: เสียง
11: ซึ่งคนจะไม่ได้ยินคนจะไม่ได้ยิน
12: มันใช้เสียงที่คนไม่ได้ยินหรือเปล่าม
11: ัน
13: น่าจะเหมือนเรดาร์ของเครื่องบินที่ตรวจจับสิ่งของ
14: เสียงเหรอคะเสียงมันเหมือนกับเล่นไวโอลินนะคะเหมือนกับเสียงไวโอลินที่มันแสบหูแล้วก็สูงสูงอะค่ะ
15: หรือว่าขามันอะคล้ายๆไก่ตามันไม่ค่อยดีก็เลยใช้เสียง
6: คิดว่ามันจะแบบว่าเอ้ยยังไงหรือว่าปัสสาวะยังไงครับ
9: น่าจะแบบจับกิ่งไม้
6: จับกิ่งไม้สองมือแล้วก็แบบ
9: ทำ
6: แบบโผล่ลงแบบเหมือนลิงอะครับเหมือนอย่างนั้นเหรอครับ
16: พาเลย
6: แต่มันก็ไม่กลัวลมเลยเนาะเห็นลมพัดมาพัดไปพัดมามันก็ค่อยตองแตงตองแตงตองแตงอยู่
17: เอาแล้วมันห้อยหัวหลับลงมาแล้วมันทำไมมันไม่ร่วงลงมาล่ะมันหลับสนิทแล้วหลับแบบ
14: ขามันเกาะไว้อะเกาะไว้อย่างแน่นเหมือนมีก้าว
9: คงคงเป็นแบบคนมั้งที่หายใจตลอด
18: แต่ของเขาก็ทำไมมันอยู่เป็นกลุ่มเลย
6: มันถ้าอยู่เดี่ยวมันจะอันตรายกว่าป่ะมันเหมือนหนูบินอะเหมือนหนูติดปีกแล้วก็บินได้
14: ก็รู้สึกดีอะค่ะไม่เคยเจอขังคาวอะค่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะอย่างนี้
0: เมื่อน้องๆได้สำรวจสังเกตเจ้าขังคาวมากมายที่อยู่ในระยะไกลแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ใกล้ชิดขังข่าวกันแบบถึงเนื้อถึงตัว
19: สวัสดีครับ
20: สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขังข่าวกันขังข่าวที่เราอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้างแต่ถ้าเราไปสัมผัสโดยตรงก็อาจจะทำให้ไปติดเชื้อมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เลยได้นำขังข่าวที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาให้ศึกษากันขังข่าวก็มีหลักๆมีอยู่2กลุ่มที่เราเห็นเนี่ยเรียกขังข่าวขังข่าวอะไร
9: แม่ไก่
20: แม่ไก่ทำไมเขาเรียกแม่ไก
14: ่เพราะมันตัวใหญ่
20: ตัวใหญ่เท่าไหร่
9: แม่ไก่
20: เท่าแม่ไก่ก็คือตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก flying fox และหน้าตาของเขาเนี่ยตัวนี้ขังข่าวจะหน้าตาเหมือนหมาป่านะตัวใหญ่นะถ้าจมูกยาวตาโตหากินกลางคืนก็ใช้สายตาจมูกยาวก็สามารถทำไมดมกลิ่นได้ดีกลางคืนมองไม่เห็นเนี่ยกลิ่นผลไม้สุกอยู่ตรงไหนก็จะไปได้กลางคืนที่มีแสงน้อยๆนะก็เราก็จะเห็นว่ามันก็สามารถดูได้ว่ามีต้นไม้อยู่ตรงไหนทิศทางเป็นยังไงบินไปบินกลับได้นะแต่มีอีกกลุ่มนึงนะที่เขาเรียกว่าขังข่าวกินแมลงเขาจะใช้พิเศษนิดนึงนะใช้เสียงขังข่าวเนี่ยมันสามารถส่งเสียงได้ถึงตั้งแต่ 50,000 จนถึงแสนเฮิรตซ์ซึ่งเราไม่ได้ยินจากตัวขังข่าวเนี่ยไปสู่ตัววัตถุเนี่ย300เมตรต่อวินาที
9: เวลาเสียงมันไปกระทบแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นต้นไม้หรือว่า
20: พอเสียงไปกระทบเนี่ยใช่ไหมครับแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยจะเข้าหูทั้งสองข้างประสาทเนี่ยสมองของขังข่าวจะแปลเป็นภาพว่าเป็นอะไรนะแปลเป็นภาพเลยเป็นจินตนาการของภาพออกมาเลยเป็นแมลงเป็นสิ่งกีดขวางเป็นผลไม้เป็นอะไร
9: ทำไมเวลามันนอนขังข่าวห้อยหัวลงมาใช่ป่ะครับ
20: ใช
9: ่ตามปกติมันต้องตกลงมามันนอนแล้วมันไม่ตกเหรอ
20: ใช่เขาจะเกี่ยวพอดีกับจุดศูนย์ถ่วงเขาพอดีเขาเป็นขาเขาเป็นตะขอเนี่ยเห็นไหมจุดศูนย์ถ่วงพอดีไม่ตกเลย
6: อาจารย์ก็บอกว่าเพศผู้กับเพศเมียก็จะมีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันเหมือนคนเราของเพศเมียก็จะมีเต้านมส่วนของเพศผู้ก็จะมีอวัยวะเพศอีกส่วนนึงถ้าคราวหน้าผมไปได้เจอขังข่าวหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่อยู่ใกล้มันเกินเพราะว่ามีเชื้อโรคด้วยอย่างที่อาจารย์บอกไว้ส่วนขังข่าวที่อาจารย์เอามาสตาร์ฟก็ถูกฆ่าเชื้อโรคไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไปแช่ในน้ำดองทำให้เราสามารถจับได้
20: ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการส่งคลื่นเสียงของค้างคาวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องมือมาเครื่องมือนึงเขาเรียกแบตดีเทคเตอร์ไว้แอบฟังเสียงค้างคาวคุยกันเครื่องนี้จะรู้ว่าค้างคาวแต่ละชนิดคุยกันได้เครื่องได้คลื่นเสียงอะไรเวลาจะใช้เครื่องมือนี้นะมั้ยเราก็ปรับคลื่นว่าคลื่นที่เท่าไหร่นะปรับคลื่นไปคลื่นเท่าไหร่ก็เหมือนกับวิทยุเราเปิดหน้าวิทยุในรถใช่ไหมเราเปิดในรถเราจะฟังคลื่นอะไรเราก็ปรับมีเสียงคุยกันไหมถ้ามีเสียงคุยก็เป็นค้างคาวชนิดนี้แต่ว่าอันนี้มันจะสูงขึ้นทั้งค้างคาวบินมาแล้วส่งคลื่นเสียงถ้าคลื่นเสียงตรงกันมันก็ดังวิบวิบวิบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็แสดงว่าเป็นค้างคาวในคลื่นเสียงนั้นเสียงที่มันใช้หาทิศทางก็จะเป็นเสียงคลื่นเสียงนึงไม่ดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่าเมื่อพอเจออาหารหรือเจอแมลงเนี่ยมันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอจะใกล้จะโฉบเสียงจะวืดอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยค้างคาวแม่ไก่เนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นค้างคาวกินผลไม้ไม่สามารถส่งเสียงอุลตราโซนิกหรือเสียงเอ็กโคโลเคชันอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ได้ยินเสียงสามารถส่องไปทางนู้นได้
3: ได้ยินไหม
20: เล็งไปที่มือที่เขาถูเห็นไหมได้ยินไหมนะเราไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้ได้ยินใช่ไหม
5: และเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค้างคาวแม่ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ศึกษาทั้งกายภาพภายนอกของเขามีทั้งตัวเป็นๆนะครับที่อยู่บนต้นไม้และก็ถูกดองไว้อยู่ในโหลนะครับน้องๆก็ได้สัมผัสกันด้วยและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความถี่สูงที่ค้างคาวได้ยินแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ยินโดยการใช้เครื่องแบ็คดีเทคเตอร์นั่นเองนะครับน้องๆเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกันแล้วล่ะว่าน้องๆเขาจะสามารถนำไปพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ของเราได้หรือเปล่าเราต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ
10: ไม่น่าเชื่อค้างคาวดูดเลือดมีอยู่จริงค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดเป็นค้างคาวกลุ่มนึงที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางสัตว์ที่พวกมันจะดูดเลือดคือวัวควายม้าสมเสร็จและก็ไก่งวงเท่านั้นและถ้ามันจะดูดเลือดมนุษย์แล้วก็มันก็จะดูดที่นิ้วเท้าไม่ใช่ซอกคอและมันก็ดื่มได้ในปริมาณแค่2ช้อนโต๊ะในการกัด1ครั้งเท่านั้นเลือดเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำดังนั้นถ้าพวกมันไม่ได้ดูดเลือดถึง2คืนติดกันมันก็จะตายแต่ธรรมชาติก็มีกลไกในการรักษาชีวิตค้างคาวทั้งหลายไว้โดยให้ค้างคาวตัวเมียที่โตเต็มวัยสามารถให้เลือดกับค้างคาวตัวอื่นได้แถมพวกมันยังจะจดจำกันด้วยว่าตัวใดเคยช่วยเหลือมันมันก็จะตอบแทนตัวนั้นก่อนโอ้โหค้างคาวนี่น่าทึ่งจริงๆ
5: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดวิทย์นะครับกับโจทย์สุดมันในรายการของเราแล้วนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวสุดลึกลับในวันนี้ก็คือให้น้องๆสวมวิญญาณเป็นค้างคาวโดยการปิดตาและฟังเสียงสะท้อนจากห้องลับ3ห้อง
16: 3ห้อง
5: 3ห้องนะครับในแต่ละห้องนะครับก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันไปรวมถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับน้องๆต้องคาดคะเนคิดเปรียบเทียบเพื่อตอบให้ถูกนะครับว่าห้องไหนเนี่ยมีวัสดุอะไรและอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโดยน้องๆเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมมาให้นำมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการรับฟังเสียงสะท้อนนะครับเหมือนกับหลักการได้ยินของค้างคาวเพื่อช่วยให้น้องๆนะฮะค้นหาตำแหน่งของวัสดุในห้องทั้ง3ห้องได้นั่นเองครับขอให้น้องๆเตรียมประสาทสัมผัสในการฟังให้ดีนะครับแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
21: เฮ้ยอย่าตีใส่หัวเราพ่อก่อน
22: ฮัลโหล
21: มันไม่เท่ากัน
22: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
21: เอาอะไรที่มันครอบหัวเลยดิ
23: น้องเริ่มลงมือทำงานโดยแยกกันเป็น2กลุ่มน้องผู้หญิงทำเครื่องส่งเสียงส่วนน้องผู้ชายทำเครื่องรับเสียงสะท้อนแต่อุปกรณ์ที่มีอยู่มากมายตรงหน้านี้ก็ทำเอาน้องๆงงไปเหมือนกันนะครับ
24: มันยากมันแบบเหมือนส่งเสียงออกไปแล้วให้สร้างเครื่องได้ยินอะแล้วให้ได้ยินกลับมาแล้วให้ระบุว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร เจอโจครั้งแรกมันจะกลับมาได้ยังไงงง
23: ๆมาลุ้นกันสิว่าอุปกรณ์ช่วยฟังเสียงสะท้อนที่ประกอบไปด้วยกระบอกส่งเสียงที่น้องๆสร้างขึ้นฉาบและชามอลูมิเนียมจะช่วยให้น้องๆฟังเสียงสะท้อนในห้องรับได้หรือไม
5: ่และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่น้องๆนะครับจะต้องมาบอกแล้วล่ะว่าในแต่ห้องเนี่ยมีอะไรใครจะเป็นคนเข้าไป2คนแรกยกมือขึ้นโอเคเอาเป็นโอมกับแบงก์ก่อนใช่ไหมครับถ้างั้นมาเลยครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินจับเข้ามาอีกครับหลังจากนี้เนี่ยเราต้องใช้หลักการเรื่องการสะท้อนของเสียงนะครับลองดูว่าการใช้สะท้อนของเสียงเนี่ยวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและเป็นอะไรลองดูได้เลยครับเชิญครับ
1: โลโลโลโลโลโลโลโลโลโลโลโลโลโลตรงนี้ใช่ไหมใช่เป็นโฟมหรือเปล่านุ่มๆเรียบๆใช่ไหม
5: ไปออกไปก่อนนะครับ
1: เปิดไฟ
5: โอเคนะครับโอเคซีรีส์อยู่ตรงนี้ครับเนมมี่นะครับจินนี่ทางนี้ครับลองคาดคะเนซิว่าวัตถุอยู่ตรงไหนแล้วคาดว่าจะเป็นอะไรเชิญครับ
1: หวัดดีหวัดดีหวัดดีหวัดดีหวัดดี
2: พี่จิ๋นเอาใหม่สิ
24: แถวๆเขาอะเนี่ยเขาว่าอยู่ตรงกลางอะตรงตัวเขาเลย
2: น่าจะอยู่ตรงกลางนะคะ
5: โอเคค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาล่ะมาน้องโอมน้องแบงค์ห้องสุดท้ายนะครับมาตามพี่ต๊อบมาครับค่อยๆเดินมานะฮะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับซ้ายล่างเหรอครับน้องโอมคิดว่าตรงไหนครับ
4: ไม่ได้ยินเลยครับให้บอกแบงค์ให้แบงค์จัดการดีกว่าครับ
5: โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ฟังเสียงสะท้อนครบทั้ง3ห้องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ต๊อบจะพาน้องๆทางบ้านครับมาดูว่าจริงๆแล้วทั้ง3ห้องนั้นคือวัตถุอะไรและวางอยู่ตรงไหนมาดูพร้อมๆกันเลยครับห้องแรกครับห้องที่1 นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนั่นก็คือผ้านะครับที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นเหมือนกับขนสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าห้องนี้เนี่ยน้องๆเขาสามารถทายได้ถูกนะครับว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนและเป็นวัตถุอะไรมีความใกล้เคียงมากนะครับคราวนี้เรามาดูห้องที่2กันต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่ครับกระจกนะครับน้องๆเนี่ยก็บอกได้ถูกต้องนะฮะว่าทิศทางของวัตถุตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นก็คืออยู่ตรงกลางหรือตรงหน้าเขานั่นเองคราวนี้มาดูห้องต่อไปห้องที่3ครับนั่นก็คือนี่ครับแผงไข่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยพี่ต๊อบเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับไปพัฒนาอุปกรณ์ในการฟังเสียงสะท้อนครับแล้วคราวนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยครับว่าน้องๆเขาจะตอบถูกหรือเปล่าว่าวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและคืออะไรต้องเอาใจช่วยครับ
24: สรุปพวกเราจะเอาฉาบออกเพราะว่ามันเสียงดังเกินไปเลยจะเอาอันนี้ไปแทน
7: โอเคไหม
1: โอเค
24: โอเค
7: ลุย

0: ระดาษแข็งสี่เหลี่ยม
1: เอาละครับตอนนี้ฮะก็ถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องมาวาดสิ่งที่น้องๆได้ยินแต่ต้องออกมาเป็นภาพให้ได้ลองดูนะครับว่าในแต่ละห้อง1 2และ3เป็นอะไรอยู่ตรงไหนวาดให้ละเอียดนะครับพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: คิดว่าอยู่ทางด้านขวาข้างล่างครับมันเหมือนมีอะไรสะท้อนกลับมาเร็วกว่าเดิมอะครับเสียงมันก็จะแบบทุ้มๆ
4: หน
3: ู
4: คิดว่าเป็นกระจกเพราะว่าเวลาพูดอะค่ะพูดไปแล้วพอได้ยินมันกลับมาใสมากเลยแล้วคิดว่าน่าจะเป็นกระจก
3: พอมาทางซ้ายก็ได้ยินว่ามีเสียงสะท้อนมาทางด้านล่างแล้วก็ทางซ้ายอะครับ
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เขียนมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูทีละห้องเลยดีกว่าอ้าวเดี๋ยวเปิดทางนิดนึงถอยหลังนิดนึงนะครับห้องแรกประตูอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับมองเข้าไปทางด้านนี้เป็น
5: ผ้า
1: เป็นผ้ามั่นใจนะคิดว่ามั่นใจนะโอเคได้ครับคราวนี้มาดูห้องที่2ครับเข้าไปจะเจอ
4: กระจก
1: คิดว่าอยู่ตรงไหน
5: ด
1: ้
5: านขวา
1: ด้านขวา
4: ขวาใกล้ๆประตูหน่อย
1: ขวาใกล้ๆประตูหน่อยก็คือบริเวณประมาณนี
5: ้
1: ใช่ไหมคะแน่ใจนะโอเคห้องที่3ครับประตูอยู่ด้านนี้นะครับมองเข้าไปคิดว่าเจออะไรครับ
3: กระดาษแข็งครับ
1: กระดาษแข็งอยู่ทางด้านไหนครับ
5: ด้านออกซ้าย
1: ก็คือซ้ายมือ
3: ครับ
1: ใช่ไหมฮะก็คือด้านตรงนี
5: ้คร
1: ับ
5: ผม
1: ใช่ไหมครับเอางี้น้องๆครับน้องๆทางบ้านน้องๆทางบ้านเนี่ยรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกว่าในแต่ละห้องมันคืออะไรพร้อมที่จะฟังกันยัง
2: พร้อมครับ
1: สามห้องนี้เนี่ยถ้าตอบถูกเนี่ยถือว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยพิชิตภารกิจได้นะพิชิตคิดวิทย์เราได้นะครับห้องแรกเป็นอะไรครับลองจับดูมันคือผ้าแหละถูกแล้วครับถูกแล้วห้องแรกนะครับคำตอบคือผ้าและอยู่ในทิศทางที่น้องๆเขาได้สรุปไว้นี่ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้มาลุ้นต่อไปห้องที่สอง
6: เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้นะ
1: ลุ้นต่อไปห้องที่สองตามมาเลยแล้วเข้ามาดูพร้อมๆกันครับคืออะไรครับคำตอบของเราคือกระจกมันอยู่ตรงตำแหน่งไหน
4: ข
1: ้
4: างหน้า
1: ข้างหน้าเยื้องมาทางขวานิดนึงเปล่าตอนนี้นะครับน้องๆบอกถูกว่ามันคือกระจกนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยน้องๆบอกว่ามันอยู่ไปทางขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เป็นว่ากระจกนี่ถือว่าถูกต้องนะครับโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายกันว่าเป็นอะไรนะครับมาพี่ต้องขอให้ทุกคนหลับตาก่อนแล้วค่อยๆเดินเข้ามาดูนะครับหลับตาก่อนนะครับแล้วพี่ต๊อบจะนับ1 2 3นะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับว่าคืออะไร1 2 3ลืมตาได้ครับน้องๆบอกว่ามันคืออะไรนะครับ
2: กระดาษแข็ง
1: กระดาษแข็งถ้าเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือกระดาษแข็งเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าจะให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคือกระดาษแข็งที่เรานำมาทำเป็นขึ้นรูปนะครับแล้วก็เห็นไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร
4: ังไข่

0: รังไข
1: ่รังไข่นะครับถึงจะถูกต้องแบบจริงๆเลยแต่ตอนนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าสิ่งที่น้องๆเขาได้ตอบมาจะสามารถที่จะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันครับและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะมาทราบผลแล้วนะครับแต่ว่าเรามาลองดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะฮะน้องๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วถือว่าตอบได้มีความถูกต้องได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะทั้งห้องที่1เนี่ยก็ตอบได้ถูกนะฮะห้องที่2เนี่ยอาจจะผิดในเรื่องของตำแหน่งไปนิดนึงห้องที่3เนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วก็ตำแหน่งนี่ถือว่าใช่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆทีม BCIS B จะผ่านภารกิจในวันนี้ได้หรือไม่ฟังดีๆครับพี่ต๊อบและทีมงานให้ผ่านครับเก่งมากมากครับน้องคำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกชื่อของค้างคาวกินผลไม้ที่ใช้สายตาในการหาอาหารและค้างคาวกินแมลงที่ใช้เสียงสะท้อนในการหาอาหารมาอย่างละ3ชื่อสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับข้างข่าวหน่อย
2: วิทยาศาสตร์ช่วยคิดพิชิตภารกิจเรียนเสียงข้างข่าวเย้ yeah!
1: แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
2: คิด
1: วิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: มองบนมองบน

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวน

0: ในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ได้
1: พืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่

0: การคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
1: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ศิรินาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
2: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
0: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพล สุริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงร
3: ู
0: ้ไหมรู้เนาะ
3: ต้องรู
0: ้นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ทำไมถึงได้สนใจครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหล
0: ัง
3: จากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
0: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
3: มอดเยอะกว่าข้าว
0: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะก
3: ็
0: เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะ
3: ละ
0: ผมจะทิ้งเลยดีกว่ากลัว
3: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
0: ครับ
3: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
0: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้ค่ะ
0: โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
3: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
0: ผู้บริโภคกลัวมากเลย
3: นะก็จะคิดว่าเรากินยาด้วยหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันไหมอ
3: ันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล้วอ๋อ
0: ระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
3: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
0: ครับผม
3: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
0: ้
3: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างน
0: ี้ครับอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
3: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
0: ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
3: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหา

0: วิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
1: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
0: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
1: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
0: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในรายการที่จ้างใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
2: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
1: ใช้งานง่าย
2: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
1: ครับ
2: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่า
1: อืมนะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
2: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
1: ัน
2: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างหนึ่งที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
1: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
2: ใช่แล้ว
1: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการรมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
2: การรมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเออเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควายกำจัดมอดเป็นเนี้ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
1: อืมนะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
2: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือข้าวออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่ข้าว
1: ลำเลียงไปเลยลำข้าวเข้าไป
2: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
1: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
2: แค่ผ่านก็ได้
1: จะง่ายกว่าเนาะ
2: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่า

0: ของเครื่องอย่าลืมว่าเครื่องไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
1: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดครับ
0: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
1: ใช่
0: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆ บ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
1: ครับผม
0: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากบอนเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
1: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
0: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
1: ชอบปลูกเยอะ
0: ม
1: ี
0: ท
1: ั
0: ้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
1: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
0: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: ในอนาคต
1: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
0: ดีค่ะ

0: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไออันนึงก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมินะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
0: คร
1: เราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะ

0: เริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟเข้าการปล่อยไฟเข้านี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนิตรอนทำงานเมื่อแมกนิตรอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
1: ครับ
0: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
1: มัน
0: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PED ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกนิตรอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
1: ครับ
0: ดังนั้นแมกนิตรอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังเข้าลงเพื่อเทเข้าออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
1: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่เข้าตรงไหนยังไงฮะ
0: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
1: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
0: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
1: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
0: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
1: ือ
0: นหม้อหุงข้าวแต่เราก
1: ็
0: กด
1: แล้ว
0: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
1: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะฮะตัวเมาส์จะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
0: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
1: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
0: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
1: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
0: ในข้าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
1: ตัวดีเลยเนาะ
0: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดได
1: ้สำคัญตรงนี
0: ้
1: ไข่มอดด้วย
0: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
1: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภาพล สิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ053-944-135ค่ะ
1: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโรจน์นะครับก็มาจากบริษัท Fabric International นะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับ
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะ
0: สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช
1: ้
0: คลื่นปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอเตอร์ไทม
1: ์แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้า

0: เราลมสารเคมีนี่ต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
1: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
0: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด้านใน
1: เมล็ดเลย
0: ครับ
1: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันช่วยคุณกริชได้ยังไง
0: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
1: ์
0: ข้าวกล้องนะครับ
1: ก
0: ็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
1: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกริชฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
0: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
1: ครับ
0: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
1: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิตมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาจากข้างนอกกันอีกครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลศรีพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับผมวิกิบอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพบกับทุกคนพร้อมเรื่องราววิทยาศาสตร์แสนสนุกอีกแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ทรายเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็มารายงานตัวด้วยแล้วเหมือนกันค่ะว่าแต่วิทย์บอทเป็นอะไรไปคะเนี่ยทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะ
0: ก็ผมไม่ชอบตอนที่มีฝนตกแบบนี้นะสิครับทั้งเสียงดังเปียกชื้นอากาศก็ไม่สดชื่นบรรยากาศชวนให้รู้สึกเศร้าจังเลยล่ะครับ
1: แหมหุ่นยนต์ผู้ละเอียดอ่อนแต่ว่าจริงๆแล้วพี่สายชอบนะคะเวลาที่ฝนตกเนี่ยเพราะมันทำให้อากาศเย็นสบายแถวก็ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้และที่สำคัญได้เห็นรุ้งสวยๆแบบนั้นด้วย
0: โอ้โหจริงด้วยครับสายรุ้งสวยมากๆเลยครับเห็นแล้วสดชื่นมากเลยว่าแต่พี่รู้ไหมครับว่าทำไมหลังฝนตกเราถึงเห็นสายรุ้งแบบนี
1: ้รู้ค่ะแต่ว่ายังมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวกับสายรุ้งที่พี่ใส่เนี่ยก็อยากรู้เหมือนกัน
0: ว้าวยอดไปเลยครับงั้นตอนนี้เพื่อนๆทางบ้านก็มาระดมความคิดตั้งคำถามเกี่ยวกับสายรุ้งได้เลยพวกเราจะไปค้นหาคำตอบด้วยกัน
2: รุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
3: เราสามารถสร้างรุ้งเองได้ไหมคะ
4: เราจะเห็นรุ้งทุกครั้งหลังฝนตกใช่ไหมครับ
2: นอกจากบนท้องฟ้ายังมีรุ้งอยู่ที่อื่นอีกไหมคะ
5: ทำไมรุ้งถึงมี7สีครับ
1: แสงสีต่างๆรวมกันเป็นสีรุ้งได้ยังไงแล้วรุ้งเกิดขึ้นมาได้ยังไง
0: มาร่วมกันไขปริศนานี้ด้วยการทดลองกัน

0: สายรุ้งไม่ได้มีแค่ในนิทานสายรุ้งนั้นมาจากไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: ของสวยๆแบบนี้ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแน่นอนแต่รู้ไหมว่าสายรุ้งก็สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีฝนตก
0: แน่ตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมงั้นเราไปดูจากการทดลองนี้กันเลยนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำรุ้งอย่างง่ายขั้นแรกให้ใส่น้ำในโหลแก้วสี่เหลี่ยมและแก้วน้ำในปริมาณเท่านี
1: ้จากนั้นก็อุปกรณ์ทั้งหมดมาวางไว้ตามตำแหน่งนี้เลยค่ะ
0: เมื่อได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ให้ดับไฟและเปิดไฟฉาย

0: เมื่อแสงจากไฟฉายเดินทางจากอากาศไปยังน้ำในแก้วน้ำแสงจะเกิดการหักเหขึ้นเพราะอากาศและน้ำมีความหนาแน่นต่างกันและการหักเหของแสงนี้ทำให้แสงกระจายออกมาเป็นสีรุ้งหลังฝนตกและมีแดดออกเราจึงมักเห็นสายรุ้งเพราะแสงอาทิตย์เดินทางจากอากาศผ่านละอองน้ำในอากาศที่เกิดขึ้นหลังฝนตกทำให้แสงเกิดการหักเหและสะท้อนออกมาเป็นสายรุ้งครับ
1: สายรุ้งเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ผ่านละอองน้ำในอากาศนั่นเอง
2: งั้นคราวนี้เราลองมาทดสอบการหักเหของแสงด้วยแสงอาทิตย์จริงๆเลยดีกว่าเราจะหันด้านกว้างของปริซึมขึ้นเพื่อรับแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะ
1: จากนั้นก็กระดาษสีขาวเนี่ยมาเป็นฉากรับแสงที่ออกมาจากปริซึม

0: สงสัยกันไหมครับว่าทำไมแสงอาทิตย์ที่เป็นสีขาวๆถึงหักเหออกมาเป็นหลายๆสีแบบนี้ได
1: ้แสงอาทิตย์ที่คนเรามองเห็นนั้นเป็นแสงที่ไม่มีสีหรือบางครั้งเรียกกันว่าแสงสีขาวซึ่งความจริงแล้วแสงสีขาวนี้เกิดจากการรวมตัวกันของแสงหลายสีเมื่อแสงสีขาวนั้นเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่คลื่นหรือน้ำมันจึงถูกหักเหและแยกออกมาเป็นสีต่างๆมากมายหลายสีโดยสีหลักๆที่ตาของคนเราสามารถมองเห็นได้นั้นแบ่งออกได้เป็น7เฉดสีด้วยกันเรียกว่าสเปกตรัมประกอบด้วยสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเราจึงคิดกันว่าสายรุ้งนั้นมี7สีถ้าพูดให้ถูกจริงๆแล้วสายรุ้งไม่ได้มี7สีนะครับแต่คนเราสามารถแยกความแตกต่างของสายรุ้งได้ชัดแค่7สีต่างหาก
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนหลังฝนตกเด็กๆมักจะตื่นเต้นที่จะได้เห็นสายรุ้งกันสายรุ้งที่เด็กๆชื่นชอบนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าว่าทำไมมันถึงมีหลายสี
3: พระอาทิตย์เมื่อส่องกระทบกับละอองน้ำจะทำให้เกิดสายรุ้งแต่จริงๆแล้วพระอาทิตย์มีหลายสีแต่ตาของเราสามารถรับได้เพียงแค่7สีค่ะ
4: แสงอาทิตย์เดินทางมายังโลกเราด้วยความเร็วสูงจึงทำให้เห็นเป็นแสงสีขาวเมื่อในอากาศมีละอองน้ำมากเมื่อแสงอาทิตย์มาตกกระทบจึงทำให้เกิดการกระจายแสงและการหักเหจึงทำให้เห็นเป็นรุ้ง7สี
5: รุ้งมักเกิดขึ้นหลังฝนตกเพราะมีละอองน้ำมากเมื่อแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำทำให้เกิดการหักเหและการสะท้อนเข้าที่ตาเราจึงมองเห็นสีรุ้งเป็น7สีค่ะ
1: ไปดูกันว่าสายรุ้งสวยงามที่มีสีสันสดใสนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิจิตรคนเก่ง
6: พวกเรามาจากโรงเรียนมินบุรีค่ะ
1: ไปชมฝีมือของพวกเขากันได้เลย
7: แรงบันดาลใจของหนูคืออยากให้ห้องตกแต่งให้สวยงามโดยสายรุ้งค่ะ
8: แรงบันดาลใจของหนูคือไปเห็นลูกบอลดิสโก้สีสันสวยๆก็อยากได้มาประดับห้องบ้างแต่ว่ามันมีราคาแพงเราก็เลยนำซีดีมาฉายส่องกับไฟแล้วก็จะเห็นเป็นรุ้งสีสันสวยๆเหมือนกันค่ะ
9: แรงบันดาลใจของหนูก็คือหนูอยากเห็นรุ้งทุกวันที่หนูในบ้านกลับมาบ้านเหนื่อยเพราะบางครั้งการรอที่กว่าจะเห็นรุ้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันรอแสนนาน
10: แผ่นซีดีเทปใสกาวสองหน้ากาวกรรไกรกระดาษโปสเตอร์สีและกระดาษสีเงินแล้วก็หลอดไฟกล่องทึบแสง
11: วิธีการทำคือนำกระดาษสีเงินมาติดให้ทั่วภายในกล่องจากนั้นนำแผ่นซีดีมาติดให้ทั่วภายในกล่องแล้วก็เจาะช่องที่ข้างกล่องและบนฝากล่องจากนั้นนำหลอดไฟเข้าไปในช่องด้านบนฝากล่อง
12: วิธีการใช้ง่ายๆนะคะคือแค่เราเปิดสวิตช์ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ
13: หลักการที่ทำให้เห็นสายรุ้งพื้นผิวของแผ่นซีดีถูกปกคลุมไปด้วยรอยเล็กๆที่เรียกว่าพิษทำให้แสงแต่ละสีตกสะท้อนในมุมที่แตกต่างกันจึงเกิดเป็นสเปกตรัมหรือสายรุ้งค่ะ

พื่อนครับในหลักการการรวมสีของสายลุ้มเราสามารถมาทำเป็นของเล่นสนุกๆใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นลูกข่างและวงล้อสีครับ

ลับมาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับสายรุ้งจริงหรือไม่มีสายรุ้งสีขาวด้วยคำตอบคือจริงสายรุ้งนี้จะเกิดในที่ที่มีหมอกหนาจัดจริงหรือไม่มีคนพบปลายทางของสายรุ้งคำตอบคือจริงมีชายคนหนึ่งบังเอิญถ่ายภาพปลายของสายรุ้งที่ติดอยู่บนพื้นดินได้บนทางด่วนจริงหรือไม่ที่ปลายทางของสายรุ้งมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ความเชื่อแต่โบราณเท่านั้นจริงหรือไม่ไม่ได้มีแค่สายรุ้งคงเท่านั้นแต่มีแบบเป็นวงกลมด้วยคำตอบคือจริงแต่ต้องขึ้นไปดูบนที่สูงๆอย่างบนเครื่องบินจริงหรือไม่ไม่มีเครื่องสร้างสายรุ้งจริงๆอยู่ในห้องนอนคำตอบคือไม่จริงค่ะแต่ถ้าจะมีก็จะมีเฉพาะโปรเจคเตอร์ที่สร้างสายรุ้งปลอมๆเท่านั้นน่าทึ่งใช่ไหมล่ะตอบกันถูกกี่ข้อเอ่ยแต่ความสนุกของสายรุ้งยังไม่หมดแค่นี้เท่านั้นนะ

0: เมื่อมีฝนตกแล้วมีแดดออกเราก็จะเห็นสายรุ้งที่มีสีสันสวยงามได้
1: จะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นสายรุ้งก็ต้องหันตรงข้ามกับดวงอาทิตย์

0: นอกจากรุ้งบนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วรู้กันหรือเปล่าว่ารุ้งมีอยู่ในสิ่งของรอบตัวเราด้วย
1: ถูกต้องในบ้านของเราก็มีรุ้งอยู่ด้วยนะ
0: แปลกใจกันใช่ไหมล่ะรุ้งมีได้ยังไงและรุ้งมีอยู่ในสิ่งของอะไรบ้างแล้วจะลองให้เพื่อนๆมาทายกันดู
1: เริ่มจากห้องนั่งเล่นกันเลย
0: ของ4อย่างในห้องนั่งเล่นมีอย่างนึงที่มีรุ้งอยู่เราจะลองมาดูกันว่าวิธีบอลวิธีเกิลแถวเนี้ยเขาจะเลือกถูกกันหรือเปล่า

0: ่ะน้องไทก้าครับน้องไทก้าคิดว่าของสิ่งไหนที่ทำให้เกิดลุ้งได
1: ้ซีดีค่ะ
0: คำตอบของน้องไทก้าถูกต้องครับแผ่นซีดีเนี่ยมีลุ้งจริงๆนี่ไงโชว์โชว์โชว์
2: อย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าในแสงสีขาวนั้นจะประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆอยู่มากมายหลายสีเมื่อแสงสีขาวเดินทางมากระทบกับเส้นบางๆที่เรียงขนานกันบนแผ่นซีดีมันจะเกิดการกระเจิงแสงขึ้นทำให้ตาของเรามองเห็นแถบสีรุ้งได้ครับ
3: ต่อไปเป็นห้องนอนนะคะ

0: ำให้เกิดสายรุ้งได้คะอันนี้กระจกไหนลองดูสิกระจกมีสายรุ้งไหมคำตอบที่น้องภูมิตอบมายังไม่ถูกต้องนะคะที่ถูกต้องก็คือนี่เลยนี่สร้อยคริสตัลนี่สองคนนี้คิดว่าของสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้บ้างอันไหนเอ่ยหยิบเลย
1: หยิบเลยหยิบเลย
2: อันนี้เหรอ
3: นี่อันเดียวกันด้วย
0: คิดว่าเพราะอะไรครับ
1: เพราะอะไร
4: เพราะเห็นสี
1: เพราะเห็นสีสายรุ้งอยู่ด้านใน
0: มีสายลุงอยู่ค่ะ
5: แม้แต่ในห้องน้ำก็มีลุงอยู่ด้วย

0: น้องๆครับน้องๆคิดว่าของอันไหนที่มีสายลุ้งอ่ะ
1: อันนี้เหรอมีสายลุ้งเหรอวีวีคิดว่ามีไหม
2: ไม่มี
1: อ่ะแล้ววีวีคิดว่าอันไหนเอ่ยอันนี้เหรอ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นอันนี้
3: เพราะว่าข้างในฟองซาบู่มันมีสีคล้ายๆสายลุ้ง

0: คำตอบของน้องๆทั้งสองคนถูกต้องนะครับเพราะในน้ำสบู่เนี่ยมีฟองสบู่อยู่แล้วฟองสบู่เนี่ยก็มีสีของสายรุ้งอยู่ด้วยเอาลองจุ่มขึ้นมาแล้วเป่าดูแล้วเป่าเป่าปุ๊บนี่นี่ได้เห็นรุ้งในสิ่งของต่างๆไปแล้วคราวนี้เรามาทำรุ้งเองกันบ้างดีกว่า
1: ได้เลยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลย
0: เริ่มจากหยดน้ำยาเคลือบเล็บลงไปในน้ำสะอาด

0: วันนี้เราได้รู้ที่มาของรุ้งสวยหลากสีว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแถมยังได้เห็นสายรุ้งในมุมมองที่แปลกใหม่จากสิ่งรอบๆตัว
1: คราวหน้าที่มองเห็นรุ้งทุกคนคงรู้สึกตื่นเต้นและชื่นชอบสายรุ้งมากขึ้นแน่
0: ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายรุ้งก็สามารถหาอ่านได้จากในหนังสือหรือว่าเว็บไซต์พวกนี้ได้เลยค่ะ
1: ส่วนประจำสัปดาห์นี้ก็คือรุ้งมี7สีใช่หรือไม่คิดให้ดีนะครับเพราะหลังจากดู Worldwide with สายรุ้งวันนี้แล้วคำตอบของเพื่อนๆอาจจะต้องเปลี่ยนไปใครรู้คำตอบแล้วรีบตอบมาทาง Facebook ของรายการเลยนะครับ
0: 3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี้ส่วนวันนี้รายการ Worldwide Week ของพวกเราก็หมดเวลาลงแล้วแต่ความสนุกทางวิทยาศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไป
1: แค่ทุกคนรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวศึกษาหาความรู้และรู้จักตั้งคำถามเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
0: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้

0: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เจษฎาอานินทร์นะครับเรียกสั้นๆอาจารย์เจษได้นะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับเราจะสนุกไปกับการเรียนนะครับตลอด1ชั่วโมงวันนี้นะครับว่าเราจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทํา AI นะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องวันนี้พร้อมเรียนไหมครับ
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็พร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยนะครับเนื้อหาพร้อมๆกันนะครับนะครับภาพที่อยู่บนสไลด์นะครับขึ้นจอวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ Basic AI Programming น้องๆ อาจจะคิดว่าเอ๊ Basic ต้องเป็นเรื่องที่ง่ายไหมไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากถูกไหมครับแต่เราจะคุยกันเรื่องของ AI นะครับ AI แต่ไม่ใช่แค่ AI นะครับแต่จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าโปรแกรมมิ่งนั่นเองนะนักเรียนทุกคนมีใครรู้จัก AI ไหมว่า AI คืออะไรครับมีใครเดาได้ไหมหรือว่าหน้าตา AI เป็นแบบไหน
2: ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าแบบมันเหมือนจะเป็นคล้ายๆโปรแกรมที่สามารถช่วยทำอะไรให้เราได้หรือเปล่าพวก
3: AI คือระบบของหุ่นยนต์
0: พอคิดถึง AI คิดถึงอะไรครับสิ่งแรกที่แว็บมาในหัวหุ่นยนต์เลยไหมมีอะไรอีกอ่ะ
4: คิดถึงระบบ
0: อะไรครับ
5: ระบบการเชื่อมต่อ
0: ระบบเชื่อมต่อมีอีกไหมมีหุ่นยนต์และมีระบบเชื่อมต่อ Wi-Fi มีอะไรอีก
6: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
0: ์ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์คิดว่าเป็น AI ได้ไหม
7: ไม่ได้
8: ไม่ใช่แค่มีในคอมพิวเตอร์มีในโทรศัพท์อีกอะไรก็ได้เหมือนก
0: ันโทรศัพท์ก็ได้เนาะหรืออะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าไหมแล้วคำถามคือ AI ใช้พลังงานจากอะไรครับโอ้น่าสนใจไฟฟ้าไหมถ้าไม่มีไฟฟ้า AI ทำงานได้ไหม
9: ไม่ได้
0: เพรา
9: ะ
0: ว่ามัน
9: ใช้เป็นแบบพลังงานในการที่จะ
0: เป็นจุดหลักแสดงว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานหลักของ AI เนาะนะตอนนี้ภาพ AI ของนะครับน้องๆในห้องแล้วน้องๆที่อยู่ทางไกลล่ะครับคิดว่า AI หน้าตาเนี่ยควรจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับลองไปคิดดูนะครับอ่ะทีนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้นะเป็นหลักสูตรของมัธยมศึกษาปีที่2ครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เราจะได้เขียนโปรแกรมนะแต่เราจะได้ทำความรู้จักครับว่าพื้นฐานนะครับ AI แล้วเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้แบบไหนบ้างนะครับโอเคอาจารย์มีภาพหนึ่งภาพครับน้องๆลองดูนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลก็ลองดูนะครับในห้องนี้ลองดูอันนี้คือภาพของอะไรครับหุ่นยนต์เนาะเป็นหุ่นยนต์นะไม่มีใครไม่เห็นเป็นหุ่นยนต์นะครับมีใครสังเกตไหมครับว่ามีหุ่นยนต์ในนี้กี่ตัวครับ
10: มีมาก

0: นับนะเยอะมากลองเดาคิดว่าเท่าไหร่ครับ
1: มากกว่า
0: 30ตัวมีใครคิดว่าเกิน100มั้ยเออคิดว่าเกิน100ใช่มั้ยเป็นกองทัพหุ่นยนต์อาจารย์ถามว่าในอนาคตเราอยากอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์แบบนี้มั้ยทำไมครับ
1: เหมือนในหนัง
0: น่ากลัวหรือว่ายังไง
1: จู่ๆว่า
0: อืมกลัวหุ่นยนต์ครองโลกอย่างนี้ใช่ไหมคือเราก็อยากอยู่กับมนุษย์อะเนาะเราก็คงไม่อยากไปอยู่กับหุ่นยนต์ใช่ไหมทำไมถึงไม่อยากอยู่กับหุ่นยนต์น่ะ
1: มันมีจุดบางทีมันก็มีจุดบกพร่อง
0: อืมคิดว่าหุ่นยนต์มีความรู้สึกไห
1: มไม่มี
0: ใช่ไหมหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับเนาะเพราะฉะนั้นอยากอยู่กับมนุษย์มากกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นภาพหุ่นยนต์คิดว่าหุ่นยนต์เนี้ยทำงานได้ยังไงครับ
2: ใช่เหมือนเป็นพลังงานจากแกนกลางหรือเปล่าม
0: ีพลังงานจากแกนกลาง
1: เป็นการสะสมไฟฟ้าไว้ตรงจุดเดียว
0: เหมือนในหนังเนาะคำถามคือคิดว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันถูกบังคับมีคนบังคับหรือว่าทำงานเอง
2: มันเหมือนถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ว่าให้ทำอะไรอย่างนั้น
0: เออคิดว่าเป็นโปรแกรมแบบต้องทำงานประมาณเดียวคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง
2: น่าจะเป็นการ
1: จับมาได้ครับ
2: ไม่ก็ทำงานแบบอาจจะเป็นงานก่อสร้างไม่ก็อืมอาจจะเอาเป็นอาวุธในการทำสงคราม
0: โอ้มองถึงขั้นเป็นอาวุธเลยนะเหมือนหนังนะน้องๆที่อยู่ทางบ้านครับไงครับหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับอืมดูน่าสนใจนะคำถามคือถ้าเราคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้คงไม่ได้ทำงานผ่านการถูกบังคับผ่านจอยสติ๊กน่าจะมีการเขียนโปรแกรมนะให้หุ่นยนต์ทำงานหุ่นยนต์ตัวนี้มันจะเก่งได้ยังไงอ่ะ
2: ก็ต้องมีคนที่ตั้งโปรแกรมนะคือคนที่ตั้งโปรแกรมต้องฉลาดต้องมีที่บังคับที่ดีด้วย
1: ต้องมีสมอง
0: ต้องมีสมองที่ดีงั้นคำถามคือการที่มีสมองที่ดีได้เนี่ยเราทำยังไงถึงจะเป็นคนฉลาดครับ
1: อ่านหนังสือ
0: ทำอะไรอีก
1: เรียน
2: ทดลองสิ่งที่เราไม่เคย
0: ทดลองสิ่งที่ยังไม่เคยลอง
2: ตั้งโปรแกรมแบบที่เราไม่เคยคิดว่ามันทำได้แล้วก็ลองดูทำได้ก็คือเราสำเร็จ
0: มีใครเคยมีประสบการณ์ไหมว่าสมมติเราไม่เก่งเรื่องนี้แต่อยู่ๆเราก็เก่งได้เคยไหม
2: เคย
0: เรื่องอะไรครับทำอะไรครับดนตรีเราเรื่องอะไร
1: ผมว่าเรื่องไม่
0: ทำไมเราถึงเก่งดนตรีได้ครับ
2: ก็ฝึกซ้อมค
0: ่
2: ะ
0: แล้วทำไมเราถึงเก่งว่ายน้ำครับ
2: ฝึกซ้อม
0: มีใครมีตัวอย่างอีกไหมที่ตอนแรกเราไม่เป็นเลยทำอะไรไม่เป็นเลยอยู่ๆเราก็เก่งขึ้นมาได้เราเก่งเพราะว่าอะไรครับเราฝึกไหมเราฝึกฝนเนาะเราทำเยอะๆยิ่งทำเยอะยิ่งเก่งถูกไหมแสดงว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ถ้าจะเก่งได้เนี่ยต้องผ่านการ
2: ทดลอง
0: แล้วอะไรอีก
2: ลองฝึกฝน
0: ฝึกฝนเนาะใช่ไหมถ้าหุ่นยนต์ไม่ฝึกเนี่ยน่าจะไม่ฉลาด
2: ไม่ฝึกที่หุ่นยนต์จะฝึกที่ตัวเราที่จะเป็นคนสร้างหุ่นยนต
0: ์
2: แทน
0: น่าสนใจมากมีใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมเลี้ยงอะไรครับ
2: หมาครับ
0: โอเคคำถามคือหมากับแมวคิดว่าสัตว์ชนิดไหนฉลาดกว่ากัน
2: แมว
0: ทำไมแมวฉลาดครับ
1: เพราะเวลาถึงบ้านผมเวลามันโดนหมาของผมไล่มันก็ขึ้นไปกระโดดลง
0: แล้วเราคิดว่าระหว่างหมากับแมวเนี่ยสัตว์ชนิดไหนที่เราสอนได
1: ้สอนได้ทั้งคู่
2: สอนได้ทั้งคู่เพราะว่าคือถ้าหมาเราก็สามารถขอแบบว่าสั่งให้มันนั่งลงหรือขอมือก็ได้ส่วนแมวก็สามารถทำได้เหมือนกันแค่มันไม่ทำ
0: แล้วสรุปคือสัตว์ชนิดไหนสอนง่ายกว่ากัน
1: หมาน
0: ะโอเคทุกคนเห็นด้วยได้ว่าหมาสอนง่ายกว่าแมวนะโอเคทำไมนะครับทีนี้คำถามทำไมอาจารย์ถึงต้องพูดเรื่องการฝึกสอนเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะเก่งได้เนี่ยก็คือเกิดจากการฝึกฝนและฝึกสอนอยู่ที่คนสอนด้วยถูกไหมถ้ามนุษย์ไม่สอนเนี่ยมันก็ไม่เก่งมีอีกรูปหนึ่งครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าในอนาคตเราต้องอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์คิดว่ามนุษย์ควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างครับถ้าเราต้องอยู่ร่วมโลกกับเขาเนี่ยเราจะต้องปรับตัวยังไงครับเชิญครับ
1: ระวังเรื่องสิ่งของ
0: ระวังสิ่งของมีอีกไหมครับสมมติเนี่ยเราจะไปกินข้าวก็ได้ไปเที่ยวห้างเนี่ยจะเดินแล้วเจอหุ่นยนต์เนี่ยทำอะไรครับมีอะไรครับ
1: เรื่องการใช้พลังงาน
0: ระวังเรื่องการใช้พลังงานมีเรื่องความปลอดภัยไหม
2: บอกว่าระบบการทำงานของหุ่นยนต์ให้ดีเพราะว่าถ้ามันเกิดบกพร่องอาจจะทำให้หุ่นยนต์ตัวนั้นระเบิดเลย
0: ความปลอดภัยถูกไหมว่าหุ่นยนต์เนี่ยต้องระวังนะบางทีมันอาจจะทำงานผิดพลาดก็ได้แล้วอยู่ๆก็อาจจะกลายเป็นอาวุธก็ได้เนาะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนจะไกลตัวนะแต่ไม่แน่ในอนาคต10ปี20ปีพวกเราอาจจะได้อยู่ใช้ชีวิตร่วมโลกกับหุ่นยนต์นะครับอ่ะโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำหุ่นยนต์เนี่ยวันนี้อาจารย์จะพาพวกเรากลับมา

0: เรื่องของการสร้างและวิธีคิดที่จะทำให้หุ่นยนต์พวกนี้ทำงานได้หัวใจสำคัญก็คือการเขียนโปรแกรมและวิธีการคิดนะวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้นะในเวลา1ชั่วโมงวันนี้เราจะเอาไอเดียนะเดี๋ยวเราจะมีไอเดียแต่ละคนจะมีไอเดียแล้วเราจะแปลงไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมง่ายๆเลยทุกคนมีไอเดียนะเช่นผมอยากทำสิ่งนี้ผมอยากทำสิ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาเปลี่ยนจากไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรโอเคซึ่งวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนะครับอยู่1ตัวนะชื่อโปรแกรมว่า AI Tigen นะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนี้ชื่อว่า AI Tigen นะใช่ครับเราจะใช้ AI Tigen นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับก็เตรียมนะครับเปิดโปรแกรมได้เลยนะครับเข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับ search คำว่า AI Tigen นะครับแล้วเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการทำงานเนาะอ่ะก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาลองนะครับเราจะลองเข้าไปที่หน้า AI Tigen นะครับเริ่มจากการที่นะอาจารย์จะนะครับนะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ aitigen.in.th นะครับหน้านี้เนาะนะ aitigen.in.th นะครับอาจารย์จะเปิดเต็มจอนะอ่ะพอเราเข้ามาหน้าแรกแล้วนะลองเลื่อนเมาส์นะครับลงมาข้างล่างนะเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็นว่ามีของให้เราเนี่ยเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสามารถที่จะเลื่อนลงมาแล้วก็ลองดูว่ามีอะไรที่จะสามารถเล่นได้บ้างนะครับหน้าหลักนะครับในหน้าหลักเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่นะครับรวบรวมเนื้อหาต่างๆทีนี้นะครับใครที่สงสัยวิธีการใช้งานนะครับสามารถเข้าไปดูที่นะครับคำถามที่พบบ่อยได้นะครับหรือว่าใครมีปัญหาการใช้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการใช้งานนะครับเข้าไปดูตรงนี้ได้ทีนี้ก่อนจะไปใช้งานนะครับเราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับสามารถเข้าไปที่นะครับคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับคลิกนะครับทีนี้พอคลิกเสร็จแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับอาจารย์ก็จะแนะนำให้คลิกที่ลงทะเบียนเนาะคลิกไปก่อนนะครับลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนะครับให้นักเรียนกรอกชื่อนะครับนามสกุลนะครับอีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมกรอกโรงเรียนนะครับแล้วก็ระดับชั้นนะครับที่กำลังศึกษานะครับเช่นนะครับอาจารย์จะนะครับสร้างนะครับ account ขึ้นมาใหม่นะครับนะชื่อว่านะครับเด็กดีรักเรียนแล้วกันนะครับชื่อน่ารักน่ารักเนาะนะนะครับให้ใช้นะครับอีเมลของตัวเองนะครับนะนะครับนะครับพอใช้อีเมลอะไรเนี่ยต้องจำด้วยนะครับนะครับโรงเรียนนะครับก็เลือกโรงเรียนที่นะครับเป็นชื่อโรงเรียนของตัวเองนะครับตอนนี้เราอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับ
1: ชื่อที่ใส่ชื่อจริงใช่ไหม
0: ใส่ชื่อจริงได้เลยนะครับผมอันนี้อาจารย์ใส่ชื่อนะครับเด็กจำลองขึ้นมา1คนนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็เช็คถูกนะครับตรงปุ่มนะตรงช่องที่เขียนว่าฉันเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขนะครับพอเรากรอกชื่อนะครับนามสกุลอีเมลนะครับรหัสผ่านโรงเรียนนะครับครบแล้วนะครับก็สามารถนะครับกดลงทะเบียนได้เลยนะครับพอเรากดลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าจอนะครับขึ้นมาว่าเราเนี่ยลงทะเบียนเสร็จแล้ว

0: ครับลงทะเบียนไว้นะเนาะนะอาจารย์ก็จะนะครับใช้อีเมลเมื่อสักครู่ที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็รหัสผ่านนะครับกรอกเข้าไปนะครับทีนี้พอใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับได้อีเมลได้พาสเวิร์ดแล้วก็ปึ๊บนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะให้เราเข้าสู่ระบบก่อนนะครับโอเคมีใครเข้าสู่ระบบไม่ได้บ้างครับได้ไหมครับโอเคอ่ะนะครับต่อนะครับใครที่เข้าหน้าแรกมาได้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าหน้าแรกเราจะเขียนว่ามาสร้างความสนุกจากโค้ดกันนะครับก็คือเราจะพาทุกคนไปสนุกกับการเขียนโปรแกรมหรือว่าโค้ดดิ้งนั่นเองนะครับเราสามารถคลิกดูนะครับที่หน้าหลักก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่หน้าที่อาจารย์นะครับจะพาทุกคนไปทำก็คือต้องมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับเพราะว่านี่เป็นส่วนที่สำคัญมากและในหน้านี้เองนะครับจะมีเนื้อหาให้เราลองเล่นลองใช้งานเยอะแยะมากมายนะครับหากใครสนใจตรงไหนนะครับสามารถที่จะเลื่อนมาแล้วก็ลองดูเนื้อหานะครับได้เลยหรือถ้าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสงสัยตรงไหนนะครับสามารถเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างสุดจะเจอคำว่าความรู้และโปรแกรมนะจะมีแหล่งเรียนรู้นะครับนะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆนะครับและใบงานนะซึ่งวันนี้นะครับเราเนื้อหาของมัธยมศึกษาปีที่2เรื่อง Basic AI Programming นะครับวันแรกนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนนะครับเป็นเรื่องของนะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับทีนี้นะก่อนที่จะไปเขียนโปรแกรมนะครับอาจารย์แนะนำนิดเดียวนะครับวันนี้ใบงานที่1ที่เราจะได้ลองนะครับทุกคนเราจะลองเรื่องการควบคุมหุ่นยนต์นะครับเมื่อกี้เราดูหุ่นยนต์ไปแล้วควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะด้วยใบหน้ารู้จักหุ่นยนต์เสมือนไหมคืออะไรครับ
1: เป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนกับเรา
0: เออหุ่นยนต์เสมือนเป็นแบบไหนคิดว่าเป็นหุ่นยนต์ตัวจริงๆไหม
1: ไม
0: ่ไม่ใช่เป็นแบบไหนครับ
2: คล้ายๆหุ่นยนต์ที่เขาบอกหุ่นยนต์เสมือนก็คล้ายๆหุ่นยนต์แต่น่าจะอยู่ในรูปแบบของหน้าจอที่อยู่ในจ
0: ออ๋อก็คือไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จับต้องได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในหน้าจอเป็น AI เป็นโลกเสมือนเนาะเนาะคือเห็นได้แค่ตาแต่จับไม่ได้เนาะโอเคอันนี้เราเรียกเสมือนนะครับอ่ะถูกต้องนะวันนี้เราจะไปลองเขียนโปรแกรมครับนักเรียนควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนี่แหละนะเป็นหุ่นยนต์ที่จับไม่ได้นะจับต้องไม่ได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในโลกของการเขียนโปรแกรมครับวิธีการใช้งานนะง่ายๆเลยนะวันนี้เราจะใช้หน้าของพวกเรานะใช้หน้าของพวกเราเลยหน้าตาอันสดใสนะครับและพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยใช้ตรวจจับใบหน้าแล้วเอาใบหน้าของเราครับไปควบคุมหุ่นยนต์ครับนะง่ายมากเลยนะฟังดูง่ายง่ายนะครับแต่ทำง่ายยิ่งกว่านะครับไม่ยากนะอาจจะกลัวอ่ะวันนี้เราจะใช้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับทุกคนเราจะใช้หุ่นยนต์เสมือนนะวันนี้เราจะเห็นนะครับน้องโรบอทของเราเป็นหุ่นยนต์เสมือนนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์มีวิธีการทำงานง่ายมากนะแล้วก็พวกเราสามารถทำตามได้ง่ายกว่านั้นอีกอาจารย์มี3ขั้นตอนนะครับ1นะวันนี้เราจะทำกันเราจะฝึกการใช้กล้องถ่ายรูปกล้องที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะกล้องเว็บแคมทำการถ่ายนะครับแล้วก็ตรวจจับวัตถุแล้วเอาค่าที่ได้เนี่ยไปสั่งงานควบคุมหุ่นยนต์นะให้ควบคุมการเคลื่อนไหวตามเงื่อนไขต่างๆนะว่าจะเดินกระโดดวิ่งนะครับทำตามที่เราอยากจะทำนะแล้วก็ทดลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับทีนี้ทุกคนกลับมาที่หน้าจอของ AI ไทยเจนนะครับนะหน้าจอของ AI ไทยเจนใครที่เข้าหน้าจอ AI ไทยเจนเสร็จแล้วนะครับมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับคลิก1ครั้งเราจะเห็นหน้าตาตรงนี้ขึ้นมาให้เลื่อนลงมาข้างล่างนิดเดียวครับอย่าเลื่อนลงมาเยอะเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับนะโปรแกรมกำลังโหลดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หน้าต่างแรกนะครับก็คือการเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับในการทำงานนะวิธีการใช้งานนะครับไม่ยากเลยนะครับซึ่งใบงานแรกคือเราจะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์นะครับเป็นหุ่นยนต์เสมือนเนาะเป็นหุ่นยนต์เสมือนสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือการใช้งานกล้องอ่ะถามว่าเราจะใช้งานกล้องได้อย่างไรทุกคนทำตามได้เลยนะครับเอาเมาส์ครับผมมาเลือกคำว่านะปุ่มแรกสุดนะครับเขียนว่า image data นะครับคลิก1ครั้งครับผมคลิก1ทีนะครับ

0: แล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ตรงช่องเบสิกนะครับตรงช่องเบสิกนะแล้วก็คลิกที่เบสิกนะครับเราจะเห็นคำว่า camera แปลว่าอะไรครับ
1: กล
0: ้องนะครับเลือกครับลากครับลากคำว่า camera ครับมาวางนะครับตรงหน้าจอนะครับลากมาวางเสร็จปุ๊บจะมีปุ่มครับขึ้นมาเด้งขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ครับนะ AI Tizen want to นะครับ use your cameras นะครับให้เรากดคำว่า allow ที่แปลว่าอนุญาตนะครับถ้าเรากดปุ่มอื่นกล้องจะไม่ทำงานนะครับให้กดคำว่า allow ครับกด1ครั้งนะครับอาจารย์จะได้มาแบบนี้ครับตอนนี้คือกล้องของอาจารย์นะครับสวัสดีครับนะเราก็จะได้เป็นหน้าของตัวเองครับขึ้นมาแบบนี้นั่นคือกล้องใช้งานได้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่ตั้งค่าแล้วใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องลองเช็คนะครับเพราะว่าเราจะใช้กล้องนะครับตรงนี้นะเราจะใช้กล้องตรงนี้นะครับอันนี้คือกล้องถ่ายรูปนะครับเป็นการทดสอบว่าใช้งานได้นะครับถ้าใครใช้งานได้แล้วนะครับลบทิ้งไปก่อนนะครับยังไม่ต้องใช้นะส่วนใครที่คอมพิวเตอร์นะครับแล็ปท็อปไม่มีกล้องแต่เรามีรูปครับอยากจะใช้งานเราสามารถเลือกตรง Image Data นะครับแล้วก็กดปุ่มคำว่าอัปโหลดนะครับแล้วก็กดอัปโหลดตรงนี้ครับสามารถเลือกนะครับรูปภาพนะครับที่เราอยากจะใช้งานนะครับมาอัปโหลดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ครับในใบงานแรกนะครับการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับเราจะใช้รูปจากกล้องจริงๆนะครับโอเคครับทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำคือเราจะลองใช้กล้องนะเราจะลองใช้กล้องควบคุมนะครับการทำงานเพราะฉะนั้นใครที่อยู่หน้าจอ AI Tizen เสร็จแล้วนะครับให้ไปเลือกกล้องถ่ายรูปครับมาวางได้เลยนะครับนะเมื่อกี้ที่เราเพิ่งลบไปนะเลือกมาวางได้เลยนะครับ Image Data นะครับกดคำว่า Basic ครับผม Basic 1ครั้งนะครับ Image Data กดคำว่า Basic แล้วก็คลิกที่ช่อง Camera นะครับลากมาวางโอเคนะครับลากมาวางนะนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนกล้องใช้เป็นกล้องชนิดอื่นก็ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับในกล้องนี้เราจะมีแค่กล้องเว็บแคมนะครับอย่างเดียวนะครับเราจะเลือกนะครับวิธีการตรวจจับหน้าตานะครับตรวจจับใบหน้าของเราโดยการใช้ AI ครับเราจะใช้ส่วนที่เรียกว่านะครับ AI นะครับให้เอาเมาส์มาคลิกที่ AI นะครับ1ครั้งนะเมาส์คลิกที่ AI 1ครั้งจากนั้นครับไปคลิกคำว่า Face ครับนะปุ่มที่3นะครับคลิกที่ช่อง Face ครับนะอีกครั้งนะครับ AI แล้วมาที่ Face ครับจากนั้นให้เลือกที่เขียนว่า face match นะครับ face match นะครับ face match นะครับลากมาวางเลยครับลากมาวางปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะพอลากมาวางเสร็จปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมนะครับจะทำการประมวลผลสักครู่นะครับส่วนใครที่ลากมาวางแล้วเส้นไม่เชื่อมต่อนะครับเราสามารถลากนะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อด้านซ้ายและด้านขวาได้เลยนะครับนะเช่นของใครเป็นกรณีที่เส้นขาดนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถลากเส้นนะครับมาเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับถ้าดูหน้าจอของตัวเองนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้คือหน้านะครับนี่คือหน้าของอาจารย์นะครับส่วนด้านขวาเองนะครับจะมีลักษณะเป็นตัวตรวจจับนะครับเป็น AI ตรวจจับนะครับลองดูครับอาจารย์จะลองขยับหน้านะครับไปทางด้านขวานะครับเห็นไหมครับตัวหน้าก็ขยับไปทางด้านขวาตามนะครับถ้าอาจารย์ขยับทางด้านซ้ายนะครับลองดูนะครับอาจารย์เงยหน้าขึ้นนะครับอาจารย์ก้มหน้าลงนะครับนะหรือแม้แต่ที่อาจารย์พูดอยู่ครับตัว AI ครับก็จับว่าอาจารย์พูดอยู่นะครับทีนี้นะถ้าใครอยากจะลองนะครับว่าเอ๊ะหน้าตา AI แบบนี้เราสามารถจับทิศทางนะครับซ้ายหรือว่าขวาได้ไหมนะครับให้มาเลือกตรงคำว่า AI ครับทุกคนคลิกที่ AI 1ครั้งครับครั้งที่1คลิกที่ AI ครั้งที่2คลิกคำว่า Face ครับนะครับ AI Face จากนั้นคลิกคำว่า Direction ครับเอา Direction นะครับมาเชื่อมต่อกับช่องที่เขียนว่า Face Match

0: นะครับนะเอา direction นะมาเชื่อมนะครับเชื่อมแบบนี้เนาะอ่ะพอเชื่อมเสร็จปุ๊บนะครับลองครับตอนนี้ลองมองกล้องตรงๆครับจะขึ้นคำว่าเซนเตอร์นะครับถ้าอาจารย์เงยหน้าขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเป็นอะไรครับอัพนะอ้าวลองก้มหน้าสิดาวนะครับหันหน้าไปทางซ้ายครับ left นะครับหันหน้าไปทางขวาครับ right นะครับ that's good นะครับจบการบริหารคอนะครับวันนี้ เราได้บริหารคอไปแล้วนะครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเราสามารถทำตามได้นะครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับตัว AI ก็จับได้นะโอเคนี่มีใครทำท่าแปลกๆแล้วขึ้นเป็นทิศทางอื่นได้บ้างมีไหมเช่นมองเฉียงขึ้นเปล่าม
1: าซื้อขึ้น
0: เป็นอะไรครับมองเฉียงขึ้นเป็นอะไรครับ
1: เลฟ
0: เป็นเป็นอะไรไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตัวโปรแกรมนะครับ AI เนี่ยเราจำกัดไว้แค่4ทิศทางนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับและก็ตรงกลางเวลามองตรงไปเดี๋ยวเราจะเอาหน้าของเรานะวิธีการบังคับนะซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างเนี่ยมาควบคุมหุ่นยนต์นะครับตอนนี้นะครับทุกคนเริ่มที่จะควบคุมได้นักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยเชื่อมกล้องนะครับแล้วก็หาทิศทางนะครับได้หรือยังนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปต่อยอดนะครับไปใช้กับหุ่นยนต์นะครับใครที่เสร็จแล้วนะครับใครที่เสร็จแล้วเราจะมาใช้นะครับการควบคุมหุ่นยนต์เลยนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าขึ้นลงซ้ายขวาเราทำได้ต่อไปครับเราจะลองมาควบคุมครับวิธีการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะมีหุ่นยนต์ให้นะครับยั่วนะครับนะเราจะมีหุ่นยนต์หนึ่งตัวครับไปเอาหุ่นยนต์มาครับทุกคนครับคำว่าแอปพลิเคชันนะครับทีนี้หุ่นยนต์ครับเรามีหลายตัวมากนะครับอยากจะใช้ตัวไหนครับเลือกได้เลยนะครับอยากจะใช้ตัวไหนเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ตัวที่ชื่อว่าจอร์จละกันนะครับถ้าเราอยากใช้ตัวอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับอาจารย์ลากมาวางนะนะครับอาจารย์ซูมเอานิดนึงนะครับอาจารย์ลากมาวางนะครับตอนนี้อาจารย์มีหน้านะอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะอาจารย์สามารถนะครับสั่งให้จอร์จเนี่ยทำอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ตามนะครับอะไรบ้างเช่นอาจารย์เลือกคำว่า hello จอร์จก็จะ say hello ครับอาจารย์เลือกคำว่า dance นะครับจอร์จก็จะ dance ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับจอร์จยังไม่ทำงานนะครับอ่ะทุกคนครับถ้าใครอยากลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับให้มาที่ math operation ครับเลือกคำว่า logic ครับเอาหลอดไฟสีเหลืองครับหลอดไฟสีเหลืองอ่านว่าอะไรครับ
1: true
0: นะครับ true แปลว่าอะไรครับ
1: จริ ง
0: จริงนะ true แปลว่าจริงตรงข้ามกับ true คืออะไรครับ
1: false
0: ไม่จริงเนาะก็คือ false นะครับถ้าเป็น true เนี่ยเป็นจริงจริงตอนนี้เราจะเอามาสั่งครับหุ่นยนต์ลองลากมาวางข้างล่างครับนะลากมาวางแบบนี้นะครับนักเรียนลองดูนะครับนักเรียนเอาคำว่า true ครับไปใส่ช่องไหนก็ได้นะครับในนี้นะครับถ้าอาจารย์ใส่ช่องบนนะครับอาจารย์ลองให้ดูอีกทีนะครับอาจารย์ใส่ช่องบนสุดครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนตอนนี้เราเป็นอะไรบ้างครับตอนนี้หุ่นยนต์ทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำผมเตะอยู
0: ่
1: มันจะทำสิ่งที่เราขอให้มันทำเช่นจะขอให้มันปล่อยขอให้มันวิ่ง
0: การที่เราเอาคำสั่งที่แปลว่า true นะครับเป็นหลอดไฟเนี่ยไปนะครับสั่งตรงไหนก็ตามตอนนี้เป็นการเปิดครับเป็นการสั่งให้หุ่นยนต์ครับทำคำสั่งนั้นนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่ข้างล่างนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่คำว่า walk นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ่นยนต์ walk ครับนะพวกเราลองนะครับทดลองเองได้เลยครับลองไปใส่ที่คำสั่งอื่นๆนะครับอาจารย์เอาไปใส่คำว่า run ครับหุ่นยนต์ก็จะ run นะครับอาจารย์ใส่คำว่า jump นะครับลองดูนะครับอีกครั้งนะครับหุ่นยนต์ก็จำครับทีนี้เราน่าจะมีคำถามนะอาจารย์ครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อ

0: ทุกอันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับถ้าผมตอบแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
1: มันจะไปแค่อันเดียว
0: เกิดอะไรขึ้นหุ่นยนต์ทำงานแค่อย่างเดียวเน
1: า
0: ะ
1: จะทำแค่อันล่าส
0: ุดใช่ถูกต้องหุ่นยนต์จะทำแค่อันล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเลือกใช้แค่อย่างเดียวอันเดียวนะอย่างเดียวอันเดียวนะครับใช้อันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ใช้อันที่2แล้วกันนะนะครับอาจารย์ใช้อันที่2อาจารย์ลากวางใหม่นะครับปึ๊บอาจารย์สามารถเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจารย์สั่งเป็น punch นะครับชกนะครับโอ้โหชกแม่ไม้มวยไทยเยี่ยมเลยนะครับคิกนะครับคิกนี่คิกนะครับคิกนะ yes ดูซิ yes เป็นยังไง yes นะพงกหัวนะครับลองดูซิ no นะครับ no ก็สายหัวนะครับ idol นะครับ idol อยู่เฉยๆนะครับไม่ทำอะไรนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ทุกคนรู้วิธีควบคุมหุ่นยนต์แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: คำถามอาจารย์มีคำถามง่ายมากเราไงดีครับถ้าเราต้องการเอาคำสั่งจากใบหน้าเราเนี่ยไปควบคุมหุ่นยนต์ครับมีใครมีไอเดียไหมทำยังไงครับคิดว่าต้องทำยังไงถ้าสมมติไม่เขียนโปรแกรมเอาคิดแบบง่ายๆก่อนเราควรจะทำยังไงครับ
2: เราต้องสั่งเขียนคำว่า if
0: เราควรต้องมีเงื่อนไขไหมเงื่อนไขเพื่อมาสั่งหุ่นยนต์ใช่ไหมถูกไหมครับเราควรจะเอาเงื่อนไขเนาะตอนนี้เรามีกี่คำสั่งครับทุกคนที่ทำได้มีใครสังเกตไหมจากดิเรกชันเราทำได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
2: 4 5
0: มี5คำสั่งเนาะมีอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้ที่อาจารย์วงให้อยู่นะครับตรงนี้สามารถเป็นได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
1: 5
0: นี่อยู่เซนเตอร์5มีอะไรบ้างเซนเตอร
1: ์
0: อัพใช่ไหมดาวน์เลฟนะครับแล้วก็ไรท์มี5คำสั่งเราจะเลือกนะครับทั้ง5คำสั่งเนี่ยมาสั่งงานหุ่นยนต์ครับนะฟังแบบอุ้ยดูไม่ยากเลยวิธีการเราจะทำยังไงให้นะครับนักเรียนนะครับใครที่อยากจะลองแล้วนะครับอยากจะลองเชื่อมต่อนะมาที่นะครับตรงคำว่า control นะครับคลิก control 1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับ control จากนั้นแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับเลือกคำว่า switch ครับเอา switch นะครับมาเชื่อมต่อมาเชื่อมต่อนะครับกับ direction นะครับเกิดอะไรขึ้นครับ
1: มัน
0: พอเอาสวิตช์มาต่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เขาขึ้นเป็นนี่แบบนี้เลยเนาะอาจารย์จัดใหม่นะปุ๊บโอเคนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับตอนนี้พออาจารย์เอาคำสั่งคำว่าสวิตช์มาเชื่อมปุ๊บเขาเชื่อมหมดเลยนะครับถ้าอาจารย์อยู่หน้าเฉยๆนะอาจารย์ลองดูนะครับอันนี้เซนเตอร์อาจารย์ลองอัพนะอาจารย์ลองเซนเตอร์หายนะครับอาจารย์ลองดาวเกิดอะไรขึ้นครับหลอดไฟที่อยู่นะครับในแต่ละคำสั่งติดขึ้นมาครับถ้าใครเห็นคำว่า left ตรงนี้นะครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายนะครับคำว่า left ก็ติดนะครับอาจารย์หันไปด้านขวานะครับคำว่า right นะครับคำว่า right ก็ติดนะครับแสดงว่าตอนนี้เราสามารถที่จะควบคุมนะครับได้แล้วนะตอนนี้เรามี4คำสั่งอาจารย์ครับผมอยากจะเอาไปเชื่อมกับหุ่นยนต์แล้วครับโอ้ยง่ายมากเลยทุกคนลากเส้นต่อไปเลยแบบนี้ไปเลยนะครับลากเส้นต่อเลยครับทีนี้พอเราลากเส้นเชื่อมนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำงานนะตามคำสั่งนะครับโอเคอันนี้อาจารย์อยู่หน้าเฉยเซนเตอร์นะฮึบหุ่นยนต์นะครับอาจารย์ลองอัพนะครับหุ่นยนต์เฮลโหลนะครับอาจารย์ลองดาวนะครับหุ่นยนต์แดนซ์ครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายครับหุ่นยนต์รันนะครับเพราะอาจารย์สั่งเป็นรันนะครับอาจารย์หันไปด้านขวาครับหุ่นยนต์จัมป์ครับตอนนี้ทุกคนลองควบคุมนะครับโดยการใช้ใบหน้าของตัวเองครับนะปึ๊บนะครับมองขึ้นก็คือหุ่นยนต์เซเฮลโลนะครับมองต่ำลงนะครับดาวก็คือแดนซ์นะครับนี่ได้แล้วนะครับต่อไปมองทางด้านซ้ายนะครับเลฟนะมองทางด้านขวาครับ right นะถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะลองเปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนได้เลยนะเช่นอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น kick นะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น punch นะครับนะอ่ะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับมองขึ้นนะอ่ะหรือถ้าใครนะครับอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์ครับทุกคนอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์นะครับมาที่แอปพลิเคชันแล้วก็โรบอทแล้วก็เปลี่ยนหุ่นยนต์ก็ได้ครับนะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะนะถ้าไม่ชอบตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวอื่นนะครับอาจารย์เปลี่ยนตัวอื่นได้เลยนี่อาจารย์เปลี่ยนเป็นน้องอีกตัวนึงนะลองดูซินะครับลองดูนะนะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์มองขึ้นนะอาจารย์มองลงนะครับน้องก็เดินนะครับมองทางซ้ายรันไหมครับรันมองทางขวาจัมป์นี่นะสามารถนี่ตัวนี้ต่อยยังไงครับอยากรู้ใช่ไหมครับลองดูครับต่อยยังไงลองดูซิอะต่อยแล้วแต่ไม่มีแขนครับน้องมีความพยายามมากโอ้โหน้องมีความพยายามมากนะครับโอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นนักสู้นะสงสารน้องนะไม่เป็นไรนะตัวนี้เป็นนักเขาเป็นนักสู้นะครับเอาพี่ใหญ่มาดีกว่านะครับพี่ไม้นะครับพี่ไม้นะ
3: เขาเรียกว่าบวกคร
0: ับ ลองดูนะครับลองดูนะครับตัวนี้นี่แรงเยอะนะ
3: เขาไม่แรงเยอะเขาบวก
0: นี่นี่โอ้โหนี่นี่แม่ไม้มวยไทยนะนะยอดเลยนะครับยอดฝีมือเลยนะครับนี่แดนซ์สิแดนซ์นี่แดนซ์นะครับแดนซ์นะนะน้องก็ทำได้ทีนี้พอเราบอกว่าเราใช้หน้าแบบนี้บังคับยากไหมบังคับยากเนาะเพราะว่าอะไรครับปัญหาคือยังไง
4: บางทีหน้าหลุดจากเฟรม
0: หน้าหลุดจากเฟรมปวดคอไหมเมื่อยไหมอย่างเงี้ยต้องแบบเงยหน้าก้มหน้ามองซ้ายมองขวาเมื่อยเน
4: า
0: ะ
4: แต่เราสามารถขยับไปในอื่นด้วยการที่ไม่ใช้ใบหน้าได้หรือเปล่า
0: ใช่คิดว่าทำได้ไหม
3: ได
0: ้คิดว่าควรจะทำได้ไหมลองคิดลองจินตนาการนะว่าโอ้ถ้ามนุษย์ต้องมานั่งควบคุมมีแบบไหนบ้างอ่ะ
4: แ
0: บ
4: บใช้จังหวะใช้แบบว่าใช้ยืนในการขยับหุ่นยนต์ได้
0: เราคิดว่าการควบคุมหุ่นยนต์เนี่ยวิธีไหนง่ายที่สุดครับ
4: ก็ได้ด้วย
0: ใช้หน้าเนี่ยยากเนาะใช้มือง่ายกว่าไหม
2: กดปุ่มน่าจะง่ายสุด
0: มีใครคิดไหมว่าถ้าเราใช้ความคิดที่เป็นแบบจากสมองจริงๆได้ไหม
3: ได
0: ้เหมือนเราสั่งเนี่ยเราเหมือนสะกดจิตหุ่นยนต์เคยลองไหม
2: เคยลองเขาส่งไปซูมคนที
0: ่
2: เขาให้บังคับรถเดินให้จำลองว่ายกมือข้างซ้ายแล้วก็จะยกมือ
0: ข้าง
2: ขวา
0: ก็คือให้คิดจริงๆใช่ไหมว่าแบบเราเนี่ยจะยกแขนยกขาก็ควบคุมโอเคทีนี้อาจารย์มีโจทย์ครับแล้วบอกว่าใช้ใบหน้าเนี่ยนะรู้สึกควบคุมยากนะครับนะใช้ใบหน้ารู้สึกควบคุมยากเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับเปลี่ยนวิธีการควบคุมใช้แบบอื่นนะครับเราจะลองใช้มือนะเราจะลองใช้มือดูแล้วกันนะมือเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับนะน่าจะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้มือนะครับในการควบคุมหุ่นยนต์กันนะครับทำยังไงล่ะครับอาจารย์ไม่ยากเลยครับวิธีการทำนะครับมาที่หน้า AI Taigen เมื่อกี้เราใช้หน้านะครับไปแล้วต่อไปเราจะใช้มือนะครับอาจารย์จะลบนะครับเฉพาะส่วนที่เป็นหน้านะครับทิ้งออกไปนะครับเหลือไว้แต่นะครับกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็หุ่นยนต์นะแล้วก็ตัวควบคุมนะครับทิศทางต่อไปครับเราจะใช้มือนะครับหากเราอยากจะใช้มือนะให้ไปที่นะครับ AI นะครับไปที่ AI แล้วเลือกคำว่า hand นะครับเลือกคำว่า hand ก่อนอื่นนะครับการที่เราจะใช้นิ้วมือเนี่ยควบคุมได้เนี่ยเราต้องเพิ่มนะครับความสามารถของกล้องก่อนในการที่จะจับนิ้วมือได้ให้ไปเลือกคำว่า hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับเลือกมาวางก่อนนะครับลากมาวางนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับรอสักพักจากนั้นนะครับพอ เชื่อมต่อนะครับกล้องผมมาแล้วลองนะครับเอามือขึ้นมาวางครับแบบนี้ครับนะครับตอนนี้กล้องนะครับสามารถที่จะจับนะมือนะครับเราเรียกว่า hand skeleton หรือว่านะครับนะนิ้วมือนะครับตำแหน่งของนิ้วมือนะตอนนี้เนี่ยนิ้วมือเนี่ยมีกี่นิ้วเนี่ยทุกคนมี5นิ้วนะตอนนี้นะโอเคนะทีนี้คำถามคืออาจารย์ครับถ้าเราอยากจะควบคุมทิศทางโดยการทำแค่อย่างนี้ครับ1นะครับ2 3 4นะครับแบบนี้นะทำอย่างไรเรามีตัวช่วยครับไปเอา AI อีกตัวนึงครับมาช่วยมาที่ AI นะครับคลิกที่ AI คลิกที่ Hand ครับAI นะครับคลิกที่ hand แล้วก็กดคำว่าอะไรดีครับ
1: เขาน
0: ะครับ finger นะครับเขา finger นะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับนับนิ้วนะอาจารย์ลากมาวางก่อนนะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับลองดูตอนนี้นะครับยังไม่มีนิ้วโผล่ขึ้นมาในกล้องนะครับไม่มีนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ลองทำอย่างนี้ครับ1นะครับนับ1นะนะนับ1แบบนี้นะครับปึ๊บอันนี้0นะครับไม่ขึ้นปึ๊บนะโอเคนะครับนับ1นะครับ1เห็นนะครับ1ลองดู2ครับ2นะครับ2นะครับ3ครับนะทำนิ้ว3นะครับ4ครับนะครับ4แล้วก็5ครับนะเดี๋ยวเราจะใช้แค่ตัวเลขครับทุกคนใช้แค่ตัวเลขนะครับเราจะเอาเขา finger นะครับมาต่อกับ switch นะเมื่อสักครู่ที่เราทำไปแล้วนะครับทีนี้พอไปใส่ใน switch เสร็จปุ๊บมั้ยเขาจะขึ้นเป็นเลข1 2 3 4เลยครับทุกคนเราลองใช้นิ้วเลยครับสั่งงานได้เลยนะครับ1นะครับหุ่นยนต์ dance นะครับ2ครับได้ไหมครับลองดูนะครับเป็นหุ่นยนต์ชกนะครับ punch นะครับ3 run นะครับ4ครับนะ jump นะครับและ5ไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลยนะครับ5ไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับนะไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับ
2: ถ้าเราอยากทำให้มันมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมาถ้าชูเลขค่ะจะทำ
0: อาจารย์ครับผมไม่อยากใช้เลข1อ่ะเลข1ผมไม่ค่อยติดอ่ะผมใช้เป็นเลข5ได้ไหมอ่ะให้เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์แล้วก็เลข5ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับ
2: ครับคืออยากให้มันสามารถทำคำสั่งเพิ่มได
0: ้นะสำหรับใครที่บอกอาจารย์ครับเนี่ยผมอยากได้1นะครับ2 3 4แล้วผมอยากได้5อีกอันนึงทำยังไงได้บ้างนะครับวิธีการนะครับมีหลากหลายมากเลยไม่ว่าเราจะเป็นนะไม่ว่าจะเป็นเอานะครับตัวนะคอนโทรลนะครับตัวสวิตช์อันใหม่ก็ได้นะครับมาต่อแบบนี้นะแบบนี้นะครับถ้าใครอยากแบบอาจารย์ครับผมมี5นะก็พิมพ์อันนี้เป็น5ไปนะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้อันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอยากมี5แต่เกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าหุ่นยนต์ควบคุมได้แค่4เนาะ5ไม่ได้อย่างนี้ละกันนะอาจารย์ใช้หุ่นยนต์อีกตัวละกันลองดูซิไหนลองดูซิเราชอบทำอะไรนะครับที่แปลกนะครับไปครับไปที่แอปพลิเคชันเอาหุ่นยนต์อีกตัวมาเลยครับปึ๊บนะครับหุ่นยนต์2ตัวไปเลยนะครับลองดูนะครับถ้าเป็น5เนี่ยอาจารย์จะให้หุ่นยนต์นะครับเขานะคลิกนะครับลองดูสิครับว่าได้หรือเปล่านะครับปึ๊บ5ไหมครับ5นะครับหุ่นยนต์คลิกนะครับหรือตรงนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียนะครับว่าเด็กๆอยากได้แบบไหนนะสามารถปรับได้ตามนะครับความเหมาะสมได้เลยแต่ทีนี้เราลองใช้แบบวิธีการอื่นได้ไหมนักเรียนสามารถนะครับเลือกดูได้เลยนะครับในนี้เรามีให้ใช้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าเนาะนะครับมือนะครับนะอาจารย์ครับผมอยากลองตามทราบครับนะครับไปหยิบ AI แล้วก็เอาตามทราบออกมานะครับอาจารย์ให้ตัวนี้เป็นตามทราบก็คือยกนิ้วกดไลค์นั่นเองนะลองดูซินะครับอันนี้ตามทราบนะครับเป็นแบบนี้นะอาจารย์ตามทราบนะครับ ลองดูนะครับตามทราบนะครับคำถามคืออาจารย์ครับตามทราบเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะแต่นิ้วผมก็นับได้1ก็ไม่ผิดเนาะมันก็คือ1นิ้วนะครับคำสั่งข้างบนก็เลยติดด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่จินตนาการของพวกเรานะอยากจะใช้อะไรนะครับอาจารย์ใช้ตามทราบนะครับหรือแบบอื่นลองดูซิมีอะไรบ้างนะมีนะครับอีกเยอะแยะเลยนะครับนะลองดูถ้าอยากใช้เป็นหน้านะครับ mouse open นะครับ smile นะครับอาจารย์ลองให้ดูก็ได้นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะอาจารย์ลบเอาเหลือแค่หุ่นยนต์ตัวเดียวเนาะ
3: position ลองดูก่อนพ
0: อตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะได้ลองเล่นอะไรใหม่ๆนะครับอาจารย์จะลองใช้ใครอยากใช้หน้ายังไงนะครับ
4: แล้วคือ point ตัว point position วัด
0: position เกิดอะไรขึ้นครับ
4: ว่า point position ที่อยู่ในยูโมมันมีให้3ตัวแล้วผมจะเอาไว้เชื่อมต่อทั้ง
0: เดี๋ยวอาจารย์กลับมานะครับแป๊บหนึ่งนะตอนนี้อาจารย์ทำหน้าให้ดูนะครับใครที่อยากใช้หน้านะครับนะอาจารย์ใช้เมาส์โอเพนครับ
3: มันเอาไว้ว
0: ั
3: ดม
0: ัน
3: ไม่ได้เอาไว้ช
0: ื่อมโอเพนนะครับเปิดนะครับไฟติดนะครับหรือนะครับมีอะไรอีกครับลองดูครับสมายนะครับมีเมาส์โอเพนไปแล้วมีสมายนะครับนะลองดูนะครับยิ้มครับนะยิ้มแล้วก็เมาส์โอเพนด้วยนะครับ
3: ผมขอลองอีกน
0: ะตอนนี้เราสามารถลองเล่นนะครับตัวอื่นได้เลยนะครับนะหรือแม้แต่บอดี้นะครับบอดี้เนี่ยต้องทั้งตัวนะครับต้องยืนอาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเราสามารถลองได้อ่ะก่อนที่จะไปตรงนั้นครับนักเรียนอาจารย์มีอีกอันนึงที่อยากให้ทุกคนลองเล่นก็คือให้ลองใช้คำสั่งในหมวดออบเจกต์ครับเราจะใช้วัตถุนะครับเอาวัตถุนะอะไรก็ได้เนี่ยมาลองดูว่าตัวกล้องเนี่ยจะจับได้ไหม
3: ได
0: ้เหรอเลือกคำว่า object ครับ AI นะครับ object ครับแล้วก็เลือก object detection ที่แปลว่าตัวจับนะครับเอา object มาวางครับ
3: ค้างคร
0: ับ ส่วนใครที่คอมค้างนะครับรอสักครู่นะครับไม่ต้องใจร้อนอาจจะ refresh จอก็ได้นะรอสักครู่นะอาจารย์แนะนำอย่างนี้ครับอย่าใช้โมเดลหลายตัวนะครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะตอนนี้ถ้าใครหน้าจอเนี่ยมีโมเดลเยอะไปหมดเลยลบอันที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนนะใช้แค่อย่างเดียวก่อนเนาะตอนนี้อาจารย์ใช้คำว่า object detection นะครับแล้วเลือกนะใครที่ต่อ object detection เสร็จแล้วเลือกคำว่า get name ครับ get name นะget name ครับเลือก get name ครับเอามาวางครับตอนนี้ออกเป็นอะไรเอ่ย present แปลว่าอะไรครับ present แปลว่าคนเนาะนะครับอาจารย์ลองเอาวัตถุนะครับอาจารย์มีวัตถุนะครับตอนนี้อาจารย์มี mouse นะครับลองดูนะครับอาจารย์จะใช้ mouse นะครับลองดูครับว่าจับได้ไหม
3: ม
0: ัน
3: ไป
0: ล็อกไงเป็นอะไรครับ
3: เซลโฟน
0: นะครับลองดูอีกด้านนะครับลองดูสิครับว่าได้ไหม
3: ชูมือแล้วมันบอกมันคือ
0: นะครับต้องเอาหน้าออกไปนิดนึงนะครับต้องเอาหน้าออกไปนะครับปึ๊บนี่ไงมีเมาส์แล้วนะครับ
3: เ
0: นี่ยครับมีเมาส์แล้วนะคำถามครับถ้าใครสังเกตจะเห็นตัวเลขไหมครับมีใครเห็นตัวเลขมีใครเห็นตัวเลขในกล่องสี่เหลี่ยมไหม
4: อ๋อเห็นครับ
0: ตัวเลขอันนั้นน่ะเป็นการบอกว่าลองเดาซิว่าตัวเลขบอกอะไรครับ
4: ก็บอกไม่ได้การขยับ
0: บอกอะไรครับความเป็นไปได้ครับว่าสิ่งนั้นน่ะคือใช่หรือเปล่าตอนนี้สูงสุดที่เป็นไปได้คือ1นะครับต่ำสุดคือ0คิดว่า1เนี่ยแสดงว่าอะไรครับ
4: เป็น100
0: เป็นไปได้มากที่สุดเนาะ0แปลว่าอะไรครับไม่ใช่เลยนะตอนนี้ตัวเลขบอก person 0.9 แสดงว่า 90% นะลองดูเป็นเมาส์เป็นเท่าไหร่นะลองเอาวัตถุเข้าไปใกล้นิดนึงนะครับลองวัตถุเข้าไปใกล้ปรากฏว่าได้ประมาณปึ๊บๆๆๆๆนะอ่ะอาจารย์ลองใช้ขวดน้ำนะครับลองดูนะครับอ่ะนี่ยังไงครับ bottle นะครับขวดน้ำนะครับ bottle มีไหมครับตอนนี้ลองใช้นะครับวัตถุอะไรก็ได้นะครับที่เรามีนะครับลองดูว่า
4: ใช่ไหมฮะทำได้โอ้ความเป็นมนุษย์ของผมแค่ 50%
0: ขวดน้ำนะครับ ขวดน้ำเราทดสอบไปแล้วนะครับเมาส์นะขวดน้ำทำได้นะครับขวดน้ำ
4: ทำได้เป็นเซลโฟน
0: เออทำไมเป็นเซลโฟนครับอ่ะอันนี้คืออะไรครับทุกคนสิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้คือเมาส์นะครับแต่ทำไมเป็นเซลโฟนครับลองเดาสิครับ
4: ไม่รู
2: ้โดนัท
0: ทำไมเป็นโดนัททำไมเป็นโดนัท
4: เขามันมีดวง
0: อ่ะทำไมเป็นเซลโฟนทุกคนลองเดาสิทำไม
4: มีแสง
0: ทำไมคิดว่าเป็นเซลโฟนครับ
2: มันล็อกตรงแสง
0: อืม
4: รูปร่าง
0: เออรูปร่างไหมเซลโฟนก็คือโทรศัพท์มือถือเนาะคิดว่าแบบนี้เป็นมือถือได้ไหมฮัลโหลสวัสดีตอนนี้อยู่ไหนเหรอมาหน่อยสิ
4: โอ้ยแสงสีเดียวจัง
0: แต่อย่าลืมว่าเซลโฟนนะครับก็คือมือถือกับเมาส์มีรูปร่างที
3: ่
0: คล้ายกันนะแต่ไซส์มันอาจจะไม่เท่ากันเนาะมือถือมันใหญ่กว่านะขวดน้ำนะมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้าง
4: ก
0: ็ลองเดาครับมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้างครับ
4: คร
0: ับ ครับเห็นไหมไวน์กลาสเป็นแก้วไวน์ไปซะงั้นนะครับจะลองแท็บเล็ตละกันนะครับลองแท็บเล็ตละกันนะครับจะลองแท็บเล็ตนะครับอาจารย์เอาปิดหน้าเป็นอะไรครับ
4: บ
0: ุ๊กโอ้อันนี้คือบุ๊กนะครับ this is a book นะครับthis is a book ความน่าจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยทำไมยังเป็น person อยู่เลยเท่าไหร่ครับเป็นบุ๊กเดี๋ยวนะทีวีนะครับ
4: เ
0: ด
4: ี๋ยวว่าอ๋อมีความแ
0: ท็บเล็ตบุ๊กใหม่บุ๊กใหม
4: ่มีความบุ๊ก
0: 50% ทีวีเมื่อกี้ทีวีไปไหนละนะทีวีทำไมเขาถึงจับได้เป็นทีวีครับทุกคน
4: พอได้เนี่ยดูเหมือนเล็กๆพอแล้วพอมันอยู่ใกล้ๆเป็นหันละ
0: สิ่งนี้เหมือนหน้าจอทีวีไหมครับเหมือนหน้าจอทีวีเวลาที่ทีวีดับไงถูกปะ
4: เออ
0: ใช่ไหมนี่สมมติเข้าไปปุ๊บเป็นทีวีอ้าวเซลฟ์โฟนเฉยเลยเอาเบนซ์มาจากไหนอ๋อสูตรเคสนะอันนี้เป็นสูตรเคสเป็นกระเป๋าไปแล้วเนี่ยลองดูครับถ้าเราอยากจะเล่นตัวอื่นอันนี้เป็น object detection นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะลองเล่นตัวอื่นครับเด็กๆลองดูนะครับนะตอนนี้นะครับใน AI Thai Gen เนี่ยจะมีให้พวกเรานะครับใช้เยอะมากนะในส่วนของที่เป็น AI นะครับก็ลองไปเลือกใช้ดูได้นะครับว่าเราชอบแบบไหนอยากเล่นแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะส่วนที่เป็น basic นะครับเราทำได้เนาะนะครับมี objectbody post อ่ะลองดูครับ
3: ผมอ
0: ยากลอง body post นะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับ body post ลองดูก่อนนะปึ๊บลองเชื่อมนะครับ
3: ต้องใช้กับอย่างอื่นที่ไม
0: ่
3: ใช่
0: อ่ะ body post นะครับตอนนี้เป็น both hands up นะครับนะ hands up นะครับ hands up hands up put your hands up นะครับ put your hands up ลองแบบนี้ได้ไหม why หรือเปล่าเป็น neutral นะครับneutral อาจารย์จะต้องกระเถิบออกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้กล้องนะครับ body post นะครับเนื่องจากว่าเขาจับทั้งตัวนะครับนักเรียนต้องระวังนะครับทั้งตัวนะครับboth hands up นะครับอย่างนี้นะครับ right hand up นะครับ right hand นะครับ right hand up นะครับ left hand up นะครับเราสามารถเอาคำสั่งนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์เนาะนะครับไปที่ control นะครับเลือก switch นะครับมาเลยครับเราสามารถเลือกได้นะครับลองดูนะครับมี neutral นะครับ both hands up นะครับ right hands up นะครับ left hands up นะครับเราก็จะควบคุมนะครับมี neutral ลองดูนะครับ neutral นะครับไม่ทำอะไร neutral ให้เป็น hello ละกันนะครับสวัสดีหรือเป็น idol ก็ได้ครับอยู่เฉยๆนะครับ idol นะครับอาจารย์ยอมนะครับยกมือสองข้างนะครับไปครับสู้ครับชกเลยนะครับ punch นะครับเหลือข้างเดียวครับนะตอนนี้เป็น right hand นะครับ jump ครับ right left hand นะครับเป็น run นักเรียนคิดว่าแบบนี้ง่ายกว่าไหมครับบังคับง่ายกว่าไหมแต่ง่ายกว่าหน้าไหม
4: ง่ายกว่า
0: ง่ายกว่าเยอะมากเลยเน
4: า
0: ะหน้าคือแบบเป็นไงมันเหนื่อยอ่ะโอ้มันเมื่อยนะแต่พอเป็นมือปุ๊บไงครับโอ้โหเป็น posture นะ body pose เนี่ยง่ายเลยนะปึ๊บใช้ body pose นะครับยืนห่างๆนิดนึงนะครับยืนห่างๆกล้องนะครับนะชูมือขึ้นแล้วหมุนนะครับนะทำได้นี่นะ
4: คล้ายเหมือนในหนังที่เราเคยเห็น
0: คล้ายไหมเป็นชุดควบคุมหุ่นยนต์ใช่ที่เราสามารถคุมได
4: ้ที่เขาใช้มือ ือแบบปัดแล้วหุ่นยนต์ขยับอะไร
0: เหมือนหนังนะเหมือนหนังนะเหมือนหนังนะเหมือนหนังที่เราใช้ควบ

0: ุมนะโอเคนะครับก็เหมือนหนังเรื่องนึงนะครับที่เราสามารถที่จะควบคุมหุ่นยนต์นะครับทำได้นะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองคิดดูนะครับว่าเราจะทำอะไรได้อีกนะครับโอเคนะครับนั่นก็เป็นเนื้อหานะครับที่วันนี้เราได้ลองนะครับทดสอบกันนะครับวันนี้ใบงานแรกของพวกเรานะครับก็คือการใช้ AI นะครับควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับนะเนื้อหาวันนี้น้องๆอาจจะรู้สึกว่ายากแต่จริงๆไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าลองทำตามแล้วอาจจะมีไอเดียอาจารย์มีคำถามครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับคิดว่าเราใช้ AI วันนี้ไปทำอะไรได้อีกครับมีใครมีไอเดียไหมครับ
1: ทำช่วยคนที่ไม่สามารถขยับตัวด้วยตัวเองได
0: ้ทำยังไงจ๊ะ
1: เช่นไปช่วยแบบสมมติคนอยากกินข้าวก็ให้ AI ทำข้าวมาให้
0: ทำอะไรได้อีกครับนอกจากควบคุมหุ่นยนต์เล่นเกมแล้วตอนนี้เป็นหุ่นยนต์เสมือนนะเราคิดว่าไปควบคุมหุ่นยนต์จริงไหมจริงได้ปะหุ่นยนต์ตัวจริงเลยทำได้เลยเนาะทำได้เลยงั้นแสดงว่าเราน่าจะอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์ได้ไหม
1: ได้
0: เนาะก็คือเราก็ควบคุมเขานะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่นักเรียนสามารถใช้ควบคุมหุ่นยนต์นะครับเราจะบอกว่า AI จะครองโลกไม่ครับเราจะสามารถพัฒนานะครับวิธีการนะครับควบคุมเขาได้นะครับ
1: คนที่จะครองโลกไม่ใช่หุ่นยนต์เป็นเราเอง
0: นะคนที่จะครองโลกนะครับเป็นเราเองนะครับไม่ใช่หุ่นยนต์หรอกอาจารย์มีคำถามก่อนจะจากกันครับคิดว่าวิธีการควบคุมหุ่นยนต์แบบไหนง่ายที่สุดครับของวันนี้ครับ
2: ร่างกายครับ
0: ร่างกายนะครับทำไมร่างกายถึงง่ายครับ
1: เพราะว่าพอเราขยับตัวนิดเดียวมันก็จะทำได้
0: ทำไมอีกครับ
2: เพราะเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกส่วนไม่จำเป็นต้องใช้มือที่เราอาจจะไม่สามารถขยับถนัดเราอาจจะใช้ร่างกายตาแล้วก็มือได้ด้วย
0: ครับมีอีกไหมครับทำไมถึงใช้ร่างกายง่ายแล้วทำไมใช้ใบหน้ายากไม่เหมาะใช่ไหม
2: ไม่เหมาะ
1: แล้วก็มันอาจจะแบบผิดพลาดแบบเช่นหันไปทางนี้ปุ๊บก็มันตรวจผิดกัน
0: เ
2: พราะว่าบอดี้ก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าบางทีอ่ะมันจะตรวจจับแล้วพอมันตรวจจับมันไม่ได้ตรวจจับชัดเจนเราแม้ว่าสิ่งที่มันบอกให้ทำถ้าทำแล้วมันจะทำอย่างเงี
0: ้
2: ย
0: ครับ
2: ว่ามันไม่ตรวจจับแล้วมันจะบอกว่าเราทำอีกอย่างนึง
0: ทุกคนเห็นด้วยว่าใช้มือเนี่ยง่ายสุดเนาะใช้ร่างกายแล้วกันใช้ร่างกายง่ายสุดนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลเห็นว่ายังไงครับรู้สึกว่าใช้ร่างกายง่ายกว่าไหมนะครับอาจารย์ก็รู้สึกว่าใช้ง่ายนะใช้หน้ารู้สึกลำบากนะเวลาเขาขยับนะครับอ่ะเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรานะครับซึ่งนะครับสัปดาห์แรกนะครับหลักสูตรมัธยมศึกษาปี2นะครับ Basic AI Programming นะครับวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับโดยการใช้ AI ครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับส่วนสัปดาห์หน้าครับเนื้อหาจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามนะครับวันนี้เราใช้ AI แต่เป็น AI ที่สำเร็จรูปและพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะไปลองฝึกใช้และสร้างวิธีการนะครับที่จะทำให้หุ่นยนต์ในทำงานได้โดยการสร้างโมเดลครับสัปดาห์หน้าเราจะมาลองนะครับฝึกใช้และฝึกสร้างโมเดลที่จะเอาไปใช้สำหรับควบคุมหุ่นยนต์นะครับสัปดาห์นี้วันนี้นะครับทางนักเรียนคิดว่า AI เนี่ยมีประโยชน์และน่าจะสามารถเอาไปทำอะไรอื่นได้ลองกลับไปทำการบ้านนะครับดูว่าเราจะไปทำอะไรได้อีกนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์เจตนะครับก็ต้องขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได
1: ้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ศิรินาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได้
2: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกรู้จริงจริงรู้ไหมรู้เนาะ
4: ต้องรู
2: ้นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ทำไมถึงได้สนใจครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนนะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวมอดที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่รับประทานได้ อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
2: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
4: มอดเยอะกว่าข้าว
2: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมเลยทิ้งเลยดีกว่ากลัว
4: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
2: ครับ
4: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
2: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
4: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้ค่ะ
2: โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
4: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
2: ผู้บริโภคกลัวมากเลย
4: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
2: คล้ายๆกันไหม
4: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล
2: ้
4: ว
2: อ๋อระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
4: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
2: ครับผม
4: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
2: ้
4: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างนี
2: ้ครับอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
4: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
2: หลักกระทรวงวิทยาศาสตร์
4: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการเราก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
2: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
4: โครงการเนี่ยนอกจากจะ

0: ช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
1: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
0: ใช่แล้ว
1: เพราะยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
0: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในรายการที่จังใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
3: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
2: ใช้งานง่าย
3: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
2: ครับ
3: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่า
2: อืมนะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
3: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
2: ัน
3: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างหนึ่งที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดต่อเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
2: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
3: ใช่ละ
2: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการรมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
3: การรมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควายกำจัดมอดเป็นเนี้ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
2: อืมนะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
3: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาเข้าหรือเข้าออกเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่ข้า
2: วลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
3: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
2: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
3: แค่ผ่านก็ได้
2: จะง่ายกว่าเนาะ
3: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
2: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดครับ
3: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
2: ใช่
3: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
2: ครับผม
3: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
2: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
3: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็น

0: จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
1: อาจจะเป็นแบบปลูกถั่วตาจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
0: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: ในอนาคต
1: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
0: ขอบคุณครับ

0: รับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกนี่ก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
0: เ
1: ราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
0: ครับ
1: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
0: มัน
1: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิกลับไปที่ PID ก็จะคำนวณและยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมทอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
0: ครับ
1: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละ ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บ

0: ัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังเข้าลงเพื่อเทเข้าออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
1: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
0: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
1: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
0: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
1: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
0: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
1: ือ
0: นหม้อหุงข้าวแต่
1: แล้ว
0: ก
1: ็
0: กดใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
1: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะฮะแล้วตัวหม้อจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
0: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
1: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
0: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
1: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
0: ในข้าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
1: ตัวดีเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
1: ้สำคัญตรงนี
0: ้ไ
1: ข่มอดด้วย
0: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
1: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0539441135ค่ะ
1: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: ลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโลนะครับก็มาจากบริษัท Fabric International นะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะคร
0: ับ
1: ผม
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช
1: ้
0: คลื่นปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด
0: ้
1: านใน
0: เมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างนึงคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็

0: ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ข้าวกล้องนะครับก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
1: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
0: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
1: ครับ
0: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
1: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิตมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกฤตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศิรินาต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆ

Trent. TERRESTRIALPLANT. Terrestrial plant. แปลว่าพืชบก Aquatic plant. AQUATIC. PLANT. Aquatic plant.แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ้าที่บ้านของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: งั้นเราจะเอามาทำอะไรเหรอครับ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: ลูกเทนนิส
0: จานสี
1: กระป๋อง
0: พวกกัน
1: สี
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะทำเนี่ยก็คือแบบนี้นะประวานเอากระป๋องมาระบายแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเล่นเป็นเกมปากระป๋องกันอ่ะมาขั้นตอนแรกต้องทาสีรองพื้นให้กับกระป๋องนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยพี่จะรองพื้นด้วยสีขาวทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
1: แห้งแล้วเรามาระบายสีกัน
0: โอเคค่ะประวานจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: นกของพี่ข้าวปูเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่ข้าวปูจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้จากนั้นเราก็จะมาทาสีกัน

0: จะเสร็จแล้วล่ะอันนี้พี่ตูช่วยจับแล้วป้าวันทาสีเลยโอเคหมุนให้นี่ครับ
1: ใบสีมันสีขาวหมดก็ได
0: ้
1: นี่แต่งสีสูงกว่าพี่นี่เสร็จแล้ว
0: โอเคแล้วป้าวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: แล้วตูมีอันนี้อันนี้โซว่าสีอะไรก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้นกของประวานเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันก่อนเลยแล้วก็สามารถวาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นเกมกันคราวนี้นะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเส้นกันประวานตัดเส้นของประวานเลย

0: วัสดีค่ะคุณหมอ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะได้ให้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบปาแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทำกระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ระวางโยนก่อนดีไหม
1: โอเค
2: ให้หน
1: ึ่
2: ง
1: ซ้ำ
2: ก่อน
1: โอเคนะ
0: หนึ่งสองซ้ำล้มไป
1: เหลือกี่อันครับ
0: เหลือ1อันโอ้เมื่อกี้ประวันโดนเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวปาพี่เข้าตูเล่นบ้างเลย
1: ประวันช่วยนับนะประวันนับนะ
0: เล่นยากจังเลยประวัน
2: หนึ่งสองซ้ำ
0: ประวันต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาประวันบ้างแล้วตาประวันหนึ่งสองสามหนึ่งสรุปว่าโยนไป2ครั้งประวันได้6กระป๋องแต่ว่าพี่ตัวยังไม่ได้สักกระป๋องเลยอ่ะ
1: ประวันนับเร็ว
2: หนึ่งสองสาม
0: ได้กี่อัน
2: 3
0: อันสรุปวันเกมนี้ใครชนะครับเนี่ย
2: ปาว
0: านชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงปาวานหมุนเลยวิว

0: Yeah.
1: ไหนดูซิได้กี่ดวง
2: ได้สี่ดวง
1: ได้สี่ดวงบ๊ายบายนะพี่บอลลูนอ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับ
3: มาแล้ว
1: โอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกหนุกมันกับการเล่นกับพี่เข้าตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง
1: อ๋อได้วิ่งได้โยน
3: ได้โยนค่ะในเรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องของการนับเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
1: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆ เนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ตค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
3: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริงๆอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขนาดที่สมมุติเราไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำๆเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือเขาขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขา
1: ค่ะ
3: เรื่องแรกคือคุณพ่อแม่ต้องรู้ก่อนว่ามันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยยังอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือทำให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
1: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
3: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนบ่ายๆไม่มีอะไรทำก็ทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: เล่นเกม
3: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับเราชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
1: เมื่อวานเคยทำบ้างไหมเนี่ย
2: เคยล้างจาน
1: ล้างจานเลยเหรอแตกไหมครับแตกไหม
2: ไม่แตก
1: ไม่แตกด้วย
3: งั้นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยมันคงยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นแล้วก็อาจจะเล่นสั้นๆอาจจะแค่สัก20นาทีพอค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นกับเขาค่ะสนุกร่วมกันไปกับเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงๆปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดงั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี
1: ้ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขาด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กล่องกระดาษค่ะแกนกระดาษไม้ครีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสีสก็อตเทปใสไหมพรมอยากประดิษฐ์ถังเล่นที่ทั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์วันนี้เราจะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: คัตเตอร์กรรไกร
2: กลัง
1: สีแกนกระดาษ
2: มาไอ้เต็ม
1: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะ
2: ไม้พรม
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
2: กีตาร
1: ์มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำนะประวานเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราก็มาห่ออ่ะประวานห่อครับกระดาษ
2: จะใช้สกอตเทปมาแปะ
1: ใช่แล้วประวานเคยห่อของขวัญไหมครับ
2: ไม่เคยเลยค่ะ
1: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
2: คร
1: ับ เล่นออกมาครับปึ๊บปิด
2: ตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ค่ะใช่แล้วใช่แล้วติดได้ตรงกลาง
2: น
1: ี่ถูกต้องติดอีกอันนึง
2: ตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ครับติดไปอีกครับโอเค
2: อีกครับ
1: ติดตรงนี้ครับโอเคเช็คกรรไกรตัดส่วนที่เกินออกทั้งสองด้านตั้งใจทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอันนี้อีกอันนึงครับ
2: วางใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วโอเคอีกด้านนึงมาวันลองห่อสิคะเป็นห่อยังไงนะ
2: ห้อง
1: นี้เอาสกอตเทปแปะก่อนไหมทีนึงนั่นแหละโอเคกล่องแบบนี้แล้ว
2: ของขวัญ
1: ยังเป็นของขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์ถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้าวตูเนี่ยจะใช้วงเวียนอย่างนี้ในการวาดวงกลมตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่มีวงเวียนนะคะเอาเป็นวัสดุที่มีทรงกลมๆแบบนี้มาทาบก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนน
2: ะ
1: ถ้าประวันโตขึ้นอีกนิดนึงประวันจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็กลางแล้วก็อย่างนี้
2: ดินสอ
1: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเจาะรูตรงกลางให้ก่อนนะอันเนี้ยมันต้องใช้คัตเตอร์
2: ค่ะ
1: คัตเตอร์หน้าตาน่ากลัว
2: หน้าตา
1: เด็กๆอย่าเพิ่งใช้ให้พี่ข้าวตูใช้ก่อนเจาะรูลงไป

ัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ซึ่งคมมากมีโอกาสที่จะบาดเด็กๆได้คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเจาะรูด้าน

0: บนตรงนี้
1: เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แกนกระดาษเข้าไปเหมือนเป็นด้ามของกีตาร
0: ์ได้เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอาแกนกระดาษแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะเจาะได้รู2รูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ปาวานตกแต่งกีตาร์ของเราก็ใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เหรียญขนาดต่างๆเนี่ยมาทาบแล้วก็ตัดออกมาจะได้เป็นแบบนี้เต็มเลยนี่เป็นแบบนี้เป็นกระดาษสีหลายๆสีนะคะตัดเป็นวงเล็กวงใหญ่ต่างขนาดกันหรือน้องๆที่ใช้วงเวียนได้แล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นวงเวียนก็ได้

0: โอเคเสร็จแล้วนี่พี่ก็ต้องไปตัดเผื่อมาแล้วตัดมาให้ด้วยให้ประวันตกแต่งกันกีต้าร์ของประวันเลย
1: ยืนไหนคู่กันไหมคะ
0: ต้องเอาแบบที่มีหลายๆขนาดหลายๆสีครับถึงจะสวยเนี่ยประวันหยิบอันไหนก็ได้ไปติดเลย
1: อันนี้ไงสวยแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายๆสี
0: มีหลายๆสี

0: แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าก่อนจะใส่นะประวันประวันเอากาวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็ติดปึ๊บ

0: ่ประวานเสร็จแล้วอ่ะใส่เข้าไปข้างในครับปึ๊บโอเค
1: ต่อไปก็แค่ใส่หนังกระติก
0: ใช่แล้ว
1: กับเชือก
0: หนังยางเอาไปหนังยางใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสกอตเทปหน่อยอ่ะประวานนะช่วยพี่ตัวจับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังยางมาดึงเดี๋ยวจะจับช่วยจับด้วยนิดนึง
1: แล้วตัวช่วยยกขึ้นหน่อยครับ
0: นั่นเองได้แบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำสายคล้องกีตาร์กันมาพี่ตูจะตัดโอเคอ่ะประวาเอาไปผูกตรงนี้ตรงคอกีตาร์มาผูกตรงนี้นะใส่เข้าไป
1: ตรงนี้ค่ะ

่งอู้สุดยอดมากมาลองวัดพลังสิครับวันนี้ได้กี่ดาวเอ่ย

0: เห็นแหละ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้สี่
1: ดาวว้าสุดยอดไปเลย
0: สี่ดาวจะไปไหน
1: ไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับวันนี
3: ้โอ้ได้สี่ดาวอีกแล้วเก่งมาก
1: มาพี่สุถือให้
3: โอเค
1: ยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้ประวันได้ไป4ดาวเลยโอ้โหได้4ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกาย

0: ไอ้ร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่าเขามีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
0: อืมค่ะจริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเขาฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการทั้งหมดไปพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงบางอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบแล้วก็เรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที
1: ่ไม่เหมาะสม
0: ไม่เหมาะสมตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆค่ะบางเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
1: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวานเนี่ยพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ตอนต่อไปเราจะไปทำมังกรน้อยจากถาดไข่สิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กันกาว
3: กระดาษสีสีเมจิก
2: ถาดไข่
1: ติดตามเราสองคนในรายการจิ๋วซ่านนักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
4: มหิดลคิดถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, TERRESTRIAL PLANT, terrestrial plants, แปลว่าพืชบก aquatic plants, AQUATIC, aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ

0: ั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: หมู่เลือดของคนเรามันถึงต้องแบ่งเป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป O กรุ๊ป AB 4กรุ๊ปแบบนี้ค่ะ
1: อ๋อเป็นเพราะว่าระบบหมู่เลือดที่เราใช้เป็นระบบ ABO ค่ะ
0: ABO ทำไมไม่เป็น ABC อะคะ
1: ตอนหมู่เลือดหันษาเรียนเชิญผู้บริจาคเลือดท่านต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อ้าวสวัสดีค่ะคุณแพรวนี่เองมาบริจาคเลือดบ่อยมากเลยนะคะเนี่ยแทบจะเป็นผู้บริจาคเลือดดีเด่นแล้วนะ
2: ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะคุณพยาบาลจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะหวังเอารางวัลอะไรเลยนะคะแค่รู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะในการที่ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนแค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วล่ะค่ะ
1: อยากให้มีคนแบบคุณแพรวเยอะๆมากเลยค่ะเพราะว่าจะช่วยทางเราได้มากเลยเพราะตอนนี้เลือดในคลังเราเหลือน้อยมากเลยค่ะถ้าคุณแพรวมีเพื่อนที่สนใจนะคะก็เชิญร่วมบริจาค กันได้นะคะน้องๆทางบ้านเองนะคะหรือว่าท่านผู้ปกครองนะคะสนใจสามารถมาร่วมช่วยบริจาคได้นะคะเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยร่างกายเราเองก็ได้รับประโยชน์นะคะเพราะการบริจาคเลือดจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาได้ระบบหมุนเวียนเลือดก็จะดีค่ะผิวพรรณก็จะเปล่งปลั่งด้วยนะคะคุณแพรว
0: ว้าวนี่ถือว่าเป็นผลพลอยได้เลยนะคะเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่รู้สึกชอบอีกอย่างนึงในการมาบริจาคเลือดนะคะเพราะว่าเหมือนได้ตรวจสุขภาพฟรีด้วยล่ะค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะบริจาคเลือดเนี่ยคุณพยาบาลเองก็จะคอยตรวจว่าร่างกายของเราแข็งแรงดีหรือเปล่าแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะมีความรู้สึกว่าได้ทําบุญค่ะแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอันนี้เป็นสิ่งที่พอคิดเอาไว้ตลอดเลยล่ะค่ะ
1: ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวขอดูผลตรวจวันนี้ก่อนนะคะโอ้วันนี้ผลตรวจของคุณแพรวเนี่ยเป็นปกตินะคะที่อย่างนั้นวันนี้พยาบาลขออนุญาตรับบริจาคเลือดนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
3: นารีกระจ่าง
4: สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการบริจาคเลือดค่ะและเขาว่ากันว่าการบริจาคเลือดเนี่ยนะคะเป็นการให้ที่ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องรวยหรือจนเพราะว่าไม่ได้เป็นการเสียสตังค์ให้ได้ทุกเมื่อที่เราพร้อมร่างกายเราไหวนั่นก็คือสามารถให้ได้นะคะที่สำคัญการบริจาคเลือดเนี่ยนะคะยังสร้างประโยชน์ให้กับหลายๆคนหรือบางทีอาจจะช่วยชีวิตใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยมีผู้ที่มีประสบการณ์จริงจากการบริจาคเลือดนะคะถึง200ครั้งมาพูดคุยในรายการด้วย
1: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะ
1: ขออนุญาตนั่งด้วยกันเลยนะคะ
4: โอ้โหฟังแล้วขนลุกนะคะบริจาค100กว่าครั้งเลยนะคะ
7: 201
4: แล้วเหรอคะ
7: แล้วเชื่อไหมครับมีคนบริจาคมากกว่าผมอีก550กว่า
4: เรียนถามก่อนว่าสถานการณ์การบริจาคโลหิตตอนนี้ในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะ

0: มีการรับบริจาคโลหิตนะทุกวันนะคะที่ศูนย์บริการเด็กแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะความต้องการของโลหิตเนี่ยนะคะเราต้องการวันละประมาณ 3,000 ยูนิตนะคะทุกวันค่ะ
1: ค่ะ 3,000 ยูนิตนี่ขออนุญาตเรียนถามว่าถ้าแบ่งเป็นคนแล้วตกอยู่ประมาณกี่คนคะ
0: ก็โดยปกติเนี่ยเราต้องการอย่างน้อยเนี่ยนะคะวันละ 1,500 นะคะถึง 2,000 คนนะคะ
1: ต่อวันค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะแล้วเลือดกรุ๊ปไหนที่ตอนนี้กำลังขาดอยู่คะ
0: เราต้องการทุกกรุ๊ปเลือดนะคะเพราะว่าเราต้องให้บริการกับโรงพยาบาลที่มารับบริจาคเราเนี่ยนะคะวันนึงเนี่ยประมาณ100โรงพยาบาลต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีโลหิตสำรองนะคะในครั้งเนี่ยนะคะทุกวันวันละ 3,000 ยูนิตนะคะ
2: 3,000 ยูนิตขอตีเป็นภาพง่ายๆได้ไหมคะว่าถ้าใช้กี่ครั้งต่อถุงต่อคนในการรักษาโดยเฉลี่ย
0: ค่ะในการรักษานะคะก็ขึ้นอยู่กับโรคนะคะของผู้ป่วยนะคะอย่างน้อยเนี่ยนะคะก็เป็น10นะคะบางโรคเนี่ยต้องการเป็น10ถึง20ยูนิต
1: ค่ะค่ะโหเรียนถามดร.พงศักดิ์ค่ะ
3: ครับ
1: ว่าระยะเวลาตลอดไม่ทราบว่ากี่ปีคะที่บริจาค
2: 201ครั้ง
3: 2520ครับ
2: ปี2520ป
1: ีเริ่มต้นจุดเริ่ม
2: 40ปีแล้วล่ะ41ปีแล้วล่ะ
1: ก็คือเราบริจาคมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ
3: บริจาคมาโดยตลอดครับตั้งแต่2520ครับ
2: จุดเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
3: จุดเริ่มต้นตอนนั้นผมเป็นรองประธานนักเรียนของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเราก็คิดกิจกรรมกันว่าจะทำอะไรให้คณะกรรมการนักเรียนก็คิดกันเรานักเรียนก็ไม่มีสตังค์ไม่มีศักยภาพอะไรก็เลยคิดว่าอันนี้แหละน่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้จากวันนั้นจนวันนี้ก็ไม่เคยขาดเลย
2: โอ้โหยาวนานแล้วนะ41ปีแล้วอันนี้เนี่ยคือไปบริจาคนี่คือพี่เตรียมพร้อมยังไงคะช่วงนั้น
3: การเตรียมพร้อมนี่ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับคือทำตามปกติอย่าไปทำลายตัวเองนะครับเช่นเรื่องของการนอนการออกกำลังการงดเหล้างดบุหรี่หรืออะไรก็แล้วแต่ทำตัวปกติครับคืออย่าทำร้ายตัวเองเท่านั้นพอ
2: ก็คือต้องสุขภาพแข็งแรงก่อนนะคะแล้วก็ต้องให้สมบูรณ์ก่อนเราถึงจะไปบริจาคเลือดได้ใช่ไหม
3: แล้วโดยเฉพาะยิ่งก่อนมาบริจาคเนี่ยก็ไม่ควรที่จะนอนดึก
2: ใช่
3: เลือดมันเขาเรียกเลือดจมใช่ไหมครับเลือดลอย
2: เลือดลอยนี่อย่างพวกเรานี่เนี่ยนี่เมื่อคืนนอน2ชั่วโมงไม่ได้แน่
3: ไม่ได้แน่
2: ต้องอย่างน้อย8ชั่วโมงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ครับ6-8ชั่วโมง
2: 6-8ชั่วโมงเป็นต้นไป
4: เป็นคันนั่นคือสาเหตุที่เรา2คนไม่เคยได้บริจาคเลยเพราะพวกเรานอนน้อยมากจริงๆ
2: ค่ะ
4: นะคะเรียนถามนิดนึงนะคะว่าผู้ที่มาบริจาคโลหิตติดต่อกันแบบนี้มีจำนวนมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ค่ะผู้ที่มาบริจาคโลหิตนะคะปกติเนี่ยนะคะมีในคนหนึ่งเนี่ยนะคะสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้ปีหนึ่งเนี่ยนะคะ 3-4 ครั้งนะคะทุก3เดือนสามารถที่จะบริจาคโลหิตได
4: ้ค่ะนะคะแล้วมีคนที่มาบริจาคต่อเนื่องแบบพี่เขาเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์คะ
0: ตอนนี้นะคะประมาณ2-3,000 คนนะคะที่บริจาคโลหิตนะคะจำนวนมากกว่า100ครั้งนะคะ
1: ที่เป็นประจำ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อเนื่อง
2: ดีจัง
1: ยอดมากเลยอ่ะอย่างนี้แอนชอบฟังหลายๆคนพูดค่ะว่าไปบริจาคเลือดเธอเพราะเขาบอกว่าบริจาคปุ๊บเนี่ยผิวพรรณเราจะดีนี่คือข้อเท็จจริงมันจริงไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเราจะมีการดูแลสุขภาพสม่ำเสมอเตรียมตัวพร้อมก่อนที่จะมาบริจาคโลหิตเพราะฉะนั้นผู้บริจาคโลหิตก็จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีค่ะ
2: หลายคนอาจจะมีความเข้าใจผิดนะคิดว่าการบริจาคเลือดเนี่ยมันเป็นการสูญเสียเลือดเดี๋ยวจะส่งผลกับสุขภาพหรือเปล่าอยากจะให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะ
0: ไม่มีผลเสียหายต่อสุขภาพนะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะทุก3เดือนนะคะร่างกายเนี่ยนะคะจะมีการเปลี่ยนเลือดนะคะทดแทนนะคะส่วนที่สร้างผลิตขึ้นมาโดยไขกระดูกนะทุก3เดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราบริจาคเนี่ยนะคะจะไม่มีผลนะคะต่อสุขภาพค่ะ
2: ค่ะบริจาคได
4: ้ต้องถามทางดร.พงศักดิ์เลยว่าบริจาคเลือดมา41ปีทีนี้ต้องให้แชร์แล้วค่ะวิธีการปฏิบัติตัวก่อนบริจาคโลหิตแล้วก็หลังบริจาคโลหิตต้องทำยังไงบ้างคะ
3: จริงๆแล้วก็อย่างที่เรียนในเบื้องต้นนะครับเราก็พยายามรักษาดูแลสุขภาพไม่ให้ป่วยเพราะว่าถ้าเรากินยาเรื่องอะไรยาแก้แพ้อะไรเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเลือดที่เราให้ไปอะไรเงี้ยน
2: ะ
3: ทำตัวให้แข็งแรงนะครับก่อนมาบริจาคโลหิตก็นอนให้เพียงพอไม่ทานอาหารที่มีไขมันสูงข้าวขาหมูอะไรเงี้ย ก็จะต้องห้ามแล้วก็ต้องรับประทานอาหารในมื้อก่อนหน้านั้นมาด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะวิงเวียนศีรษะอะไรประมาณนี
2: ้
3: ส่วนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ดื่มน้ำนะครับออกกำลังกายได้ตามปกติขอเล่านิดนึงผมบริจาคครั้งแรกในตอน2520บริจาคเสร็จปุ๊บเนี่ยต่อจากนั้นอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงลงไปแข่งขันบาสเกตบอลได้เลย
1: จริงป่ะคะ
2: อย่างนี้ก็ได้เหรอคะ
3: อันนั้นตอนนั้นนะแต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้นะเพราะตอนนั้นอายุ20 18

0: 17-18
1: แล้วโดยปกติเขาห้ามแล้ว
2: ก็หลีกเลี่ยง
0: หลีกเลี่ยง
2: เลี่ยงการที่จะต้องกิจกรรมอะไรที่ทำให้เหงื่อออกเสียมาก
0: ก็คือพักผ่อนพักผ่อน
2: แล้วก็อย่าไปปีนป่ายที่สูงนะคะหรือว่าอะไรที่จะทำให้เสีย
3: น
2: ใช่
0: ผมทีมันอาจจะ
2: อ่อนเพลีย
0: อ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ส่งผลกันหมดเลยเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ค่ะทีนี้เรียนถามนิดนึงค่ะว่าในเรื่องของการเริ่มต้นบริจาคโลหิตค่ะคือหลายคนเห็นโอ้ก็ดร.พงศักดิ์บริจาคมาแล้วตั้ง41ปีเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยดูรุ่นเราเค้าเดียวกันอยากจะบริจาคจริงๆแล้วต้องมีอายุไหมคะว่าต้องเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
2: ่ค่ะเรากำหนดไว้ว่าต้องอายุตั้งแต่17ปีถึง70ปีนะคะและน้ำหนักเนี่ยนะคะจะต้องมากกว่า45กิโลกรัมขึ้นไปนะคะและต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ
4: อยู่สม่ำเสมอเนาะอย่างนี้แอนเข้าเกณฑ์เลยค่ะเพราะน้ำหนักเนี่ยได้ตลอดเลยน้ำหนักสูงประมาณนึงเลยค
1: ่
4: ะ
2: อีกอันนึงก็จะต้องไม่มีโรคประจำตัวนะคะไม่มีการรับประทานยาอักเสบนะคะแก้อักเสบต่างๆ
3: ค่ะเริ่มอยากเห็นแล้วเพราะยุเคยได้ยินว่าถ้าบริจาคโลหิตติดต่อกันเนี่ยในแต่ละครั้งก็จะมีเข็มกลัดไล่เลียงกันไปขออนุญาตค่ะหนูเห็นถือในมือตั้งแต่ต้นรายการแล้ว
0: อันนี้เก็บมา41ปีนะครับ
3: คือมีแบบไหนบ้างขออนุญาตได้ไหมคะ
0: แกะดูเลยนะครับ
3: มันมีหลายอันเลย
0: มีหลายอันครับ
3: อัน
0: นี
3: ้
0: เหรียญครั้งที่1ครับ
4: ค่ะอันนี้1อ๋ออันนี้เราเคยได้แล้วเคยไปบริจาค
3: ครั้งแรกอ
0: ันนี้ครั้งที่7
4: ครั้งที่7จะไม่เหมือนกันเลยเหรอคะ
0: เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็16 24แล้วก็ทุกๆ12ครั้ง
3: ค่ะ
0: และอันนี้คือสูงสุดครั้งที่108
4: หนึ่งก็จะสวยกว่าเพื่อนหน่อย
0: สวยกว่าเพื่อน
3: นี่แต่ครั้งที่1ให้ดูค่ะจนไปถึงครั้งที่108คุณผู้ชมคะนี
4: ่แต่จริงๆสวยทุกเข็มเลยนะคะ
1: เหมือนได้สะสมด้วยเน
3: า
1: ะ
3: ใช่
0: แล้วนอกจากนี้เนี่ยทุกๆ50 75แล้วก็100ครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่3ชั้นที่2ชั้นที่1
4: ด้วย
0: ครับผมซึ่งได้รับพระราชทานนะครับจากองค์อุปัฏฐิกาสมเด็จพระเทพ
1: ได้รับต่อเนื่องแบบนี้เลยรู้สึกยังไงบ้างคะเราได้บริจาคอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับเหรียญแบบนี
0: ้ก็ภาคภูมิใจนะครับว่าเราอย่างน้อยเราก็ได้ทำตนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับอย่างสม่ำเสมอนะอันนี้ก็อยากจะบอกน้องๆและท่านผู้ชมแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดีกว่าการบริจาคโลหิตแล้วครับไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้อะไรเลยครับ
1: ใช้
0: ใจอย่างเดียว
1: คือ
0: ทุกอย่างมันจากใจ
1: การบริจาคเลือดคือการให้ชีวิตอย่างหนึ่งแล้วถามหน่อยว่าพี่บริจาคติดต่อกันต่อเนื่องมาเนี่ยโอ้โหเป็น40ปีแบบเนี้ยสุขภาพพี่เป็นยังไงมีผลกับร่างกายอะไรบ้างไหมคะ
0: ไม่มีอะไรเลยครับ
1: ปกติ
0: ดีทุกอย่างนะครับท่านที่ประธานที่ปรึกษาชมรมนะขออนุญาตเอ่ยนามคุณฟุ้งเนี่ยอายุ80กว่าแล้วเดินปลอเลยครับการบริจาคก็ร้อยเศษคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะบริจาคเฉพาะเลือดเขาเรียกว่าโฮบัตนะครับก็คือดูดเลือดเราไปเลยแต่ช่วงหลังๆเนี่ยนะผมมาเริ่มบริจาคสัก2556เนี่ยบริจาคเป็นเกล็ดเลือดสามารถบริจาคได้ทุกเดือนแล้วตอนนี้ที่เมื่อกี้ผมบอกเนี่ยมีคนที่บริจาคได้ถึง500กว่าครั้งเนี่ยทุก15วัน
4: ค่ะ
0: เขาบริจาคพลาสมา
4: ทุก15วันเลยเหรอคะ
0: 15วัน
4: โอ้แสดงว่าต้องเป็นคนที่ดูแลตัวเองมากๆ
0: 550กว่าครั้งครับ
4: โอ้โหแต่มีสิ่งนึงที่แอนมักจะทำหายตลอดเลยก็คือบัตรค่ะทุกครั้งเนี่ยบัตรจะลืมทำหายไปทีนี้เรามีทางแก้ไหมคะสมมุติถ้าเราแบบเราลืมเอาบัตรมาหรือว่าหนูไม่ชัวร์ว่าข้อมูลหนูจะยังมีอยู่ไหมไปที่สภากาชาดไทยจะแก้ปัญหา
2: เรามีจะมีระบบคอมพิวเตอร์นะคะที่จะเช็คข้อมูลได้นะคะก็โชว์บัตรประจำตัวประชาชนนะคะสามารถที่จะเช็คข้อมูลได้ค่ะ
3: ค่ะนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยอย่างที่ทางดร.พงศักดิ์นะคะได้บอกไปว่าจริงๆแล้วเราสามารถบริจาคในเรื่องขององค์ประกอบแยกองค์ประกอบเลือดได้ทั้งหมดเลยคือบางคนบอกว่าต้องรอ3เดือนแล้วบริจาคโลหิตเลยนะแต่จริงๆแล้วสามารถแยกได้หมด
0: ก็2555-56เนี่ยผมเริ่มบริจาคเกล็
1: ดเลือด
0: ก็เลยถึงเกิน200เพราะว่าถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทำจริงๆแล้ว40ปีเนี่ยปีละ4ครั้งได้แค่160
1: ไม่ไงก็ไม่ได้จริงอันนี้คือได้ถ้าเกล็ดเลือดนี่คือทุก15วัน
0: เกล็ดเลือดทุก1เดือน
1: ทุก1เดือน
0: แล้วก็พลาสมา15วัน
1: อ๋อนี่ไงแยกเป็นองค์ประกอบแบบนี้ก็เลยทำลายสถิติกันแบบว่าถล่มทลายน
3: ะคะซึ่งจริงๆก็คือตั้งแต่เด็กๆวัยรุ่นเองจะบริจาคจริงๆตั้งแต่พลาสมาเกล็ดเลือดหรือว่าโลหิตทำได้หมดเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ได้ค่ะเรามีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมาจากการบริจาคโลหิตโดยปกตินะคะน้ำหนักจะต้องอย่างน้อยเนี่ย55-60ขึ้นไปนะสำหรับการบริจาคส่วนประกอบโลหิตนะคะอย่างเกล็ดเลือดเนี่ยนะคะก็จะต้องมีจำนวนของเกล็ดเลือดสูงนะคะ250,000นะคะขึ้นไป
1: แล้วมีคนอ้วนบริจาคได้ไหมคะ
2: น้ำหนักเยอะได้ค่ะได้หมดเลยค่ะ
3: แต่ต้องร่างกายแข็งแรง
2: ตรวจต้องมีสุขภาพดีนะคะ
1: ไม่มีโรคประจำตัว
2: ไม่มีโรคประจำตัว
4: ค่ะจริงๆถ้าเดินเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยทางสภากาชาดไทยก็จะมีการตรวจร่างกายอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
4: ตรวจเลือดเล็กๆเล็กน้อยว่าวันนี้เราเลือดลอยไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
2: เราจะมีการตรวจความเข้มข้นของเลือดนะคะผู้หญิงเนี่ยจะต้องมีค่า 12.5 กรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปนะคะผู้ชายเนี่ยต้อง13กรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปนะคะแล้วก็ตรวจความดันด้วยต้องผ่านเกณฑ์
1: กันนี่ค่ะมีนิดนึงว่าตอนนี้สถานการณ์ของคนที่มาบริจาคเลือดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วจำนวนเลือดเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าคะทุกวันนี
2: ้คือจำนวนเลือดเนี่ยนะคะ

0: มากเลยค่ะ
1: ใช่ว่าต้อง
0: การเลือดเดือนเลือดด่วนกรุ๊ปนู้นกรุ๊ปนี้
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้น
2: เราต้องการทุกกรุ๊ปค่ะ
3: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับวันนี้เรามีผู้บริจาคเลยครั้งเดียวเนี่ยอยู่ประมาณ55-56% คือไปครั้งเดียวไปวันเกิดไปวัน
1: โอกาสพิเศษ
3: วันเฉลิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านที่บริจาคครั้งเดียวเนี่ยถ้ามาอีกครึ่งนึงนะครับหมายถึงว่า 50% นี่หมาย 25% เนี่ยแล้วบริจาคต่อเนื่องเนี่ยโอ้โหเลือดเราสบายมากเลยครับ
1: จะทำธนาคารเลือดนี้มีเลือดเหลือเฟือเลย
3: มีได้ตลอดเลยครับ
0: งั้นฝากนิดนึงค่ะเห็นว่าบริจาคบางอย่างต่อเนื่องหลายคนกลัวเข็มถึงเริ่มต้นไม่อยากเลยกลัวเลือดมีเคล็ดลับอะไรฝากถึงหลายๆคนบ้าง
3: ใจครับ
0: ใจ
3: ผมว่าความบางคนอาจจะบอกว่าโอ้มันไกลต้องเดินทางต้องไปนั่งรอผมว่าเราลองถามดูครับเราเคยอยากไปเที่ยวบนดอยไหมถ้าเราถ้าใจเราปรารถนาที่จะไปชมยอดวิวบนดอยเราปีนป่ายขึ้นไปแต่ไอการที่เราจะทำอย่างเงี้ยถ้าใจเราบอกเราอยากจะทำตรงนี
0: ้
3: ผมว่าอุปสรรคอะไรก็ไม่สามารถมาขวางกั้นได้ระยะเวลาการรอคอยหลายครั้งนะครับที่เรารณรงค์บริจาคกันเนี่ยคนไปรอกัน 3-4 ชั่วโมงนะครับท่านพี่กรก็คงเคยเห็นใช่ไหมครับแต่ทุกอย่างถ้าใจเรามีความปรารถนาแล้วใจจะนำพาเราไปสู่ทุกสิ่งครับ
1: ใช่ค่ะแล้วอย่างเงี้ยหลายๆคนฟังและทั้งสองท่านและอยากจะร่วมบริจาคโลหิตถ้าหากว่าไม่สะดวกมาที่สภากาชาดไทยเนี่ยสามารถไปบริจาคได้ที่ไหนได้บ้างคะ
2: เราจะมีหน่วยเคลื่อนที่นะคะไปตามสถาบันต่างๆนะคะแล้วมีสาขาบริการโลหิตอีก6 แห่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันพยาธินะคะโรงพยาบาลพระมงกุฎ9นะคะโรงพยาบาลภูมิพลนะคะโรงพยาบาลพระปิ่น9นะคะโรงพยาบาลตำรวจนะคะแล้วก็คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลนะคะ
1: ก็ไปได้
2: ไปได้ค่ะจะไปหาให้มันกระจ่าง
1: นะเรียกกระจ่างเรียบร้อยค่ะคุณแพรวการบริจาคครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะ
4: ขอบคุณนะคะคุณพยาบาลคุณพยาบาลคะพาสงสัยค่ะว่าทำไมหมู่เลือดของคนเรามันถึงต้องแบ่งเป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป O กรุ๊ป A B 4กรุ๊ปแบบนี้ค่ะ
1: อ๋อเป็นเพราะว่าระบบหมู่เลือดที่เราใช้เป็นระบบ A B O ค่ะ
4: A B Oทำไมไม่เป็น A B C อะคะ
1: ถ้าคุณพราวสงสัยนะคะน้องๆก็สงสัยว่าทำไมหมู่เลือดถึงเป็นระบบ A B O วันนี้เดี๋ยวพี่พยาบาลจะพาไปทำความรู้จักกันค่ะใน Lab ซ่าค่ะ
4: รอคุณพยาบาลไม่ให้
1: นี่นะคะคุณแพรวระบบหมู่เลือด A B O นะคะก็จะถูกควบคุมไปด้วย3อัลลีลค่ะก็จะมีอัลลีลที่เป็น I A I Bและก็ตัว I เล็กค่ะโดยเวลาที่จะแสดงออกนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วย2อัลลีลคู่กันโดยตำแหน่งอัลลีลเนี่ยนะคะของหมู่เลือดก็จะมีตำแหน่งเดียวกันที่เป็นโฮโมโลกัสกันดังนั้นนะคะเวลาที่มนุษย์เราเนี่ยจะแสดงออกว่าใครอยู่หมู่เลือดใดก็จะต้องประกอบด้วยอัลลีลที่1กับอัลลีลที่2ที่อยู่คู่กันค่ะคุณแพรว
4: แล้วอย่างคนที่มีหมู่เลือดA อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีลักษณะอัลลีลแบบไหนอะคะ
1: อ๋อสำหรับหมู่เลือด A นะคะก็จะมีจีโนไทป์ได้2ลักษณะค่ะนั่นก็คือเป็น IA IA และ IA คู่กับ I เล็กค่ะ
4: โอ้แล้วถ้าหมู่เลือด B ล่ะคะจีโนไทป์แบบไหนล่ะคะ
1: อ๋อถ้าเป็นหมู่เลือด B นะคะก็มีจีโนไทป์ได้2แบบเช่นกันค่ะนั่นก็คือ IB IB และ IB กับ I เล็กค่ะ
4: คราวนี้ถ้าเป็นหมู่เลือด AB ล่ะคะ
1: ถ้าเป็นหมู่เลือด AB ใช่ไหมคะจะมีจีโนไทป์เพียงแค่แบบเดียวค่ะนั่นก็คือ IA และ IB ค่ะ
4: โอ้ส่วนถ้าเป็นหมู่เลือด O ล่ะคะ
1: อ๋อถ้าเป็นหมู่เลือด O ใช่ไหมคะจะมีจีโนไทป์เพียงอย่างเดียวเช่นกันค่ะนั่นคือ I เล็ก I เล็กค่ะ
4: โอ้แบบนี้ก็เท่ากับว่าหมู่เลือด ABO เนี่ยก็จะมีจีโนไทป์ทั้งหมด6แบบแล้วก็มีฟีโนไทป์4แบบนั่นก็คือหมู่เลือด AB AB แล้วก็ O ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะจำนวนฟีโนไทป์นะคะที่แสดงออกก็จะมีแค่4ฟีโนไทป์เท่านั้นค่ะก็คือ A B AB แล้วก็ O ค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่านี่เลยค่ะยกตัวอย่างอันนี้เลยนะคะสังเกตดีๆนะคะถ้า IA คู่กับ I แน่นอนค่ะตัว IA นั้นเป็นยีนเด่นแต่ตัว I เล็กเป็นยีนด้
4: อ
1: ยดังนั้นนะคะยีนข่มยีนด้อยได้แบบสมบูรณ์เลยค่ะคุณแพรวจะทำให้ควบคุมการสร้างแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงด้วยค่ะซึ่งก็จะเกิดแค่การสร้างเฉพาะแอนติเจน A เท่านั้นค่ะดังนั้นเนี่ยคนที่มีลักษณะจีโนไทป์แบบนี้ฟีโนไทป์ที่แสดงออกก็เลยทำให้เขามีหมู่เลือด A ค่ะ
4: คุณพยาบาลคะแล้วอย่างคนที่มีหมู่เลือด AB อะคะทำไมฟีโนไทป์ของเขาถึงแสดงออกมา2แบบเลยล่ะคะ
1: อ๋อกรณีนั้นนะคะเป็นการ

0: แสดงความเด่นร่วมค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านี่ค่ะ IA และ IB ต่างเป็นยีนเด่นทั้งคู่ค่ะเขาก็เลยสามารถแสดงออกลักษณะทั้ง2 อย่างออกมาให้เห็นทำให้ลักษณะของผิวแอนติเจนที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้ง A และ B ร่วมกันค่ะ
1: เอแล้วหมู่เลือด O ล่ะคะ
0: โอ้สำหรับหมู่เลือด O นะคะนี่ลักษณะของจีโนไทป์จะเป็น I เล็ก I เล็กใช่ไหมคะซึ่งเป็นยีนด้อยทั้งคู่ในเมื่อเป็นยีนด้อยทั้งคู่จะไม่มีการสร้างแอนติเจน A หรือ B บนผิวเซลล์เลยค่ะคุณแพรวเนี่ยนะคะก็เป็นข้อดีอย่างนึงทำให้เขาเนี่ยสามารถบริจาคเลือดให้กับทุกหมู่ได้ค่ะ
1: คุณพยาบาลคะถ้าพูดถึงเรื่องของการให้เลือดอะค่ะอย่างเพาเนี่ยมีหมู่เลือด A ใช่ไหมคะแบบนี้พอจะให้เลือดกับใครได้บ้างแล้วพอจะรับเลือดจากใครได้บ้างหรอคะ
0: อ๋อถ้าพูดถึงการให้เลือดและการรับเลือดใช่ไหมคะนอกเหนือจากเราจะต้องรู้จักแอนติเจนบนผิวเซลล์ของเม็ดเลือดแล้วเรายังต้องคำนึงถึงแอนติบอดีที่อยู่ในร่างกายด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเมื่อใดแอนติเจนกับแอนติบอดีเกิดจับกันได้มันจะส่งผลทำให้เลือดตกตะกอนค่ะแล้วผู้ที่ได้รับเลือดก็จะเกิดอันตรายได้ค่ะคุณแพ
1: รวโอ้แล้วแบบนี้ในหมู่เลือดมันมีแอนติบอดีอะไรบ้างคะ
0: ที่อย่างนี้ตามตารางนี้เลยค่ะในหมู่เลือด A นะคะจะมีแอนติบอดี B หมู่เลือด B จะมีแอนติบอดี A ส่วนหมู่เลือด AB จะไม่มีแอนติบอดีค่ะส่วนหมู่เลือด O จะมีแอนติบอดีทั้ง A และ B ค่ะ
1: แบบนี้ถ้าเกิดว่าดูจากตารางอันนี้เนี่ยนะคะอย่างแพรวเนี่ยมีหมู่เลือด A มีแอนติเจน A เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถรับเลือดจากหมู่เลือด B ได้เพราะว่ามีแอนติบอดี B ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะคุณแพรวก็จะไม่สามารถรับเลือดในหมู่ AB ได้ด้วยเป็นเพราะว่าในหมู่ AB มีแอนติเจน A อยู่ค่ะซึ่งแอนติเจนตัวนี้ก็จะไปจับกับแอนติบอดีที่อยู่ในหมู่ A ของคุณแพรวได้ด้วยก็จะทำให้เลือดตกตะกอนค่ะ
1: อย่างนี้ก็เท่ากับว่าหมู่เลือด A ก็จะสามารถรับเลือดจากหมู่เลือด A เหมือนกันแล้วก็ O ได้แต่ไม่สามารถรับเลือดจาก AB แล้วก็ B ได้แบบนี้ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะซึ่งหมู่เลือดอื่นๆนะคะก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะในการจะดูว่าใครรับหรือรับไม่ได้อย่างเช่นหมู่เลือด B สามารถรับเลือดในหมู่ B และหมู่ O ได้แต่ไม่สามารถรับเลือดในหมู่ A และ AB ได้เช่นกันค่ะ
1: แบบนี้ก็เท่ากับว่าถ้าหมู่เลือด AB เนี่ยก็สามารถรับเลือดจากทุกหมู่ได้แต่ว่าไม่สามารถให้เลือดกับหมู่ไหนได้เลยแต่ถ้าเป็นหมู่เลือด O สามารถให้เลือดได้กับทุกหมู่แต่ไม่สามารถรับเลือดจากหมู่อื่นได้ยกเว้น O อย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะแต่จริงๆนะคะก็ยังมีบางกรณีนะคะที่คนหมู่เลือด O ไม่สามารถให้เลือดกันได้ค่ะ
1: มีแบบนี้ด้วยเหรอคะ O ไม่สามารถให้เลือด O เองได้ทำไมอะคะ
0: มีค่ะเป็นเพราะว่าถ้าคนคนนั้นมีหมู่เลือดที่เป็น O บอมเบย์ค่ะคุณแพรว
1: โอบอมเบย์มันเป็นยังไงคะ
0: หมู่เลือดโอบอมเบย์นะคะเป็นหมู่เลือดที่น้อยคนมากค่ะที่จะเป็นคือโอกาสเนี่ย1ใน 400,000 คนค่ะโดยลักษณะของเขานะคะจะไม่สามารถรับเลือดจากคนหมู่โอปกติได้ค่ะสามารถรับเลือดได้จากคนที่เป็นหมู่โอบอมเบย์ด้วยกันเท่านั้นค่ะ
1: แบบนี้ก็ไม่ดีสิคะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะ
0: อ๋อเป็นเพราะว่าในคนปกตินะคะอย่างเช่นในหมู่เลือด O เขาจะมีแอนติเจนที่เป็นแอนติเจน H ค่ะซึ่งแอนติเจน H นะคะเป็นแอนติเจนที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตแอนติเจน A และแอนติเจน B ค่ะแต่ในการที่จะเปลี่ยนจากแอนติเจน H ให้กลายเป็นแอนติเจน A จะต้องมีเอนไซม์ที่ไปเรียกว่า transferase A แต่ถ้าต้องการจะเปลี่ยนให้เป็นแอนติเจน B ก็คือต้องมีเอนไซม์ที่เรียกว่า transferase Bซึ่งปกติคนในที่เป็นหมู่โอเนี่ยค่ะเขาจะสามารถทำได้แต่สำหรับคนที่เป็นหมู่เลือดโอบอมเบย์เขาจะไม่มีแอนติเจน H เลยค่ะทำให้การที่เขาจะสร้างแอนติเจนที่เป็นแอนติเจน A กับแอนติเจน B เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะคุณแพรวก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้คนที่มีหมู่เลือดโอบอมเบย์ไม่สามารถรับเลือดจากคนหมู่เลือดโอปกติได้ค่ะ
1: จะว่าไปเรื่องของหมู่เลือดนี่มันก็ซับซ้อนน่าดูเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: ถ้าคุณแพรวไม่เข้าใจนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณพยาบาลเนี่ยจะพาไปทำกิจกรรมค่ะให้คุณแพรวเข้าใจเรื่องของแอนติเจนแอนติบอดีมากขึ้นค่ะ
1: ดีค่ะ
0: ในกิจกรรมหมู่เลือดหันษา
1: ว้าน
0: ี่ค่ะกิจกรรมหมู่เลือดหันษา
1: หันสายังไงหรอคะคุณพยาบาล
0: นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเรื่องแอนติเจนที่อยู่บนผิวเม็ดเลือดกันนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีตัวเซลล์เม็ดเลือดที่ให้ไว้นะคะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วบนเซลล์เม็ดเลือดเองก็ต้องมีแอนติเจนใช่ไหมคะคุณแพรวในนั้นนะคะแอนติเจนวันนี้ก็จะมีให้3รูปแบบค่ะก็คือแอนติเจน A แอนติเจน B และก็แอนติเจน H ค่ะ
1: แอนติเจน H
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยนะคะว่าในหมู่เลือดแต่ละหมู่เลือดมีแอนติเจนเป็นอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: อย่างในหมู่เลือด A จะต้องมีแอนติเจน
1: A
0: ในหมู่เลือด B ต้องมีแอนติเจน
1: B
0: ในหมู่เลือด AB ต้องมีแอนติเจน
1: AB
0: ถูกต้องค่ะและสำหรับในหมู่เลือด O นะคะก็จะมีแอนติเจนH นั่นเองค่ะโอเคค่ะง่ายมากเลยค่ะก็คือเราจะนำแอนติเจนไปติดลงบนเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคุณแพรว อย่างคุณแพรวหมู่เลือด A ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณพยาบาลให้คุณแพรวนะคะทำหมู่เลือด A ของคุณแพรวเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยค่ะก็ต้องมีแอนติเจน A
0: ติดลงไปให้ทั่วนะคะก็คือแอนติเจนจะกระจายอยู่บนผิวเซลล์เลยนะคะ
1: นี่หมู่เลือด A ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะสวยงามมากเลยนี่นะคะหมู่เลือด A ก็จะมีแอนติเจน A อยู่กระจายทั่วแบบนี้เลยค่ะคุณแพลวติดได้สวยมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวติดเพิ่มอีกสัก3หมู่แล้วกันนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคต่อไปหมู่เลือด B ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้ค่ะ
1: อันนี้ก็ได้ค่ะเป็นสีเหลือง
0: เดี๋ยวคุณพยาบาลจะติดหมู่เลือด O ให้ละกันนะคะ
1: นี่เลยทั้ง4หมู่เลือด
0: โอเคเดี๋ยวเราให้น้องๆดูกันไหมคะว่าเราแสดงหมู่เลือดอะไรไว้บ้าง
1: ค่ะ
0: โอเคค่ะให้พี่แพรวเริ่มก่อนเลยละกัน
1: นี่เลยค่ะเริ่มต้นจากหมู่เลือด A ค่ะก็จะมีแอนติเจน A หมู่เลือด B ก็จะมีแอนติเจน B แล้วก็นี้เป็นหมู่เลือด AB ก็จะมีทั้งแอนติเจน AB เลยแล้วส่วนอันนี้เป็นหมู่เลือด O ก็จะมีแอนติเจน
0: เก่งมากเลยค่ะน้องๆ น่าจะจำกันได้แล้วเนาะถ้าเห็นหมู่เลือดแบบนี้ที่ไหนก็สามารถแยกแยะได้แล้วใช่ไหมคะ
1: แล้ววันนี้เนี่ยน้องๆก็คงจะรู้แล้วนะคะว่าในเลือดของเราเนี่ยประกอบไปด้วยส่วนสำคัญอยู่2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือแอนติเจนแล้วก็แอนติบอดีค่ะซึ่งแอนติเจนนั้นเนี่ยก็จะอยู่บนผิวของเซลล์เม็ดเลือดส่วนแอนติบอดีจะอยู่ในน้ำเลือดค่ะแอนติเจนนี่นะคะแบ่งออกได้เป็น2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือ A แล้วก็ B ซึ่งแต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันเลยนักวิทยาศาสตร์ค่ะก็เลยใช้หลักเกณฑ์นี้นะคะในการแบ่งเลือดในระบบ ABO นั่นเองค่ะ
0: ในระบบหมู่เลือด ABO นะคะถ้าคนที่มีแอนติเจน A เพียงอย่างเดียวนะคะก็จะทำให้มีหมู่เลือด A ค่ะสำหรับคนที่มีแอนติเจน B เพียงอย่างเดียวก็ทำให้มีหมู่เลือด B ค่ะและสำหรับคนที่มีแอนติเจนทั้ง A และ B ก็จะทำให้มีหมู่เลือดที่เป็น AB ค่ะและถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นไม่ได้มีแอนติเจนทั้ง A และ B ก็จะทำให้แสดงลักษณะที่เป็นหมู่เลือด O ค่ะโดยลักษณะของแอนติเจนและแอนติบอดีที่พบในร่างกายนะคะก็สัมพันธ์กับการให้และรับเลือดด้วยนะคะนอกเหนือจากระบบ ABO ที่เราใช้กันแล้วนะคะระบบหมู่เลือดก็ยังมีระบบ MN และ RH ด้วยนะคะ
1: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกสนุกได้ใหม่ค่ะในรายการแล็บซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่แพรวแล้วก็คุณพยาบาลเช่ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพยาบาลคะเดี๋ยวกะว่าบริจาคเลือดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปบริจาคร่างกายต่อเลยค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะไปบริจาคของให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนด้วยนะคะจะไปถ่ายชีวิตโคกระบือสัก 2-3 ตัวด้วยค่ะเดี๋ยวไปปลูกป่าไปให้อาหารปลานะคะแล้วก็เหมือนมีที่อยากทำอีกหลายอย่างเลยค่ะเป็นคนใจบุญนะคะ
0: หัวใจบุญมากเลยนะคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยกับพวกเราและน้องๆทางบ้านเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เดาใจอาจารย์ได้ไหมว่าวันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องอะไร
1: โครงการฝนเทียม
0: โอ้อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจมีใครมีไอเดียอื่น
2: ถ้าเป็นฟิสิกส์แล้วเหมาะกับโลกใบนี้อาจจะเป็นพลังงาน
0: โอ้ตอบถูกแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพลังงานพูดถึงพลังงานน้องบอสนึกถึงพลังงานอะไร
1: พลังงานไฟฟ้า
0: เมื่อกี้ตอบแล้วไฟฟ้านะคนอื่นพลังงานอะไรดีครับ
2: แสงอาทิตย
0: ์นี่มีอะไรอีก
2: พลังงานน้ำ
0: น้ำโอ้เยี่ยมยอดเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพลังงานเราจะมาโฟกัสที่พลังงานสักแบบนึงก่อน
1: พลังงานแสงอาทิตย์ก่อน
0: ทำไมถึงนึกถึงแสงอาทิตย์
1: เพราะว่ามันมีแสงอาทิตย์อยู่
2: ผมนึกถึงแสงอาทิตย์เพราะว่ามันใช้ได้ตลอด
0: ในชีวิตประจำวันของเรารู้สึกได้ว่าทุกครั้งที่เราเดินออกไปกลางแดดเนาะเรารู้สึกร้อนเนาะเรารู้สึกแบบโอ้
2: ร้อนอยู่ในบ้านก็ยังไหว
0: ไม่ไหวแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยมากับแสงแดดนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถรวบรวมพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์อะไรกัน
1: ที
0: ่รู้ว่าอะไร
1: อาจารย์ชับมาพันประดิษฐ์พัดลมให้บอสก่อนครับ
0: เพราะตอนนี้ร้อนโอเคยังไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเอาพลังงานจากแสงแดดเนี่ยหรือแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ใช้แสงแดดล้วน
2: ๆแต่ในสตูเราไม่มีแดดนะครับอาจารย
0: ์แต่เดี๋ยวเราประดิษฐ์เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองกลางแสงแดดกัน
1: อาจารย์เป็นยอดด็อกเตอร์เลยนะครับ
0: โอ้โหน้องบอส
1: เป็นยอดด็อกเตอร์เลยนะครับ
0: โอเคครับเอาละครับสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกที่เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทำอุปกรณ์ของเราเนี่ยน่าจะหาได้ง่ายๆกล่องกระดาษกล่องพัสดุจะเอาที่ใช้แล้วนี่แหละมาใช้เนาะแล้วก็อุปกรณ์ที่2ก็จะมีอันนี้เป็นถุงร้อนธรรมดาที่เราใส่อาหารอุปกรณ์การตัดนะจะเป็นคัตเตอร์เป็นกรรไกรแล้วก็มีเทปกาวแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเดี๋ยวเรามีอากาศฟอยล์อันนี้ก็คือที่ไว้ห่อพวกอาหารไก่ย่างอะไรได้หมด
2: อลูมิเนียมฟอยล์อาจจะเชื่อมต่อความร้อนก็ได
0: ้แม่เกลือใกล้เคียงใกล้เคียง
1: ไก่ย่าง
0: ไอเดียน้องบอสใกล้เคียงมากเลยสิ่งที่อาจารย์เตรียมอันนี้เพื่อจะมาทำ
1: ไก่ทอด
0: เตาอบแสงอาทิตย
3: ์ฮะเตาอบแสงอาทิตย์หน้าตามันเป็นยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์คำถามของอาจารย์คือสังเกตอาจารย์มีกระดาษดำด้วยกับสีขาวคิดว่าแบบไหนจะดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดีกว่ากันเรารู้เนาะเรารู้สิ่งกันเนาะจากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือสังเกตว่าเวลาเราใส่เสื้อสีเข้มเราจะร้อนง่ายเวลาเราเดินไปปุ๊บแป๊บนึงมันจะรู้สึกอบอ้าวเนาะนั่นก็คือสีดำเนี่ยมีความสามารถในการดูดกลืนแสงในทางกลับกันวัสดุที่เป็นผิวสีขาวๆเงี้ยแสดงว่าแสงมันสะท้อนได้ก็คือมันก็อาจจะดูดกลืนได้น้อย
1: เรามาเริ่มทำกันเลยไหมคร
0: ับ ได้เลยครับเตาอบนะอาจารย์ก็ประกอบกล่องใบนี้ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์อยากจะทำให้มันเหมือนกับมีฝาเปิดปิดสักนิดนึงแนวคิดอาจารย์คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเทปใสนี่แหละมาพาดให้มันเป็นชิ้นเดียวกันก่อนแล้วอาจารย์จะกรีดเปิดให้มันเป็นเหมือนกับเป็นฝาเปิดปิดได้ยินดีไหมบอสช่วยอาจารย์หน่อยปาดจากนี่มานี่เลยข้ามมาเลยมาสิ่งที่อาจารย์ได้ก็คือตอนนี้อาจารย์ได้ฝาเปิดปิดของอาจารย์แล้วเนี่ยนะนี่เดี๋ยวคราวนี้เรามีอลูมิเนียมอาจารย์จะเอาอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยมา
1: แปะ
0: บริเวณนี้เพื่อจะได
2: ้
0: รวบรวมแสงถูกต้องทุกคนช่วยกันหน่อยเอาล่ะเรียบร้อยเราก็จะได้บริเวณที่รอที่จะรับแสงแดดและสะท้อนกลับไปด้านในเดี๋ยวอาจารย์จะบุด้านในเป็น2แบบแล้วกันก็คือแบบนึงจะเอากระดาษดำนี่แหละแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นลักษณะธรรมดาเราจะได้มี2กล่องมาเปรียบเทียบกันด้วยโอเคไหมแต่อีกสิ่งนึงที่อาจารย์ต้องการด้วยความที่เราอยากจะให้มันเป็นเตาอบเนา
1: ะ
0: นั้นอาจารย์ก็ต้องคุมตรงนี้ด้วยอะไรสักอย่างเพื่อให้ความร้อนภายในบริเวณเตาของเรานี่ถุงพลาสติกของเรานี่เองแล้วเราสามารถมองเห็นด้วยติดไอ้เจ้าตัวพลาสติกอันนี้ไว้ที่ด้านหน้าเนาะแค่อาจจะติดไว้ที่ด้านเดียวก็พอเดี๋ยวเราจะบรรจุไอ้เจ้ากระดาษสีดำนี้ไว้ด้านในด้วยเพื่อช่วยในการดูดกลืนแสงแดดเข้ามาข้างในเตาอบของเราเอาล่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะด้านนี้ก็คือด้านในจะเป็นสีดำเอาล่ะอุปกรณ์ที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยสังเกตว่าเราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรงเลย เนาะเพื่อจะรวบรวมมันมาแล้วก็เอามาใช้ทำให้เกิดความร้อนภายในของเราแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้ดันเก็บไว้ก่อนอาจารย์มีคำถามต่อไปว่าเอ๊ะเรามีวิธีพอที่จะสามารถแปลงรูปแบบของพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานแบบอื่นเนี่ยพอมีใครนึกออกไหมว่าเป็นแบบไหนดี
1: ว่านึกออก
0: ครับผม
1: ให้นักวิจัยศึกษาระดับโลกมาทำให้เราเลยคร
0: ับ แหมไม่ต้องขนาดนั้นเอาว่าเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วอ่ะไหนมีใครคิดว่าเป็นพลังงานรูปแบบไหนบ้างเอ่ย
1: แปลงเป็นไฟฟ
0: ้
1: า
0: อ่ะไฟฟ้าอ่ะแน่นอนแล้วพวกเรารู้ไหมว่าอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นั้นน่ะชื่ออะไร
2: โซลาเซลล
0: ์ถูกต้อง
3: พี่ยังเก่งจริงๆเลยนะครับน้องผิงหยางเด็กๆคงอยากรู้กันแล้วว่าโซลาเซลล์หน้าตาเป็นยังไงอาจารย์หยิบขึ้นมาเลยครับ
0: นี่คือโซลาเซลล์ซึ่งคิดว่าน้องๆทางบ้านก็อาจจะเคยเห็นเพราะเดี๋ยวนี้เรามีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่มีไอ้เจ้าตัวโซลาร์เซลล์ประกบอยู
2: ่เหมือนแผงช็อกโกแลต
0: เลยแผงเรื่องกินนี่ละอีกอย่างพวกเราทุกคนน่าจะสังเกตได้ง่ายที่สุดเลยแล้วก็มีมานานมากแล้วด้วยก็คือบนเครื่องคิดเลขสังเกตไหมนี่มันจะเป็นแผงเล็กๆหน่อยแต่นี้ก็จะเป็นลักษณะที่ดูเป็นทางการนิดนึงก็คือแผงมันจะใหญ่ขึ้นหน่อยนะไอ้เจ้าตัวภายในของมันเนี่ยทำหน้าที่ก็คือเมื่อใดก็ตามที่มีแสงมาตกกระทบไอ้เจ้าตัวแผงแสงอาทิตย์เนี่ยจะทำให้ไอ้เจ้าสสารข้างในเนี่ยเกิดการแตกตัวแล้วก็ให้อิเล็กตรอนออกมาซึ่งคำว่าอิเล็กตรอนตัวนี้เป็นสื่อที่ใช้ในการนำไฟฟ้านั่นเองตอนนี้อาจารย์จะพยายามหาวิธีวัดก่อนนะว่าแสงเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้อาจารย์มีมิเตอร์วัดไฟฟ้าซึ่งคำว่าวัดไฟฟ้าคือหมายว่าวัดได้หลายอย่างวัดกระแสไฟฟ้ามัลติมิเตอร์ตัวนี้นะมาใช้ในการวัดแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะวัดก็คืออาจารย์อยากจะเช็คว่าเอ๊ะไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์ที่เรามีอยู่เนี่ยตอนที่มันมีแสงกับไม่มีแสงเนี่ยมันจะให้ค่าที่ต่างกันบนมิเตอร์ของเราหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีกระแสไฟฟ้าวิ่งเราก็จะเห็นเข็มมันกระดิกได้คราวนี้อาจารย์ก็เลยเตรียมอีกอันนึงสังเกตที่บริเวณด้านหลังเนี่ยของแผงโซลาร์เซลล์ก็จะมีบริเวณที่อาจารย์สามารถต่อขั้วออกมาได้เพื่อความสะดวกอาจารย์ก็เลยต่อขั้วออกมาแล้วเพื่อที่จะได้สามารถที่จะเอามาวัดกับไอ้เจ้าตัวมิเตอร์ได้ง่ายๆเพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างตอนมีแสงกับไม่มีแสงอาจารย์เลยเตรียมกระดาษดำขึ้นมา1ชิ้นแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะลองดูซิว่าตอนที่อาจารย์บังให้มันมิดไปเลยไม่ให้แสงมันเข้าไปเลยเนี่ยดูซิว่ามันก็ควรจะต้องไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพออาจารย์เปิดไอ้เจ้ากระดาษดำออกมามันก็ควรจะทำให้เข็มกระดิกได้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูเลยครับมาอ่ะต่อให้อาจารย์หน่อยช่วยอาจารย์ต่อไปแล้วเรียบร้อยเพราะจะเห็นว่านี่อาจารย์ก็เอาสายที่วัดเนี่ยมาเชื่อมต่อเข้ากับไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าทันทีที่อาจารย์ให้แสงกับไม่ให้แสงเนี่ยเราควรจะต้องเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นตัวหน้าปัดตอนนี้เป็น0เป็น0นะเป็น0นะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดกระดาษออกมันจะต้องเข็มกระดิกทันทีมั้ยลักษณะของเราก็คือถ้าอาจารย์บล็อกแสงเอาไว้เต็มๆไม่มีแสงก็ยังไม่มีการเปลี่ยนรูปพลังงานทันทีที่อาจารย์เปิดออกแสงก็เปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าคราวนี้คำถามสังเกตไหมว่าแสงที่ตกกระทบไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์ของอาจารย์ตอนนี้เป็นแสงในห้องสตูดิโอของเราอ่ะ
2: มันแสงอะไรก็ได
0: ้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์ใช้กับแสงอะไรก็ได้ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราสามารถเปลี่ยนรูปพลังงานของแสงอาทิตย์หรือตอนนี้คือแสงทั่วๆไปนี่แหละให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไอ้เจ้าประโยชน์ที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไปทำอะไรสนุกๆ กับสิ่งประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆแล้วมันจะทำให้มันดูตื่นเต้นขึ้นนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ได้ความรู้ด้วย
0: ได้ความรู้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่ไปกับไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์เพราะฉะนั้นตัวหัวใจของมันก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะใช้นี่เลยมอเตอร์ไฟฟ้าทันทีที่เราให้กระแสไฟฟ้ากับตัวมอเตอร์เนี่ยมอเตอร์มันจะทำการหมุนได้โอเคนะซึ่งแน่นอนกระแสไฟฟ้าที่จะให้กับมอเตอร์ก็มาจากไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์เมื่อสักครู่นี่เองแต่เพื่อให้เห็นการเคลื่อนที่อาจารย์ก็เลยคิดง่ายๆว่าเดี๋ยวเราจะประดิษฐ์รถนะ
3: โอ้โหประดิษฐ์รถที่ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ในการขับเคลื่อนแก๊งตัวจิ๋วอยากทำกันแล้วครับ
0: เป็นโปรเจกต์เล็กๆสามารถผลิตรถโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่รอบๆตัวเนาะตัวที่ยากหน่อยอาจจะต้องเป็นไอ้เจ้าตัวมอเตอร์นี่แหละอาจจะต้องไปหาซื้อและแน่นอนตอนที่ซื้อมอเตอร์มาก็ต้องมีเฟืองนิดนึงเพื่อที่จะได้มัน สามารถที่จะไปเป็นกลไกให้สามารถไปปั่นล้อของเราได้คราวนี้ก็คืออันนี้ที่อาจารย์มีก็เป็นขวดอันนี้เป็นขวดยาไอเดียของอาจารย์ก็คืออาจารย์จะทำเป็นรถขึ้นมาอาจารย์ก็เลยไปหาอันนี้บังเอิญอาจารย์หาล้อรถของเล่นขึ้นมาได้แต่ในความจริงอันนี้อาจจะประยุกต์ใช้ฝาขวดน้ำอัดลมอะไรก็ได้
1: แล้วก็มี
0: แน่นอนก็ต้องมีก้านด้วยจะเป็นก้านพลาสติกก็ได้เป็นก้านลูกโป่งจริงๆเป็นไม้เสียบลูกชิ้นเป็นไม้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำได้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะค่อยๆกรีดไอ้เจ้าตัวนี้ออกมาเนาะเพื่อจะได้บรรจุไอ้เจ้าตัวมอเตอร์เข้าไป
1: แทงเข้าไปเลย
0: แทงเลยครับผมทำไอ้เจ้าตัวแกนให้ทะลุออกมาทั้งสองด้านแล้วอาจารย์ก็ประกอบล้ออันนี้ล้อของเล่นบังเอิญเลยใช้ง่ายนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นทำจากฝาขวดน้ำมันลมก็อาจใช้กาวก็ได้นะครับก็สามารถติดไปได้ส่งให้อาจารย์นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำอีก2รูแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็ทำล้อหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะบรรจุเฟืองและมอเตอร์เข้าไป
2: เฟืองใส่แค่ล้อหน้าหรือล้อหลังแค่ล้อเดียว
0: ใช่เพราะตอนนี้อาจารย์มีมอเตอร์ตัวเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ได้โครงของเจ้าตัวรถขึ้นมาแล้วเรียบร้อยอาจารย์ก็จะบรรจุไอ้เจ้าตัวมอเตอร์นี้เข้าไปที่ด้านในพออาจารย์บรรจุมอเตอร์เข้าไปแล้วอาจารย์ก็จะเตรียมแผงโซลาร์เซลล์เนี้ยอาจารย์ตั้งใจว่าจะมาวางไว้บนหลังคามันนี่แหละแล้วอาจารย์ก็จะร้อยสายด้านล่างเพื่อเชื่อมเข้ากับมอเตอร์ด้านในนะตรงมอเตอร์นี่จะมีขั้วของมันอยู่มันจะมีขั้วที่เป็นโลหะโผล่ขึ้นมา2ขาซึ่ง2ขานี่แหละเราก็จะเอาสายไฟสีดำกับสีแดงเนี่ยไปเชื่อมแล้วพอมีกระแสไฟฟ้าไหลมันก็จะทำให้มอเตอร์ตัวนี้หมุนได้

0: ละครับหลังจากที่ตอนนี้เรามีสิ่งประดิษฐ์2ชิ้นนะวันนี้นะมีตู้อบแสงอาทิตย์กับ
1: รถยนต์แสงอาทิตย์
0: เยี่ยมยอดสิ่งเดียวที่ยังขาดไปในการทดลองของเราคือ
1: ดวง
0: จะไปหาแสงอาทิตย์ที่ไหนดี
2: ดวงจันทร
0: ์ดวงจันทร์นี่ดาวคานี่ดวงจันทร์กัดไปไหนดีทะเลทรายโอ้ถ้าไปได้ก็น่าสนใจเนาะโอเคเอาแหละแต่เอาไปว่าจะไปไหนก็ตามเดี๋ยวเราจะต้องทำการทดลองเพื่อทดสอบไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ของเราทั้งสองอันนี้
1: ว
0: ่
1: าม ันใช้ได้หรือเปล่า
0: แล้วมันจะใช้ได้ดีตรงกับที่เราเดาเอาไว้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองสิ่งประดิษฐ์ของเรานี้ที่ข้างนอกกันที่มีแสงแดดกันดีกว่าครับไปกันเลย
1: ไปกันเลย
3: หลังจากที่เราได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่ใช้พลังงานจากแสงกันไปแล้วทีนี้เราไปดูการประยุกต์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในรูปแบบอื่นๆกันบ้างจะเป็นยังไงไปดูกันเลย
0: เมื่อสักครู่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอาจารย์จะแวะพาพวกเรามาพบกับอาจารย์ขวัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เอาแหละพวกเราคงสงสัยว่าพวกเรามาอยู่ที่ไหนกันดูรอบๆสิเราเห็นอะไร
2: ถนน
0: โอ้โหเห็นถนนดูรอบๆ
1: เห็นต
0: ้
1: นไม้ครับ
0: ต้นไม้ต้องการเห็นอะไร
2: ตึก
0: เห็นตึกโหเฮ้ยมันมีอะไรเด่นกว่านั้นบ้านโหให้อาจารย์ขวัญบอกดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอาจารย์ขวัญครับ
4: ครับตอนนี้เราอยู่กันที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาเขตศาลายามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ
0: แล้วสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดที่เราควรจะต้องเห็นคืออะไรครับอาจารย
4: ์กรีนเฮาส
0: ์พาพวกเรามาชมกรีนเฮาส์กันก่อนนะซึ่งกรีนเฮาส์เนี่ยใช้ประโยชน์จากแสงแดดอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาติดตามโดยอาจารย์ขวัญจะมาเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของกรีนเฮาส์กันนะครับอยากจะทราบก่อนเลยว่าอันนี้อยากรู้เหมือนกันว่ามันเริ่มต้นมายังไงครับการมีกรีนเฮาส์เนี่ยมันมีการเอามาประยุกต์ใช้อะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
4: มีมาเป็นพันปีแล้วครับผม
0: โอ้เป็น
4: ตั้งแต่สมัยโรมัน
0: โอ้ครับ
4: ลองนึกสภาพในฤดูหนาวนะครับอากาศหนาวมากแต่ว่าจักรพรรดิต้องการกินแตงกวาต้องการกินแตงกวาทำยังไงดีเขาก็จะต้องมีการคิดทำยังไงจะปลูกพืชในหน้าหนาวให้ได
0: ้
4: เขาก็เลยเริ่มที่จะสร้างโครงสร้างคล้ายๆบ้านนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ซึ่งหน้าหนาวมีไหม
0: มี
4: นะครับผมให้ความร้อนทำให้สามารถปลูกพืชได้ในหน้าหนาวครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ในบ้านเราอากาศเป็นไงลูก
1: ร
4: ้อนใช่ไหมครับ
0: ผมสงสัย
4: ต้องเปิดแอร์ต้องเปิดแอร์พืชก็ต้องการแอร์เหมือนกันถ้าเกิดอยู่ในกรีนเฮาส์แล้วมันปิดมันจะมีลักษณะเหมือนตู้อบเราก็จะมีระบบกรีนเฮาส์หลายๆแบบนะครับมีการใช้ประโยชน์จากไอ้น้ำนะครับจากพัดลมทำให้กรีนเฮาส์ในบ้านเราเมืองไทยเนี่ยมีอุณหภูมิเย็นลง
1: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามันจะทำให้อากาศเย็นลงได้นี่คือเย็นถึงขนาดปลูกพืชเมืองหนาวได้เลยไหม
4: จะเย็นได้ขนาดไหนขึ้นอยู่กับอากาศภายนอกด้วยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้แอร์ใช้เครื่องทำความเย็นก็จะสามารถเย็นได้ในระดับหนึ่งก็อาจจะปลูกพืชที่ต้องการความหนาวได้นะครับชอบกินกีวีไหมครับ
1: ผมชอบกิน
4: แอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ลผมชอบ
4: แอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ชอบกินไหมสตรอเบอรี
0: ่
4: ไม่ชอบไม่เป็นไรครับพืชพวกนี้ต้องการความหนาวนะครับเราจะต้องปลูกมันบนภูเขาภาคเหนือแต่ถ้าเราอยากปลูกแถวๆภาคกลางทำไงนี่เลยใช้กรีนเฮาส์เราสามารถปลูกได้ครับผม
0: ตอนนี้พวกเราอยากจะเห็นหรือยังว่าข้างในกรีนเฮาส์เป็นยังไง
1: ใ
0: จเย็นๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศภายในกรีนเฮาส์กันเนาะเอาละถ้านั้นพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวอาจารย์ขวัญพาพวกเราไปเลยนะครับ
4: ไปได้เลย
0: ไปเลยครับ
4: ไป
0: คร
4: ับ น้อง
0: ลุย
4: เดี๋ยวเลยครับ
1: ร้อนมันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคร
4: ับ
1: เน
4: ี่
1: ยเอ๊ะ
4: นี่ต้นข้าวไงต้นข้าวนะครับข้าวเขาชอบแสงแดดเยอะ
0: ๆอุณหภูมิข้างในอาจจะอุ่นกว่าข้างนอกหน่อยใช่ไหมครับ
4: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหมือนที่เขาเรียกว่าภาวะเรือนกระจกกันนะครับ
0: โอ้ครับผม
4: ครับก็คือแสงแดดผ่านลงมาแล้วก็มีการสะสม
0: พลังงานอยู่ข้างในหลักการทำงานของมันนี่เป็นยังไงครับ
4: หลักการทำงานของกรีนเฮาส์จะขึ้นอยู่กับลักษณะของกรีนเฮาส์นะครับถ้าเป็นกรีนเฮาส์แบบธรรมดาหรือที่เราเรียกว่าเป็นเนอร์เซอรี่เป็นโรงเรือนเพาะชำอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นกรีนเฮาส์อันเนี้ยก็เป็นลักษณะคล้ายเรือนเพาะชำจะง่ายมากเกษตรกรทำได้เองด้วยนะครับที่ไม่มีอะไรที่พิเศษนะครับผมเพราะหลักการก็คือเราทำให้แสงแดดเข้ามานะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยบางทีแสงแดดมากเราก็ต้องมีการติดตะไคร้แบบนี้ที่เราเห็นนะครับช่วยกรองแสงอีกครั้งอีกชั้นหนึ่งนะครับกับอีกแบบหนึ่งซึ่งจะเป็น กรีนเฮาส์ด้านข้างของเรา อันนั้นจะค่อนข้างมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราจะใช้ปลูกพืชที่อาจจะไม่ใช่ต้นข้าวแล้วอาจจะเป็นพืชผักสลัดหรือพืชที่ต้องใช้อุณหภูมิต่ำหน่อยอันนั้นก็จะมีระบบไอน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง
3: รังสีจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านเข้าสู่เรือนกระจกเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นหรือความถี่สูงจะถูกดูดกลืนโดยพื้นและวัตถุภายในเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจกร้อนขึ้นและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านที่มีความยาวคลื่นสูงหรือความถี่ต่ำจะสะท้อนออกไปจากพื้นหรือวัตถุในเรือนกระจกแต่คลื่นในย่านอินฟราเรดไม่สามารถทะลุผ่านกระจกกลับออกไปสู่ภายนอกได้ทำให้สะท้อนกลับเข้าสู่ภายในเรือนกระจกอีกครั้งจึงทำให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นไปอีก
0: แล้วครับน้องๆครับหลังจากที่พวกเราแวะไปดูกรีนเฮาส์มาแล้วซึ่งก็เห็นการใช้ประโยชน์ของแสงอาทิตย์กันอย่างชัดเจนเลยก็มาถึงคิวของพวกเราแล้วที่เราจะเอาไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันไว้เนี่ยเอามาทดสอบกันดูซิว่ามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคราวนี้ยังจำได้ไหมว่าเราทำอะไรมาบ้าง
1: เราทำเป็นเตาอบมาแล้ว2แบบด้วยกันก็คือสีขาวแล้วก็สีดำ
2: ส
0: ี
2: ดำจะนำความร้อนมาก
0: น่านะเรา
1: ทำรถมาแล้ว
0: ทำรถมาด้วยโอเคเพราะฉะนั้นที่เราทำกันมาก็คือเราเห็นว่าเรามีการประดิษฐ์เตาอบเอาไว้คราวนี้เพื่อจะให้เห็นความแตกต่างชัดเจนกับน้องๆทั้งบ้านเราก็เลยทำมา2ชิ้นชิ้นนึงเป็นสีขาวอีกชิ้นนึงเป็นสีดำอุปกรณ์ที่เราจะมาทดสอบกันก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไข่นี่แหละมาอบดูและดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไข่บ้างและแน่นอนอีกอย่างนึงที่เราประดิษฐ์เอาไว้นะครับก็คือรถพลังแสงอาทิตย์นั่นก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเช่นเดียวกัน
2: แล้วเราเอาเทอร์โมมิเตอร
0: ์อ้าวก็เป็นเอามาวัดอุณหภูมิกันเลยแต่จริงๆแล้วดีแล้วสังเกตว่าอาจารย์มีเทอร์โมมิเตอร์อันจิ๋วด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเทอร์โมมิเตอร์จิ๋วนี่แหละมาดูซิว่าอุณหภูมิในเตาอบของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเอาล่ะพวกเราพร้อมหรือยังที่จะไปทดสอบ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วครับ
0: งั้นไปกันเลยครับเอาละครับตอนนี้แดดก็มาแล้วเรามาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่านะโอ้โหดูผิงหยางร้อนเหงื่อแตกแล้วใช่ไหมเอาละเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเตาอบ2เตาเพราะฉะนั้นช่วยตอกไข่ใส่ให้หน่อย

0: าละหลังจากที่เราตอกไข่เสร็จแล้วเราก็ลำเลียงไข่ลงไปในกล่องที่เป็นเตาอบของเรากันเลยดีกว่า
1: เอาพี่ของพี่ผิงยังไว้ในกล่องดำแล้ว
2: ใช่
0: เอาล่ะเอาพี่ได้ได้งั้นใส่เลยงั้นพี่กาใส่ในกล่องสีขาวแล้วเดี๋ยวเราจะหันไอ้เจ้าเตาอบนี้เข้าหาแสงอาทิตย์เลยนะแล้วอย่าลืมเพื่อจะให้มันเห็นได้ชัดเจนว่ามีอุณหภูมิเปลี่ยนไปเท่าไหร่เราเอาเทอร์มิเมอร์จิ๋วมาใส่เข้าไปด้วยแล้วเราก็ปิดฝาด้านหน้าด้วยแล้วคราวนี้เราก็ปล่อยให้มันอยู่ในแสงแดดอย่างนี้แหละสักพักนึง
1: น
0: ั่งพักกันดีกว่าแล้วเราก็ปล่อยให้มันอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สักพักหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสังเกตกันครับว่าเตาอบเนี้ยมันได้ใช้งานแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กมากน้อยแค่ไหนเนาะร้อนแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วนะไปไปไปหลบๆๆๆเข้าร่มเอาละครับน้องๆแล้วเราก็ยังมีรถที่เราประดิษฐ์เอาไว้ซึ่งเป็นรถแสงอาทิตย์นะเรามีไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์อยู่ที่อยู่ข้างบนงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยว่าพอเราไปกลางแดดเนี่ยล้อมันควรจะต้องหมุนได้นั้นไปดูเลยตอนนี้แดดกำลังมาเลยไปแล้วพวกเราดูพออาจารย์ปล่อยมือแล้วนะนี่เดี๋ยวเราเอามือบังให้มิดปล่อยพร้อมยังถ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์จะลองปล่อยแล้วลองให้มันวิ่งนะโอเค

0: เอาล่ะเราก็ผ่านไปสักประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันดีกว่าว่าไปถึงไหนแล้วไอ้เจ้าไข่ที่เราตอกไว้พวกเราลองสังเกตซิว่าเป็นไงบ้าง
1: ของสีดำนี่คือไข่แดงมันดูปูด
0: ๆดูปูดๆนะโอเคโอเค
1: อันนี้มันยังเหมือนเดิมกับ
0: ยังค่อนข้างเหมือนเดิมอ๋อโอเคอาการสังเกตว่าไงบ้าง
2: แล้วมันจะเย็น
0: อ๋อยังไม่ค่อยร้อน
2: ร้อนกว่า
0: โอเคแสดงว่าสีดำร้อนกว่าสีขาวเนาะจ้ะน้องบอสสังเกตเห็นอะไรบ้าง
3: บอสเห็นนะคะไข่มันเริ่มพองตัวขึ้นมาแล้วตัวนี้อีกอย่างเวลามันโดนแดดแล้วมันไม่รับความร้อนเลยแต่ตัวนี้มันรับความร้อน
0: อ๋อก็คือเห็นด้วยว่าสีดำเนี่ยดูดกลืนความร้อนได้มากกว่าเอาละครับและนี่คือถ้าเรามาสังเกตไอ้เจ้าตัวไข่ที่เราตอกเอาไว้ข้างในเนี่ยจะเห็นได้ว่าที่อยู่ภายในกล่องสีดำนี่เริ่มมีขุ่นๆด้วยเนาะถ้าทุกคนสังเกตเนาะเริ่มมีขุ่นๆแล้วก็ไอ้เจ้าตัวผิวของไอ้เจ้าตัวไข่ด้านบนนี่ค่อนข้างจะตึงๆเหมือนอย่างที่พี่พิงหยางบอกคือมันค่อนข้างจะเหมือนกับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่จันเห็นเลยเทอร์โมมิเตอร์ของเราครับที่เราใส่เข้าไปงอเลยและไอ้เจ้าตัวค่าอุณหภูมิที่อ่านได้นี่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าโชว์ให้น้องๆทางบ้านหน่อยร้อนนะเนี่ยร้อนเหมือนกันนะนั้นจะเห็นได้ว่างอเลยสเกลที่อ่านได้ในนี้นะครับค่าสูงสุดมันแค่50องศาเซลเซียสแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันล้นสเกลไปแล้วและไอ้เจ้าตัวพลาสติกตัวนี้ก็หงิกเลยงอเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าในเตาอบที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิมันสูงใช้ได้ผลแล้วก็สูงเกิน50เอาแหละและนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถสรุปและน้องๆทางบ้านก็ได้เห็นแล้วว่ามันสามารถรวบรวมพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งานได้แต่แน่นอนถ้าจะเป็นระดับที่จะมาทำอาหารอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ต้องใช้เวลานานกว่านี้อีกแหละถ้าเราอยากจะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนกว่านี้เนาะแต่อย่างน้อยจากการทดลองที่เราดูจากนี่เจ้ารถนะที่ใช้เซลล์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาจะเห็นได้ว่าเราสามารถนำมันมาใช้ได้และค่อนข้างสะดวกกว่าเพราะสามารถแปลงจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเอาไปใช้ได้และนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากจะฝากให้น้องๆทางบ้านได้เห็นว่าเราสามารถเอาพลังงานของแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ได้โดยที่อาศัยอุปกรณ์ในการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานก็ได้หรือเราอาจจะใช้อุปกรณ์ที่รับแสงแดดตรงๆมาเลยก็ได้แต่อย่างไรก็ดีปริมาณของแสงอาทิตย์เนี่ยที่มาบนผิวของโลกเรามันก็มีค่าจำกัดค่าหนึ่งเราก็ต้องหากรรมวิธีในการดึงมันมาใช้ให้เหมาะสมนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ยังมีให้ติดตามกันอีกในรายการ
4: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

ชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DL1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV15 เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมขาวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเดินทางมาจนถึง EP ที่5ครับ EP นี้ลุยเลยครับเราไปสร้างเพลงกับโปรแกรม Cubase กันใน EP ที่มีชื่อว่า Make Music with Cubase นะครับ4 EP ผ่านมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าต่างๆ Add Track ต่างๆ Mixer เป็นยังไงนะครับแล้วก็ Plug In คืออะไร EP นี้ไปทำเพลงด้วยกันนะครับฝากไว้นะครับใน EP นี้นะครับจะมีการสอนทำเพลงประกอบสำหรับคนทำคอนเทนต์นะอยากจะทำเพลงเองนะครับง่ายๆไปประกอบคอนเทนต์ตัวเองจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ทำเพลงเองเลยครับไปลุยเลยสวัสดีนะครับแล้วก็มาอยู่ใน EP ที่5นะครับ EP นี้เราก็จะไปเริ่มต้นทำเพลงกันนะครับว่า Cubase เนี่ยจะทำเพลงยังไงก็ลุยกันเลยครับเพราะว่าแล้วเนื้อหามันก็จะยาวจนเกินไปนะครับนี่ผมก็จัดการทำเพลงบางส่วนไว้แล้วนะครับลองดูนะครับว่าผมมีอะไรบ้างนะครับผมมี Group Agent SE เป็นเสียงกลองไว้นะครับเขียนกลองไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ Group Agent SE เนี่ยจะมี2ส่วนด้วยกันนะครับกลองเนี่ยคือส่วนที่เป็น Instrumentหรือจะเป็นแพทเทิร์นครับนะฮะมันจะแทบจะตีให้เราเลยแล้วเราก็สามารถโยนไปได้นะครับจับโยนอย่างนี้เลยครับเอานี่นะครับลองดูนะครับจับกรุ๊ป4โยนไปไว้ในนี้เห็นไหมฮะมันก็จะเขียนกลองให้เราเลยครับแน่เรียบร้อยเลยซึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขภายหลังได้ลบทิ้งเลือกใหม่ได้หมดนะครับนี่คือ Group Agent SE นะครับอีกตัวหนึ่งก็ใส่เป็น Hylion Sonic ไว้นะครับ Channel ที่1เป็นเสียงจาก Ampeg Electra นะครับแล้วก็ Channel ที่2เป็นเบส Ampeg Electra นะครับโอเคเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับก็ทำไว้ประมาณนี้อัดเสียงร้องไว้แล้วด้วยประมาณนี้นะครับก็มีเสียงร้องที่เป็น vocal effect ใส่ไว้อะไรแบบนี้เดี๋ยวก็จะไปใส่เอฟเฟคให้ทุกคนได้ดูกันนะครับคราวนี้วิธีการทำเพลงสำหรับบางคนที่มีคีย์บอร์ดนะครับอย่างเช่นตัวข้างๆผมเนี่ยก็สามารถบันทึกเสียงได้เลยเช่นเป็นแบบนี้นะครับการที่จะบันทึกเสียงเราสามารถกดเมทานอมได้กดเมทานอมก็คือกดตัว C จะมีเสียงนี้กดตัว C นะครับตัว Cเมทานอมก็จะดังซึ่งเมทานอมสามารถตั้งได้ที่ transport นะครับเข้าไปที่ transport ตรงนี้นะครับตรงนี้ transport นะฮะแล้วก็จะมีคำว่าเมทานอม setup นะครับอยู่ตรงนี้นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเลยครับว่า activate เมทานอมนั้นก็คือกดตัว C นั่นเองกดตัว C ก็จะมีเมทานอมกดตัว C ออกเมทานอมหายไปแบบนี้นะครับสำหรับใครจะอัดเสียงลองไปดูครับบันทึกเสียงกันอย่างรวดเร็วผมก็จะไปอัดคีย์บอร์ดตรงนู้นนะครับลองดูนะครับ

แบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานนะครับก็สามารถที่จะใช้ MIDI Keyboard เนี่ยกดตามอย่างนี้ก็ได้เราก็สามารถเข้าไป Edit ได้เช่นมันเล่นไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราสามารถกด Q ครับ Q ก็คือการ Contact กด Q ก็จะตรงเลยปุ๊บเห็นไหมครับเลื่อนมาตรงเลยนะครับก็ง่ายเลย Edit ให้มันเป็น

ถ้าเราอยากจะลูบนะฮะเราอยากจะลูบเราสามารถเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนตรงนี้นะให้มันมาลูบไว้แล้วกด slash นะครับกด slash

ที่ดูง่ายๆเราไปอัดเบสกันต่อครับไปอัดเบสกันต่อผมก็ไปอัดเบสครับลองดูนะครับที่คีย์บอร์ด

ันก็จะต่อเลยนะครับมันก็จะต่อแบบนี้เลยก็ง่ายดีนะครับเห็นไหมฮะจัดสักนิดนึงนะครับกดคิวกดคิวจัดค่าโน้ตกดคิวนิดนึงนะครับอะไรที่อาจจะล้ำหน้าไปบ้างหลังบ้างเราก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติได้คราวนี้เราก็จะเสร็จแล้วนะฮะเพลงของเราตรงนี้ไอ้ตรงเสียง vocal effect ผมก็ครับตาม EP ที่ผ่านมาเลยครับลองใส่เอฟเฟกต์เป็นรีเวิร์บสักหน่อยนึงตรง insert ตรงนี้ใส่รีเวิร์บของสไตล์เบิร์กนะครับที่แถมมาตัวเนี้ยนะครับตัว Room Work SE นี่มีทุกเวอร์ชั่นแน่นอนผมก็เลือกไว้ที่อารีนาใหญ่ๆนะครับสัก4วินะครับรีเวิร์บไทม์ยาวเฟื้อยไปเลยฮะแล้วก็มิกซ์เยอะๆหน่อยนะครับลองฟังดูครับก็เพิ่มสีสันให้กับเพลงไปอาจจะลดไฮลงนิดนึงนะครับโอเคเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยนึงสัก5วินะครับถ้ามันรู้สึกว่ามีไฮเยอะไปนะครับทำไงครับเรา EQ ได้ไงครับเราก็เข้าที่ตัวนี้นะ Channel Edit แล้วก็ EQ

ก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะครับเนี่ยก็จะโครงสร้างเริ่มจะเป็นเพลงแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเอ๊ะมันสามารถทำอะไรได้อีกนะครับอ้าวสองร้องสองแทร็กนี้จัดเป็นกรุ๊ปเดียวกันสักหน่อยผมก็กดปุ๊บนะครับคลิกขวาแอดอะไรครับเราสามารถที่จะจัดการแทร็กเหล่านี้จากหน้านี้เลยก็ได้เช่นปุ๊บคลิกขวานะครับเราอยากจะให้เขาไปที่ไหนดับเบิลเคทแท็กอะไรได้หมดอยู่ตรงนี้นะครับรีมูฟทิ้งไปหรือจะแอดแทร็กตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับข้างบนนี้มีแอดแทร็กอีกผมก็แอดแทร็กเป็นกรุ๊ปชานเอลทูซีเล็กเต็ดชานเอลร้องสองอันนี้จะไปอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันป้ายนะครับเป็นสตูดิโอนะครับเป็นกรุ๊ปร้องนะครับใน EP ที่แล้วเนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วเห็นไหมฮะมันจะผูกกรุ๊ปแท็กมาตรงนี้ซึ่งที่หน้ามิกเซอร์ก็จะมีกรุ๊ปแท็กอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับร้องจะมาอยู่นี่แล้วเห็นไหมฮะใส่เอฟเฟกต์จะเซนเอฟเฟกต์จะใส่คอมเพรสเซอร์ก็ได้ที่กรุ๊ปแท็กนี้เลยนะครับLove.

แล้วก็ใส่เอฟเฟกต์สักหน่อยครับกด F4 ขึ้นมานะครับ add effect ขึ้นมา1ตัวเป็น reverb นะครับพิมพ์ชื่อว่า verb ใส่ค่าเป็น 2.4 2.4 คือบอกว่า reverb time จะ 2.4 ให้เราจะได้จำได้นะครับว่า reverb time เป็น 2.4 นะครับอันนี้ก็จะเป็นคือเรียกว่าเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับมิกก็สุดไปนะครับแล้วลองส่งดูส่งร้องนะครับส่งยังไงกดที่ตัว E ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งร้องส่งเอฟเฟกต์ร้องเป็นรีเวิร์บร้องกด on นะครับแล้วก็ส่งแบบ P fader นะครับฟังครับส่งได้อีกนะครับถ้ารู้สึกน้อยไป

ที่ตัว Hyliion Sonic เนี่ยเราก็สามารถมิกซ์ได้ด้วยนะครับเช่นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเสียงต่างๆสามารถแพนได้นะครับบนนี้เลยอาจจะไม่ต้องไปยุ่งกับหน้ามิกเซอร์เลยก็ได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับ Hyliion Sonic เนี่ยมันมีเครื่องดนตรีจำลองให้เราถึง16เครื่องมือเช่นผมลองดูนะครับแพนเสียง E-Piano ไปซ้ายสุดแล้วก็แพนเสียงเบสไปขวาสุดลองฟังครับแต่อันนี้ก็ทำให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันสามารถที่จะมิกซ์บนตัวมันเองได้นะครับเวลาเราอยู่ที่หน้ามิกเซอร์แบบนี้เนี่ยจะกดเครื่องมือต่างๆที่เป็น instrument track ขึ้นมาเนี่ยสามารถกดที่ปุ่มนี้ได้เลยครับปุ่มที่เป็นEdit Instrument ที่เป็นรูปเหมือนเป็นโนเล็กๆตรงนี้นะครับเราสามารถกดขึ้นมาครับแล้วก็จะเจ หน้าตา Edit ต่างๆของปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีต่างๆให้เราได้นะครับก็โอเคแพนกลับมาที่เดิมนะครับสามารถลดเลเวลเพิ่มเลเวลได้สบายเลยนะครับลองดูนี่ครับเข้าที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าการสร้างเพลงCubase เนี่ยไม่ได้ยากเลยอุปกรณ์ก็มีมาให้เนี่ยเพียบพร้อมมากๆนะครับคราวนี้สักหน่อยนึงครับอุตส่าห์ทำเพลงได้ขนาดนี้แล้วเรามีเรื่องของอะไรอีกเรามีเรื่องของการใส่เอฟเฟคถือว่าเป็นทริปที่แถมให้ถือว่าเป็นทริคที่แถมให้นะครับสำหรับเพลงที่เป็นเพลงที่เรียกว่าเพลงอิเล็กทรอนิกส์สักนิดนึงเนี่ยอาจจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่านะครับฟังก์ชันที่เรียกว่าการทำ side chain effect นะครับ side chain effect คืออะไรการที่ทำให้เสียงนึงที่มันค้างอยู่ยาวๆเป็นเนี่ยแล้วมันเป็นตามเสียงเครื่องดนตรีอื่นนะครับตามเสียงเครื่องดนตรีอื่นโอเคครับ side chain effect สิ่งแรกเลยไปเปิดเสียงเครื่องดนตรีก่อนครับเราไปเปิดตัวนี้นะครับ retrolog ขึ้นมานะครับcreate เขาขึ้นมานะครับแล้วก็ลองดูนะฮะว่าเสียงอะไรดีก็ลองเลือกเสียงดูนะครับเป็นเสียงซินแพดแล้วกันนะครับลองเลือกดูเป็นเสียงอะไรดีเอ่ยลองเลือกก่อนนะครับเสียงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองเขียนโน้ตลงไปนะครับเป็นโน้ตยาวๆเขียนเป็นโน้ตยาวๆนะครับลงไปดูนะครับนี่ก็น่าจะต้องเป็นตามคอร์ดนะครับ

คราวนี้เนี่ยผมอยากให้มันเป็นตามจังหวะของผมเอ๊ะเราจะกำหนดอะไรดีผมก็เลยกำหนดมานะครับหาเสียงคลิกมา1เสียงครับลองดูเสียงคลิกนะครับพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับจากมีเดียนะฮะแล้วเราก็หาคำว่าคลิกมันก็จะขึ้นคลิกให้เรานะครับว่าในรูปของเราในเครื่องเราเนี่ยมันมีเสียงคลิกอะไรบ้างนะครับเนี่ยเต็มเลยผมเอาคลิกนี้มาครับได้คลิกมาอันหนึ่งผมก็ edit นะครับให้เหลือเป็นคลิกชิ้นเดียวง่ายๆนะครับตัดมาให้เป็นคลิกชิ้นเดียวง่ายๆแบบนี้นะครับอาจจะเหลือสักส่วนเท่านี้เลยส่วนเล็กๆนะครับคอนไทยส่วนเล็กๆเอาสักเท่านี้เลยแล้วก็คลิกที่ตัวเขานะครับแล้วเข้าที่ audio แล้ว bounce selection ทีหนึ่งให้กลายเป็นไฟล์เล็กๆ replace ไฟนะครับเป็นไฟล์เล็กๆคราวนี้ผมอยากให้ซินมันเป็นอึดอึกอึกอึดดึดแอดแอดแอดแอดใช่ไหมครับมันก็เป็นตึกก็ต้องเป็นมันก็ต้องเป็นตึกตึกตึกตึก

วิธีการทำยังไงครับอันนี้คือเสียงคิกใช่ไหมครับนะอันนี้คือเสียงซินที่เสียงซินเนี่ยครับที่เสียงซินเราไปใส่นะครับปลั๊กอินที่เสียงซินเราสามารถใส่ปลั๊กอินได้นะครับมาเราไปใส่เสียงที่เสียงซินนี้นะครับของเราเนี่ยนะครับมาเราใส่ปลั๊กอินนะครับชื่อว่าเกตครับใส่ชื่อว่าเกตไว้แล้วติ๊กตรงนี้ไว้ครับ activate side chain นะครับ activate หรือ deactivate side chain นะครับเราติ๊กไว้ก่อนนะครับให้เป็นสีส้มนะครับแล้วคราวนี้ที่ track นะครับที่ track ของเจ้าตัวนี้นะครับนะครับโอเคเกตนะครับใส่ไว้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ที่แท็กของตัวอะไรครับที่แท็กของตัวคิกแท็กของตัวคิกนะครับคิกขึ้นมาครับที่แท็กของตัวคิกเราจะไปเซ็นสัญญาณนี้นะครับเซ็นสัญญาณคิกอันนี้ไปที่ไซด์เชนของ RetrogGate เห็นไหมครับมันมีบอกเลยไซด์เชนของ Retrogate Gate กดไปครับกดเปิดส่งแบบ Pre-Fader คือไม่เอา Fader ขึ้นก็ยังดังแล้วปิดนะครับปิดคลิกปุ๊บแล้วลองฟังครับเห็นไหมครับมันเป็นแงบแงบแงบตามคลิกนะครับถ้าเราที่เสียงนี้เรายังเปิดคลิกอยู่นะครับถ้าเราไม่ได้ส่งสัญญาณไปมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่งสัญญาณปั๊บแต่เราไม่อยากได้คลิกไปด้วยเราปิดคลิกครับแล้วเราก็มาปรับค่าเกต

ะครับง่ายเลยทีเดียวนะครับไม่ยากเย็นแต่คราวนี้เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างทำยังไงได้อีกโอ้เอาเพลงออกกันไหมอันนี้ก็สำคัญนะครับการเอ็กซ์พอร์ตเพลงออกอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับไฟล์เอ็กซ์พอร์ตเป็นออดิโอไฟล์เห็นไหมครับเอาไปไว้ที่ไหนอะไรยังไงนะครับไฟล์เอ็กซ์พอร์ตออดิโอมิกซ์ดาวน์นะครับไฟล์เอ็กซ์พอร์ตออดิโอมิกซ์ดาวน์ที่นี่ก็จะเลือกได้เลยนะครับว่าจะชื่อเพลงอะไรพิมพ์ไปนะครับอยู่ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับแล้วก็ความละเอียดต่างๆของไฟล์ฟอร์แมตเช่นตอนนี้เป็นเวฟออกที่24บิตนะครับ sample rate เป็น48หรือจะเป็น MP3 นะครับความละเอียดนะครับบิตเรทอยู่ที่320 KB ต่อวินะครับเป็น high quality mode นะครับหรือจะเป็นไฟล์อย่าง AIFF ก็ได้นะครับหรือว่าที่นิยมกันก็เป็นเวฟของเรานี่นะครับสามารถเอาออกได้ว่าเอา stereo output เลย vocal อย่างเดียว effect อย่างเดียวก็ได้นะครับสามารถที่จะเอาออกได้หลายแบบเอาออกแบบ multiple file ก็ได้นะครับเอาออกทีเดียวหมดเลยแยกเป็นแทร็กให้เราก็ได้หมดตรงนี้นะครับวิธีการก็คือกั้นซ้ายขวาตรงนี้ในตำแหน่งที่เราอยากจะให้เพลงมันถูกเอ็กซ์พอร์ตออกไปอาจจะเลยไปทางนี้สักนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะมีหัวสักนิดนึงนะครับแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์เอ็กซ์พอร์ตนะครับ audio mix down แล้วก็สามารถกด export audio ได้

ได้เลยนะครับก็ไม่อยากให้เนื้อหายาวไปเพราะว่า EP สุดท้ายนี่ยาวแน่ๆคือเรื่องของการมิกซ์นะครับไอ้เนี่ย EP เนี้ยจะทำให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะจะต้องสร้างเพลงอย่างไรกับ Cubase เนี่ยไม่ได้ยากเย็นแล้วนะครับไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP สุดท้าย EP ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมิกซ์และมาสเตอร์นะครับไปครับเจอกันครับเป็นไงครับทำเพลงกันเป็นแล้วแน่ๆนะครับแล้วก็ Trick and Tip ของ EP นี้นะครับอย่าลืมใครที่เป็นสายทำคอนเทนต์นะครับก็สามารถผลิตเพลงเองได้แล้วจะเห็นนะครับว่าในโปรแกรม Cubase เนี่ยมีทั้ง Loop มีทั้ง Sample ต่างๆที่แถมมากับตัวโปรแกรม Cubase นะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนก็ตามเนี่ยทุกคนก็เอามาประกอบก็เกือบจะเป็นเพลงแล้วสำหรับสายทำคอนเทนต์เนี่ยทำเพลงประกอบลงไปเองสบายเลยครับแต่ก็ติดอยู่เรื่องเดียวใช่ไหมฮะคือ EP สุดท้ายมิกซ์อย่างไรแล้วทำมาสเตอร์ริ่งอย่างไรให้เพลงของเราเนี่ยเมื่อลง YouTube แล้วเสียงมันใกล้เคียงกับคนที่เขาทำเป็นมืออาชีพอยู่แล้วไปลุยกันใน EP ที่6ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รสชาติเนี่ยมันจะช่วยกำกับการกินของเราถ้าเมื่อไรเราทานอาหารอร่อยเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะยิ่งกินได้เยอะถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดรสชาติไม่ถูกใจเรานะคะเราก็ไม่รับประทานอาหารการทำงานของการรับรู้รสชาติก็จะประกอบไปด้วยส่วนหลักๆ2ส่วนส่วนที่1ก็คือตัวรับนะคะซึ่งอยู่บริเวณลิ้นกับส่วนที่2ก็คือการตีความที่ระดับสมองสมมติเราทานอาหารที่มีรสหวานนะคะมีน้ำตาลอยู่น้ำตาลเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปที่บริเวณของปุ่มรับรสซึ่งตัวรับเนี่ยมันก็จะมีตัวรับจำเพาะนะสำหรับรสชาติต่างๆมีทั้งหมด5รสชาตินะคะรสชาติที่1ก็คือในเรื่องของรสหวานนะคะรสเค็มรสขมรสเปรี้ยวแล้วก็รสกลมกล่อมนะคะกลมกล่อมก็คือรสอูมามินั่นเองสัญญาณรสเนี่ยจะรวมตัวกับสัญญาณของประสาทสัมผัสตัวอื่นแล้วก็ไปที่สมองอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้ความจำตีความออกมาว่าเนี่ยคือรสหวานและรสหวานนี้เป็นรสหวานที่พอดีแล้วแล้วก็รวมความไปถึงว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอยากจะกินอีกหรือไม่อยากกินอีกก็งานวิจัยที่ได้ทำนะคะก็เป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระดับการรับรู้รสชาติในผู้สูงอายุไทยเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุญี่ปุ่นเพราะว่าเราสนใจว่าพฤติกรรมการกินของคนไทยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแตกต่างกันอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะจืดเนี่ยที่คนไทยเราเนี่ยทานรสค่อนข้างจัดก็เลยได้มีการร่วมมือนะคะกับทางมหาวิทยาลัยโตโฮกุนะคะประเทศญี่ปุ่นทางมหาลัยโตโฮกุเนี่ยเป็นศูนย์ในการวิจัยในเรื่องของการรับรสมาเป็นเวลานานในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีงานวิจัยแบบนี้นะคะก็เลยเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศขึ้นจุดสำคัญน่าจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมการกินมากกว่าเพราะสถิติในเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะหรือเรียกสั้นๆว่า NCD โรคเบาหวานก็ดีโรคมะเร็งก็ดีนะคะโรคความดันโลหิตสูงก็ดีนะคะเบาหวานเนี่ยมีรายงานวิจัยชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริโภคน้ำตาลซึ่งการบริโภคน้ำตาลมากเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องระดับการรับรู้รสนะคะยิ่งถ้าระดับการเริ่มรับรู้รสหรือ threshold ของเราเนี่ยสูงนะคะก็แปลว่าเราต้องยิ่งเติมน้ำตาลเยอะเวลาเราปรุงก๋วยเตี๋ยว
1: งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการทำวิจัยเปรียบเทียบโดยเริ่มต้นจากการรับอาสาสมัครในประเทศไทยจำนวน90คนและในประเทศญี่ปุ่นอีก90คนซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้ง2ประเทศจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนที่1คือการทำแบบสอบถามเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมการกินและการปรุงอาหารรวมทั้งมีการจดบันทึกอาหารที่รับประทานเพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลกับกระบวนการวิจัยในขั้นตอนที่2คือการตรวจวัดระดับการรับรู้รสชาติโดยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลที่เรียกว่า Filter Paper Disc
0: เทคนิค Filter Paper Disc เนี่ยก็เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลนะคะแล้วก็ทางญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็ใช้มาเป็นเวลานานแล้วนะคะข้อดีของเทคนิคนี้คืออะไรนะคะก็คือจะสามารถตรวจเป็นจุดๆได้นะคะสามารถตรวจได้ทั้งบริเวณด้านหน้าของลิ้นแล้วก็ด้านหลังของลิ้นเราจะมีสารที่ให้รสชาติต่างๆมีระดับความเข้มข้นตั้งแต่1จนถึง5ระดับจากนั้นเนี่ยเราจะเอากระดาษกรองหยดสารทดสอบเนี่ยลงไปนะคะโดยที่จะเริ่มจากระดับต่ำสุดก่อนแล้วก็เอาไปแตะบนลิ้นของอาสาสมัครแตะไว้3วินาทีแล้วเราก็เอาออกแล้วค่อยกลืนน้ำลายนะคะแล้วก็อาสาสมัครตอบเรานะคะว่ารู้รสหรือไม่รู้รสผลเบื้องต้นออกมานะคะก็ทางเราทางญี่ปุ่นนะคะก็ค่อนข้างตกใจเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยของคนญี่ปุ่นเองนะคะระดับที่เขาใช้ในการตรวจคนไข้นะคะแล้วบอกว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องการรับรสเนี่ยก็คือเกิน3ถ้าตรวจแล้วคนไข้ได้4หรือว่าได้5นะคะเขาจะถือว่าคนไข้เนี่ยเริ่มมีปัญหาการรับรู้รสชาติแล้วก็จะต้องตรวจสอบแล้วว่าเอ๊ะเป็นผลมาจากอะไรเป็นผลมาจากโรคประจำตัวหรือเปล่านะคะหรือมีความผิดปกติของระบบประสาทหรือเปล่านะคะแต่บ้านเรานะคะค่าเฉลี่ยเบื้องต้นออกมาเนี่ยคืออยู่ประมาณ4นะคะสำหรับรสชาติหวานขมเปรี้ยวแล้วก็เค็มนะคะในขณะที่รสกลมกล่อมของเราออกมาประมาณ5ก็คือสูงมาก
1: งานวิจัยชิ้นนี้ได้พบข้อมูลที่สำคัญนั่นก็คือคนไทยมีระดับการรับรู้รสชาติที่สูงเกินค่าปกติเมื่อเทียบกับคนญี่ปุ่นโดยเชื่อว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากความแตกต่างของพันธุกรรมและพฤติกรรมการกินนี่เองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยมีอัตราการป่วยเป็นโรคในกลุ่ม NCDS เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งปัญหาของปุ่มรับรสที่มีระดับของการรับรสชาติที่สูงยังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอีกด้วย
0: ผู้ ้ป่วยนะคะที่มีเทรชโชสูงก็คือเหมือนระดับที่เริ่มรู้รสเนี่ยค่อนข้างสูงเนี่ยพูดง่ายๆคือปกติเขารับรู้รสไม่ค่อยดีอยู่แล้วพอได้รับรังสีรักษาอีกเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สูญเสียการรับรู้รสเนี่ยเร็วกว่าคนที่ปกติกินจืดยกตัวอย่างก็คือผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอนะที่รับรังสีรักษานะคะเกือบ 100% เลยนะคะถ้าเกิดว่ารังสีที่ได้รับเนี่ยกระทบกับลิ้นนะคะเกือบ 100% จะมีปัญหาเรื่องสูญเสียการรับรสชาตินะคะบางรายเนี่ยสูญเสียหมดทุกรสชาติเลยก็ทานอาหารไม่อร่อยก็จะกินอาหารน้อยลงนะคะพอทานอาหารน้อยลงน้ำหนักตัวก็ลดนะคะก็เกิดภาวะทุพโภชนาการตามมาอีกนะคะซึ่งภาวะทุพโภชนาการตรงนี้ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงนะคะพอร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยอาจจะเป็นผลให้คนไข้ต้องหยุดการรักษาการตอบสนองต่อการรักษาก็จะไม่ดีนะคะแล้วก็อาจจะทำให้คุณหมอสั่งให้ต้องหยุดชะงักการรักษาเลยนะคะแล้วก็มาให้ซัพพอร์ตให้อาหารทางสายหรืออะไรเพื่อให้คุณภาพชีวิตหรือให้สภาวะอาการเนี่ยกลับดีขึ้นมาผลสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเชื่อว่าจะทำให้เกิดการตื่นตัวในสังคมนะคะในเรื่องของระดับการเริ่มรู้รสชาตินะคะแล้วก็หวังว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะของคนไทยในเรื่องของการบริโภคค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: 鸡，呢啲鸡嘴嘴。
1: สวัสดีนะครับน้องๆมีเรื่องชวนให้เราสงสัยเกี่ยวข้องกับค้างคาวเนี่ยมากมายเลยนะครับน้องๆลองดูคำถามเหล่านี้นะครับว่าตรงกับคำถามในใจของน้องๆหรือเปล่าทำไมค้างคาวถึงนอนห้อยหัวค้างคาวดูดเลือดมีจริงหรือเปล่าค้างคาวใช้หูหาอาหารจริงหรือเราจะมาคิดวิทย์ไขปริศนาและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวในวันนี้นะครับแต่จะสนุกสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

แค่ตัวอย่างก็สุดตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเสียเวลานะครับไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะมาร่วมขบวนคิดวิทย์กับภารกิจค้างคาวสุดลึกลับไปพบกันเลยครับ

0: ผู้กล้าที่เราท้าให้มาคิดวิทย์เรื่องขังข่าวในวันนี้จะได้ลงพื้นที่สำรวจขังข่าวแม่ไก่ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาจะได้ใกล้ชิดกับขังข่าวแบบถึงเนื้อถึงตัวก่อนจะไปพบกับโจทย์ประจำวันที่จะต้องรวมพลังกันพิชิตให้ได
1: ้ผมก็จะเป็นคนสองกล้องครับแบ่งแล้วก็สลับกันไปส่วนจินนี่กับซีรีส์ก็จะเป็นคนวาดรูปครับ
2: อาทิตย์อาทิตย์
3: มันสีน้ำตาลหัวสีน้ำตาล
2: มันมีปีก
4: หัวสีน้ำตาล
2: ถูกต้องแล้วข้าวมีปีกเป็นเส้น
3: สีดำ
4: ใช่สีเส้นสีดำ

0: ตรงส่วนด้านหน้ามันตั้งแต่จมูกถึงช่วงแก้มต้นๆเป็นสีดำๆแล้วก็หลังจากนั้นมันสีน้ำตาล
1: ถูกต้องเส้นๆๆๆ
0: แล้วก็อยู่เป็นกลุ่ม
2: ห้อยหัวนอนจมูกมันเหมือนหมูเลย
3: ส่วนมากจะหุบตอนนอน
4: ทำไมตามันเล็กจัง
1: เสียงซึ่งคนจะไม่ได้ยินคนจะไม่ได้ยิน
5: ม
1: ัน
5: ใช้เสียงที่คนไม่ได้ยินหรือเปล่าม
1: ัน ถูกต้อง
6: มันน่าจะเหมือนเรดาร์ของเครื่องบินที่ตรวจจับสิ่งของ
7: เสียงเหรอคะเสียงมันเหมือนกับเล่นไวโอลินนะคะเหมือนกับเสียงไวโอลินที่มันแสบหูแล้วก็สูงสูงอะค่ะ
3: หรือว่าขามันอะคล้ายๆไก่ตามันไม่ค่อยดีก็เลยใช้เสียง
8: คิดว่ามันจะแบบว่าเอ้ยยังไงหรือว่าปัสสาวะยังไงครับ
4: น่าจะแบบจับกิ่งไม้
8: จ
4: ับ
8: ก
4: ิ่
8: งไม้สอง
4: ม
8: ือแล้วก็แบบแบบโผล่ลงแบบเหมือนลิงอะครับเหมือนยิงยันด้วยครับ
6: ลงมาเลย
8: แต่มันก็ไม่กลัวลมเลยเนาะเห็นลมพัดมาพัดไปพัดมามันก็ค่อยตองแตงตองแตงอยู
9: ่เอาแล้วมันห้อยหัวหลับลงมาแล้วมันทำไมมันไม่ร่วงลงมาล่ะมันหลับสนิทแล้วหลับแบบ
7: ขามันเกาะไว้อ่ะเกาะไว้อย่างแน่นเหมือนมีกาวตาช้างแปะไว้
2: คงเป็นแบบคนมั้งที่หายใจตลอด
4: แต่ครั้งเขาก็ทำไมมันอยู่เป็นกลุ่มเลย
8: มันถ้าอยู่เดี่ยวมันจะอันตรายกว่าป่ะมันเหมือนหนูบินอะเหมือนหนูติดปีกแล้วก็บินได้
7: ก็รู้สึกดีอะค่ะไม่เคยเจอค้างคาวอะค่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะอย่างนี้
10: เมื่อน้องๆได้สำรวจสังเกตเจ้าค้างคาวมากมายที่อยู่ในระยะไกลแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ใกล้ชิดค้างคาวกันแบบถึงเนื้อถึงตัว
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องค้างคาวกันค้างคาวที่เราอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้างแต่ถ้าเราไปสัมผัสโดยตรงก็อาจจะทำให้ไปติดเชื้อมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เลยได้นำค้างคาวที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาให้ศึกษากันค้างคาวก็มีหลักๆมีอยู่2กลุ่มที่เราเห็นเนี่ยเรียกค้างคาวค้างคาวอะไร
13: แม่ไก
12: ่แม่ไก่ทำไมเขาเรียกแม่ไก
7: ่เพราะมันตัวใหญ่
12: ตัวใหญ่เท่าไหร่
13: แม่ไก่
12: เท่าแม่ไก่ก็คือตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก flying foxแล้วหน้าตาของเขาเนี่ยตัวนี้ข้างคาวจะหน้าตาเหมือนหมาป่านะตัวใหญ่นะถ้าจมูกยาวตาโตหากินกลางคืนก็ใช้สายตาจมูกยาวก็สามารถทำไมดมกลิ่นได้ดีกลางคืนมองไม่เห็นเนี่ยกลิ่นผลไม้สุกอยู่ตรงไหนก็จะไปได้กลางคืนที่มีแสงน้อยๆนะก็เราก็จะเห็นว่ามันก็สามารถดูได้ว่าเออมีต้นไม้อยู่ตรงไหนทิศทางเป็นยังไงบินไปบินกลับได้นะแต่มีอีกกลุ่มนึงนะที่เขาเรียกว่าข้างคาวกินแมลงเขาจะใช้พิเศษนิดนึงนะใช้เสียงข้างคาวเนี่ยมันสามารถส่งเสียงได้ถึงตั้งแต่ 50,000 จนถึงแสนเฮิรตซ์ซึ่งเราไม่ได้ยินจากตัวข้างคาวเนี่ยไปสู่ตัววัตถุเนี่ย300เมตรต่อวินาที
2: เวลาเสียงมันไปกระทบแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นต้นไม้หรือว่า
12: พอเสียงไปกระทบเนี่ยพอเสียงไปกระทบใช่ไหมครับแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยจะเข้าหูทั้งสองข้างประสาทเนี่ยสมองของข้างคาวจะแปลเป็นภาพว่าเป็นอะไรนะแปลเป็นภาพเลยเป็นจินตนาการของภาพออกมาเลยเป็นแมลงเป็นสิ่งกีดขวางเป็นผลไม้เป็นอะไร
2: ทำไมเวลามันนอนค้างคาวห้อยหัวลงมาใช่ป่ะครับ
12: ใช่
2: ตามปกติมันต้องตกลงมามันนอนแล้วมันไม่ตกเหรอ
12: ใช่เขาจะเกี่ยวพอดีกับจุดศูนย์ถ่วงเขาพอดีเขาเป็นขาเขาเป็นตะขอเนี่ยเห็นไหมจุดศูนย์ถ่วงพอดีไม่ตกเลย
14: อาจารย์ก็บอกว่าเพศผู้กับเพศเมียก็จะมีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันเหมือนคนเราของเพศเมียก็จะมีเต้านมส่วนของเพศผู้ก็จะมีอวัยวะเพศอีกส่วนหนึ่งถ้าคราวหน้าผมไปได้เจอค้างคาวหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่อยู่ใกล้มันเกินเพราะว่ามีเชื้อโรคด้วยอย่างที่อาจารย์บอกไว้ส่วนค้างคาวที่อาจารย์เอามาสตาร์ฟก็ถูกฆ่าเชื้อโรคไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไปแช่ในน้ำดองทำให้เราสามารถจับได
12: ้ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการส่งคลื่นเสียงของข้างคาวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องมือมาเครื่องมือนึงเขาเรียกแบตดีเทคเตอร์ไว้แอบฟังเสียงข้างคาวคุยกันเครื่องนี้จะรู้ว่าข้างคาวแต่ละชนิดคุยกันได้คลื่นเสียงอะไรเวลาจะใช้เครื่องมือนี้นะมั้ยเราก็ปรับคลื่นว่าคลื่นที่เท่าไหร่นะปรับคลื่นไปคลื่นเท่าไหร่ก็เหมือนกับวิทยุเราเปิดหน้าวิทยุในรถใช่มั้ยเราเปิดเราจะฟังคลื่นอะไรเราก็ปรับมีเสียงคุยกันไหมถ้ามีเสียงคุยก็เป็นข้างคาวชนิดนี้แต่ว่าอันนี้มันจะสูงขึ้นทั้งข้างคาวบินมาแล้วส่งคลื่นเสียงถ้าคลื่นเสียงตรงกันมันก็ดังวิบวิบวิบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็แสดงว่าเป็นข้างคาวในคลื่นเสียงนั้น

0: เสียงที่มันใช้หาทิศทางก็จะเป็นเสียงขึ้นเสียงหนึ่งไม่ดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่าเมื่อเจอพอเจออาหารหรือเจอแมลงมันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอจะใกล้จะโฉบเสียงจะวืดอย่างนี้แต่ว่าอย่างที่เราเห็นในข้างคาวแม่ไก่เนี่ยพวกนี้เนี่ยแม่ข้างคาวกินผลไม้ไม่สามารถส่งเสียงอุลตราโซนิกหรือเสียงเอ็กโคโลเคชันอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ได้ยินเสียงสามารถส่องไปทางนู้นได้นะ
1: ได้ยิน
0: ไหมได้ยินไหมเล็งไปที่มือที่เขาถูเห็นไหมได้ยินไหมนะเราไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้ได้ยินใช่ไหม
2: และเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้างคาวแม่ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ศึกษาทั้งกายภาพภายนอกของเขามีทั้งตัวเป็นๆนะครับที่อยู่บนต้นไม้และก็ถูกดองไว้อยู่ในโหลนะครับน้องๆก็ได้สัมผัสกันด้วยและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความถี่สูงที่ข้างคาวได้ยินแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ยินโดยการใช้เครื่อง Back Detector นั่นเองนะครับน้องๆเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกันแล้วล่ะว่าน้องๆเขาจะสามารถนำไปพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ของเราได้หรือเปล่าเราต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ
3: ไม่น่าเชื่อค้างคาวดูดเลือดมีอยู่จริงค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดเป็นค้างคาวกลุ่มนึงที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางสัตว์ที่พวกมันจะดูดเลือดคือวัวควายม้าสมเสร็จและก็ไก่งวงเท่านั้นและถ้ามันจะดูดเลือดมนุษย์แล้วก็มันก็จะดูดที่นิ้วเท้าไม่ใช่ซอกคอและมันก็ดื่มได้ในปริมาณแค่2ช้อนโต๊ะในการกัด1ครั้งเท่านั้นเลือดเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำดังนั้นถ้าพวกมันไม่ได้ดูดเลือดถึง2คืนติดกันมันก็จะตายแต่ธรรมชาติก็มีกลไกในการรักษาชีวิตค้างคาวทั้งหลายไว้โดยให้ค้างคาวตัวเมียที่โตเต็มวัยสามารถให้เลือดกับค้างคาวตัวอื่นได้แถมพวกมันยังจะจดจำกันด้วยว่าตัวใดเคยช่วยเหลือมันมันก็จะตอบแทนตัวนั้นก่อนโอ้โหค้างคาวนี่น่าทึ่งจริงๆ
2: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดวิทย์นะครับกับโจทย์สุดมันในรายการของเราแล้วนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวสุดลึกลับในวันนี้ก็คือให้น้องๆสวมวิญญาณเป็นค้างคาวโดยการปิดตาและฟังเสียงสะท้อนจากห้องลับ3ห้อง
4: 3ห้อง
2: 3ห้องนะครับในแต่ละห้องนะครับก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันไปรวมถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับน้องๆต้องคาดคะเนคิดเปรียบเทียบเพื่อตอบให้ถูกนะครับว่าห้องไหนเนี่ยมีวัสดุอะไรและอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโดยน้องๆเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมมาให้นำมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการรับฟังเสียงสะท้อนนะครับเหมือนกับหลักการได้ยินของข้างคาวเพื่อช่วยให้น้องๆนะฮะค้นหาตำแหน่งของวัสดุในห้องทั้ง3ห้องได้นั่นเองครับขอให้น้องๆเตรียมประสาทสัมผัสในการฟังให้ดีนะครับแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
4: เฮ้ยอย่าตีหัวเราพอก่อน
5: ฮัลโหล
4: มันไม่เท่ากัน
5: ฮัลโหลฮัลโหลฮ
4: ั
5: ลโหล
4: เอาอะไรที่มันครอบหัวแล้วดิ
6: น้องเริ่มลงมือทำงานโดยแยกกันเป็น2กลุ่มน้องผู้หญิงทำเครื่องส่งเสียงส่วนน้องผู้ชายทำเครื่องรับเสียงสะท้อนแต่อุปกรณ์ที่มีอยู่มากมายตรงหน้านี้ก็ทำเอาน้องๆงงไปเหมือนกันนะครับ
5: มันยากมันแบบเหมือนส่งเสียงออกไปแล้วให้สร้างเครื่องได้ยินอะแล้วให้ได้ยินกลับมาแล้วให้ระบุว่าสิ่งอะไรเจอโจทย์ครั้งแรกมันจะกลับมาได้ยังไงงง
6: ๆมาลุ้นกันสิว่าอุปกรณ์ช่วยฟังเสียงสะท้อนที่ประกอบไปด้วยกระบอกส่งเสียงที่น้องๆสร้างขึ้นฉาบและชามอลูมิเนียมจะช่วยให้น้องๆฟังเสียงสะท้อนในห้องรับได้หรือไม
2: ่และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่น้องๆนะครับจะต้องมาบอกแล้วล่ะว่าในแต่ห้องเนี่ยมีอะไรใครจะเป็นคนเข้าไป2คนแรกยกมือขึ้นโอเคเอาเป็นโอมกับแบงก์ก่อนใช่มั้ยถ้างั้นมาเลยครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินถับเข้ามาอีกครับหลังจากนี้เนี่ยเราต้องใช้หลักการเรื่องการสะท้อนของเสียงนะครับ ลองดูว่าการใช้สะท้อนของเสียงเนี่ยวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและเป็นอะไรลองดูได้เลยครับเชิญครับ
1: โลโลโลโลโลโลโลโลโลโลโลโลโลโลตรงนี้ใช่ไหมโลใช่เป็นโฟมหรือเปล่านุ่มๆเรียบๆใช่ไหม
2: ไปออกไปก่อนนะครับ
1: เปิดตาเอง
2: โอเคนะครับโอเคซีรีส์อยู่ตรงนี้ครับเนมี่นะครับจินนี่ทางนี้ครับลองคาดคะเนซิว่าวัตถุอยู่ตรงไหนแล้วคาดว่าจะเป็นอะไรเชิญครับ
1: สวัสดี
7: พี่จีนเอาใหม่สิแถวๆเขาอะเนี่ยเขาว่าอยู่ตรงกลางอะตรงตัวเขาเลยน่าจะอยู่ตรงกลางนะคะ
2: โอเคค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาล่ะมาน้องโอมน้องแบงค์ห้องสุดท้ายนะครับมาตามพี่ท็อปมาครับค่อยๆเดินมานะฮะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับซ้ายล่างเหรอครับน้องโอมคิดว่าตรงไหนครับ
8: ไม่ได้ยินเลยครับให้แบงค์จัดการดีกว่าครับ
2: โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ฟังเสียงสะท้อนครบทั้ง3ห้องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ต๊อบจะพาน้องๆทางบ้านครับมาดูว่าจริงๆแล้วทั้ง3ห้องนั้นคือวัตถุอะไรและวางอยู่ตรงไหนมาดูพร้อมๆกันเลยครับห้องแรกครับห้องที่1นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนั่นก็คือผ้านะครับที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นเหมือนกับขนสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าห้องนี้เนี่ยน้องๆเขาสามารถทายได้ถูกนะครับว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนและเป็นวัตถุอะไรมีความใกล้เคียงมากนะครับคราวนี้เรามาดูห้องที่2กันต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่ครับกระจกนะครับน้องๆเนี่ยก็บอกได้ถูกต้องนะฮะว่าทิศทางของวัตถุตรงนั้นเนี่ยตรงไหนนั่นก็คืออยู่ตรงกลางหรือตรงหน้าเขานั่นเองคราวนี้มาดูห้องต่อไปห้องที่3ครับนั่นก็คือนี่ครับแผงไข่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยพี่ต๊อปเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับไปพัฒนาอุปกรณ์ในการฟังเสียงสะท้อนครับแล้วคราวนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยครับว่าน้องๆเขาจะตอบถูกหรือเปล่าว่าวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและคืออะไรต้องเอาใจช่วยครับ
5: สรุปพวกเราจะเอาฉาบออกเพราะว่ามันเสียงดังเกินไปเลยจะเอาอันนี้ไปแทน
9: โอเคไหม
5: โอเค

0: กระดาษแข็งสี่เหลี่ยม
1: เอาละครับตอนนี้ฮะก็ถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องมาวาดสิ่งที่น้องๆได้ยินแต่ต้องออกมาเป็นภาพให้ได้ลองดูนะครับว่าในแต่ละห้อง1 2และ3เป็นอะไรอยู่ตรงไหนวาดให้ละเอียดนะครับพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: คิดว่าอยู่ทางด้านขวาข้างล่างครับมันเหมือนมีอะไรสะท้อนกลับมาเร็วกว่าเดิมอะครับเสียงมันก็จะแบบทุ้มๆ
4: เราคิดว่า

0: ็นกระจกเพราะว่าเวลาพูดอะค่ะพูดไปแล้วพอได้ยินมันกลับมาใสมากเลยแล้วคิดว่าน่าจะเป็นกระจก
1: พอมาทางซ้ายก็ได้ยินว่ามีเสียงสะท้อนมาทางด้านล่างแล้วก็ทางซ้ายอะครับ
2: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เขียนมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูทีละห้องเลยดีกว่าอ้าวเดี๋ยวเปิดทางนิดนึงถอยหลังนิดนึงนะครับห้องแรกประตูอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับมองเข้าไปทางด้านนี้เป็น
3: ผ้า
2: เป็นผ้ามั่นใจนะคิดว่ามั่นใจนะโอเคได้ครับคราวนี้มาดูห้องที่2ครับเข้าไปจะเจอ
0: กระจก
2: คิดว่าอยู่ตรงไหน
4: ด
2: ้
4: านขวา
2: ด้านขวา
0: ขวาใกล้ๆประตูหน่อย
2: ขวาใกล้ๆประตูหน่อยก็คือบริเวณประมาณนี้ใช่ไหมคะแน่ใจนะโอเคห้องที่3ครับประตูอยู่ด้านนี้นะครับมองเข้าไปคิดว่าเจออะไรครับ
1: กระดาษแข็งครับ
2: กระดาษแข็งอยู่ทางด้านไหนครับ
1: ด้านซ้าย
2: ก็คือซ้ายมือ
1: ครับ
2: ใช่ไหมฮะก็คือด้านตรงนี
3: ้ครับผม
2: ใช่ไหมครับเอางี้น้องๆครับน้องๆทางบ้านน้องๆทางบ้านเนี่ยรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกว่าในแต่ละห้องมันคืออะไรพร้อมที่จะฟังกันยัง
5: พร้อมครับ
2: 3ห้องนี้เนี่ยถ้าตอบถูกเนี่ยถือว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยพี่ชิดภารกิจได้นะพี่ชิดคิดวิทย์เราได้นะครับห้องแรกเป็นอะไรครับลองจับดูมันคือผ้าแหละถูกแล้วครับถูกแล้วห้องแรกนะครับคำตอบคือผ้าและอยู่ในทิศทางที่น้องๆเขาได้สรุปไว้นี่ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้มาลุ้นต่อไปห้องที่2
6: เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้นะ
2: ลุ้นต่อไปห้องที่2ตามมาเลยแล้วเข้ามาดูพร้อมๆกันครับคืออะไรครับคำตอบของเราคือกระจกมันอยู่ตรงตำแหน่งไหน
0: ข้างหน้า
2: ข้างหน้าเยื้องมาทางขวานิดนึงเปล่าตอนนี้นะครับน้องๆบอกถูกว่ามันคือกระจกนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยน้องๆบอกว่ามันอยู่ไปทางขั้นขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เป็นว่ากระจกนี่ถือว่าถูกต้องนะครับโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายกันว่าเป็นอะไรนะครับมาพี่ต้องขอให้ทุกคนหลับตาก่อนแล้วค่อยๆเดินเข้ามาดูนะครับหลับตาก่อนนะครับแล้วพี่ท็อปจะนับ1 2 3นะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับว่าคืออะไร1 2 3ลืมตาได้ครับน้องๆบอกว่ามันคืออะไรนะครับ
0: กระดาษแข็ง
2: กระดาษแข็งถ้าเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือกระดาษแข็งเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าจะให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคือกระดาษแข็งที่เรานำมาทำเป็นขึ้นรูปนะครับแล้วก็เห็นไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร
0: ังไข่
2: รังไข่นะครับถึงจะถูกต้องแบบจริงๆเลยแต่ตอนนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าสิ่งที่น้องๆเขาได้ตอบมาจะสามารถที่จะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันครับและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะมาทราบผลแล้วนะครับแต่ว่าเรามาลองดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะฮะน้องๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วถือว่าตอบได้มีความถูกต้องได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะทั้งห้องที่1เนี่ยก็ตอบได้ถูกนะฮะห้องที่2เนี่ยอาจจะผิดในเรื่องของตำแหน่งไปนิดนึงห้องที่3เนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วก็ตำแหน่งนี่ถือว่าใช่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆทีม BCIS B จะผ่านภารกิจในวันนี้ได้หรือไม่ฟังดีๆครับพี่ท็อปและทีมงานให้ผ่านครับเย้เก่งมากๆครับน้องๆคำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกชื่อของค้างคาวกินผลไม้ที่ใช้สายตาในการหาอาหารและค้างคาวกินแมลงที่ใช้เสียงสะท้อนในการหาอาหารมาอย่างละ3ชื่อสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับข้างข่าวหน่อย
5: วิทยา

0: ล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
1: คิดวิ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: มองบนมองบนโอ้โหบินเต็มเลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในหัวข้อของเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็จะมีข้อสอบอยู่ด้วยกันประมาณ7ข้อนะครับก่อนที่เราจะไปลงข้อสอบกันเรามาดูเนื้อหาก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือศัพท์ที่ใช้บ่อยนะครับศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยๆในข้อสอบนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับคำแรกนะครับก็คือ sorry นะครับแปลว่าขอโทษหรืออีกความหมายนึงคือเสียใจครับต่อมาคำที่2นะครับ great นะครับเป็นความหมายเชิงบวกก็คือแปลว่าเยี่ยมนะครับผม welcome นะครับแปลว่ายินดีต้อนรับนะครับคำพวกนี้ของหลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วนะครับต่อมานะครับ don't แปลว่าอย่าหรือไม่นะครับเป็นการปฏิเสธนะครับ worry นะครับแปลว่ากังวลนะครับต่อมา excuse me นะครับ excuse me แปลว่าขอโทษนะครับผมนะครับต่อมา answer แปลว่าตอบนะครับ find แปลว่าพบหรือหาหรือเขาแปลว่าเจอนะครับ question นะครับแปลว่าคำถาม page แปลว่าหน้านั่นเองครับต่อมานะครับคำศัพท์ที่เจอบ่อยนะครับสไลด์ต่อมาก็คือ borrow ตัวนี้จะแปลว่าขอยืมนะครับผมต่อมานะครับ toilet นะครับแปลว่าห้องน้ำนะครับ usually แปลว่ามักจะนะครับบอกถึงความถี่ของการกระทำนะครับ never ไม่เลยนะครับไม่เคยจะทำเลยนะครับ every ทุกนะครับผม week แปลว่าสัปดาห์นะครับ pass แปลว่าทรงผ่านนะครับ pepper นะครับพริกไทย no รู้จักหรือแปลว่ารู้ก็ได้ครับ waiting แปลว่ากำลังรอนะครับกำลังคอยนั่นเองนะครับ
1: เรามาดูคำทักทายกันนะครับคำทักทายในภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันนะครับหลักๆ ก็จะมีด้วยกัน3ตัวใช่ไหมครับก็คือสวัสดีในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็ตัวแรกคือ good morning ขออนุญาตครับ good morning ก็คือสวัสดีในตอนเช้าหรือเที่ยงวันนะครับ good afternoon ตอนบ่ายหรือตอนเย็นนะครับ good evening คือตอนเย็นและตอนค่ำใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อจากการทักทายนะครับมักจะเป็นคำถามว่าสบายดีหรือก็คือคำว่า how are you หรือ how are you today ใช่ไหมครับต่อมานะครับคำที่ตอบว่าสบายดีนะครับตอบได้หลายประโยคเช่น fine thanks I'm fine thank you นะครับ I'm well I'm okay นะครับหรือนะครับตอบว่า thank หรือ thank you เป็นการขอบคุณผู้ถามนะครับต่อมานะครับการจากลานะครับการบอกลาใช่ไหมครับเราจะบอกลากันนะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็จะบอกได้หลายรูปแบบนะครับหลักๆ ก็จะมีคำว่า goodbye ที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับคำว่า byeคำว่า good night ราตรีสวัสดิ์ใช่ไหมครับและเรามักจะพูดว่าแล้วพบกันอีกก็คือนะครับพูดต่อจากคำว่า goodbye นะครับก็คือคำว่า see you again นะครับเหมือนในเพลงเลยแล้วก็คำว่า see you หรือคำว่า see you soon ไว้พบกันเร็วๆนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นในพาร์ทของการแนะนำตัวเองนะครับการแนะนำตนเองนะครับเราจะความจะพามาทำความรู้จักคำว่าแนะนำก่อนนะครับซึ่งสำคัญนะครับคำว่าแนะนำภาษาอังกฤษก็คือ introduce แปลว่าแนะนำนะครับถ้าเราจะพูดว่าเราขออยากแนะนำตัวเองนะครับเราจะพูดได้2แบบก็คือ let me introduce myself ตัวแรกคือขออยากแนะนำตัวนะครับหรือ may I introduce myself นะครับขอแนะนำตัวเองนะครับผมนะอ่ะพอเราพูด may I หรือ let me introduce myself เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ตามเลย my name นะครับ I'm Thai I'm from Thailand I student at นะครับ I'm study at อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นเลยนะครับผมต่อมานะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องการแนะนำตัวเองไปแล้วนะครับตอนนี้คือเป็นการแนะนำผู้อื่นนะครับเช่นเรามีเพื่อนใหม่มาเราจะแนะ

นำให้เพื่อนของเรารู้จักเพื่อนใหม่ของเราก็คือเราจะบอกว่านะครับตัวแรกคือ this is Peter เช่นนะครับนี่คือ Peter นะครับหรือจะพูดให้สุภาพขึ้นหรือเป็นทางการขึ้นก็คือ I would like you to know Peter ผมอยากให้คุณรู้จัก Peter นะครับ I would like to introduce you to Wanna นะครับผมอยากแนะนำให้คุณรู้จัก Wanna I want to introduce my friend May ผมอยากจะแนะนำ Mayนะครับเพื่อนผมนะครับ I want you to meet my friend John นะครับผมอยากให้คุณพบ John เพื่อนของผมนั่นเองนะครับหรือสุดท้ายนะครับก็คือ Here's สวัสดิ์ and that's สุพลนะครับก็คือนี่สวัสดิ์และนั่นคือสุพลนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นการนะครับแสดงความยินดีที่รู้จักนะครับเราทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ไปแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะพูดต่อก็คือ it's nice to meet you นะครับก็คือแปลว่ายินดีที่ได้พบหรือยินดีที่ได้รู้จักนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะได้พบบ่อยในข้อสอบนะครับตัดออกตัดไปเลยนะครับเนาะถ้าเราไม่ใช้ it's nice to meet you นะครับจะใช้ตัวใดได้อีกบ้างนะครับก็เช่น I'm pleased to meet you I'm glad to see or meet youนะครับจะใช้ see หรือ meet ก็ได้นะครับหรือ it's a pleasure to meet you นะครับการตอบนะครับมีถ้ามีคนพูดกับเราว่า nice to meet you เวลาเราจะตอบเราก็ต้องตอบว่า nice to meet you too นะครับเช่นอย่างนี้ nice to meet you ใช่ไหมนะครับเวลามีเราจะตอบเขาก็ตอบกับว่า nice to meet you too เป็นต้นเลยนะครับผมนะครับ ต่อมานะครับเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับทุกคนอาจจะแปลได้แบบอีกแบบนึงถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยมันจะผิดเลยนะครับ how ใช่ไหมเราจะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยเราก็จะแปลว่าทำใช่ไหมครับถ้าแปลโดยรวมนะครับถ้าเราแปลตรงตัวก็จะบอกว่าทำอย่างไรถูกไหมครับแต่อันที่จริงเนี่ยตามหลักเลยนะครับ how do you do เนี่ยจะใช้สำหรับการทักทายกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับคือถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยเราก็จะใช้มันผิดถูกไหมครับแต่นะครับ how do you do เนี่ยนะครับถ้าเราแปลตรงตัวคือ how จะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยจะแปลว่าทำถูกไหมครับเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ย how do you do ใช้สำหรับนะครับทักทายกันหลังจากที่มีการแนะนำบุคคลให้รู้จักกันนะครับหรือง่ายๆเลยนะครับสรุปโดยง่ายก็คือมันแปลว่าสวัสดีหรือยินดีได้รู้จักนะครับถ้ามีคนพูด how do you do มาเราก็จะต้องตอบกลับไปด้วยคำว่า how do you do เช่นกันนะครับเหมือนคำทักทายทั่วไปเลยนะครับเช่นในตัวอย่างนะครับ Miss Taylor บอก Miss Jones ว่า I would like you to meet my boss Mr. Smith นะครับ Mr. Jones ก็จะบอกว่า how do you do นะครับสิ่งที่เราควรจะตอบกลับก็คือ how do you do นะครับซึ่งในการใช้ how do you do เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเหมือนแบบเป็นข้อสอบที่ปรับเซียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้เนี่ยก็จะเป็นคะแนนนะครับผมต่อมานะครับขออนุญาตลบนิดนึงนะครับต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับโดยเบสิกขอบคุณก็ใช้คำว่า thanks หรือ thank you นะครับถ้าเราอยากขอบคุณเขาแบบมากๆก็คือจะบอกว่า thank you so much นะครับ thank you very much เป็นต้นนะครับเรามีคำขอบคุณแล้วเราก็มีคำตอบรับคำขอบคุณนะครับเช่นมีคนพูด thanks หรือ thank you มาก็จะตอบว่า you're welcome นะครับ welcome ในตัวนี้จะมีความหมายว่านะครับคำว่า welcome เฉยๆเนี่ยจะมีความหมายว่ายินดีต้อนรับส่วน you're welcome เนี่ยก็จะมีความหมายว่าด้วยความยินดีนะครับด้วยความเต็มใจนั่นเองนะครับเนาะเราต้องแยกจำแยกนะครับคำว่า welcome กับ you're welcome ต่อไปจะเป็นการขอโทษนะครับขอโทษนะครับที่เด็กๆรู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่า sorry หรือ I'm sorry ใช่ไหมครับเนาะ sorry เนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าขอโทษอย่างเดียวแต่อาจจะหมายความว่าเสียใจก็ได้นะครับคำที่พูดแสดงว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีคนฝ่ายหนึ่งขอโทษเรามาแล้วแล้วเราบอกว่าอ๋อเราไม่เป็นไรนะครับเราจะบอกว่า that's all right หรือ that's okay นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูคำขอโทษนะครับว่ามีกี่คำนะครับการขอโทษนะครับหรือ apology นะครับก็มีสำนวนนะครับเยอะมากเลยเช่น excuse me แต่ละสำนวนก็จะใช้ในต่างสถานการณ์นักกันไปนะครับ excuse me เนี่ยมันก็จะใช้กับการเช่นเรากล่าวแบบเหมือนแบบมีสมมติว่าง่ายๆเลยที่โรงเรียนเวลาใช้กันเนี่ยนะครับเหมือนเราจะขออนุญาตเข้าห้องนะครับเราจะพูดว่าเราจะขออนุญาตเข้าห้องเราก็จะพูดก่อนว่า excuse me may I come in please นะครับเป็นต้นpardon me นะครับ I'm so sorry ฉันขอโทษเป็นอย่างสูง I'm very sorry อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นเนาะอีกตัวนึงที่จะเจอนะครับที่แปลว่าขอโทษเหมือนกันคือ I apologize นะครับ apologize for

breaking my promise ก็คือขอโทษนะครับนะครับขอโทษด้วยที่ผิดสัญญานะครับ I'm sorry I'm late นะครับขอโทษที่ฉันมาสายนะครับเนาะนะครับหลักๆก็คือเราก็จำว่า sorry คือขอโทษแล้วก็จำตัวอื่นนะครับที่แปลว่าขอโทษก็คือเช่น excuse me pardon me หรือ apologize นะครับผมอ่ะเมื่อเราดูไปแล้วนะครับว่าคำว่าขอโทษมีอะไรบ้างเรามาดูคำว่าตรงคำว่าไม่เป็นไรดีกว่านะครับคำว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีการพูดขอโทษมาแล้วเวลาเราจะตอบรับว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบแบบไหนได้บ้างนะครับเวลาข้อสอบมันถามเราว่าเวลาข้อสอบเขาเป็น conversation เนี่ยเขาจะให้คำว่า I'm sorry นะครับเวลาเราจะตอบว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบว่ายังไงได้บ้างนะครับอ่ะตัวแรกเลย That's alright ไม่เป็นไรนะครับคำนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับตัวต่อไป It's okay นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ Of course That's okay certainly นะครับอ่ะ Not at all นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันเนาะ Not at all เนี่ยคุณครูก็อยากจะเน้นนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ Not at all เราจะรู้สึกว่ามันแปลว่ามันจะดูเป็นทางลบเนาะใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะครับ It's not sting at allนะครับ don't worry นะครับ forget it นะครับ never mind นะครับ don't worry about it นะครับ it wasn't your fault นะครับ it doesn't matter เนี่ยเหล่านี้คือคำที่เราสามารถตอบหลังจากคำว่า sorry ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับอ่ะอย่างที่เราเจอกันไปนะครับก็จะใช้คำว่า thank you จะเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือตามด้วย very much thank you a lot นะครับเนาะหรือจะต่อนะครับ thank you for your present Thank you for everything นะครับ Thank you for your help อย่างนี้นะครับหรือนะครับตัวนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกัน I appreciate that นะครับก็จะแปลโดยในว่าขอบคุณนะครับหรือว่าถ้าแปลตรงตัวก็คือผมรู้สึกประทับใจจริงๆครับต่อมานะครับเป็นการตอบรับคำขอบคุณนะครับมีคนพูดว่า Thank you แล้วนะครับเราจะตอบกับเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับ You're welcome ไม่เป็นไร Don't mention itก็แปลว่าไม่เป็นไรนะครับ not at all อีกแล้วนะครับผมแปลว่าไม่เป็นไรเห็นไหมครับ not at all เห็นไหมครับเราจะเจอบ่อยแล้วนะครับ it's nothing นะครับไม่เป็นไร that's alright that's okay นะครับแปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ it's a pleasure my pleasure with pleasure ด้วยความยินดีทั้งนั้นเลยนะครับ don't worry อย่ากังวลเลยนะครับ no problem ไม่มีปัญหานะครับผมเราได้เรียนเนื้อหานะครับได้รู้คำศัพท์ไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับทีนี้เรามาทำในส่วนของข้อสอบกันนะครับเรามาดูข้อสอบข้อแรกเลยนะครับเป็นข้อสอบโอเน็ตจริงในปี2560นะครับผมทีนี้คุณครูก็จะแทรกวิธีการทำข้อสอบไปในตัวนะครับเรามาดูกันนะครับเวลาคุณครูสอนให้ทำข้อสอบมันก็จะละเอียดนิดนึงนะครับสิ่งแรกที่เราควรดูนะครับอย่างพาร์ทนี้นะครับก็จะมีรูปภาพใช่ไหมครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับสิ่งที่นักเรียนควรทำอย่างแรกเลยนะครับก็ดูรูปภาพก่อนเลยครับดูรูปภาพก่อนแล้วก็พยายามเดานะครับหรือพยายามตีความภาพว่าเอ้ยภาพนี้กำลังสื่อถึงอะไรนั่นเองนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าภาพนี้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรอย่างเราวิเคราะห์ตอนนี้เราอาจจะดูภาพแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมีครูมีเด็กอยู่หน้าห้องใช่ไหมครับแล้วก็มีเพื่อนๆอาจจะไม่รู้ทีนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็มาดูที่โจทย์นะครับทีนี้เวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเขาก็จะให้มายาวนิดนึงนะครับฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราก็พยายามจะหาคีย์เวิร์ดของประโยคนั้นๆว่าประโยคนั้นๆเนี่ยพยายามจะสื่อถึงอะไรนะครับอย่างเช่นดูอันแรกนะครับข้อที่หนึ่งประโยคแรกบอกว่า Maya is an exchange student student แปลว่าอะไรครับนักเรียนนะครับ exchange นะครับ change แปลว่าเปลี่ยนใช่ไหม exchange ก็คือแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับเราดูสองคำนี้เราอาจจะรู้แล้ว Maya เนี่ยคืออะไรครับนักเรียนแลกเปลี่ยน your teacher your teacher ก็คือคุณครูใช่ไหม introduce introduce แปลว่าอะไรนะเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วแปลว่าอะไรครับแนะนำใช่ไหมแนะนำ her to the class แนะนำเธอนะครับในคลาสใช่ไหมครับ what should you say to Maya what should you say to Maya คุณควรจะพูดอะไรใช่ไหมครับทีเราก็เรารู้แล้วนะครับสถานการณ์ที่เราให้มานะครับMaya เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแปลว่านะ Maya เป็นเด็กใหม่คุณครูเนี่ยพยายามจะแนะนำตัวใช่ไหมครับพยายามจะแนะนำMaya ให้กับเพื่อนๆใช่ไหมครับทีนี้เราควรจะพูดนะครับเราจะควรจะพูดกับมาย่าว่ายังไงนะครับเราเพิ่งเจอมาย่าครั้งแรกนะครับมาดู never mind never mind มันจะจัดอยู่ในหมวดอะไรครับเก่งมากเลยนะครับ never mind เนี่ยก็จะใช้
พูดต่อคำว่า sorry ใช่ไหมครับหรือคำว่า thank you ก็ได้ใช่ครับซึ่งจะในความหมายก็จะแปลว่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช่ไหมใช้พูดกับมาย่าได้ไหมครับไม่ได้แล้วเราทำไงตัดทิ้งเลยนะครับ you are new you are new ก็แปลว่าคุณเป็นนักเรียนใหม่นะครับคุณเนี่ยเป็นเด็กใหม่นะครับพูดได้ไหมมันเหมาะสมที่จะพูดในการเจอเขาไหมครับไม่เหมาะสมเพราะทำไงดีครับก็ตัดทิ้งไปนะครับทีนี้เราตัดไป2ข้อแล้วเราก็เหลืออยู่2ข้อนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสถูกก็คือ50ต่อ50นะครับเรามาดูข้อ3ข้อ4 nice to meet you แปลว่าอะไรครับยินดีที่ได้พบ

You're welcome เฮ้ย welcome เนี่ยมันแปลว่าต้อนรับหรือเปล่าwelcome จริงแปลว่าต้อนรับใช่ไหมแต่เรามาคำว่า you're welcome ที่แปลว่าอะไรครับด้วยความยินดีนะครับเราใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ you're welcome คำนี้เราจะใช้ต่อจากคำว่า thank you ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น you're welcome ใช้ในประโยคใช้ในข้อนี้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำไงตัดทิ้งใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็เหลืออยู่ข้อเดียวก็คือข้อที่3 Nice to meet you เราก็ตอบ Nice to meet you เลยนะครับมีใครทำถูกบ้างครับยกมือถ้าทุกคนถูกหมดนั้นเราไปกันต่อข้อต่อไปดูอย่างข้อที่14นะครับ You throw the ball to your friend เราทำเหมือนที่เราคุยกันก่อนดีกว่าเราดูรูปก่อนโอ้โหเลยรูปเนี่ยมีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีบอลอยู่ที่หน้าใช่ไหมครับมีบอลอัดมาที่หน้าใช่ไหมนะครับแปลว่าเขากำลังถูกบอลอัดใช่ไหมครับสมมติตีความว่าอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราตีความเนี่ยจะถูกไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราก็ไปอ่านโจทย์throw นะครับ you throw the ball to your friend throw แปลว่าอะไรครับปาใช่ไหมหรือขว้างใช่ไหมครับขว้างใช่ไหมครับ throw ปาแล้ว the ball ปาบอลนะครับลูกบอล to your friend แปลว่าเราปาลูกบอลใส่เพื่อนเราใช่ไหมครับ but is accidentally นะครับเนาะนะครับมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมัน hit her face นะครับ is accidentally hit her face นะครับก็คือมันเนี่ยไปโดนหน้าของเธอโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นอุบัติเหตุเนาะนะครับ What should you say to her ถามเหมือนเดิมเลย What should you say to her แปลว่าประโยคนี้อยากรู้ว่าสมมติเราปาฟุตบอลไปโดนหน้าเพื่อนเนี่ยเราควรจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรนะครับควรจะพูดว่ายังไงนะครับง่ายมากเลยนะครับเราปาใส่เขาแล้วเขาเจ็บเนี่ยเราควรจะพูดว่ายังไงจะพูดว่า It's too bad โอ้โหมันแย่มากเลยนะครับใช้ได้ไหมตามหลักเนี่ยมันใช้ไม่ได้นอกก็คือตัดทิ้งใช่ไหมครับI'm sorry เราปาใส่ฟุตบอลใส่หน้าเพื่อนปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยฉันขอโทษนะครับฉันไม่ได้ตั้งใจใช้ได้ไหมครับ make sense ไหมอาจจะ make sense เราดูข้ออื่นก่อนน้อเพื่อความชัวร์นะครับ no problem ก็คือทำไมไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ no problem เราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับใช้ต่อคำว่า thank you ใช่ไหมครับหรือว่า sorry นั่นเองนะครับเนาะข้อที่4 don't worry ก็เช่นกันครับก็จะคล้ายๆกับ no problem นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะตัดข้อ3ข้อ4ทิ้งไปก็จะเหลือข้อ2ก็คือ I'm sorry นะครับหรือถ้าใครมั่นใจว่าเฮ้ย I'm sorry เนี่ยถูกก็คือกาข้อ2ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าแบบเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งฝึกทำข้อสอบก็ค่อยๆดูไปนะครับผมทีนี้เรามาดู2ข้อสุดท้ายนะครับเป็น conversation นะครับผม conversation นะครับอยู่ในเป็น onet ปี62นะครับวิธีการทำ conversation มันก็จะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะว่าเราจะต้องทำการอ่านประโยคที่1เพื่อให้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะนำมาตอบในช่องว่างให้ถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรารู้หลักในการตอบเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเนาะเช่นเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราพูดว่า I'm sorry เราจะตอบเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับเรามาทำข้อสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับในข้อนี้ข้อ19เนี่ยก็จะมีคนนะครับ2คนนะครับมีตัวละคร2คนก็คือคนที่1คือแอนคนที่2คือเบนนะครับแอนบอกว่า I'm sorry พูดมาเลยว่า I'm sorry คือขอโทษก่อนเลยนะครับเบน I forgot your book forgot แปลว่าอะไรครับลืมใช่ไหมครับเกิดมาว่าก่อนเลยว่าฉันขอโทษนะครับ I forgot your book ฉันลืมแล้วหนังสือนะครับฉันลืมหนังสือนะครับ forgot your book ฉันลืมหนังสือของคุณนะครับแอนบอกว่า I'm sorry เราจะบอกกับแอนว่ายังไงบ้างยังไงได้บ้างครับเราจะบอกแอนยังไงได้บ้างเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าเขาพูด I'm sorry มาเราจะตอบเขายังไงได้บ้างนะครับไหนลองดูซิว่าข้อนี้นะครับเด็กๆจะตอบอะไรอันนี้มันจะมีคำที่เราเรียนไปแล้วอยู่ในคำตอบเลย1 1 4เนี่ยนะครับ TikTok หาเจอไหมตอบข้อ3 That's okay ก็คืออะไรครับไม่เป็นไรแต่ว่า Please bring it next time นะครับก็คือไม่เป็นไรนะ
แต่นำมาคืนฉันด้วยครั้งหน้านั่นเองนะครับโอเคต่อไป

ข้อที่20นะครับอ่ะเมื่อกี้ข้อ19เกริ่นว่า I'm sorry นะครับเกริ่นว่า I'm sorry นะครับในส่วนของข้อ20นะครับข้อ20นะครับเรามาดูกันนะครับตัวละครมี2ตัวคือเดซี่กับคิมนะครับเดซี่บอกว่า thank you very much for your help ข้อ19เราบอก I'm sorry ใช่ไหมนะครับเราต้องหาคำที่ต่อจาก sorry ข้อ20เราก็ต้องหาคำที่ต่อจากคำว่า thank you มีคนพูด thank you กับเรามาเราควรจะตอบเขาว่ายังไงนั่นเองนะครับอย่างหนึ่งบอกว่า I'm sorry คนที่หนึ่งบอกว่า thank you for your help นะครับขอบคุณที่ช่วยนะครับเราจะบอกว่าฉันขอโทษทำไมใช่ไหมครับฉะนั้นข้อที่หนึ่งใช้ไม่ได้คือตัดทิ้งนะครับข้อที่สอง I don't know ฉันไม่รู้ตอบได้ไหมครับไม่ได้นะครับฉันไม่รู้นะครับขอบคุณที่ช่วยเหลือฉัน I don't know ฉันไม่รู้ทำไมนะครับไม่ make sense ตัดทิ้งนะครับข้อที่สาม you're not light นะครับก็คือคุณเนี่ยนะครับไม่ถูกนะครับใช้ได้ไหมครับนะครับไม่ได้ก็ตัดทิ้งเลยนะครับเหลือข้อเดียวข้อสุดท้ายข้อที่สี่คือ you're welcome แปลว่าอะไรนะ welcome แปลว่าอะไรนะwelcome เฉยๆแปลว่ายินดีต้อนรับแต่ you're welcome แปลว่าด้วยความเต็มใจหรือด้วยความยินดีนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นั่นเองนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนทำด้วยกันนะครับมาประมาณ4ข้อนะครับมีใครถูกหมดเลยบ้างไหมนะครับคนที่ผิดนะครับคนที่ผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็หมั่นฝึกฝนดูคำศัพท์ดูคีย์เวิร์ดบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเองนะครับวันนี้ครูพี่ออมนะครับก็นะครับครูพี่ออมก็มีเรื่องที่จะสอนนะครับเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้านะครับ See you again. See you soon. Goodbye.

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยดู
1: ตะขาปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ับฟังในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ reptile reptile reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในวันอันแสนสบายในดินแดนแมลงเจ้าผึ้งนอนเล่นอย่างสบายใจ
1: สบายใจ
0: เจ้าหนอนกินใบไม้ไม่ยอมหยุดเจ้าด้วงเล่นเอาเขาชนกันไปมาส่วนผีเสื้อสาวก็กำลังดูดน้ำหวานอย่างมีความสุขแต่เอ๊ะ
2: เจอกันอีกแล้ว
0: นั่นมันตัวอะไรกัน
2: แม่เอา
1: ดีกว่า
2: เอาโทรรอพี่ก่อนสิน้องสาวอย่าเพิ่งไปจะไปไหนเอาเฮ้ยเอาบินไม่ขึ้นเอาประตูเปิดโอ้ยช่วยโอ้ยเฮ้ยว่ายน้ำไม่เป็นอุ้ย
1: เฮ้ยชมชะมัดเล

0: วันนี้พี่ข้าวแต่งตัวแบบนี้แถมมีอุปกรณ์นี่มาด้วยและยังไม่พอมาอยู่ในที่ที่มีต้นไม้เยอะแบบนี้น้องๆรู้ไหมครับว่าพี่ข้าวมาทำอะไรใช่แล้วล่ะครับพี่ข้าวมาสำรวจแมลงนั่นเองครับแต่ยังไม่ได้สักตัวเลยแมลงเนี่ยนะครับตัวเล็กจิ๊ดเดียวบางตัวนี่ก็กลืนไปกับธรรมชาติไม่ก็บินหนีเร็วมากจับไม่ทันเลยเราต้องสังเกตให้ดีๆเลยนะครับเนี่ยวันนี้นะครับมีแมลงอยู่ตัวหนึ่งที่พี่ข้าวตั้งใจตามหาเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าพี่ข้าวเนี่ยอยากจะสำรวจอยากจะทำความรู้จักมันให้มากขึ้นเพราะว่าแมลงตัวนี้นะครับสามารถสร้างสิ่งหนึ่งที่พี่ข้าวเนี่ยชอบกินมากๆเลยล่ะครับน้องๆช่วยพี่ข้าวตามหาหน่อยสิครับเจ้าแมลงตัวนี้นะครับบินได้แล้วก็ตัวของมันเนี่ยเป็นปล้องๆครับมีปล้องสีเหลืองสลับกับสีดำตลอดตัวเลยรู้ยังใช่แล้วครับมันคือผึ้งนั่นเองครับเฮ้ยนั่นไงเจอรังผึ้งอยู่บนต้นไม้แล้วน้องๆครับเวลาที่น้องๆเจอรังผึ้งเนี่ยนะครับต้องอย่าเข้าไปใกล้นะครับแล้วที่สำคัญอย่าเอาไม้หรืออะไรไปแยงรังผึ้งด้วยนะครับเพราะว่าผึ้งเองจะตกใจได้คิดว่าเราไปทำร้ายมันอยู่แล้วมันก็จะโจมตีแล้วก็ทำร้ายเรากลับได้ครับลำตัวของผึ้งนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องครับส่วนหัวของผึ้งเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหนวดอยู่1คู่นะครับทำหน้าที่ในการรับสัมผัสหรือว่าดมกลิ่นแทนจมูกครับส่วนอกของผึ้งเนี่ยนะครับก็จะมีขาอยู่ทั้งหมด3คู่หรือว่า6ขานั่นเองแล้วก็มีปีกอยู่ด้วยกัน2คู่ครับโดยที่ปีกคู่หน้าเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปีกคู่หลังอยู่เล็กน้อยครับส่วนท้องของผึ้งนะครับก็มีลายสีเหลืองสลับกับสีดำเป็นปล้องๆนะครับโดยที่ผึ้งตัวผู้จะมีอยู่ทั้งหมด7ปล้องด้วยกันแต่ไม่มีเหล็กในที่ปลายท้องนะครับแต่ถ้าเป็นผึ้งตัวเมียที่เป็นผึ้งงานหรือว่านางพญาผึ้งเนี่ยเขาก็จะมีเหล็กในอยู่ที่ปลายท้องครับแล้วเหล็กในนี่แหละครับเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราเนี่ยกลัวมากเลยเวลาโดนผึ้งต่อยเพราะว่านอกจากจะเจ็บเพราะความคมของเหล็กในที่มันแหลมเหมือนกับเข็มแล้วเนี่ยครับเหล็กในยังปล่อยพิษสู่ตัวเราได้ด้วยครับน้องๆทราบไหมครับว่าวงจรชีวิตของผึ้งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครบทั้ง4ขั้นเลยนะครับหรือที่เรียกว่าเมตามอร์โฟซิสแบบสมบูรณ์เหมือนกับแมลงอื่นๆเลยครับเริ่มจากขั้นแรกนะครับเป็นไข่นั่นเองต่อจากไข่นะครับก็จะพัฒนาออกมาเป็นตัวอ่อนจากตัวอ่อนก็จะค่อยๆพัฒนากลายรูปร่างเป็นดักแด้และพอจากดักแด้ก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์นั่นเองครับผึ้งที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน5ชนิดครับชนิดแรกนะครับคือผึ้งหลวงครับผึ้งหลวงเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาผึ้งทั้งหมดเลยล่ะครับรังของมันเนี่ยสามารถที่จะกว้างได้มากที่สุดถึง2เมตรเลยล่ะครับชนิดที่2นะครับคือผึ้งมิ้มครับผึ้งมิ้มเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดเล็กที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังของมันก็มีขนาดเล็กที่สุดไปด้วยแถมยังมีหน้าตาคล้ายกับแมลงวันบางครั้งเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าผึ้งแมลงวันครับผึ้งชนิดที่3นะครับคือผึ้งม้ามครับผึ้งม้ามเนี่ยดูเผินๆจะคล้ายกับผึ้งมิ้มมากเลยนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับนั่นคือในส่วนตรงที่เป็นเหล็กในเส้นปีกหรือว่าอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวผู้ครับตัวที่4นะครับเราเรียกมันว่าผึ้งโพรงครับเป็นผึ้งที่มีขนาดกลางๆผึ้งโพรงเนี่ยนะครับชอบทำรังซ้อนๆกันอยู่ในโพรงไม้หรือว่าโพรงหินนั่นเองครับและชนิดสุดท้ายนะครับคือผึ้งพันครับผึ้งพันเนี่ยนะครับมีขนาดเล็กกว่าผึ้งหลวงแต่ก็มีขนาดใหญ่กว่าผึ้งโพรงนะครับเป็นผึ้งที่นำสายพันธุ์มาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็เรียกเจ้านี่ว่าผึ้งฝรั่งครับ
1: มารับสมองกับคำถามเกี่ยวกับผึ้งกันดีกว่า สัตว์3ตัวนี้ตัวไหนคือแมลงผึ้งแมงป่องหรือแมงมุมถูกต้องผึ้งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและมี6ขาเป็นแมลงตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะลองมาช่วยคิดกันอีกสักข้อนะสัตว์ใดต่อไปนี้เจริญเติบโตได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างใช่แล้วสุนัขนั่นเองผึ้งและกบตอนแรกเกิดจะมีรูปร่างต่างจากตอนโตแล้วจึงเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นตัวเต็มวัยส่วนสุนัขจะมีรูปร่างเหมือนเดิมเป๊ะตั้งแต่เด็กถึงตอนโตเลย
2: เฮ้ยเจ้าผึ้งเนี่ยช่างกวนอารมณ์จริงๆแค่เห็นรูปของมันก็ไม่สบอารมณ์เอาซะเลยมันรู้ทันแผนการของข้าแล้วยังชอบหัวเราะเยาะเวลาข้าผิดพลาดซะอีกเฮ้ยให้อภัยไม่ได้เยี่ยมมากทางสะดวกแล้วแอบเข้าไปสืบข้อมูลและทำลายรังของมันเลยดีกว่าที่รังของมันพอดูใกล้ๆแล้วมีหลายช่องมากเลยนะเนี่ยแล้วช่องพวกนี้ก็ไม่ใช่รูกลมๆแบบที่เราคิดไว้แต่เป็นเหมือนรูปทรงหกเหลี่ยมที่เรียงต่อกันส่วนผิวสัมผัสของรังสีเหลืองๆเนี่ยลื่นกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแฮะเหมือนกับสีเทียนเลยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยใครเข้ามาโอ้ยโดนจัดการแน่ใครเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้แม่เจ้ามันยอดมากมันช่างหวานอร่อยเหมือนกับน้ำหวานจากสวรรค์บนถางช้างเผือกห้วยมาได้ไงเนี่ยแบบนี้ต้องเอากลับไปที่ยานของเราให้หมดเลยว้าวโอ้โหขอลองหน่อยเถอะโอ้ยใครบังอาจมาเกะกะเนี่ยน้องตัวใหญ่จังอุ้ยอุ้ยอะไรแหลมแหลมเพ่นดีกว่าขอโทษครับวายโอ้ย
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เราได้รู้จักลักษณะแล้วก็ชนิดของผึ้งพันธุ์ต่างๆไปแล้วนะครับเรามาลองสำรวจดูรังของผึ้งกันบ้างดีกว่ารังของผึ้งเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นบ้านของผึ้งแล้วยังเป็นโกดังเก็บน้ำหวานของผึ้งด้วยแหละครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของรังผึ้งครับรังผึ้งจะมีสีเหลืองอ่อนๆทำมาจากขี้ผึ้งหรือไข่ผึ้งที่ผลิตจากต่อมไข่ที่มีอยู่4คู่ซ่อนอยู่ภายในท้องของผึ้งงานพอจับๆถูๆดูก็จะมีความนุ่มนิ่มมันๆลื่นๆถ้าสังเกตดูดีๆนะครับรังของผึ้งเนี่ยจะเต็มไปด้วยรูเล็กๆเต็มไปหมดเลย

แล้วรูเล็กๆพวกนี้นะครับก็จะมีรูปร่างเป็นหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันไปแล้วก็มีขนาดเท่าๆกับขนาดของตัวผึ้งเลยล่ะครับแล้วทำไมรังผึ้งต้องสร้างเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันเราลองมาทำการทดลองนี้เพื่อหาคำตอบนี่คือกระดาษที่สร้างจำลองรูปทรงหกเหลี่ยมของรังผึ้งนะครับส่วนนี่คือกระดาษที่จำลองเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมครับเดี๋ยวเราจะวางหนังสือที่มีขนาดแล้วก็น้ำหนักเท่ากันนะครับลงบนรังทั้งสามแบบนะครับสบายมากได้เหมือนกันนี่สี่เหลี่ยมล่ะไปเล่มที่2ครับหกเหลี่ยมก่อนได้สบายสบายนี่มาดูสี่เหลี่ยมบ้างนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยเริ่มที่จะโค้งงอแล้วครับแล้วสามเหลี่ยมล่ะล้มทั้งทีเลยครับสุดท้ายนะครับก็เหลือรังหกเหลี่ยมนี่แหละครับที่ยังรับน้ำหนักได้มากที่สุดครับเหตุผลที่แต่ละห้องในรังผึ้งเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมก็เป็นเพราะว่ารูปทรงนี้ทำให้สะสมไข่ผึ้งได้มากกว่าเมื่อเทียบกับรูปทรงอื่นๆอย่างสามเหลี่ยมและก็สี่เหลี่ยมและเมื่อนำรูปทรงหกเหลี่ยมมาเรียงต่อๆกันก็จะไม่เกิดช่องว่างขึ้นเลยจึงทำให้รังมั่นคงแข็งแรงที่สุดแถมในพื้นที่เท่าๆกันรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าจะมีความยาวรอบรูปน้อยที่สุดจึงประหยัดวัสดุในการสร้างรังนั่นหมายความว่าหากพึ่งสร้างรังเป็นรูปหกเหลี่ยมก็จะใช้วัสดุและพลังงานน้อยกว่าแต่เก็บน้ำพึ่งได้มากกว่ารูปทรงอื่นๆนั่นเองครับ

0: นอกจากความอร่อยแล้วนะครับน้ำผึ้งยังมีเรื่องน่าทึ่งด้านอื่นๆให้เราเรียนรู้อีกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความมหัศจรรย์ของน้ำผึ้งทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองนี้เลยครับเริ่มจากเทน้ำผึ้งลงในโหลตามด้วยคอร์นไซรัปเมเปิลไซรัปน้ำยาล้างจานน้ำเปล่าผสมสีน้ำมันพืชแอลกอฮอล์และน้ำมันตะเกียงจากนั้นก็ใส่ของต่างๆลงไปทีละชิ้นเริ่มจากน็อตตามด้วยลูกปัดเมล็ดป๊อปคอร์นหรือเมล็ดข้าวโพดแห้งฝาขวดน้ำอัดลมมะเขือเทศและลูกปิงปองครับจากการทดลองเราเทน้ำผึ้งไว้ด้านล่างสุดของโหลเนื่องจากน้ำผึ้งมีความหนาแน่นมากที่สุดในบรรดาของเหลวทั้งหมดที่ใส่ลงไปแต่ถ้าหากเราใส่ของเหลวอื่นๆลงไปก่อนแล้วใส่น้ำผึ้งลงไปทีหลังน้ำผึ้งจะลงไปอยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมส่วนวัตถุที่เราใส่ลงไปถ้ามีน้ำหนักเบาอย่างลูกปิงปองก็จะไม่จมแต่สามารถลอยอยู่บนน้ำมันตะเกียงได้ส่วนวัตถุตัวอื่นๆที่มีน้ำหนักก็จะค่อยๆจมลงไปจนถึงชั้นที่ของเหลวนั้นมีความหนาแน่นสูงกว่าวัตถุจึงหยุดนิ่งอยู่ในชั้นครับ
1: ได้เวลารับสมองกันอีกแล้วพร้อมหรือยังฉันเป็นผึ้งตัวเมียฉันไม่ต้องออกไปทำงานหาน้ำหวานฉันตัวใหญ่ที่สุดในรังผึ้งผึ้งสวยๆเลิศๆอย่างฉันมีอยู่แค่ตัวเดียวในรังเท่านั้นแน่นอนฉันก็คือนางพญาผึ้งยังไงล่ะฉันเป็นผึ้งตัวเมียเพียงตัวเดียวที่สามารถมีลูกได้ส่วนผึ้งตัวเมียตัวอื่นที่เป็นผึ้งงานนั้นเป็นหมันทั้งหมดเลยมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามนะอะไรเอ่ยมีสีเหลืองทองสวยงามมีความเหนียวหนืดแล้วก็มีรสชาติที่หวานอร่อยใครที่ได้กินก็ต้องติดใจถูกต้องน้ำผึ้งนั่นเองสีเหลืองทองที่มีกลิ่นหอมและรสชาติหวานอร่อยเอาไปทำอาหารก็ได้ทำขนมก็ดีหรือจะใส่ในเครื่องดื่มก็อร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยนะ
0: ผึ้งนะครับเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยร่วมกันเป็นสังคมนะครับแต่ละตัวก็มีหน้าที่ของมันแล้วก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันนะครับโดยในรังผึ้งหนึ่งรังนะครับจะมีนางพญาอยู่หนึ่งตัวทำหน้าที่เป็นแม่ให้กำเนิดผึ้งรุ่นถัดๆไปนั่นเองครับผึ้งตัวผู้นะครับทำหน้าที่ในการผสมพันธุ์กับนางพญาหรือว่าราชินีผึ้งในหนึ่งรังเนี่ยสามารถจะมีได้เป็นร้อยๆตัวเลยนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของรังผึ้งแล้วก็ชนิดของผึ้งครับและสุดท้ายนะครับมีผึ้งงานซึ่งเป็นผึ้งตัวเมียที่มีขนาดเล็กกว่าผึ้งตัวผู้นะครับผึ้งเหล่านี้เป็นหมันไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ครับแต่ก็ทำหน้าที่ที่สำคัญหลายอย่างมากเลยนะครับอย่างแรกเลยผึ้งงานเนี่ยจะทำหน้าที่หาอาหารมาดูแลนางพญาแล้วก็ผึ้งตัวผู้ครับเท่านั้นยังไม่พอนะยังต้องคอยป้อนอาหารแล้วก็เลี้ยงดูตัวอ่อนผึ้งด้วยทำความสะอาดซ่อมแซมรังผึ้งและที่สำคัญนะครับยังทำหน้าที่เป็นทหารคอยปกป้องคุ้มกันต่อสู้กับศัตรูที่จะมาทำลายรังของพวกมันด้วยแหละครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกับผึ้งบ่อยครั้งนักนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเจ้าผึ้งเนี่ยก็อาจจะบินหลงเข้ามาในสวนของเรามาเก็บน้ำหวานตามดอกไม้นะครับหรือไม่ก็มาตอมอาหารของพวกเรา เวลาน้องๆเจอเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจแล้วก็รีบไปปัดเจ้าผึ้งนะครับเพราะว่าผึ้งเองเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเราไปทำร้ายเขาเขาเองก็จะโจมตีเรากลับได้ครับแล้วถ้าใครโดนผึ้งต่อยขึ้นมาแล้วล่ะก็ต้องรีบเอาเหล็กในออกครับแล้วก็ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำแล้วก็สบู่นะครับหลังจากนั้นก็ต้องรีบเอาน้ำแข็งหรือว่าพวกผ้าเย็นเนี่ยมาประคบแผลเอาไว้เพื่อลดอาการบวมอักเสบนะครับแม้ว่าผึ้งนะครับจะมีอันตรายอยู่บ้างแต่ว่าอันตรายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเอาแต่กลัวผึ้งแล้วก็คนในปัจจุบันอย่างเราๆเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้ลิ้มรสน้ำผึ้งแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารมากมายครับ
2: ณวันหนึ่งที่เจ้าผึ้งที่ธรรมดาตัวหนึ่งคิดว่าตัวเองเจ๋งและเท่สุดๆระหว่างที่เห็นน้ำผึ้งย้อยลงมามันก็คิดแผนการหนึ่งขึ้นมาได้นั่นก็คือการเอากาวมาใส่ในโหลน้ำผึ้งเพื่อหลอกผู้อื่นเล่น
3: เฮ้ยสวัสดีเพื่อนก่อนหน้านี้เราอาจจะมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดแต่ฉันก็ใจกว้างพอที่จะไม่ถือสาแล้วก็คิดว่านายก็เหมือนกันวันนี้ฉันก็เลยเอาของขวัญเล็กๆน้อยๆมาฝากเป็นน้ำผึ้งแสนหวานที่อร่อยและดีที่สุดเลยจากรังของฉันเองเลยนะ
4: น้ำผึ้งแสนอร่อยที่ฉันชอบมากใช่ไหมเนี่ยโอ้ชอบมากเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะเอามาให้ฉันฟรีๆนายแน่ใจนะว่าจะให้ฉันจริงๆอ่ะ
3: แน่นอนกินได้ตามสบายเลยเอาเลย
4: โอ้ยขอบคุณมากนะดีเลยเพื่อนงั้นเรามากินด้วยกันเถอะเพื่อฉลองความเป็นมิตรภาพของพวกเรา
3: เออๆฮ่าๆกินเลยนายกินเลย
4: ขอบใจมากแต่นายกินก่อนดีไหม
3: นายก็กินพร้อมๆกันด้วยสิเพื่อน
4: เอานะแม่เพื่อนกันอ่ะเพื่อนกินเลย
3: เพื่อนเอาเลยเพื่อน
4: เป็นไงล่ะแม่อร่อยจนแปะติดปากเลยล่ะ

0: ับเพื่อนมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants F L O W E R I N GP-L-A-N-T Flowering plant แปลว่าพืชดอก Stamen S-T-A-M-E-N Stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ Pistil P-I-S-T-I-L Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศ

บทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอคำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะด้านหลังก็คือร้านที่เราจะพาผู้ชมมานะคะสวยมากตั้งอยู่ท่ามกลางบึงด้านนี้จะเป็นบัวแบบสีม่วงสวยเลยนะคะเขามีของอร่อยรออยู่นั่นก็คือสเต็กนั่นเองค่ะแต่ว่าร้านนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือใครที่จะมาทานสเต็กของที่นี่เนี่ยต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นแล้วก็จะเปิดให้แขกที่จะมาทานเนี่ยแค่วันละ1รอบก็คือ1โต๊ะเท่านั้นเองเรียกว่าเช่าเหมาหลังกันไปเลยนะคะกับที่นี่ค่ะปืนสตูดิโอค่ะตอนนี้นะคะเข้ามาในร้านปืนสตูดิโอแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านก็คือน้องปืนเนาะสวัสดีครับพี่เรียกว่าร้านก็แล้วเนาะอาหารของเราเนี่ยเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นสเต็กถูกไหมคะหรือว่าจะเป็นอาหารประเภทไหน
1: ฟิวชั่นหลายอย่างรวมกันแต่ว่ามันยังอยู่ในกลุ่มพวกงานย่าง
0: สำหรับคนที่อยากมาทานสเต็กเนี่ยขั้นต่ำต้องกี่คนไหมคะหรือเรากำหนดด้วยอะไรน้องปืน
1: กำหนดด้วยราคา
0: ค
1: ือตอนนี้เราเริ่มต้นที่ 2,500
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจะมากี่ท่านเนี่ยแล้วแต่วันละโต๊ะวันละกลุ่ม
0: วันละกลุ่ม
1: ก็คือพูดง่ายๆคือวันหนึ่งอ่ะจะเจอกันแค่จะเจอกันแค่กลุ่มเดียว
0: คือเช่าเหมาร้านไปเลยแหละว่างั้น
1: ไปเลยจะมากี่คนผมไม่รู้จะมา20กว่าคนก็คือกลุ่
0: ม
1: เดียว
0: แล้วลูกค้าจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยถ้ามาที่นี่เนี่ยเอ้ยเราควรสั่งอะไรดี
1: จริงๆเหมือนกับว่าผมโพสต์ไว้ในเพจลูกค้าจะโทรคุยกับผมก่อนชอบทานอันนี้เน้นอันนี้บางคนเน้นกุ้งบางคนจะมากินเนื้ออย่างเดียวก็มี
0: แล้วความโดดเด่นของตัวอาหาร
1: ซอสตัวนี้ทำเองครับเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็หลายอย่างเนี่ยมันตัวที่คิดขึ้นมาใหม
0: ่
1: แล้วก็รสชาติเนี่ยบางทีมันก็มีการปรับให้คนไทยกินได
0: ้ค่ะอาหารที่เราจะสั่งวันนี้นะคะจะเป็นเซตเริ่มต้นก็คืออยู่ที่ 2,500 บาทแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเป็น 2,500 บาทที่ฟูลแล้วก็เยอะมากส่วนจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวรอชมค่ะ

0: ของเราเซตนี้คือดูปลาเข้าไปครึ่งโต๊ะแล้วนะคะคือพี่เจอถาดนี้พี่ก็จุกแล้วนะหลักๆของเรานี่ที่เสิร์ฟเนี่ยคือจะได้อะไรบ้างคะ
1: พอกริบครับ
0: พอกริบก็คือซี่โครง
1: ใช่ครับแต่สูตรเนี่ยจะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำมาตั้งแต่แรกเลยตัวนี้เป็นหมูกรอบแต่ว่าผมจะเรียกมันว่าชิชาลอนเพราะวิธีการทำจริงๆมันคือการลมควันด้วยไมลินจี่ก่อนประมาณ8ชั่วโมงแล้วจากนั้นปุ๊บก็ไปย่างหนังให้กรอบอีกทีนึง
0: แต่ละอย่างคือต้องบอกว่าใช้เวลาทำนานต
1: ั
0: ้งแต่หมักบ่มเนื้อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีใครอยากกินนะคะเซตนี้คือฟูมากเต็มโต๊ะถ่ายรูปออกมานี่สวยสีสันคือน่ากินมากเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันค่ะว่าเด็ดขนาดไหนเราจะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะซี่โครงบาร์บีคิวแล้วกันเป็นซี่โครงที่แบบว่าหมักนะคะแล้วก็ย่างลมควันหุยเนื้อแบบว่าเปื่อยมากซี่โครงบาร์บีคิวนะคะกลิ่นก่อนเลยกลิ่นของความแบบความหอมแบบลมควันนะคะรสจัดมากเปรี้ยวหวานเค็มมันเข้มข้นมากเลยอะเนื้อแบบเปื่อยยุ่ยเลยนะคะเปื่อยนุ่มเลยแหละแล้วก็หอมมากอร่อยมากอันนี้ต่อด้วยนี่เลยคือกินทั้งไม้นี่ก็คือกินอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราชิมก่อนตรงนี้จะเป็นสันคอนะสันคอหมูเป็นแบบทำแบบบาร์บีคิวแต่ว่าเป็นสูตรของทางร้านบาร์บีคิววันนี้นะคะฉ่ำเหมือนกันแล้วก็ด้วยความที่พอเป็นสันคอหมูปุ๊บเนี่ยเวลาเราเคี้ยวไปมันจะมีมันนิดนึงมีมันมีเนื้อให้ได้แบบเคี้ยวแบบถึงดึงดังๆชุ่มฉ่ำ

0: ทำอ่ะนี่มั่งเรียกง่ายๆว่าหมูกรอบมาแล้วนะคะอันนี้เป็นหมูกรอบสูตรของปืนสตูดิโอนะลมควันมาแบบหอมเหมือนกันหอมมากด้วยจะเห็นว่าตัวมันเขาอะมันสลับกับเนื้อคือมันไม่ได้แบบมันเยอะมากนะมันมีความแบบเป็นชั้นสลับกันเขาจะเป็นกรอบแบบมันจะไม่ได้กรอบแบบเหมือนหมูกรอบที่ทอดเพราะว่ามันคือการย่างลมควันเนาะมันจะกรอบแบบกรอบแบบกรุบๆหน่อยแต่ว่าเนื้อแห้งมันอร่อยอะเนาะว่ามันเหมือนเรากินเบคอนชิ้นใหญ่เอาง่ายๆมาที่กุ้งบ้างนะคะกุ้งย่างนะคะอันนี้เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรของคุณแม่น้องปืนน้ำจิ้มคือจี๊ดจ๊าดมากเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มคือแซ่บมากน้ำจิ้มแบบเด่นมากมาที่มีบางค่ะซาลซ่านะคะอันนี้น้องบอกว่าเสิร์ฟไว้สำหรับตัดเลี่ยนคือแล้วก็ด้วยความที่มันมีรสชาติของความเป็นแบบเหมือนพวกปาปริก้าค่ะมันก็จะมีความเผ็ดๆเผ็ดๆเปรี้ยวๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็กินแล้วก็จะช่วยตัดเลี่ยนได้ดีสลัดมันฝรั่งนะคะอันนี้เด็กกินได้เลยเพราะว่าไม่เผ็ดนะคะชิมจานนี้บ้างนะคะอันนี้เป็นลิปไอนะคะตัวซอสที่กินกับสเต็กนะคะรสชาติก็จะมีความเปรี้ยวหวานเป็นซอสบาร์บีคิวนี่แหละแต่ว่ามีกลิ่นหอมน้องบอกว่าเป็นซอสที่เขามีการนำไปลมควันด้วยคือทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปทางกลิ่นของความแบบการลมควันอะไรแบบนี้อร่อยมากหอมด้วยอีกหนึ่งจานหนักๆของเราก็คือสตูเนื้อค่ะเป็นเนื้อส่วนน่องนะคะคือแค่ตักก็รู้แล้วว่าเปื่อยมากความเปื่อยนี่คือแบบนุ่มยุ่ยแล้วก็แบบละมุนมากอีกหนึ่งอย่างนะคือเบคอนแยมอันนี้ให้ดูก่อนนะคะหน้าตาแบบนี้เลยรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเบคอนแยมเพราะว่าคือถ้าปกติเรากินขนมปังอ่ะเราก็จะปาดแยมลงไปใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยแทนที่มันจะเป็นแยมผลไม้ไปอะไรเงี้ยมันคือเบคอนที่แบบหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นนะคะแล้วก็ทำปรุงรสให้มีความแบบหวานหวานเค็มเค็มกัดเข้าไปคือเบคอนแบบเต็มคำแล้วคือหอมและรสชาติที่เขาปรุงมามันก็มีความแบบเฉพาะตัวมากนี่เบคอนแยมอยากจะมาตามรอยรายการนะคะอยากจะมาชิมโนย้ำอีกทีว่าแต่ละจานที่เห็นตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้แยกขายนะคะว่าเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่แต่ว่ารวมกันทั้งโต๊ะแบบนี้นะคะอยู่ที่เซตนี้ 2,500 บาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามากันแบบหู10-20คนอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเพิ่มอาหารได้คุยกับน้องเลยว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้เมนูแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เรียกว่าเป็นการกินที่เราสามารถคุมงบได้ด้วยตัวเราเองส่วนคุณผู้ชมที่อยากเห็นหน้าตาอาหารก่อนนะคะเข้าไปที่ Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้นะคะก็คือปืนนะคะ PUEN นะคะ apostrophe S แล้วก็ Studio นะคะหรือว่าจะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้ก็ได้นะคะแต่ย้ำอีกทีว่าก่อนที่จะมาเนี่ยก็คือต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อที่จะได้มีการเตรียมเรื่องของอาหารเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาในการหมักในการทำนะคะร้านนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมาโนว่าประทับใจแน่นอนนะคะทั้งเรื่องของรสชาติอาหารหน้าตาอาหารแล้วก็บรรยากาศของร้านนะคะบรรยากาศดีร่มก็เรียกว่าเป็นร้านที่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มาแล้วเนี่ยเหมือนเรามาทานที่บ้านเพื่อนบ้านญาติเลยค่ะว่าอยากจะมาเช่าสถานที่หรือว่าอยากจะมาจัดเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดอะไรคุยกับน้องได้เลยนะคะกับร้านปืนสตูดิโอร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากๆค่ะ
1: เอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับร้านลับร้านหนึ่งนะครับถึงแม้คนจะรู้จักกันทั้งประเทศก็ยังเป็นร้านลับลับกันทั้งวี่ทั้งวันลับจริงจังเพราะวันนี้นะฮะจะพามารู้จักกับร้านยุทธนาลับคมกันไกลหรือว่ายุทธนาการช่างอยู่ที่ซอยด่านสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองตามมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่ยุทธนะครับเจ้าของยุทธนาการช่างต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากอีกหนึ่งอาชีพนะเมื่อก่อนเนี่ยก็ผู้ยังพอทันได้เห็นแบบว่าเขาเข็นรับมีดเลยครับรับมีดเลยครับอย่างเงี้ย

0: ช่ครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยได้แล้วนะครับ
0: ใช่ใช่จะเป็นรุ่นคนมีอายุพอนานๆเข้าไม่ไหวละเดินไม่ไหวละมันก็เลิกลากันไปก็มีจุดใหญ่เลยก็คือเยาวราชกับวงเวียนใหญ่ศูนย์รวมของช่างรับกลไกสมัยก่อนไม่ได้มีแตกสาขาย่อยออกมาแบบนี
1: ้แล้วอย่างพี่ยุทธนี่ก็คือทำมานานหรือยังครับมาจับอาชีพนี้ได้ยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: ก็30กว่าปีแล้วครับพอดีพ่อตาก็ทำอยู่แล้วเรียนกับพ่อก็มันซึมซับไปเรื่อยก็ทำอยู่แบบครอบครัวเน
1: า
0: ะ
1: อย่างที่เขาเข็นรถก็มีหินรับมีดอย่างเงี้ยกับแบบร้านของเราแบบนี้มันต่างกันไหมครับ
0: หลากหลายกว่าของเขามันถูหินอย่างเดียวแต่ของเราต้องมาเจียแนวมันสวยงามขึ้นมาคือกันไกลอ่ะถ้าแนวไม่ได้รับยังไงมันก็ไม่คม
1: มีกันไกลนะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็
0: ใช่เป็นพวกเสริมสวยแหละครับอย่างพวกกันไกลตัดผมเนี่ยถ้าเป็นกันไกลคมมันจะลงเลย
1: มันจะแบบ
0: ใช่ครับตั้งไกลไม่คมมันจะดึงผมลูกค้า
1: อย่างแบตเตอรี่อย่างเงี้ยต้องรับอะไรยังไงครับเนี่ย
0: แต่งบางตัวนี้มันยังหนาอยู่ใช่ไหมครับ
1: นี่นะที่พี่ยุทธบอกว่าหนาบางเนี่ยก็ถ้าเทียบตรงนี้เห็นชัดเลยช่างอยากให้มันบางขึ้น
0: ใช่ครับ
1: เพื่ออะไรครับ
0: เพื่อให้มันตัดขาวเนียนไม่มีเหลือต่อทรงนักเรียนจะขาวเกลี้ยง
1: อย่างนี้คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยู่เบื้องหลัง
0: ความสำเร็จของช่างแต่ละคน
1: โอ้ช่างตัดผมนี่คือขาดไม่ได้เลยนะคนที่ทำให้วุฒิคมก็คือนี่แหละนี่มีอีกหนึ่งอย่างผู้เห็นข้างหลังพี่ยุทธก็คือกันไกลอะไรครับใหญ่โตขนาดนั้นอ่ะ
0: กันไกลทำรองเท้าครับ
1: สำหรับทำรองเท้าหรอ
0: ใช่ครับตัดหนังทำรองเท้าครับ
1: แน่นอนต้องคม
0: ใช่ครับ
1: แบบนี
0: ้กดไม่ลง
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยนี่ก็มีเหมือนกันนะฮะ
2: ร้านรับคมของพี่ยุทธเป็นร้านรับคมอุปกรณ์หลายประเภทชิ้นงานแต่ละชิ้นมีรูปทรงแตกต่างกันบางทีชิ้นเล็กบางชนิดมีลักษณะแบนทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับคมจึงต้องรองรับกับรูปทรงของชิ้นงานที่แตกต่างกันด้วยครับ
0: ตัวแท่นตัวนี้รับแน่นอนรับแบตเตอรี่ส่วนตัวนี้ไว้รับใกล้ตัดหนังทำเล็บล่ะครับ
1: นี่มาดูของที่ผู้เอามาบ้างความสึกหล่อของเขาเนี่ยคือส่วนไหนอะไรยังไงบ้างครับคือมันไม่รู้แค่ว่ามันไม่คมอ่ะอันนี้ไว้ตัดกิ่งไม้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: จ้ะ
0: เพราะตัวนี้ถ้าเราตัดกิ่งเยอะ
1: ๆ
0: เหล็กพวกนี้มันก็จะแบะออกคมตัวนี้มันจะไม่สนิทกันเวลาเราตัดมันก็จะพับแล้วครับมันก็จะไม่สับ
1: แล้วส่วนใหญ่อะครับของที่เอามาเนี่ยมันเป็นเหล็กเนาะ
0: ครับผม
1: แต่ว่ามันไปตัดทางเบาๆอย่างเส้นผมอย่างกระดาษมันไปลดความคมจากอะไรครับ
0: ส่วนมากสนิมกินบางทีหล่นมั่งปลายไม่สนิท
1: ครับ
0: พอปลายงอค้ำกันมันก็ไม่คมแล้วพวกกันไกลก็มีอยู่2ประเด็นนี่แหละ
1: ก็ต้องให้พี่ยุทธมาปรับให
0: ้
1: งั้นเดี๋ยวฝากด้วยนะครับพี
0: ่ครับผมได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับ
1: เดี๋ยวรอชมนะครับว่ามันจะกลับมาคมขนาดไหน
2: อุปกรณ์แต่ละชิ้นก็จะมีวิธีการรับคมต่างกันไปมาดูกันไกลตัดกิ่งไม้อันนี้นะครับที่พลุทำตกจนคมบินสนิมเคลอะขั้นตอนแรกนะครับพี่ยุทธก็จะทำการแกะชิ้นส่วนด้วยประแจเพื่อให้ชิ้นงานเข้าเครื่องรับได้สะดวกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มรับใบมีดคมตัดด้านในให้ได้องศาความคมลงไปที่เครื่องหินเจียแล้วเก็บรายละเอียดลบเหลี่ยมสันคมด้านนอกด้วยหินปัดลูกหนังเพื่อไม่ให้บาดมือเวลาใช้งานซึ่งต้องทำเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเสร็จแล้วก็ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันกันไกตัดกิ่งไม้ก็จะกลับมาคมสนิมหายแบบนี้ครับงานรับคมเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญในทุกขั้นตอนช่างต้องมีความเข้าใจในอุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าส่งมารับเพราะแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดรูปร่างการใช้งานองศาความคมที่แตกต่างกันซึ่งช่างก็ต้องดูเหลี่ยมมุมสันคมให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นถ้าพลาดไปกินคมนิดเดียวก็จะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ครับและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือความโคมความร้อนของเครื่องมือครับซึ่งพี่ยุทธเซียนรับคมของเรานะฮะก็ใช้เวลาไม่นานแต่ละชิ้นเนี่ยไม่เกิน5นาทีจากทื่อๆเนี่ยก็กลับมาคมกลีบเหมือนใหม่แล้วล่ะครับ
1: นี่นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือผ่านการรับคมมาเรียบร้อยคือเหมือนใหม่เลยนะคืออันนี้คือเราก็รับกลายเป็นแบบสีเงางามแบบนี้แล้วก็คมมากนะครับคุณผู้ชมและอย่างนี้คือผู้สามารถส่งมาให้พี่ยุทธดูแลแบบรับคมซ้ำไปซ้ำมานี่ได้ถึงเมื่อไหร่ฮะ
0: ก็ได้เรื่อยๆครับจนกว่าช่างจะบอกเองว่ามันใช้ได้หรือไม่ได
1: ้ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจเอ้ยบ้านฉันไอ้มีดหรือว่ากรรไกรเริ่มไม่

0: มแล้วอยากที่จะมา
1: ครับ
0: ไม่สะดวกมานี่สามารถที่จะส่งมาได้ไหมคร
1: ับได้ครับผม
0: มีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างครับ
1: ทางเพจร้านก็ได้ครับยุทธนารับคมกันไกลครับ
0: อ๋อพิมพ์ได้เลยนะครับยุทธนารับคมกันไกลรวมถึงมีสอนด้วยหรอ
1: มีครับผมไม่กำหนดเวลาสอนจนไปงาน
0: สอนจนกว่าจะเป็น

0: ตอนนี้นะครับผู้อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแควอยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่และแน่นอนอยู่กับแม่แดงด้วยแม่แดงสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: ที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือผลไม้ทั้งหมดของวิสาหกิจเหรอ
1: ค่ะเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มชาวบ้านผ
0: ู้
1: หญิงที่เป็นแม่บ้านแล้วก็มารวมกลุ่มกันได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ มหาวิทยาลัยต่างๆสถาบันต่างๆก็มาช่วยตั้งแต่ปี38เจ้า
0: คือทำกันมาตั้งแต่ปี38เลยเหรอ
1: ใช่เจ
0: ้
1: า
0: โหแปลว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งมาก
1: เจ้า
0: อย่างนี้สินค้าของเราเนี่ยผู้เห็นมีผลไม้เยอะมากเลยมีอะไรบ้างแม่แดงเล่าให้ฟังหน่อย
1: มีลำไย
0: ครับ
1: ลิ้นจี่สตรอเบอรี
0: ่
1: สับปะรดขนุนกล้วยมะเขือ
0: แล้วทั้งหมดทั้งมวลนี่เราไปเอามาจากไหนครับไปรับมาจากไหน
1: จากในชุมชนจากในจังหวัดเชียงใหม
0: ่ครับ
1: สับปะรดเราก็เอามาจากลำปางบ้างเชียงรายบ้างสตรอเบอรี่ก็ได้มาจากบนดอยเสมิงค
0: ่
1: ะ
0: ไล่มาเลยดีกว่าอันนี้ห่อนี้ประมาณ500กรัม
1: 500กรัมราคาส่ง250บาทราคาที่โรงงานเราราคาปลีกก็จะราคานี้นะคะส่งก็จะราคานี้เจ้า
0: อันนี้เอาไปทานเล่นได
1: ้ทานเล่นได้ทำน้ำได้
0: ทำน้ำก็ได้ด้วย
1: เอาไปปรุงอาหารก็ได้เป็นของฝากก็ดีจ้ะสิบพันลำไยเราก็จะมีท็อฟฟี่ลำไย
0: อย่างนี้ถุงเท่าไหร่จ๊ะ
1: ถุงละ55บาทจ้า
0: ถุงละ55บาทนะครับ150กรัม
1: อบแห้งเสร็จแล้วเราก็เอามาทำเป็นลำไยผง
0: ชงดื่มได
1: ้ค่ะ
0: เป็นผงก็มี
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้อย่างนี้กล่องเท่าไหร่ฮะ
1: 90บาท
0: กล่องละ90บาทได้ประมาณโอ้18ซองนะฮะถ้าใครอยากกินแบบหลายๆอย่างเนาะคือน้ำหนัก150กรัมหมดเลยทุกถุงแต่ว่าต่างกันที่ราคาแล้วก็ชนิด
1: ลำไยนี่80บาท
0: ลำไย80
1: กล้วยนี่45บาท
0: 45บาทมะเขือเทศนะฮะ
1: 80บาทอ
0: ันนี้จากบนดอยเลยใช่ไหม80บาทฮะต่อที่สับปะรด
1: สับปะรดภูแลของเชียงราย
0: ครับ
1: 80บาท
0: 80บาทเหมือนกัน
1: ขนุนอบแห้ง80บาทแล้วก็
0: นี่อีก
1: มะม่วงมะม่วง65บาทเราใช้มะม่วงหลายพัน
0: จ้ะ
1: เวลาเราทำมะม่วงเราจะทำสุกพอดีแต่ถ้าสุกงอมเกินไปเราก็จะมาทำเป็นส้มลิ้มส้มลิ้มก็คือมะม่วงกวนจ้ะ
0: อ๋อแบบนี้ก็มีเท่าไหร่จ้ะอย่างนี้ถุงนี
1: ้ส้มลิ้ม80บาท
0: ให้ดูอันนี้2อันนี้คือเป็นแพ็คเกจสวยงามเลยนะครับถ้าเป็นกล่องแบบนี้นะครับกล่องเล็กเนี่ยเป็นกลมๆหน่อยมี3ช่องเนาะก็จะมีสับปะรดอบแห้งมะเขือเทศอบแห้งและอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงใช่ไหม
1: มะม่วงอบแห้ง
0: มะม่วงอบแห้งเท่าไหร่จ้ะอันนี้
1: 90บาทจ
0: ้ะ90บาทเจ้า
1: อันนี้180บาทเจ้า
0: โอ้ยอันนี
1: ้ถูกมาก
0: ถูกจริงจริงนี่นะครับได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยมีมะเขือเทศขนุนสับปะรดและมะม่วงมีเยอะแยะหลากหลายนะครับแพ็กเกจสวยงามเลือกได
1: ้นี่สตรอเบอรี่
0: สตรอเบอรี่ก็มี
1: ลิ้นจี่เจ้าจากเมืองสาง
0: นี่นะครับ150กรัมสตรอเบอรี่นี้เท่าไหร่
1: 120บาท
0: 120แล้วถ้าเป็นลิ้นจี่ล่ะ
1: 80บาทจ้า
0: 80บาทนะครับใครชอบแบบไหนชอบผลไม้อะไรเลือกได้นี่มาที่กล้วยกันบ้างนะครับสาวกกล้วยต้องกรี๊ดแน่นอนอันนี้เริ่มจากอันนี้คืออะไรจ๊ะ
1: กล้วยหนึบจ้าก
0: ล้วยหนึบ50บาทกล้วยกวนก็50บาทเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็น
1: กล้วยกวนเหมือนกัน
0: กล้วยกวนเหมือนกันแต่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้180กรัมอยู่ที่ราคา
1: 55บาท
0: 55บาทนะฮะอันนี้ก็น่ากินนะท็อฟฟี่รวมรสมีอะไรบ้างครับ
1: ท็อฟฟี่ลำไยท็อฟฟี่ตะไคร้แล้วก็ท็อฟฟี่ขิงเจ้า
0: ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยกี่บาท
1: 90บาท
0: 90บาทนะครับในส่วนของมะขามแก้วนะครับราคานี่ก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับอยู่ที่ว่าอยากกินเยอะกินน้อยชอบแบบไหนนะครับอย่างที่แม่แดงถืออยู่นี่นะครับน้ำหนักที่150กรัมนะครับราคา50บาทส่วนที่พูดถืออยู่ตรงกลางนี่นะอันนี้นี่180กรัมราคา55บาทถ้าเป็นกระปุกแบบนี้200กรัมนะครับเยอะหน่อยราคา60บาทเดี๋ยวผู้ชิมให้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ที่รู้ถูกมากมานะครับเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับว่าผลไม้อบแห้งของวิสาหกิจชุมชนนี้เด็ดขนาดไหน
1: นะชิมเลยค่ะ
0: เป็นลำไยนะฮะหอมแล้วก็หวานกำลังดีแล้วมันหอมด้วยแล้วมันมีความหนึบหนึบหูยลำไยอร่อยมากเลยต่อด้วยนี่ดีกว่ามะเขือเทศนะครับได้รสของตัวมะเขือเทศชัดมากนะครับมีกลิ่นมะเขือเทศแล้วคือออกเปรี้ยวนิดหน่อยอันนี้เป็นนี่เลยนะครับ
1: สับปะรด
0: นะครับจากภูแล
1: จากเชียงราย

0: ปรี้ยวกลมกล่อมมากเลยอ่ะ
1: หอม
0: มากดีเลยนะครับสับปะรดก็ดีนะฮะลิ้นจี่ซะหน่อยผมว่าเป็นลิ้นจี่โรเบอร์ชอบมากนะครับแต่ไม่เคยกินอบแห้งวันนี้ได้ลองกินอร่อยมากคือลิ้นจี่สดทั่วไปนะที่เรากินกันนะมันก็ยังมีความได้เคี้ยวอยู่แล้วเน
1: า
0: ะแล้วพอมาอบแห้งนะเนื้อมันแบบรัดกันนะ
1: เจ้า
0: ทีนี้มันได้ความหนึบนะฮะหวานอมเปรี้ยวกำลังดีเลยสุดยอดเลยนะครับเหมือนเราได้กินผลไม้สดๆแต่ว่าเอามาอบแห้งกลิ่นมันยังชัดมันยังคงอยู่รสชาติอะไรอย่างเงี้ยนะทำได้ดีมากเลยแม่สุดยอดเลยมีอีกหนึ่งอย่างนี่กล้วยกวนเหรอ
1: กล้วยกวนค่ะอันนี้ไม่มีผสมส่วนผสมของแป้ง
0: ครับ
1: คือเราทำจากกล้วยโดยที
0: ่นุ่มนุ่มหนึบหนึบนะครับอร่อยหอมมากกลิ่นกล้วยน้ำว้าชัดเจนนี่นะครับหลากหลายมากเลยนะครับราคาไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้นะครับในเพจเรื่องเด็ดเอตโลหรือว่าโทรมาสอบถามกับแม่แดงเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามกับแม่แดงได้โดยตรงเลยเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูแล้วก็แม่แดงไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: ขอบคุณค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: กับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant F L O W Eแปลว่าพืชดอก stamen s t a m e n stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil p i s t i l pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับผมวิกิบอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพบกับทุกคนพร้อมเรื่องราววิทยาศาสตร์แสนสนุกอีกแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ทรายเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็มารายงานตัวด้วยแล้วเหมือนกันค่ะว่าแต่วิทยบอทเป็นอะไรไปคะเนี่ยทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะ
0: ก็ผมไม่ชอบตอนที่มีฝนตกแบบนี้นะสิครับทั้งเสียงดังเปียกชื้นอากาศก็ไม่สดชื่นบรรยากาศชวนให้รู้สึกเศร้าจังเลยครับ
1: แหมหุ่นยนต์ผู้ละเอียดอ่อนแต่ว่าจริงๆแล้วพี่สายชอบนะคะเวลาที่ฝนตกเนี่ยเพราะมันทำให้อากาศเย็นสบายแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้และที่สำคัญได้เห็นรุ้งสวยๆแบบนั้นด้วย
0: โอ้โหจริงด้วยครับสายรุ้งสวยมากๆเลยครับเห็นแล้วสดชื่นมากเลยว่าแต่พี่รู้ไหมครับว่าทำไมหลังฝนตกเราถึงเห็นสายรุ้งแบบนี
1: ้รู้ค่ะแต่ว่ายังมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวกับสายรุ้งที่พี่ใส่เนี่ยก็อยากรู้เหมือนกัน
0: ว้าวยอดไปเลยครับงั้นตอนนี้เพื่อนๆทางบ้านก็มาระดมความคิดตั้งคำถามเกี่ยวกับสายรุ้งได้เลยพวกเราจะไปค้นหาคำตอบด้วยกัน
2: รุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
3: เราจะเห็นรุ้งทุกครั้งหลังฝนตกใช่ไหมครับ
2: นอกจากบนท้องฟ้ายังมีรุ้งอยู่ที่อื่นอีกไหมคะ
4: ทำไมรุ้งถึงมี7สีครับ
1: แสงสีต่างๆรวมกันเป็นสีรุ้งได้ยังไงแล้วรุ้งเกิดขึ้นมาได้ยังไง
0: มาร่วมกันไขปริศนานี้ด้วยการทดลองกันเลยครับ

0: สายรุ้งไม่ได้มีแค่ในนิทานสายรุ้งนั้นมาจากไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: ของสวยๆแบบนี้ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแน่นอนแต่รู้ไหมว่าสายรุ้งก็สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีฝนตก
0: แน่ตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมงั้นเราไปดูจากการทดลองนี้กันเลยนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำรุ้งอย่างง่ายขั้นแรกให้ใส่น้ำในโหลแก้วสี่เหลี่ยมและแก้วน้ำในปริมาณเท่านี
1: ้จากนั้นก็อุปกรณ์ทั้งหมดมาวางไว้ตามตำแหน่งนี้เลยค่ะ
0: เมื่อได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ให้ดับไฟและเปิดไฟฉาย

0: เมื่อแสงจากไฟฉายเดินทางจากอากาศไปยังน้ำในแก้วน้ำแสงจะเกิดการหักเหขึ้นเพราะอากาศและน้ำมีความหนาแน่นต่างกันและการหักเหของแสงนี้ทำให้แสงกระจายออกมาเป็นสีรุ้งหลังฝนตกและมีแดดออกเราจึงมักเห็นสายรุ้งเพราะแสงอาทิตย์เดินทางจากอากาศผ่านละอองน้ำในอากาศที่เกิดขึ้นหลังฝนตกทำให้แสงเกิดการหักเหและสะท้อนออกมาเป็นสายรุ้งครับ
1: สายรุ้งเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ผ่านละอองน้ำในอากาศนั่นเอง
2: งั้นคราวนี้เราลองมาทดสอบการหักเหของแสงด้วยแสงอาทิตย์จริงๆเลยดีกว่าเราจะหันด้านกว้างของปริซึมขึ้นเพื่อรับแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะ
1: จากนั้นก็กระดาษสีขาวเนี่ยมาเป็นฉากรับแสงที่ออกมาจากปริซึม

0: สงสัยกันไหมครับว่าทำไมแสงอาทิตย์ที่เป็นสีขาวๆถึงหักเหออกมาเป็นหลายๆสีแบบนี้ได
1: ้แสงอาทิตย์ที่คนเรามองเห็นนั้นเป็นแสงที่ไม่มีสีหรือบางครั้งเรียกกันว่าแสงสีขาวซึ่งความจริงแล้วแสงสีขาวนี้เกิดจากการรวมตัวกันของแสงหลายสีเมื่อแสงสีขาวนั้นเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่คลื่นหรือน้ำมันจึงถูกหักเหและแยกออกมาเป็นสีต่างๆมากมายหลายสีโดยสีหลักๆที่ตาของคนเราสามารถมองเห็นได้นั้นแบ่งออกได้เป็น7เฉดสีด้วยกันเรียกว่าสเปกตรัมประกอบด้วยสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเราจึงคิดกันว่าสายรุ้งนั้นมี7สีถ้าพูดให้ถูกจริงๆแล้วสายรุ้งไม่ได้มี7สีนะครับแต่คนเราสามารถแยกความแตกต่างของสายรุ้งได้ชัดแค่7สีต่างหาก
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนหลังฝนตกเด็กๆมักจะตื่นเต้นที่จะได้เห็นสายรุ้งกันสายรุ้งที่เด็กๆชื่นชอบนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าว่าทำไมมันถึงมีหลายสี
3: พระอาทิตย์เมื่อส่องกระทบกับละอองน้ำจะทำให้เกิดสายรุ้งแต่จริงๆแล้วพระอาทิตย์มีหลายสีแต่ตาของเราสามารถรับได้เพียงแค่7สีค่ะ
4: แสงอาทิตย์เดินทางมายังโลกเราด้วยความเร็วจึงทำให้เห็นเป็นแสงสีขาวเมื่อในอากาศมีละอองน้ำมากเมื่อแสงอาทิตย์มาตกกระทบจึงทำให้เกิดการกระจายแสงและการหักเหจึงทำให้เห็นเป็นรุ้ง7สี
5: รุ้งมักเกิดขึ้นหลังฝนตกเพราะมีละอองน้ำมากเมื่อแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำทำให้เกิดการหักเหและการสะท้อนเข้าที่ตาเราจึงมองเห็นสีรุ้งเป็น7สีค่ะ
1: ไปดูกันว่าสายรุ้งสวยงามที่มีสีสันสดใสนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆที่สร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิจิตรคนเก่ง
6: พวกเรามาจากโรงเรียนมินบุรีค่ะ
1: ไปชมฝีมือของพวกเขากันได้เลย
7: แรงบันดาลใจของหนูคืออยากให้ห้องตกแต่งให้สวยงามโดยสายรุ้งค่ะ
8: แรงบันดาลใจของหนูคือไปเห็นลูกบอลดิสโก้สีสันสวยๆก็อยากได้มาประดับห้องบ้างแต่ว่ามันมีราคาแพงเราก็เลยนำซีดีมาฉายส่องกับไฟแล้วก็จะเห็นเป็นรุ้งสีสันสวยๆเหมือนกันค่ะ
9: แรงบันดาลใจของหนูก็คือหนูอยากเห็นรุ้งทุกวันที่หนูในบ้านกลับมาบ้านเหนื่อยเพราะบางครั้งการรอที่กว่าจะเห็นรุ้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันรอแสนนาน
10: แผ่นซีดีเทปใสกาวสองหน้ากาวกรรไกรกระดาษโปสเตอร์สีและกระดาษสีเงินและก็หลอดไฟกล่องทึบแสง
11: วิธีการทำคือนำกระดาษสีเงินมาติดให้ทั่วภายในกล่องจากนั้นนำแผ่นซีดีมาติดให้ทั่วภายในกล่องแล้วก็เจาะช่องที่ข้างกล่องและบนฝากล่องจากนั้นนำหลอดไฟเข้าไปในช่องด้านบนฝากล่อง
12: วิธีการใช้ง่ายๆนะคะคือแค่เราเปิดสวิตช์ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ
13: หลักการที่ทำให้เห็นสายรุ้งพื้นผิวของแผ่นซีดีถูกปกคลุมไปด้วยรอยเล็กๆที่เรียกว่าพิษทำให้แสงแต่ละสีตกสะท้อนในมุมที่แตกต่างกันจึงเกิดเป็นสเปกตรัมหรือสายรุ้งค่ะ

เพื่อนครับในหลักการการรวมสีของสายลุ้มเราสามารถมาทำเป็นของเล่นสนุกสนุกใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นลูกข่างและวงล้อสีครับ

ลับมาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับสายรุ้งจริงหรือไม่มีสายรุ้งสีขาวด้วยคำตอบคือจริงสายรุ้งนี้จะเกิดในที่ที่มีหมอกหนาจัดจริงหรือไม่มีคนพบปลายทางของสายรุ้งคำตอบคือจริงมีชายคนหนึ่งบังเอิญถ่ายภาพปลายของสายรุ้งที่ติดอยู่บนพื้นดินได้บนทางด่วนจริงหรือไม่ที่ปลายทางของสายรุ้งมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่เชื่อแต่โบราณเท่านั้นจริงหรือไม่ไม่ได้มีแค่สายรุ้งโค้งๆเท่านั้นแต่มีแบบเป็นวงกลมด้วยคำตอบคือแต่ต้องขึ้นไปดูบนที่สูงๆอย่างบนเครื่องบินจริงหรือไม่ที่มีเครื่องสร้างสายรุ้งจริงๆอยู่ในห้องนอนคำตอบคือไม่จริงค่ะแต่ถ้าจะมีก็จะมีเฉพาะโปรเจคเตอร์ที่สร้างสายรุ้งปอมๆเท่านั้นน่าทึ่งใช่ไหมล่ะตอบกันถูกกี่ข้อเอ่ย

0: เมื่อมีฝนตกแล้วมีแดดออกเราก็จะเห็นสายรุ้งที่มีสีสันสวยงามได้
1: จะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นสายรุ้งก็ต้องหันตรงข้ามกับดวงอาทิตย
0: ์นอกจากรุ้งบนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วรู้กันหรือเปล่าว่ารุ้งมีอยู่ในสิ่งของรอบตัวเราด้วย
1: ถูกต้องในบ้านของเราก็มีรุ้งอยู่ด้วยนะ
0: แปลกใจกันใช่ไหมล่ะรุ้งมีได้ยังไงและรุ้งมีอยู่ในสิ่งของอะไรบ้างแล้วจะลองให้เพื่อนๆมาทายกันดู
1: เริ่มจากห้องนั่งเล่นกันเลย
0: ของ4อย่างในห้องนั่งเล่นมีอย่างนึงที่มีรุ้งอยู่เราจะลองมาดูกันว่าวิทย์บอลวิทย์เกิร์ลแถวเนี้ยเขาจะเลือกถูกกันหรือเปล่า

0: อ่ะน้องไทก้าครับน้องไทก้าคิดว่าของสิ่งไหนที่ทำให้เกิดลุงได
1: ้ซีดีค่ะ
0: คำตอบของน้องไทก้าถูกต้องครับแผ่นซีดีเนี่ยมีลุงจริงๆนี่ไงโชว์
2: อย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าในแสงสีขาวนั้นจะประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆอยู่มากมายหลายสีเมื่อแสงสีขาวเดินทางมากระทบกับเส้นบางๆที่เรียงขนาดกันบนแผ่นซีดีมันจะเกิดการกระเจิงแสงขึ้นทำให้ตาของเรามองเห็นแถบสีรุ้งได้ครับ
3: ต่อไปเป็นห้องนอนนะคะ

0: ำให้เกิดสายรุ้งได้คะอันนี้กระจกไหนลองดูสิกระจกมีสายรุ้งไหมคำตอบที่น้องภูมิตอบมายังไม่ถูกต้องนะคะที่ถูกต้องก็คือนี่เลยนี่สร้อยคริสตัลนี่สองคนนี้คิดว่าของสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดสายรุ้งได้บ้างอันไหนเลยหยิบเลย
1: หยิบเลยหยิบเลย
2: อันนี้เหรออัน
3: นี้อันเดียวกันด้วย
0: คิดว่าเพราะอะไรครับ
1: เพราะอะไร
4: เพราะเห็นสี
1: เพราะเห็นสีสายรุ้งอยู่ด้านใน
0: ลุงอยู่ค่ะ
5: แม้แต่ในห้องน้ำก็มีรุ้งอยู่ด้วย

0: น้องๆครับน้องๆคิดว่าของอันไหนที่มีสายลุ้งอ่ะ
1: อันนี้เหรอมีสายลุ้งเหรอ
2: มีไงมีไง
1: วิวี่คิดว่ามีไหม
2: ไม่มี
1: อ่ะแล้ววิวี่คิดว่าอันไหนเอ่ย
2: อันนี้เหรอ
3: ทำไมถึงคิดว่าเป็นอันนี้
4: เพราะว่าข้างในฟองซาบู่มันมีสีคล้ายๆสายลุ้ง

0: คำตอบของน้องๆทั้งสองคนถูกต้องนะครับเพราะในน้ำสบู่เนี่ยมีฟองสบู่อยู่แล้วฟองสบู่เนี่ยก็มีสีของสายรุ้งอยู่ด้วยเอาลองจุ่มขึ้นมาแล้วเปล่าดูแล้วเปล่าเปล่าปุ๊บนี่นี่ได้เห็นรุ้งในสิ่งของต่างๆไปแล้วคราวนี้เรามาทำรุ้งเองกันบ้างดีกว่า
1: ได้เลยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลย
0: เริ่มจากหยดน้ำยาเคลือบเล็บลงไปในน้ำสะอาด

0: ันนี้เราได้รู้ที่มาของรุ้งสวยหลากสีว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแถมยังได้เห็นสายรุ้งในมุมมองที่แปลกใหม่จากสิ่งรอบๆตัว
1: คราวหน้าที่มองเห็นรุ้งทุกคนคงรู้สึกตื่นเต้นและชื่นชอบสายรุ้งมากขึ้นแน่
0: ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายรุ้งก็สามารถหาอ่านได้จากในหนังสือหรือว่าเว็บไซต์พวกนี้ได้เลยค่ะ
1: ส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือรุ้งมี7สีใช่หรือไม่คิดให้ดีนะครับเพราะหลังจากดู Worldwide with สายรุ้งวันนี้แล้วคำตอบของเพื่อนๆอาจจะต้องเปลี่ยนไปใครรู้คำตอบแล้วรีบตอบมาทาง Facebook ของรายการเลยนะครับ
0: 3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี้ส่วนวันนี้รายการเวอร์ไววิทของพวกเราก็หมดเวลาลงแล้วแต่ความสนุกทางวิทยาศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไป
1: แค่ทุกคนรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวศึกษาหาความรู้และรู้จักตั้งคำถามเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: May I have one ticket, please?
1: Goodbye.

จจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยภาครัฐหรือระบบราชการได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ที่ก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการทำงาน

ความโปร่งใสทันสมัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงในลักษณะระบบราชการ 4.0

0: วัสดีครับผมนายอัครพงศ์กอพงศ์นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมัทนาขอนโพสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรู้กันหรือไม่คะว่าปัจจุบันการทำงานของระบบราชการไทยจะไม่ล้าหลังอีกต่อไปทั้งแนวคิดและวิธีการทำงานเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในรูปแบบระบบราชการ 4.0 นั่นเองค่ะเส้นทางการปฏิรูประบบราชการไทยในช่วงที่ผ่านมาระบบราชการ 1.0 เริ่มต้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพราะตั้งแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรูปแบบการบริหารประเทศมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบการบริหารในสมัยอาณาจักรอยุธยามากนักตราบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิรูประบบราชการครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทยจนนำประเทศไทยให้รอดพ้นจากการถูกยึดครองจากประเทศมหาอำนาจตะวันตกพระองค์ทรงวางรากฐานให้กับประเทศและจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวทางนานาระยะประเทศมีการเปลี่ยนแปลงระบบกรมกองใหม่และตั้งกระทรวงกรมให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์แวดล้อมพระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารบ้านเมืองทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นควบคู่กันไปโดยการบริหารราชการส่วนกลางได้ทรงยกเลิกการจัดระเบียบการปกครองแบบเดิมซึ่งมีจตุสดมหรือกรมทั้ง4คือเวียงวังคลังนาแล้วทำการปฏิรูปโดยจัดตั้งหน่วยงานราชการขึ้นใหม่จากเดิมเป็น12กรมและเรียกใหม่ว่ากระทรวงเป็น12กระทรวงในพุทธศักราช2435แต่ละกระทรวงมีเสนาบดีรับผิดชอบงานของกระทรวงนั้นๆมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นสัดส่วนแน่นอนไม่เหมือนกันอาทิกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบงานที่เดิมทีเป็นของสมุหนายกดูแลกิจการพลเรือนทั้งหมดและบังคับบัญชาหัวหน้าเมืองฝ่ายเหนือกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกิจการทางทหารและบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคพระองค์ต้องส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของการปกครองหัวเมืองเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาณาจักรโดยการรวมศูนย์อำนาจสู่ส่วนกลางการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้มีจัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองในปีพุทธศักราช2440พระองค์โปรดเกล้าให้จัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ทรงวางระบบข้าราชการพลเรือนสมัยใหม่เน้นระบบคุณธรรมซึ่งเป็นระบบที่มีวิธีการเลือกรับบุคคลเข้าเป็นข้าราชการต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการวัดโดยใช้การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลในส่วนของระบบบริการภาครัฐในยุคสมัยนั้นยังเป็นระบบเดิมแบบไม่มีการเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลใดๆทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลต่างๆเก็บเป็นระบบเอกสารทั้งหมดดังเช่นการขอรับบริการหน่วยงานแบบโต๊ะสู่โต๊ะจากโต๊ะตรวจเอกสารสู่โต๊ะส่งเอกสารยื่นขอบริการแบบกรอกฟอร์มกระดาษแนบสำเนาเอกสารสำคัญส่วนตัวที่ต้องมีการลงนามรับรองสำเนาด้วยลายมือชื่อจริงเท่านั้นการยืนยันทำเรื่องต่างๆต้องมาทำด้วยตนเองเท่านั้นหรือจะมีการทำธุรกรรมแทนก็จำเป็นต้องมอบอำนาจให้มีการทำธุรกรรม

0: ต่าง
1: ๆระบบราชการ 2.0 ระบบราชการ 2.0 อยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2504เป็นต้นมาจนถึงยุครัฐบาลพลเอกชาติชายชุนนาหวันระบบราชการ

0: เก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แต่ยังเปิดใช้เฉพาะหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของภาครัฐยังไม่มีการเปิดให้ประชาชนทำธุรกรรมเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังเช่นเริ่มมีการตั้งจุดบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service เริ่มมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบง่ายๆมาบริหารเอกสารและบริหารจัดการข้อมูลแต่ยังไม่ให้บริการประชาชนโดยตรงการยืนยันเอกสารและการทำธุรกรรมต่างๆกับทางภาครัฐยังคงเป็นแบบเดิมคือต้องมาทำด้วยตนเองเท่านั้นหรือมอบอำนาจให้มีการทำธุรกรรมแทนเช่นเรื่องการแจ้งงานที่อยู่การขอเลขที่บ้านการแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านการต่อใบขับขี่การขออนุญาตให้มีมหรสพและการโฆษณาขยายเสียง
1: ระบบราชการ 3.0 ปีพุทธศักราช 2540 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8เป็นต้นมาประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงินในครั้งนั้นค่าเงินบาทลดลงอย่างมากอันเกิดจากการตัดสินใจของรัฐบาลประกอบกับทั่วโลกกระแสประชาธิปไตยและกระแสการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่โดยการปฏิรูประบบราชการปีพุทธศักราช 2545 มุ่งเน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรมคือการทำงานเพื่อประชาชนวัดผลได้มีความโปร่งใสวิธีการทำงานรวดเร็วและคล่องตัวการบริหารภาครัฐแนวใหม่ทำให้เกิดแนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาลที่ควรนำมาใช้ในภาครัฐโดยประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบราชการปีพุทธศักราช 2545มุ่งเน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรมคือการทำงานเพื่อประชาชนวัดผลได้มีความโปร่งใสรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้นระบบการให้บริการประชาชนได้เพิ่มระบบที่มีการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐโดยระบบอินเทอร์เน็ตมีการรับส่งอีเมลมีการกรอกฟอร์มดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกแล้วนำส่งเอกสารแบบเดิมหรือกรอกข้อมูลผ่านฟอร์มและมีการพัฒนาลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ร่วมกับระบบในบางระบบแต่หากใครไม่ต้องการเดินทางมาติดต่อเองก็ใช้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้หน่วยงานรับผิดชอบเท่านั้นเช่นมีแบบฟอร์มการยื่นคำร้องคำขอแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เริ่มมีการให้แนบสำเนาเอกสารรับรองตัวตนต่างๆผ่านอีเมลเริ่มมีการพัฒนาระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์เปิดให้มีการติดต่อทางอีเมลแต่ก็ยังจำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ตามมาเพื่อเก็บข้อมูลเข้าระบบอย่างเป็นทางการอีกครั้งอยู่ดี
0: สวัสดีมิ้น
2: สวัสดีนิว
0: เป็นไงบ้างการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ผ่านมา
2: อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วระบบราชการไทย 4.0 ล่ะมันแตกต่างจากการพัฒนาครั้งที่ผ่านๆมายังไง
0: แตกต่างสิเพราะตอนนี้โลกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากระบบราชการเองก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
2: อ๋อยังไงอะ
0: มาเดี๋ยวบอกให้ฟังระบบราชการ 4.0 ระบบราชการ 4.0 มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตั้งแต่พุทธศักราช2561ถึง2580ภาครัฐต้องปรับตัวให้เข้ากับการเมืองกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลโดยจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิกโฉมสู่ระบบราชการ Government 4.0โดยแนวโน้มการทำงานของภาครัฐจะมุ่งสู่ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันภาครัฐที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการและเข้าถึงความต้องการในระดับปัจเจกภาครัฐอัจฉริยะมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วย 1. การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันเปิดเผยโปร่งใสในการทำงานประชาชนหรือบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้และสามารถตรวจสอบการทำงานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้ภาคเอกชนภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 2. ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้าตั้งคำถามกับตนเองเสมอว่าประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน

0: าชนโดยที่ไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการเองรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิตอลสมัยใหม่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 3. มุ่งเน้นการทำงานอย่างมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยต้องทำงานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงสร้างนวัตกรรมหรือดีเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสำนักงานสมัยใหม่รวมทั้งทำให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
1: โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วย 1. การประสานพลังยกระดับการทำงานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกันหรือทำงานด้วยกันไปสู่การร่วมมือกันอย่างแท้จริงโดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันมีการระดมและนำเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกันการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นร่วมกันเพื่อพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาที่ต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเช่นการแก้ปัญหาภาวะผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นที่รับผิดชอบแก้ปัญหาดังกล่าวแต่ยังมีกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เร่งกันสร้างนวัตกรรมสหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกโดยร่วมกันจัดตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคประเทศหรือเป็นบริการกิจการบ้านเมืองในรูปแบบประชารัฐนั่นเองค่ะสองการสร้างนวัตกรรมคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือโซลูชันใหม่ๆอันจะเกิดผลกระทบวงกว้างเพื่อปรับปรุงและออกแบบให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมต้นแบบให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพซึ่งในปัจจุบันภาครัฐก็มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเช่นการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์การจัดตั้งศูนย์บริการเคลื่อนที่การยื่นการชำระประกันสังคมแบบออนไลน์จองคิวทำบัตรประชาชนออนไลน์เพื่อเลี่ยงการเสียเวลาไปรอคิวนานหรือแม้แต่นวัตกรรมทางความคิดเช่นการจัดตั้งโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิตอลเป็นการผสมผสานของการจัดเก็บและประมวลผลผ่านคลาวด์คอมพิวติ้งอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนและโคเลโบเรชันทูลทำให้สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ไม่ว่าอยู่ที่ใดและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่างๆได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนเกิดผลกระทบอย่างสูงและมีความคาดหวังต่อการบริการของทางราชการที่จะต้องดำเนินการในทุกเวลาทุกสถานที่ทุกอุปกรณ์และช่องทางได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและประหยัดมีการเปิดบริการรับส่งเอกสารลงทะเบียนต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตโดยสมบูรณ์แบบมีการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลต่างๆของหน่วยงานโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้เอกสารใช้กระดาษอย่างครบวงจรเช่นการให้บริการระบบดิจิตอลตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการบนแพลตฟอร์มเดียวกันรับรองเอกสารด้วยลายมือชื่อดิจิตอลดิจิตอลซิกเนเจอร์จัดส่งเอกสารระบบดิจิตอลดิจิตอลอินบ็อกซ์อย่างรัฐบาลเราแอปพลิเคชันสำหรับให้บริการแก่ประชาชนด้วยนะคะ
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
3: มิ้นวันนี้อย่าลืมไปจ่ายค่าน้ำประปาให้แม่ด้วยนะเดี๋ยวเลยกำหนดโดนตัดน้ำไม่มีน้ำใช้กันที
2: ได้ค่ะสัญญาว่าจะไม่ลืมเดี๋ยวไปจ่ายให้นะคะ

0: ไงดีอะฉันยังไม่ได้ไปจ่ายค่าน้ำให้แม่เลยอะโดนตัดน้ำแน่เลย
1: อ้าวมิ้นเธอไปอยู่ไหนมาเนี่ยเดี๋ยวนี้จ่ายผ่านแอปทางรัฐได้แล้วนะเป็นแอปของการประปาส่วนภูมิภาคโดยตรงเลยไม่ต้องไปจ่ายสำนักงานใหญ่สะดวกมากเธอไปอยู่ไหนมาเนี่ย
0: อ๋อฉันไม่ค่อยได้เปิดเน็ตดูข่าวคราวเลยอะมันเป็นอย่างนี้นี่เองสะดวกจริงๆด้วยขอบคุณนะ
2: เออดีพรุ่งนี้ฝากลาอาจารย์แล้วด้วยนะ
1: อ้าวจะไปไหนอ่ะ
2: ใบขับขี่เราหมดอายุดิมาเป็นเดือนแล้วเราต้องไปทำใบขี่โหกว่าจะจองคิวได้อีกนะรอคิวอีกแล้วทำเรื่องอีกก็เสียเวลาไปทั้งวันเลย
1: อ้าวเจมส์แต่นี้ไม่รู้แล้วหรอว่ามันสะดวกมากขึ้นอ่ะแค่แกจองคิวผ่านแอป DLT Smart Queue แกสามารถนั่งฟังอบรมผ่านออนไลน์ที่บ้านก็ได้นะถ้าผ่านแล้วอ่ะระบบก็จะออกใบรับรองให้แกและแกก็เลือกวันที่จะไปต่อใบขับขี่ได้เลย
2: เราต้องพิมพ์เอกสารใบรับรองการอบรมด้วยไหม
1: ไม่ต้องพิมพ์แค่แกแคปหลักฐานใบรับรองผ่านการอบรมใช่ไหมแล้วแกก็ไปโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแล้วก็ทำเรื่องต่อใบขับขี่ได้เลย
2: ขอบใจดีมากเลยนะประหยัดเวลาเราได้เยอะเลย
3: ไม
2: ่เป็นไรแถมเราไม่ต้องลาเรียนอีกด้วยเราไม่อยากขาดเรียนอยู่แล้วด้วยขอบคุณนะ
3: จ้า
4: ทุกอย่างที่เห็นก็คือการเปลี่ยนการตอบสนองความต้องการของประชาชนจากที่ต้องไปติดต่อสำนักงานเพียงอย่างเดียวต้องไปจองคิวซึ่งคาดเดาไม่ได้ว่าวันนั้นจะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการมากแค่ไหนทำให้เกิดการเสียเวลาส่วนตัวเสียเวลางานแต่ในยุคปัจจุบันเราสามารถชำระเงินที่ใช้บริการจากภาครัฐผ่านทางออนไลน์ได้หรือแม้แต่จองคิวขอใช้บริการต่างๆแบบออนไลน์ได้อีกด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐคือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาชนในยุคการสื่อสารได้สายความเร็วสูงให้เข้าถึงบริการต่างๆจากฐานภาครัฐได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสทั้งนี้แอปทางรัฐเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือสพรกรมการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพรสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนสำนักงานประกันสังคมและบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด
5: แอปดังกล่าวมีการบริการประชาชนกว่า30บริการอาทิสิทธิประกันสังคมสิทธิหลักประกันสุขภาพข้อมูลเครดิตบูโรเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหนังสือรับรองผลการสอบโอเน็ตตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ตรวจสอบใบสั่งจราจรและค่าปรับตรวจสอบเงินสะสมกบข.ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลรวมถึงการบริการค่าน้ำค่าไฟที่สามารถชำระผ่าน QR Code นอกจากนี้ในอนาคตจะเร่งพัฒนาบริการต่างๆให้ได้อีกกว่า100บริการเพื่อให้ครอบคลุมการเข้าถึงของประชาชนถือเป็นศูนย์รวมบริการภาครัฐให้บริการแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวตลอด24ชั่วโมงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐไปใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เห็นหรือไม่คะว่าปัจจุบันการทำงานของระบบราชการไทยไม่ล้าหลังอีกต่อไปทั้งแนวคิดและวิธีการทำงานที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนรวดเร็วแก้ไขปัญหาอย่างทันใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าค่ะระบบราชการ 4.0 พัฒนาบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนสำหรับท่านใดที่ต้องการความรู้ดีๆทางด้านการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจและการบริหารงานภาครัฐสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรียินดีต้อนรับค่ะ
4: สามารถพบปะพูดคุยกับพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับ
6: สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนและท้องถิ่นในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคกลางโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัยภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีทั้งยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนคณาจารย์และนักศึกษาให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงและหนุนเสริมให้นักศึกษาได้ลงสนามตามศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เรียนค่ะ
1: ศิลปะและการออกแบบเป็นการสร้างสรรค์ที่มีงานออกแบบและพัฒนาการสร้างสรรค์เพื่อให้เหมาะสมกับวิถีการดำเนินชีวิตและการของคนในแต่ละยุคโดยนอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยความสวยงามความลงตัวยังมีการผสมผสานระหว่างศิลปะธรรมชาติสภาวะแวดล้อมและเทคโนโลยีโดยสาขาศิลปกรรมของเราเป็นสาขาที่ใช้ศาสตร์ของศิลปะเข้ามาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้สามารถต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่อ่ะ
2: อาจารย์ให้เราไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นนะแต่ว่ามันมีเรื่องของศิลปะร่วมสมัยด้วยแล้วเราไม่ค่อยเข้าใจเลย
3: มาเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมันเกิดจากการที่ศิลปินเนี่ยมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเพราะว่าศิลปะเนี่ยมีการนำวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายเราจะยกตัวอย่างนะศิลปะโรโคโคเราใช้ลวดลายมาทำเป็นลายผ้าได้แล้วก็การใช้การแต้มสีของศิลปะอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยมาใช้ในการวาดภาพวิวทิวทัศน์ต่าง
4: ๆแล้วพวกเธอรู้ไหมจุดมุ่งหมายของศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมีอยู่3อย่างนะ1ก็คือภาษาแห่งความงามซึ่งมีการสร้างผลงานเนี่ยให้เกิดความงามโดยใช้มาตรฐานความงามที่แตกต่างกันออกไป2เป็นภาษาแห่งอารมณ์ก็คือการระบายอารมณ์ของศิลปินเนี่ยลงไปในผลงานศิลป์3เป็นภาษาของความคิดก็คือจะใช้ศิลปะเนี่ยเป็นเครื่องมือซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับชีวิตสังคมรวมไปถึงการใช้ภาษาอักษรผสมผสานกับภาษาภาพเพื่อสื่อความหมายด้วยนะ
5: อ๋อเราเข้าใจละบ้านเราอยู่โคกสลุงมีชุมชนไทเบิ้งแล้วก็มันจะมีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เราสามารถเอาผ้ารูปแบบต่างๆเนี่ยมาผสมผสานกับผ้าของชุมชนเราได้นะ
6: บ้านเรามีกี่ทอผ้านะแบบพกพาเราสามารถนำกี่เนี้ยมาทอผ้าเข้ากับงานที่เราจะสร้างสรรค์ได
5: ้กี่พกพาคืออะไรอ่ะ
6: เดิมเนี่ยกี่ทอผ้าเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ไม่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้บ้านเราก็เลยประดิษฐ์กี่ที่มีขนาดเล็กลงสะดวกแก่การพกพาและก็ยังสามารถเอามาเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจได้ด้วยนะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยไหม
6: ไป

0: ก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยพอเราได้รู้ได้ทำเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เข้าใจว่าศิลปะกับท้องถิ่นเนี่ยมันก็สามารถเข้ากันได้จริงๆนะแล้วพอเราได้ทำก็เหมือนกับเป็นการฝึกสมาธิให้กับเราด้วยแล้วก็เราก็ยังได้พัฒนาตนเองในการสามารถทำให้ไปช่วยชุมชนได้
1: ใช่แล้วงานของเราในวันนี้มันสามารถประยุกต์ใช้กับพวกข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเราได้หมดเลยแล้วตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเราอ่ะก็ยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็เสริมสร้างพลังแผ่นดินด้วยนะ
2: ใช่
1: นี่เสร็จแล้ว

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รสชาติเนี่ยมันจะช่วยกำกับการกินของเราถ้าเมื่อไรเราทานอาหารอร่อยเราก็จะมีความสุขแล้วก็จะยิ่งกินได้เยอะถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดรสชาติไม่ถูกใจเรานะคะเราก็ไม่รับประทานอาหารการทำงานของการรับรู้รสชาติก็จะประกอบไปด้วยส่วนหลักๆ2ส่วนส่วนที่1ก็คือตัวรับนะคะซึ่งอยู่บริเวณลิ้นกับส่วนที่2ก็คือการตีความที่ระดับสมองสมมุติเราทานอาหารที่มีรสหวานนะคะมีน้ำตาลอยู่น้ำตาลเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปที่บริเวณของปุ่มรับรสซึ่งตัวรับเนี่ยมันก็จะมีตัวรับจำเพาะนะสำหรับรสชาติต่างๆมีทั้งหมด5รสชาตินะคะรสชาติที่1ก็คือในเรื่องของรสหวานนะคะรสเค็มรสขมรสเปรี้ยวแล้วก็รสกลมกล่อมนะคะกลมกล่อมก็คือรสอูมามินั่นเองสัญญาณรสเนี่ยจะรวมตัวกับสัญญาณของประสาทสัมผัสตัวอื่นแล้วก็ไปที่สมองอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้ความจำตีความออกมาว่าเนี่ยคือรสหวานและรสหวานนี้เป็นรสหวานที่พอดีแล้วแล้วก็รวมความไปถึงว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอยากจะกินอีกหรือไม่อยากกินอีกก็งานวิจัยที่ได้ทำนะคะก็เป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระดับการรับรู้รสชาติในผู้สูงอายุไทยเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุญี่ปุ่นเพราะว่าเราสนใจว่าพฤติกรรมการกินของคนไทยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแตกต่างกันอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะจืดเนี่ยที่คนไทยเราเนี่ยทานรสค่อนข้างจัดก็เลยได้มีการร่วมมือนะคะกับทางมหาวิทยาลัยโตโฮกุนะคะประเทศญี่ปุ่นทางมหาวิทยาลัยโตโฮกุเนี่ยเป็นศูนย์ในการวิจัยในเรื่องของการรับรสมาเป็นเวลานานในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีงานวิจัยแบบนี้นะคะก็เลยเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศขึ้นจุดสำคัญน่าจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมการกินมากกว่าเพราะถ้าดูสถิติในเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะหรือเรียกสั้นๆว่า NCD โรคเบาหวานก็ดีโรคมะเร็งก็ดีนะคะโรคความดันโลหิตสูงก็ดีนะคะเบาหวานเนี่ยมีรายงานวิจัยชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริโภคน้ำตาลซึ่งการบริโภคน้ำตาลมากเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องระดับการรับรู้รสนะคะยิ่งถ้าระดับการเริ่มรับรู้รสหรือ threshold ของเราเนี่ยสูงนะคะก็แปลว่าเราต้องยิ่งเติมน้ำตาลเยอะเวลาเราปรุงก๋วยเตี๋ยว
1: งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการทำวิจัยเปรียบเทียบโดยเริ่มต้นจากการรับอาสาสมัครในประเทศไทยจำนวน90คนและในประเทศญี่ปุ่นอีก90คนซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้ง2ประเทศจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนที่1คือการทำแบบสอบถามเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมการกินและการปรุงอาหารรวมทั้งมีการจดบันทึกอาหารที่รับประทานเพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลกับกระบวนการวิจัยในขั้นตอนที่2คือการตรวจวัดระดับการรับรู้รสชาติโดยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลที่เรียกว่า Filter Paper Disc
0: เทคนิค Filter Paper Disc เนี่ยก็เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลนะคะแล้วก็ทางญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็ใช้มาเป็นเวลานานแล้วนะคะข้อดีของเทคนิคนี้คืออะไรนะคะก็คือจะสามารถตรวจเป็นจุดๆได้นะคะสามารถตรวจได้ทั้งบริเวณด้านหน้าของลิ้นแล้วก็ด้านหลังของลิ้นเราจะมีสารที่ให้รสชาติต่างๆมีระดับความเข้มข้นตั้งแต่1จนถึง5ระดับจากนั้นเนี่ยเราจะเอากระดาษกรองหยดสารทดสอบเนี่ยลงไปนะคะโดยที่จะเริ่มจากระดับต่ำสุดก่อนแล้วก็เอาไปแตะบนลิ้นของอาสาสมัครแตะไว้3วินาทีแล้วเราก็เอาออกแล้วค่อยกลืนน้ำลายนะคะแล้วก็อาสาสมัครตอบเรานะคะว่ารู้รสหรือไม่รู้รสผลเบื้องต้นออกมานะคะก็ทั้งเราทั้งญี่ปุ่นนะคะก็ค่อนข้างเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยของคนญี่ปุ่นเองนะคะระดับที่เขาใช้ในการตรวจคนไข้นะคะแล้วบอกว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องการรับรสเนี่ยก็คือเกิน3ถ้าตรวจแล้วคนไข้ได้4หรือว่าได้5นะคะเขาจะถือว่าคนไข้เนี่ยเริ่มมีปัญหาการรับรู้รสชาติแล้วก็จะต้องตรวจสอบแล้วว่าเอ๊ะเป็นผลมาจากอะไรเป็นผลมาจากโรคประจำตัวหรือเปล่านะคะหรือมีความผิดปกติของระบบประสาทหรือเปล่านะคะแต่บ้านเรานะคะค่าเฉลี่ยเบื้องต้นออกมาเนี่ยคืออยู่ประมาณ4นะคะสำหรับรสชาติหวานขมเปรี้ยวแล้วก็เค็มนะคะในขณะที่รสกลมกล่อมของเราออกมาประมาณ5ก็คือสูงมาก
1: งานวิจัยชิ้นนี้ได้พบข้อมูลที่สำคัญนั่นก็คือคนไทยมีระดับการรับรู้รสชาติที่สูงเกินค่าปกติเมื่อเทียบกับคนญี่ปุ่นโดยเชื่อว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากความแตกต่างของพันธุกรรมและพฤติกรรมการกินนี่เองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยมีอัตราการป่วยเป็นโรคในกลุ่ม NCDS เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งปัญหาของปุ่มรับรสที่มีระดับของการรับรสชาติที่สูงยังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอีกด้วย
0: ผู้ป่วยนะคะที่มี threshold สูง ก็คือเหมือนระดับที่เริ่มรู้รสเนี่ยค่อนข้างสูงเนี่ยพูดง่ายๆคือปกติเขารับรู้รสไม่ค่อยดีอยู่แล้วพอได้รับรังสีรักษาอีกเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สูญเสียการรับรู้รสเนี่ยเร็วกว่าคนที่ปกติกินจืดยกตัวอย่างก็คือผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอนะที่รับรังสีรักษานะคะเกือบ 100% เลยนะคะถ้าเกิดว่ารังสีที่ได้รับเนี่ยกระทบกับลิ้นนะคะเกือบ 100% จะมีปัญหาเรื่องสูญเสียการรับรสชาตินะคะบางรายเนี่ยสูญเสียหมดทุกรสชาติเลยก็ทานอาหารไม่อร่อยก็จะกินอาหารน้อยลงนะคะพอทานอาหารน้อยลงน้ำหนักตัวก็ลดนะคะก็เกิดภาวะทุพโภชนาการตามมาอีกนะคะซึ่งภาวะทุพโภชนาการตรงนี้ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงนะคะพอร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยอาจจะเป็นผลให้คนไข้ต้องหยุดการรักษาการตอบสนองต่อการรักษาก็จะไม่ดีนะคะแล้วก็อาจจะทำให้คุณหมอสั่งให้ต้องหยุดชะงักการรักษาเลยนะคะแล้วก็มาให้ซัพพอร์ตให้อาหารทางสายหรืออะไรเพื่อให้คุณภาพชีวิตหรือให้สภาวะโภชนาการเนี่ยกลับดีขึ้นมาผลสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเชื่อว่าจะทำให้เกิดการตื่นตัวในสังคมนะคะในเรื่องของระดับการเริ่มรู้รสชาตินะคะแล้วก็หวังว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะของคนไทยในเรื่องของการบริโภคค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: อาหารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ใบย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบย่านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้
0: ความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้เกิดความสมดุลค่ะ

0: ผักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามได้เลือกอยู่กับธรรมชาติอย่าง

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเดินทางมาจนถึง EP ที่5ครับ EP นี้ลุยเลยครับเราไปสร้างเพลงกับโปรแกรม Cubase กันใน EP ที่มีชื่อว่า Make Music with Cubase นะครับ4 EP ผ่านมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าต่างๆ Add Track ต่างๆ Mixer เป็นยังไงนะครับแล้วก็ Plug In คืออะไร EP นี้ไปทำเพลงด้วยกันนะครับฝากไว้เลยครับใน EP นี้นะครับจะมีการสอนทำเพลงประกอบสำหรับคนทำคอนเทนต์นะอยากจะทำเพลงเองนะครับง่ายๆไปประกอบคอนเทนต์ตัวเองจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ทำเพลงเองเลยครับไปลุยเลยสวัสดีนะครับแล้วก็มาอยู่ใน EP ที่5นะครับ EP นี้เราก็จะไปเริ่มต้นทำเพลงกันนะครับว่า Cubase เนี่ยจะทำเพลงยังไงก็ลุยกันเลยครับเพราะว่าแล้วเนื้อหามันก็จะยาวจนเกิน